0: ประเภทชายเดี่ยวรอบ2นะฮะวิวกุลวุฒิวิทิสารครับนักแบดมินตันทีมชายก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะฮะสามารถชนะนักกีฬาจากมาเก๊าไป2เกมรวดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับขณะที่อีก1คนนะฮะคุณเมรัชนกอินทนนท์ครับก็สามารถเอาชนะนักกีฬาจากเกาหลีเหนือ2เกมรวดเช่นเดียวกันผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งหลังจากนี้ครับก็ช่วยกันตามเชียร์ทั้ง2คนนะฮะในการคว้าเหรียญทองมาให้ได้กับการแข่งขันในกีฬาในครั้งนี้ครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMN 25ค่ะ
2: มาก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเรามีนักข่าวอยู่ในหลายจุดนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับแถวแถวนวมินนวมินนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับนักข่าวของเราเดี๋ยวรายงานสดรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยที่สำคัญก็คือว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
3: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
4: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
3: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
4: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
3: ยินดีต้อนรับนะเมที
4: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
3: กดข้อที่1
5: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
6: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
8: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
9: เฮ้ยมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
10: เออใครคนนี้ใคร
11: ไม่ใช่ฮาร์ฟี่ไม่ใช่ไม่ยูสุ
7: เอฟซีเตรียมรอเลยวันนี้ทางช่อง GMM 25ครับ
12: ล้อกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
13: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 12:20 นพบแบดมินตันและสเก็ตบอร์ดชายวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
16: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
15: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
16: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: ต่อไปติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับตอนนี้ 19:06 มีรายงานนะครับว่าหลายพื้นที่ฝนกลับมาตกอีกแล้ว
0: ใช่
2: หลังจากเมื่อช่วงกลางวันเขาบอกฝนมันหยุดไปแล้วมันก็ลินปล่อยๆมาแต่ตอนนี้ตกในหลายพื้นที่นะครับมีฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของน้ำอย่านิ่งนอนใจนะครับ
0: คือต้องบอกว่าบางพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยอาจจะระดับน้ำลดลงไปแล้วแต่บางจุดมันยังอยู่ในจุดที่น่ากังวลใจอย
2: ู่
0: ยังเสี่ยงกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการสัญจรโดยรถเล็กนะคุณผู้ชมต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะอย่างที่นวมินเขตบึงกลุ่มทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะลองไปดูกันหน่อยซิว่าบรรยากาศณตอนนี้1ทุ่มกับอีก6นาทีบรรยากาศเป็นยังไงติดตามพร้อมกันกับคุณชัญญนุชรุ่งสว่างครับ
17: ขณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าฝนก็ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่บริเวณที่เราอยู่นะคะก็เป็นบริเวณถนนนวมินเขตบึงกลุ่มค่ะต้องบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาทั้ง2วันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเวลา 1:07 ฝนก็ยังคงตกหนักอยู่เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะที่ใช้ ใช้ชีวิตบนท้องถนนต่างๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากค่ะโดยเฉพาะรถเล็กนะคะที่สัญจรไปมาลำบากบางทีค่ะขับไปเครื่องดับก็เป็นได้ค่ะซึ่งตรงที่เราอยู่นะคะต้องบอกว่าบริเวณถนนเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงในซอยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปรับชมบรรยากาศกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศในตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีประชาชนที่ออกมาจากด้านในนะคะก็คือว่าเป็นการติดรถกระบะออกมาเพื่อที่จะไปหาอะไรกินด้านนอกนะคะเพราะด้านในเนี่ยแทบไม่มีอะไรขายแล้วเพราะว่าร้านค้าร้านสะดวกซื้อปิดทั้งหมดเลยค่ะขณะที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการออกเตือนฉบับที่12ระบุค่ะว่าเวลาประมาณ 5:00 น.น่ะพบว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะหลายพื้นที่ก็มีจุดที่ตกหนักแล้วก็ตกเบาบางบ้างค่ะทั้งภาคกลางกทมและก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับประชาชนแล้วบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในซอยนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณพี่ค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
18: ผมทัศกรครับ
17: ค่ะได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะ
18: โอ้น้ำท่วมนี่ใหญ่เลยครับเพราะว่าอาหารการกินเราก็ไม่ได้เตรียมไว้เลยครับก็จะออกมาซื้อที่เซเว่นนี่แหละครับ
17: มีการแจ้งเตือนอะไรบ้างไหม
18: ไม่เห็นเลยครับเพิ่งจะมาเห็นช่วงเย็น
17: เย็นวันนี้หรอ
18: เย็นวันนี้ครับ
17: แล้วน้ำท่วมตั้งแต
18: ่น้ำท่วมตั้งแต่ประมาณ10 โมงได้มั้ยครับ9 โมง 10 โมงแต่ว่าไม่ท่วมหนักเพราะในซอยผมไม่เคยท่วมครั้งแรกที่ท่วมขนาดนี้ครับ
17: แล้วข้างในเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบ้านพื้นที่แล้ว
18: ตอนนี้คือเข้ามาถึงด้านในแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงตัวบ้านนะครับแค่เข้าในรั้ว
17: กังวลไหมคะว่าน้ำจะเข้าไปในบ้าน
18: กังวลครับ
17: ถ้ายังตกแบบนี
18: ้มีสิทธิ์ครับวันสองวันผมว่าถึงแน่นอนครับได้ครับขอบคุณครับ
17: นี่ก็เป็นทางด้านของประชาชนนะคะที่ได้มีการให้สัมภาษณ์เพราะว่าได้รับผลกระทบจริงๆค่ะในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเราคงต้องมาติดตามในเรื่องนี้ต่อไปก็ขอฝากเตือนคุณผู้ชมทุกท่านที่จะออกไปใช้ชีวิตเนี่ยก็อยากให้ดูสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคฉี่หนูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่ตามมากับน้ำด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะบรรยากาศก็มีเพียงเท่านี้ค่ะชัญญนุชรุ่งสว่างรายงาน
2: ขอบคุณน้องเตยนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญเอาใครดูข่าวแหกโค้งแล้วผลปรากฏว่าดูไปแล้วก็ส่งภาพมาให้เรานะครับ
19: เป็นยังไง
2: น
19: ี่
2: คือภาพล่าสุดนะของคนที่ดูข่าวแหกโค้งแล้วส่งมาเขาบอกว่าเขาลุยน้ำออกไปเพื่อจะไปร้านสะดวกซื้อ
0: เลี้ยง
2: แล้วนี่คือไปแล้วก็ต้องผิดหวังเพราะซื้อไม่ได้
19: จริง
2: ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคุณผู้ชมนะคือมีเงินแต่ลุยน้ำไปแล้วเปียกไปครึ่งตัวแต่ซื้อไม่ได้
0: แถวบ้านผมก็เหมือนกัน
19: ครับ
0: เกลี้ยงเหมือนกัน
19: ค่ะ
0: คือคนในหมู่บ้านแชร์กันบอกตอนนี้เซเว่นนี่เกลี้ยงแล้ว
2: ใช่ฮะ
0: เกล
2: ี้
0: ยงแล้ว
2: มิฉะนั้นคำถามที่มันอยู่ในใจใครๆหลายๆคนคือก่อนหน้านี้คุณบอกเอาอยู
19: ่
2: แล้วคุณประเมินจากสถานการณ์อะไรถูกไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกมาพูดแล้วนะครับว่าไอ้ปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันบ้างที่ทำให้เกิดฝนวันนี้ที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้มาจากน้ำเหนือเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับปี54เราเจอกับน้ำเหนือมันค่อยๆไหลทีละจังหวัดแต่ตอนนี้มันมาตุ้มเดียวเลยมันมาจากหลายปัจจัยด้วยกันและมันเป็นปัจจัยที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเจอกับแบบนี้มาก่
0: อ
2: นตอนแรกเราคิดว่าไปเป็นเรนบอมเรนบอมก็คือฝนตกแช่เฉยๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับครั้งนี้น่ะมันเป็นลักษณะก็คือฝนมันหมุนฮะแล้วหมุน อยู่ที่เดิ
19: ม
2: แล้วตอนนี้อ่ะกรุงเทพมหานครเคยประเมินเอาไว้ตอนล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยพ้นไอ้จุดที่มันพีคที่สุดแล้วแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทนะครับแล้วถ้ามันพ้นจุดพีคไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนต่
19: อ
2: เขาบอกว่าจังหวัดที่คุณจะต้องเตรียมรับมือนะผมคุณผู้ชมมันจะขยับไปที่กาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองเพราะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะครับมีการเตือนมาแล้วนะว่ามันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาจากไหนมันมาจากกัมพูชาก่อนนะครับตั้งแต่24เนี่ยเราเตือนกันแล้วว่ามันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาจากกัมพูชามันขยับเข้ามามิฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างคือโคราชนครราชสีมาอุบลเนี่ยก็จะเจอฝนมาก่อนนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีพื้นที่ที่ต้องจับตาดูนะภาคตะวันออกคุณอย่าคิดว่าคุณผ่านพ้นนะครับเพราะชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานครนายก รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คุณจะเจอฝนเหมือนกันฝนตกหนักปานกลางแล้วก็หนักมากในบางช่วงนะครับมิฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งนิ่งนอนใจนะครับ
0: ทีนี้เนี่ยคำถามคือทำไมฝนมันตกหยุดๆสลับกันตลอดเวลาตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลย
2: ใช่
0: 3ปัจจัยที่มันส่งผลกระทบ1หย่อมความกดอากาศต่ำจากกัมพูชา
2: เหมือนที่บอกไปเมื่อกี
0: ้หย่อมความกดอากาศต่ำลักษณะเป็นเหมือนลูกข่างมันจะคอยหมุนหมุนเสร็จปุ๊บมันจะดึงความชื้นขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆแล้วก็เป็นฝนตกลงมา3ก็คือลมใต้จากอ่าวไทยมาประกอบอีกเอาไอ้น้ำต่างๆนานาพัดขึ้นไปบนอากาศพอ3อย่างนี้ทำงานพร้อมกันมันก็เลยเป็นภาพที่เราเห็นกันคือฝนตกซ้ำไปซ้ำมาหนักบ้างหยุดบ้างเดี๋ยวสักพักนึงก็ตกอีกแล้วแล้วก็ตกซ้ำๆแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดจากแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่3ปัจจัยนี้รวมกันก็เลยทำให้มันกลายเป็นแบบที่เราเจออยู่ทุกวันนี
2: ้เนี่ยถ้าดูกราฟิกอ่ะคุณผู้ชมดูจากมือผมน
19: ะ
2: กราฟิกเนี่ยนี่คือกราฟิกแบบภาษาบ้านๆเลยคุณผู้ชม
19: อันนี
2: ้คือกราฟิก1นะที่เราบอกไปสิ่ง1ก็คือว่าวันที่24เนี่ยมันมาจากเวียดนามกัมพูชานี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำมาแล้วผลปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีมรสุ
0: ม
2: มรสุมนะคุณผู้ชมมาอีกทางด้านภาคใต้และอ่าวไทยพอมาเจอกันเสร็จสับปั๊บมันวนอยู่ด้วยกันแล้วแปลกที่มันวนอยู่เนี่ยมันวนอยู่ที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกวนมันก็เลยแบบอ่ะฝนตกหนักสลับเบาต่ำแล้วมันไม่ไปไหนกรุงเทพเนี่ย300มิลลิเมตรนะฮะมันก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ย
19: นี่แต่อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะเมื่อกี้เราแตะเรื่องนึงไปละ15ปีที่แล้วเรามีมหาอุทกภัยถูกไหมคุณผู้ชมแต่ทำไมผ่านมา15ปีเอ๊ะระบบเตือนภัยยังไม่ถึงชั้นสักทีอันนี้เป็นคำถามจริงๆนะคุณผู้ชมนะว่าสรุปแล้วเนี่ยคือ1เตือนช้าหรือ2เตือนแล้วเราไม่รู
0: ้ร
19: มันคือประเด็นไหนกันแน
0: ่หรือ
19: หรือยังไง
2: หรือไม่กล้าเตือนหรือกลัวเตือนแล้วเดี๋ยวพอพลาดแล้วจะต้องรับผิดชอบหรอ
19: ก็ไม่รู้แต่ว่าทีนี้คำถามเนี่ยมันสำคัญมากๆว่า15ปีนั้นเนี่ยคือปี54มันหนักมากแล้วผ่านมาขนาดนี้เทคโนโลยีมันยังบอกอะไรไม่ได้อีกหรือ
0: มันเอาล้ำไปเยอะมากเลยนะ
19: ถูกทีนี้สาเหตุมันมาจากเพราะอะไรกันบ้างนะคะทางด้านนายชวลิตจันทรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปหรือว่ากรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าทำไมรัฐเตือนช้าจังเลยเพราะระบบราชการเนี่ยมีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนก่อนที่จะตัดสินใจประกาศเตือนออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ4หน่วยงานหลักเนี่ยจะเริ่มต้นจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสทนชก่อนจะพยากรณ์ติดตามสภาพฝนฟ้าประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะนำส่งข้อมูลเนี้ยไปให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำจากนั้นเนี่ยสองหน่วยงานแล้วนะกรมชลประทานค่ะหน่วยงานที่3ก็จะประเมินมวลน้ำและกำหนดเรื่องการระบายน้ำเมื่อมีการเพิ่มระบายจึงจะส่งต่อข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยงานที่4คือปพ.เพื่อไปเข้าสู่กระบวนการแจ้งเตือนทีนี้เนี่ยกว่าจะแจ้งเตือนคืออะไรหนังสือไปถึงจังหวัด SMS ถึงผู้ว่าในอำเภอก่อนที่จะมาถึงประชาชนผ่านหอเตือนภัยเอ่ยเสียงตามสายหรือเซลบอร์ดแคสหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นเองมันถึงทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอเตือนแล้วมันเกิดเหตุแล้วฉันเตรียมอะไรไม่ทัน
2: คุณผู้ชมดูขั้นตอนเห็นไหมกว่าจะประมวลกว่าจะประเมิน
0: หลายขั้นตอน
2: กว่าจะไปอาส่งหน่วยงานแล้วสุดท้ายเนี่ย4ขั้นตอนเนี่ยแล้วกว่าจะแจ้งเตือนเราอ่
19: ะ
2: มันใช้เวลาพอสมควรใช้คำนี้ละกันแล้วไอ้ใช้เวลาพอสมควรเนี่ยยกตัวอย่างครั้งนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมาเร็วอ่ะ
19: ใช่
2: ถูกไหม
19: มาเลย
2: มันมาเร็วแล้วเราเนี่ยไปประเมินจากน้ำอะไรเราประเมินจากน้ำเหนือแล้วก็ฝนแค่ตัวเลขเดียวเท่านั้นเองเราไม่ได้เอาอันอย่างมาผสมกันมันก็เลยทำให้กว่าจะเตือนเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมไปแล้ว
19: ไปแล้วเลย
2: ที่สำคัญก็คือว่าอ่ะคุณชวลิตเดี๋ยวจะบอกนะการเตือนภัยแบบดั้งเดิมสำคัญนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นเสียงสำคัญเพราะว่ามันยังมีผู้สูงอายุไม่ได้มีใครใช้สมาร์ทโฟนบางทีการเตือนภัยในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันโจทย์สำคัญของระบบเตือนภัยตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ถูกต้องแล้วนะแต่ต้องทำให้ข้อมูลของคนพยากรณ์คนบริหารจัดการน้ำและคนแจ้งเตือนเชื่อมถึงประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
20: ถ้าเทียบกับทางโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าช้ากว่านะช้ากว่าเพราะว่าโซเชียลมีเดียนี่ได้รับข่าวจากตรงนี้เช็คข่าวตรงนั้นนะเช็คข้อมูลจากต่างประเทศบ้างนะของกรมอุตุเองบ้างปุ๊บนี่ก็ตัดสินใจเตือนไปเลยออกไปเลยบอกว่านี่ตรงนี้จะท่วมมากตรงนั้นจะท่วมน้อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ของทางราชการเนี่ยครับกรมอุตุนะ เขาประชุมออนไลน์กันนะฮะมีแต่ว่าติดขั้นตอนบางขั้นตอนบ้างอย่างเช่นเนี่ยครับต้องเช็คต้องตรวจสอบต้องระดับรองอธิบดีอนุมัติออกข่าวปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำไม่ทันใจคนฟังฮะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจฮะข้าราชการเองเวลาออกอะไรผิดนี่เขาก็โดนวินัยนะครับโดนวินัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจกันนะครับ
0: ทีนี้มันมีดราม่าร้อนคือตอนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาประกาศเตือนจำได้ไหมฮะว่าตอนตีหนึ่งของวันที่25ชาวบ้านหลายคนสะท้อนเลยบอกว่าเอ้าแล้วตอนเตือนกลางดึกแบบนี้จะเตรียมการทันหรอ
2: ครับ
0: จะอพยพทันหรอจะยกของทันหรอถูกต้
19: อง
0: คือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยออกมาชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวสารจะรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้กรมอุตุเคยออกมาประกาศไปแล้วถึง7ฉบับด้วยกันแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นของ24กันยายนแต่ก็กลับกันแหละเตือนไปเป็นฉบับเตือนจากส่วนกลางน้อยคนที่จะเปิดเข้าไปดูถูกต้องไหมล
2: ่
0: ะนี่แหละมันคือการสื่อสารไปถึงคนที่เขาต้องการจะได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เลยเกิดคำถามว่ามันไม่ควรจะจบแค่นี้หรือเปล่า มันจะควรอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไหมหรือคนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุหรือชาวบ้านในพื้นที่ได้ซึ่งเรื่องนี้เองอาจารย์เสรีก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์เหมือนกันบอกจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลแต่ปัญหามันคือเรื่องของการใช้กลไกในการเตือน
2: ครับ
0: การเตือนข้อมูลชาวบ้านอยากรู้เลยว่าน้ำจะมาถึงชั้นตอนไหนฝนจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนน้ำจะท่วมหรือเปล่าและท่วมตอนไหนนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากร
2: ู้อันนี้คือพูดกว้างๆไงฝนตกปานกลางตกหนักตกหนักมากแต่มันก็ฟังแบบกว้างๆไป
19: พูดตรงๆอ่ะบางทีมันนึกภาพไม่ออกมันไม่เข้าใจบอกมาเลยว่ามันจะกระทบมันท่วมแค่ไหนต้องย้ายของไหมอย่างเงี้ยสมมตินะชาวบ้าน
0: บางแห่งในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยและแห่งไหนชาวบ้านก็ไม่รู้อีกเหมือนกันทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าสิ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือหลักๆนะฮะอยากให้ส่วนกลางเตือนหรือมีการโคต่อไปยังที่แบบส่วนท้องถิ่นเพราะคนที่อยู่ในท้องถิ่นเขารู้ข้อมูลดีที่สุดและรู้ว่าจะมีการเตือนกับคนในชุมชนของตัวเองอย่างไรน
2: ี่
0: แหละคือกลไกที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับ
1: แรกเลยคือเนื่องจากว่าประชาสัมพันธ์ในเชิงท้องถิ่นเนี่ยเชิงลุกเนี่ยคือมันอาจจะอ่อนไปหน่อยนึงเช่นยกตัวอย่างเรื่องของเรารู้ว่าล่องจะพาดเรารู้ว่าหย่อมจะมาเนี่ยมันฝนตกรุนแรงฝนตกหนักเนี่ยความหมายของประชาชนเนี่ยคืออะไรผมบอกว่าท้องถิ่นพอได้รับข้อมูลไปแล้วคุณได้ใช้ไหมตัวเนี้ยประชาพันธ์เสียงตามสายหรือแม้แต่เซลล์บอร์ดคาร์ดก็ตามท้องถิ่นเนี่ยถ้ารู้ดีรู้จริงท้องถิ่นสามารถใช้เซลล์บอร์ดคาร์ดได้นะไม่ใช่ว่าส่วนกลางใช้ได้อย่างเดียวนะ
2: คือเอาจริงๆเนี่ยเมื่อข่าวเย็นของช่องวันเนี่ยได้มีโอกาสโฟนอินกับอาจารย์เสรีนะครับ
0: ครับ
2: อาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมีปัญหาติดขัดอะไรอาจารย์บอกว่าคือจะไปให้ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนท้องถิ่นไม่กล้าแจ้งเตือนเพราะอะไรถ้าแจ้งผิดใครรับผิดชอบท้องถิ่นรับผิดชอบท้องถิ่นก็เลยโยนไปให้ปภ.นี่แหละไปแจ้งเตือ นปภ.ก็กลัวว่าถ้าเราแจ้งเตือนแบบ
0: ทันที
2: ฮาร์ดไปเดี๋ยวตื่นสนุกอีก
0: ครับ
2: แบบนี้จะไปต้องแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงถูกไหมแล้วอาจารย์เสรีเนี่ยประเมินว่าตั้งแต่วันนี้เราเนี่ยกรุงเทพก่อนนะกรุงเทพเนี่ยเลยจุดพีคไปแล้ว
19: ค่ะ
2: คือไอ้ท่วมหนักๆเนี่ยมันเลยไปแล้วตอนนี้มันทรงๆรอดูคืนนี้เนี่ยถ้าน้ำมันเติมมาอีกฝนมาตกมาอีกเนี่ยคิดว่าต้องรอกันต
19: ่อ
2: แต่ว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าฝนมันปล่อยๆแล้วก็สองสามวันคำว่า 2-3 วันของอาจารย์เสรีคืออะไรรู้ไหม 2-3 วันคือน้ำที่อยู่บนถนนหลักๆเนี่ยมันเริ่มแห้งเราสามารถที่จะแบบอาสัญจรไปมาได้แต่ไอ้ตามตอกซอกซอยที่ตอนนี้หลายๆคนแบบลุยมาอกบ้างเอวบ้างเนี่ยต้องใช้เวลาน ี่นึกถึงภาพคืออะไรรู้
19: ไ
2: หมถ้าย้อนกลับไปภาพแฟชั่นไอแลนด์หรือว่าภาพสนามบินอ่
19: ะ
2: คืออะไรรู้ไหมเหมือนน้ำท่วมปี54
19: ใช่
2: ถูกไหมมันหนักเหมือนปี54เลยซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยปี54อ่ะมันไล่ตีเมืองขึ้นมาตั้งแต่อะไรภาคเหนือภาคกลางอยุธยาลังสิตถูกไหมลังสิตมาจนถึงวิภาวดีแต่ตอนนี้มาแบบไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะมาแบบบ้านใครอยู่ใกล้คลองอยู่ใกล้น้ำคือท่วมหมด
19: ไปหมดเลย
2: ใช่
19: นั่นแหละโอ้ยก็ต้องฝากแล้วเนอะจริงๆแล้วก็ถ้าจะฝากนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเชื่อว่าเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆคือย่อยข้อมูลมาเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างมาม่าเชื่อส่งมาอย่างเงี้ยจะเป็นวงกว้างให้แบบ มันกว้างยังไงอ่ะ
0: ต้องวิเคราะห์ต่อ
19: วิเคราะห์หรือบอกมาเลยว่าระดับน้ำเนี่ยถึงแบบเข้าบ้านแน่สมมติระดับแบบบอกระดับ
0: เข่าแน่นอนอะไรเงี้ยข้อเท้าอย่างเงี้ย
2: ไม่แต่ก่อนหน้านี้วันนี้เอาจริงคนที่บอกว่าเอาอยู
19: ่
2: ใช้คำนี้

0: นายกผู้ทรงศักดิ
1: ์ครับ
0: ผู้ทรงศักดิ์เดี๋ยววันนี้ไปลงพื้นที่ตรวจที่สมุทรปราการคุณผู้ชมครับพอไปตรวจที่สมุทรปราการนักข่าวก็ต้องถามเลยก่อนหน้านี้ท่านรองนายกท่านบอกเองว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาอยู
2: ่
0: ท่านรองนายกก็พูดตรงๆบอกว่าคือเราก็ประเมินจากสถานการณ์ตัวเลขบางข้อมูลเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้มาถูกไหมน้ำเหนือแค่พันกว่าเองแต่ปรากฏว่ามาเจอกับสถานการณ์นี
2: ้
0: ที่มันเกิดเป็นวงกลมอ่ะตกวนแบบนี้ก็ยอมรับแล้วว่าตอนนี้เอาไม่อยู่จริงๆ
2: จริง
0: ก็ตอนนี้เร่งให้ช่วยเหลือประชาชนแล้วกันคุณผู้ชมครับ
2: นะคะ
0: ส่งกำลังใจให้กับอีกหลายที่นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพและพื้นที่อื่นๆนะมันยังมีอีกหลายจังหวัดคุณผู้ชมลองไปดูหน่อยปทุมธานีนนทบุรีจังหวัดอื่นๆภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งสระแก้วนี่ขอดูนนทบุรีโอ้โหต้องลุยออกมาเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านไม่ได้สำรองของเอาไว้เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: เข็นเอาดีกว่ามันยิ่งลึก
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
10: ่แม็กซ์โบรดรถฟิตซีซั่น2วันนี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
11: โอ้โห
12: ไม่ของเลย
10: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
13: ไม่เป็นไร
14: มือ
15: ไหมเจ๊ต้องรอ
16: ทำไม
10: ห้ามพลาดวันนี้บ่ายสามโมง
17: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
18: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
19: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
18: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
9: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
0: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
1: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: กินเที่ยวอาราเดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
3: นี่เลย
7: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตี๋ยวสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
2: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซ้ง
8: ตีเปล่า
6: ทะเลเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆเฮียเลิฟมากๆเลยทะเลสาบซีหูครับ
4: สดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: มาติดตามข่าวไผ่โค้งนะครับติดตามสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมครับไล่เรียงจากกรุงเทพหลายจังหวัดแล้วเราไปดูแถวแจ้งวัฒนะนนทบุรีกันบ้าง
2: ค่ะ
0: แจ้งวัฒนะนนทบุรีเองหนักเหมือนกันลองดูก่อนครับ
14: จังหวัดนนทบุรีตอนนี้ซอย14รัตนาธิเบศรน้ำท่วมค่ะฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกค่ะอยู่นนทบุรีมา15ปีนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่แบบว่าฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมปีนี้ปีแรกจริง
0: ๆตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ่ายคลิปนี้ไว้เก็บเอาไว้ดูนะครับเพราะตอนนี้ผมเข้าไปดู Facebook ผมว่าทุกคนส่งมาแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเดินออกจากบ้านเดินออกจากหอพักเพราะอะไรต้องมีความจำเป็นไปซื้อของไปซื้อของมาตุนน่ะแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลย15ปีอยู่นนทบุรีมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ทำไมต้องออกเพราะว่าเขาไม่ได้ตุนอาหารเอาไว้ครับเขาก็มีความจำเป็นที่เขาจะต้องเดินลุยน้ำและทุกบ้านเนี่ย เดินลุยแบบเนี้ยหมดเลย

0: แต่พอเดินลุยไปแล้วไปเจอร้านสะดวกซื้อคือของหมดก็ต้องพยายามอะไรซื้อได้ก็ซื้อนะครับช่วยๆกันน
1: ะ
0: ขนาดที่บางคนเองเขาบอกเหมือนกันเขาออกไม่ได้แต่น้ำล้อมเขาหมดเลยน้ำล้อมบ้านเขาหมดเลยนะครับส่วนนี้เพจข่าวคนนนท์เขาแชร์ภาพเอาไว้ใครเป็นเจ้าของรถผมส่งกำลังใจช่วยแล้วกันนะครับ
1: ไปยังติดอยู่เลยดูสิ
0: ไปยังติดเลยเขาบอกจุดเนี้ยตึก48 49เมืองทองธานีเจอรถไฟฟ้าลัดวงจรแล้วไฟด้านหน้ามันติดขึ้นแบบนี้กังวลแทนเจ้าของด้วยแต่ทีนี้จะให้เจ้าของเขาทำอะไรได้ล่ะถามจริงเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำมันก็ท่วมสูงแบบนี้ส่วนอีกภาพนึงพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงถนนแจ้งวัฒนะกันหน่อยนะครับโอ้โหคือที่ให้ดูสะพานเพราะอะไรรู้
1: ไห
0: มมันเหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี54ทุกบ้านเนี่ยเอารถของตนเองไปจอดอยู่ที่สะพาน
1: ใช่
0: นี่เหมือนกันครับคือก็กลัวว่าบ้านตัวเองน้ำจะท่วมแหละกลัวว่ามันจะท่วมหนักมากกว่านี้เห็นไหมฮะใต้สะพานเนี่ยน้ำท่วมหมดเขาก็เลยเอารถของตนเองเนี่ยไปจอดอยู่บนสะพานหมดเลย
1: โอ้ภาพนี่เหมือนกลายเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไปเลยนะ
0: เอาจริงๆเหมือนปี54เลยคุณผู้ชมเหตุคนนนเนี่ยก็มีการแชร์ภาพนะเราตามความคืบหน้าให้นะครับศูนย์นี้คุณผู้ชมเมื่อเช้าเราเห็นแล้วเราก็โอ้โหสะเทือนใจมากเลยเขาขอความช่วยเหลือครับศูนย์ Well-being Senior Care ครับอยู่ในซอยสามัคคี 60/10 เมืองนนทบุรีเขาเขียนเอาไว้ขอความช่วยเหลืออยู่ฮะคือต้องการลำเลียงคนไข้ติดเตียงอยู่6คนมีแมวอีก3ตัวเจ้าหน้าที่อีก3คนระดับน้ำคุณผู้ชมอ่ะจริงๆผมว่าอีกฝ่ามือนึงอ่ะมันจะถึงเตียงแล้วนะฮะทำยังไงดีล่าสุดเราเช็คข่าวให้คุณผู้ชมครับมีคนเข้าไปช่วยแล้วนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะผมก็ไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ขอขอบคุณมากคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นทหารหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจนี่อ๋อกรมการปกครองเห็นเสื้อแล้วขอบคุณพี่ๆนะจากกรมการปกครองนะครับพี่ๆอสนะเข้าไปช่วยเหลือได้กราบขอบพระคุณจริงๆนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องชาวบ้านบางคนเนี่ยเดินลุยน้ำนะเขาบอกระดับน้ำเนี่ยสูงถึงหัวเข่าเลยแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ลองไปดูครับ
2: โอ้ไอ้หนูเอาอยู่ไหมล่ะมึงดูสภาพเลยหัวเข่าแล้วเนี่ย
0: เอ้าเชียร์กับยศมองหน้าพี่ทำไมเขาบอกไอ้หนูเนี่ยที่บอกเอาอยู่คือลูกเขาหรือเปล่า
3: เรียกไง
0: เรียกไอ้หนูเอ้ย
1: ไอ้หนูตัวเล็ก
0: ไอ้หนูเอ้ยไหนบอกว่าเอาอยู่ไงนี่ต้องออกมาซื้อกับข้าวให้ไอ้หนู
1: น่าจะหนูนั่นแหละ
0: เอาหรอก็เห็นหนูมองหน้าพี่ก็เลยมองได้หลายแบบ
1: ใช่มองได้หลายแบบ
0: แต่ผมเชื่อว่า199คิดว่านั่นแหละครับนะ
3: ตามนั้นแหละ
0: ครับตามนั้นแหละ
3: แต่ว่าในขณะเดียวกัน
0: ในขณะเดียวกันเอาทหารจากกองพันทหารราบมณฑลที่ทหารบกที่11นะครับตอนนี้พี่ทหารรู้สึกว่าท่านรัฐ
1: ม
0: นตรีกลาโหมเนี่ยสั่งทหารประมาณ 10,000 นายลงกระจายพื้นที่ไปแล้วโอ้โหสงสาร
1: อ
0: ่ะเราเห็นภาพนี้สงสารคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนน่ะสายปัสสาว
1: ะ
0: ยังค้างอยู่เลยนะครับ
3: เป็นผู้ป่วยด้วย
0: เป็นผู้ป่วยแล้วจำเป็นจะต้องออกนะครับไปทำยังไงไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านประชานิเวศ2อยู่อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับพื้นที่เนี่ยเขาบอกเลยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
3: ๆ
0: ถ้าไม่นำพวกคุณพ่อคุณแม่ออกตอนนี้กลัวว่าเดี๋ยวถ้าน้ำมันสูงมากกว่านี้จะเป็นอันตรายได้เอากราบขอบคุณพี่ทหารทุกคนกับจิตอาสาทุกคนด้วยนะครับ
3: ส่วนที่ปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่เจอกับน้ำท่วมนี่จนถึงขั้นต้องยกทรัพย์สินของมีค่า
0: เราต้องเอาก่อนกลัวมอเตอร์ไซค์จะจมอ่ะ
3: เอาหนีน้ำก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายแน่นอนนะคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันฟ้าฝนก็ดูเหมือนว่าฝนจะตกต่อเนื่อง
0: ตอนนี้ยังตกนะ
3: ไม่หยุดสักทีนะ
0: ครับ
3: เนี่ยนอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยคลองคุณผู้ชมครับคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะฮะระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นจนเกินจุดวิกฤตไปแล้วซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันก็ล้นครับไปท่วมทั้งถนนบ้านแล้วก็ร้านค้าของชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะฮะขณะที่หน้าตลาดครับการสัญจรค่อนข้างยากลำบาก
0: ร
3: ถเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังรถเล็กบางคันเองก็ค่อนข้างจะลำบากมากๆและบางคันเห็นบอกว่าสุดท้ายไปต่อไม่ไหวเครื่องดับก็มีเหมือนกันนะฮะโดยจุดนี้เนี่ยเบื้องต้นครับมีการตั้งแนวบาริเออร์ประมาณ200เมตรนะฮะเพื่อเป็นการชะลอน้ำเอาไว้แล้วแล้วก็มีการนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยขณะที่แม่ค้าครับขายของอยู่ในตลาดเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ามันมาคืนเดียวนะ50เซน
1: โอ้
3: แล้วเจอแบบนี้มา2คืนแล้ว
0: โอ้โห
3: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะต้องเจอแบบนี้ไปอีกกี่วันครับ
4: ก็มีค่ะมีเขาก็ประกาศบอกว่าระวังน้ำขึ้นแล้วน้ำตักมาจากเหนือแต่ตอนนั้นฝนยังไม่ตกได้มาตอนหลังฝนตกแล้วทุกหน่วยงานเขาก็ช่วยกันดู
5: ก็ไม่ไหว
4: ก็ไม่ไหวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่ไหว
5: ไม่ไหวเลย
4: แต่ในท่อก็ขึ้นในแม่น้ำก็ดันขึ้นมา
5: ฝนก็ลงอีก
4: ก็ฝนลงอีก
3: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจากการลงไปสำรวจนะฮะผู้ว่าปทุมธานีเองบอกว่าตามตอกซอกซอยหลายจุดเจอน้ำท่วมหมดเลย
0: ครับ
3: เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะก็เลยมีการสั่งกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำอย่างเต็มความสามารถครับเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องต้นเห็นบอกว่ามีบ้านเนี่ยประมาณสักร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนไปหมดเลยนะฮะกระทบกันไปหมดแต่เบื้องต้นคาดว่าถ้าฝนหยุดตกภายใน 1-2 วันสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะ
1: คะส่วนที่สมุทรปราการค่ะยังตกต่อเนื่องทั้งวันนะบางเส้นทางนี่ก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยยังพอขับลุยน้ำไปได้นะคะแต่ว่าระดับน้ำดูนะคุณผู้ชมสูงเกินกว่าฟุตบาทไปแล้วอ่ะนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่ไปนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะน้ำคือดูไม่เป็นถนนแล้วท่วมตลอดเส้นทางแบบนี้รถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะคะก
3: ็
1: เป็นรถใหญ่ๆรถกระบะเท่านั้นที่จะวิ่งผ่านได้ในขณะเดียวกันค่ะซอยแบริ่งลาซานน้ำท่วมขังเต็มซอยเลยค่ะมอเตอร์ไซค์นี่ต้องใช้คำว่าลำบากต้องลากออกไปนะคะส่วนรถยนต์เนี่ยถ้าตามภาพนะต้องค่อยๆขับอันนี้ก็ต้องฝากนะบางทีซอยเล็กๆเนี่ยยิ่งรถใหญ่ขับก็ต้องขอแบบช้าๆเบาๆจะได้ไม่ไปกระทบบ้านเรือนประชาชน
3: ครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เองมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดนี
3: ้
1: เตือนชาวสมุทรปราการค่ะก็แคปหน้าจอไว้นะคะเผื่อใครไม่ได้แต่ยังต้องเจอกับฝนตกต่อเนื่องน้ำนี่ก็คือยังท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่เลยประชาชนขอให้ระมัดระวังนะโดยเฉพาะอันตรายจากไฟฟ้าช็อตด้วยเช่นกันและเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มบางทำได้ทำเลยนะคะการจราจรตรวจสอบเส้นทางก่อนนะหากต้องการความช่วยเหลืออะไรแจ้งอปท.รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะคะ
3: ครับผมนะฮะนอกจากปริมณฑลแล้วไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยละกันอย่างแม่เสรียงแม่ฮ่องสอน
1: ค่ะ
3: คือเจอกับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาเนี่ยตามภาพ
0: อ
3: ีกแล้ว
0: แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราอ่านหลายรอบแล้วนะ
3: เนี่ยและสุดท้ายความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นเพราะบ้านพังเสียหายเลยนะคุณผู้ชมนะฮ
1: ะ
3: ดูจากภาพมันหนักมากจริงๆอย่างจุดนี้เนี่ยคือน้ำป่าห้วยแม่กองแปครับก็ไหลท่วมเข้าบ้านของประชาชนโรงเรียนนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงเบื้องต้นเห็นบอกว่าชุมชนนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า100ครัวเรือนด้วยและกำลังที่มันแรงเนี่ยมันก็เอาดินโคลนเศษกิ่งมงกิ่งไม้มาจนชาวบ้านจำเป็นต้องมีการอพยพนะฮะแล้วก็ขนของเนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดพื้นที่ปลอดภัยก่อน
0: ครับ
3: เพราะว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะท่วมอีกมากน้อยแค่ไหนคือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้บ้านพืชผลการเกษตรเสียหายด้วยนะฮะถนนก็ถูกตัดขาดแต่ว่ายังโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเครื่องจักรนะฮะเข้าไปปรับปรุงเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านของประชาชนเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วด้วยนะฮะ
1: นี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาที่เราก็คุยกันบ่อยเหลือเกินว
0: ่
1: ามันเป็นคำถามจริงๆนะเพราะว่าชาวบ้านในแม่เสรียงเนี่ยเขาก็บอกว่าแจ้งช้าไปไห
0: ม
1: อันนี้เป็นคำถามไปยังปภ.
0: จริง
1: เพราะว่าเขาบอกอย่างนี้เซลล์บอร์ดแคสเนี่ยเตือนชาวบ้านตอน2ทุ่ม3นาที
0: 2ทุ่ม3นาที
1: ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำมาแล้ว
3: อ้าว
1: ไม่ใช่เตือนแป๊บเดียวไม่ได้เตือนก่อน
0: มันอาจจะเตือนไปสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะ
1: อันนี้
0: จำได้ไหมที่น่านอันนี้เล่านิดนึงที่น่านเองเนี่ยเซลล์บอร์ดแคสเตือนไหมเตือนแต่ลักษณะภูมิประเทศมันเป็นเขามันจะเพิ่มความเร็วของน้ำคือแป๊บเดียวไง
3: ลงมาเร็ว
0: มันลงมาเร็วแล้วปริมาณมันเยอะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าคิดว่าเตือนประมาณนี้
1: น่าจะ
0: เอา
1: ทัน
0: แต่ปรากฏว่าไม่ทันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศมันแตกต่างกันอันนี้เป็นการบ้านให้กับปภ.ไปคิดต่อนะ
1: คะชอบจริงเลยคำนี้มาบ่อยมากน่าจะเอาอยู
3: ่
1: เนี่ยแหละค่ะคือมันเป็นเสียงที่ชาวบ้านเขาสะท้อนไปจริงๆว่าเตือนมาเวลานี้แต่น้ำมันมาแล้วอ่ะนะคะก็ต้องฝากด้วยถึงความรวดเร็วรวมถึงมาดูที่อำเภอเมืองเชียงใหม่กันในเมืองก็ไม่รอดนะฝนที่ตกหนักไปดูพื้นที่เศรษฐกิจคุณผู้ชมเนี่ยนะมีทั้งถนนนิมมานนะคะถนนสิริมังคลาจารย์ก็คือการจราจรติดขัดมากฝนตกหนักมากก็ผู้ว่าเองนะคะก็มีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการเร่งระบายน้ำแล้วก็ประชาชนหากต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ด้วยเพราะว่าดูนะตกหนักแบบนี้มันก็จะท่วมซ้ำอีกหรือเปล่า
0: เอาเราเตือนไปนครสวรรค์ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขยับไปนครสวรรค์เอาดูนครสวรรค์ซะหน่อยล่าสุดตอนนี้ที่ตาครีครับภาพก็คือฝนกระหน่ำตกตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำก็เริ่มท่วมหลายจุดนะผมยกตัวอย่างละกันถนนพหลโยธินนะครับมุ่งหน้าเขตเทศบาลตาครีมวลน้ำท่วมสูงบางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เขาบอก ประมาณล้อรถหรือบางพื้นที่1เมตรนะครับ

0: ระยะทางเนี่ยในการท่วมประมาณ1กิโลเมตรด้วยกันกระแสน้ำแรงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถกระบะถ้าไปดูจริงๆเนี่ยอุ๊ยอันนี้คือ
1: ตกหลุมไม่หนีไหม
0: ใช่
1: มันมองไม่เห็นนะเน
0: า
1: ะ
0: คืออันนี้ก็ต้องเตือนนะเพราะอะไรรู้เปล่าคือบางพื้นที่เราจะเห็นรถเนี่ยบางทีตกลงไปในท่อก็มี
2: ใช่
0: แล้วบางทีไอ้ตกลงไปในคูกลางทางข้างทางก็มีเพราะระดับน้ำมันมองไม่เห็นว่าอันไหนคือถนนอันไหนคือท่อถูกไหมครับมิฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าขับรถให้ดูเลนก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่เห็นแล้ว
1: มันมองยากอะแล้วยิ่งถ้าเราไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ชินเส้นทางต้องระวัง
2: ตอนที่ผมเมื่อวานเนี่ยผมขับมาน
1: ะ
2: แล้วลงทางด่วนมาตรงพระราม9เนี่ยแล้วเลี้ยวผิดสุดท้ายไปชนฟุตบาท
0: อ้าวถูกไหมเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะเขาขับรถไม่ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันไม่มีเลน
2: มองไม่เห็นมองไม่เห็น
0: มันมองไม่เห็นเอาฉันจะไปเลนเลี้ยวก็ไม่ได้ดิฉะนั้นเอารถเอามาเตือนละกันขับรถระวังด้วยเพราะว่าคันนี้น่ะใช้เวลา7ถึง8ชั่วโมงนะกว่าจะเอารถคันนี้ขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชม
1: โอเคเดี๋ยวไปดูที่โคราชกันหน่อยละกันนะคะปากช่องเองเนี่ยโอ้โหน้ำป่าจากเขาใหญ
0: ่
1: ทะลักเข้ามาสูงถึงอกคุณผู้ชมดูค่ะหนักจริงๆต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าคือชาวบ้านเขาลำบากและรวมถึงเนี่ยกลุ่มเปราะบางก็มีเยอะแล้วไปดูนะมวลน้ำต่างๆเนี่ยยังเข้าสู่คือไหลเข้าสู่ลำตะคองเส้นทางน้ำต่างๆผ่านอำเภอเมืองตัวปากช่องมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้คือแม้จะไม่หนักมากแต่สูงมาถึงอกอะค
0: ่
1: ะไปดูที่สะพานขาวกองวัคซีนตรงแถวกรมปศุสัตว์นะคะสภาพก็เป็นอย่างนี้เลยกระทบกันไปหมดคุณผู้ชมแล้วน้ำยังเป็นสีแดงขุ่นแบบนี้เพราะว่าเป็นน้ำที่แบบมาจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นแหละมาดูกันต่อที่ซอยปราปาค่ะชุมชนปราปาเทศบาล28เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ก็ยังมีกำลังใจนะคือพยายามจะให้กำลังใจกันไปนะคะยังมีเต้นกันอยู่เลยแต่ดูค่ะรถเนี่ยเป็นแอ่งกระทะน้ำลึกจนแบบรถเก๋งรถโหลดเตี้ยนี่คือจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์พยายามจะฝ่าฝืนไปสุดท้ายดับกลางทางค่ะ
2: ไปไม่รอด
1: โอเค
0: ยังมีอีกหลายจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมนะที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับยังคงต้องเตือนกันไว้แล้วจับตาดูติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอีกหนึ่งพื้นที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับปราจีนบุรีเนี่ยก็เจอเยอะเหมือนกันนะและที่สำคัญโหคุณผู้ชมดูระดับน้ำที่ปราจีนบุรีมันท่วมเข้าไปในบ้านแบบนี
1: ้
0: บางคนแบบว่าตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะครับแล้วจะยกยังไงอ่ะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวไปดูความเดือดร้อนของชาวปราจีนบุรีกันต่อครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
7: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน
8: ไม่ผิดแต่เขาร้องน้ำกัดตะล
9: ิ่งข่าวสังคมเขาชมไม่ต่างวิทยุต่างมีคนขอเพลง
7: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
10: นี่บ้านเก่าอ่ะ
11: 2553
10: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
11: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
12: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
13: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
14: ในตัวนี
15: ้เอา
16: อะไรอ่ะประธาน
17: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว

0: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
1: เขาจางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
2: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
3: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
10: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
11: เอามาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับปราจีนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่ชาวบ้านเขาบอกเลยน้ำมันมาเร็วแบบตั้งตัวไม่ทันเลยครับ
12: ลึกมากครับดูครับบ้านสำคอเลยดูครับโอ้โหเสียหมดมาดูในบ้านรถจอดตรงนี้ป่ะโอ้โหดูครับรถคิดว่าท่วมมิดไปเลย
11: โอ้โหคุณผู้ชมขอบคุณพี่มากนะพี่กบพี่กบถ่ายให้ดูเนี่ยเราได้เห็นสภาพเลยอ
13: ่ะ
11: ว่าถ้านอกบ้านบ้านพี่ยังใหม่อยู่ผมคิดว่าพี่น่าจะเพิ่งซื้อ
13: นั่นสิ
11: ถูกไหมครับแล้วระดับน้ำมันอยู่ที่หน้าอกเขายังบอกโอ้โหระดับอกเลยแล้วก็พาไปดูในบ้านเขาอาจจะเข้ามาในบ้านเนี่ยมันอาจจะเปิดระดับเอวสูงขึ้นมาหน่อยแต
13: ่มอเตอร์ไซค์สิพี่หนุ่ม
11: มอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตู้เย็นเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งตู้เย็นคือเขาบอกเลยน้ำมันมาเร็วมากนะครับผมเก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้ไฟฟ้าผมไม่ทันเลยเสียหายหมดเลยครับไม่รู้จะทำยังไงคือเดือดร้อนอ่ะแต่ก็กังวลเรื่องข้าวของเหมือนกันดูพัดลมอย่างเงี้ย
13: ค่ะ
11: แล้วคิดสภาพสิบางอย่างผ่อนนะถูกไหมเราเป็นราชาเงินผ่อนอยู่ได้บางอย่างเราผ่อนอ่ะแล้วมันไปหมดแล้วอ่ะไม่ทันได้ใช้อ่ะแล้วบ้านทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินต่างๆสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปรับหนึ่งใหม่แต่ก็ยังเป็นกำลังใจนะเอาชีวิตไว้ก่อนนะครับ
13: ค่ะโอเคดูกันนะล่าสุดนี้นะคะคือทีมข่าวเรานะคะคุณเออนุสักก็ไปกันต่อค่ะลงไปดูพื้นที่ตลาดลงเกลือกันหน่อย
11: สระแก้ว
13: โอ้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจหนักเหมือนกัน
11: พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ
13: เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้เป็นตลาดน้ำลงเกลือไปแล้วอ่ะนี่คือต้องยังไงเอาเรือมาพายขายของกันแล้วหรอ
11: ขายไม่ได้อ่ะ
13: มันขายไม่ได้นะ
11: ไม
13: ่
11: มีคนไปหรอก
13: คือบางจุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าน้ำอาจจะเริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าบางจุดก็ยังท่วมสูงถึงขนาดเอวเชียวก็คือลูกค้าไปไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าเขากลับไปดูเนี่ย
11: ถนนเนี่ยหัวเข่าแต่ว่าถ้าเข้าไปในซอยเอวนะครับ
13: เอวเลยข้าวของเสียหายบางคนนะถือขนทันก็รอดไปแต่บางส่วนไม่ทันก็เยอะมากนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยหลากมาจากพื้นที่ป่าไร่แล้วก็ทะลักเข้ามาคือรถเล็กก็สัญจรไม่ได้แล้วแต่เอาอีกแล้วชาวบ้านสะท้อนเสียงมาอีกแล้วนะคะรัฐจ๋าการเตือนภัยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่เก็บของทันไม่ใช่จากรัฐนะเป็นการบอกต่อกันเองในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
11: แม่ค้าเขาไวอยู่ปากต่อปากส่งไลน์ในกลุ่มกันเองอะไรอย่างเงี้ย
13: เขาบอกว่าแล้วกว่าจะได้การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากรัฐเนี่ยน้ำเข้าตลาดมาแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วเอาอีกแล้วฟังเสียงชาวบ้านกันเยอะๆแล้วกันนะรัฐจ๋าตอนนี้เขาบอกว่านอกจากค้าขายไม่ได้ยังไม่มั่นใจเลยว่าสถานการณ์จะไปจบที่ตรงไหนแล้วตลาดลงเกลือเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่แค่สภาพของร้านค้าที่จมน้ำนะคะแต่มันคือภาพของรายได้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังจมหายไปกับสินค้าด้วยค่ะ
14: ท้อบางครั้งก็ท้อ
15: เลย
14: ครับ
15: แล้วนี่จะดำเนินชีวิตอะไรยังไงต่อครับพี
14: ่นี่ขายกาแฟต้อง
15: แล้ววันนี้ยังขายอีกเหรอ
14: ก็ต้องขายถ้าปีนี้ไม่น่าจะไหว
15: จะมันจะตกอีกไหม
14: ตกอีกน่าจะตกอีก
15: น่าจะขึ้นมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับ
14: น่าจะแต่ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ยังไงก็ยังคงสภาพอย่างเงี้ยอาจจะลดนิดนึงแต่ถ้าฝนมาอีกนี้ก็เตรียมตัวได้เจอมาหลายตั้งแต่โควิดมาด้วยอันนี้ด้วย
15: ท้อ
16: โอ้โหบอกเจอหลายวิกฤตเลยนะ
11: ใช่ครับ
16: น่าเห็นใจนะ
13: น่าเห็นใจตรงที่แบบขายใครไม่ได้ก็ต้องเปิดขายอ่ะมีความหวังอ่ะ
16: เพราะนี่คือรายได้ถ้าไม่ขายไม่มีเงินเลยนะฮะไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมครับภาพมุมสูงเป็นภาพน้ำหลากที่มันมาในพื้นที่จันทบุรีบ้านแตงเมนะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอมะขามคือพอมันมาเสร็จปุ๊บ
17: โอ้โห
16: นี่มันกลายเป็นแบบนี้
11: มันต้องลอยกะละมังเข้า
16: ใช่คือต้องใช้เรือใช้ถังใช้กะละมังเนี่ยในการที่จะสัญจรไปก่อนเลยนะฮะเห็นบอกว่าน้ำมันมาเร็วมากๆตั้งแต่ช่วงสายประมาณ10โมงครึ่งสุดท้ายมันกลายเป็นพื้นที่เต็มพื้นที่น้ำหมดเลยอย่างในพื้นที่ตำบลวังแซมเนี่ยเคยได้รับผลกระทบจากความเสียหายฝายน้ำเนี่ยแล้วก็ผนังกั้นน้ำคือตอนนี้สิ่งที่เขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังคือฝนถ้าเกิดฝนมันตกลงมาเพิ่มน้ำมันอาจจะสูงขึ้นมากกว่านี้ความเดือดร้อนความเสียหายก็จะขยายวงกว้างมากกว่านี้ด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่บ้านเรือนครับแต่มันคือพื้นที่ทำกินเส้นทางสัญจรนะตอนนี้ต้องคอยแบบเฝ้าระวังแบบวินาทีต่อวินาทีเลยอ่ะ
11: โอ้ยแล้วสวนทุเรียนอ่ะ
16: เนี่ยเสียหายหมดเลย
11: ผลไม้อย่างเงี้ยถ้ามันน้ำมาแล้วมันอยู่นานอ่ะโอ้โห
13: ไปเลยนะ
16: ต้นตายต้นทุนทั้งนั้น
11: ทุเรียนเท่านั้น
16: อ
11: ่ะน่าเห็นใจมากคุณผู้ชมครับเอาขณะเดียวกันพาไปที่ชลบุรีกันบ้างชลบุรีก็คือศรีราชานะพาไปดูนะครับเพราะว่าพื้นที่ของศรีราชาจุดนี้เขาบอกเป็นแอ่งกระทะแล้วคนได้รับความเดือดร้อนนะครับน้ำท่วมสูง1เมตรฮะ มีการอพยพชาวบ้านประมาณ200หลังคาเรือนออกจากพื้นที่แล้วก็บอกเลยจุดนี้แอ่งกระทะมันจะระบายออกได้ยากโอ้สงสารคุณพ่อคุณแม่เราเห็นภาพนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาฝนมันตกมามันจะไหลไปที่แอ่งกระทะก่อน
13: แล้วเวลาช่วยก็ต้องช่วยรถสูงแล้วผู้สูงอายุก็ขึ้นรถสูง
16: ลำบาก
11: แต่ถ้าเอารถเล็กไปก็ไม่ได้อีกและสุดท้ายบางพื้นที่เข้าไม่ได้ก็ต้องใช้เรือแบบนี้ถูกไหมครับในการช่วยขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บแล้วก็คนแก่เดือดร้อนนะฮะขนข้าวขนของเนี่ยลำบากนะแต่ตอนนี้เราก็จะมีหลายหน่วยงานเนี่ยเอาข้าวเอาน้ำอะไรต่างๆไปแจกแล้วนะครับคือที่น่าเห็นใจเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกอ่ะบางบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยกว่าจะช่วยได้เนี่ยคุณผู้ชมทุลักทุเลใช้คำนี้แล้วกันนะ
13: โอ้ยดูสิ
11: คุณพ่อ
16: กว่าจะหิ้วป
11: ีกแต่อย่างนี้แล้วกันคือบางส่วนเนี่ยเขาก็เป็นห่วงทรัพย์สินไงขโมยขโจรมันเยอะใช่ไหมเขาก็เลยอาจแจกข้าวแจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนอันนี้ต้องช่วยคุณแม่หลังมาแบบนี้นะครับไปดูมอเตอร์เวย์กันบ้างไหม
16: โอ้โหมอเตอร์เวย์บอกเลยว่าอ่วม
11: กราบ
16: หนักมากนี
11: ่มอเตอร์เวย์
16: แบบนี้ตอนแรกเนี่ยบางจุดที่น้ำมันไปท่วมสูงหลายคนก็แบบเฮ้ยทำไมรถมันติดขนาดนี
13: ้
16: แต่ไม่ใช่เลยติดเพราะว่ารถไปต่อไม่ได
11: ้
16: รถดับอยู่กลางน้ำคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมค่อนข้างจะสูงสุดท้ายก็ต้องจอดทิ้งเอาไว้นะฮะรถเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้รถเลยติดยาวเลยและที่ผ่านมาเห็นบอกว่ารถเสียหายไปหลายคันแล้วและจุดนี้ก็คือมอเตอร์เวย์บางพระไม่ใช่เพียงแค่รถติดบางคนบอกว่ามันกลายเป็นเส้นทางน้ำไปแล้วด้วย
11: ทางระบายน้ำ
13: ต้องเลี่ยงเลยนะ
16: ไม่ได้เลย
11: แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับเราเนี่ยนะเราอยู่ในยุคของน้ำท่วมถูกไหมครับแล้วเราอยู่ในยุคของการมีน้ำใจเรามีน้ำใจให้กันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันคุณผู้ชมแล้วมันจะมีหลายคนมากนะที่เราเห็นผู้ประสบภัยแล้วออกไปช่วยหนึ่งในนั้นลองดูนะครับก็คือใครครับ
18: เดียวกันพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนครับเดียวกันนะโอเคคนที่ดีนะโอเคโอเค
11: ดูใกล้ๆเรียกลุงโน้ตแล้วกันนะ
13: พี่โน้ตก็ได
11: ้พี่โน้ตนะโอเคโอเค
13: เอ๊ะแกเพิ่งจัดเดี่ยวไปเองนี่เหรอ
11: ใช่พี่โน้ตอุดมแต้พันธุ์ของเรานะครับเอารถกระบะนะไปช่วยรับส่งชาวบ้านไปซื้ออาหารไปซื้อของจำเป็นบ้านเนี่ยอยู่แถวๆนวบินแฮปปี้แลนด์เขตบางกะปิบางกะปิก็รู้อยู่แถวคลองจันทน้ำท่วมสูงน
13: ะ
11: ชาวบ้านลำบากเนี่ยเห็นน้ำใจถูกไห
13: ม
11: ช่วยกันส่วนอีกภาพนึงนะเป็นภาพของรถคันนึงนะครับเสียอยู่กลางน้ำท่วม
13: ค่ะ
11: นี่แล้วคนไทยเราช่วยกันช่วยกันเข็นเราจะเห็นภาพแบบนี้มันคือน้ำใจของคนไทยนะไม่ใช่แค่แรงกายอย่างเดียวคุณผู้ชมครับใครมีพื้นที่ก็แบ่งปันความเดือดร้อนกันได้นะครับเพราะว่าพอเจอแบบนี้คุณผู้ชมนี่แบ่งปันอะไร
13: นี่ไงวัดพระธรรมกายมีเปิดอาคารจอดรถให้ประชาชนนะคะเห็นบอกว่าประชาชนนำรถไปจอด 3-4,000 คันเลยนะก็ต้องเปิดอาคารนะคะอาคาร 1-3 ตอนนี้เห็นบอกว่าจะเปิดอาคาร4ช่วยเพิ่มด้วยรวมถึงค่ะร้านล้างรถอัตโนมัตินะคะนี่8ออโต้ย่านลาดพร้าวคือรอบๆเนี่ย รถก็คือเข้าไม่ได้เพราะน้ำท่วมสูง
11: นี่น้ำยังปิ่มอยู่นะเนี่ย
13: ใช่จริงๆเขาปิดร้านชั่วคราวนะแต่เปิดพื้นที่ให้รถเข้าไปจอดน่ารักมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะอีกจุดก็คือที่ผู้ใหญ่บ้านเนื้อหมู่7ที่ฉะเชิงเทรา
11: ครับ
13: อันนี้ก็เปิดให้ลูกบ้านเข้ามาจอดดูสิทำประกาศแบบนี้ด้วยนะคะก็ติดต่อไปดูนะเผื่อถ้าใครต้องการความช่วยเหลือเ

0: ับขอบคุณนะหนู
1: โอ้เจริญเจริญนะลูก
0: เอามาดูหน่อยวันนี้หลายๆคนลุยน้ำไปทำอะไรไปร้านสะดวกซื้อแล้วพอไปร้านสะดวกซื้อคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตามเชลต่างๆของหมด
1: เกลี้ยงเลย
0: น่าเห็นใจมากของมันหมดไปแบบนี้นะฮะ
1: คือ
0: ใจอ่ะคือเอาจริงๆนะไม่มีใครบอกไงว่าสถานการณ์มันจะวิกฤตขนาดนี
1: ้โอ้โหแล้วด
0: ูแล้วแต่ละคนพอเจอน้ำท่วมแบบนี้เฮ้ยไปร้านสะดวกซื้อก่อน
1: ค่ะ
0: ไม่มีแล้ว
1: เร็วสุดแต่เนาะใกล้สุด
2: เอาจริงๆนะอย่าว่าแต่ร้านสะดวกซื้อเลยผมไปแวะห้างมาม
1: ี
2: คนเพียบ
1: โอ้
2: คนต่อคิวซื้อของกันยาวมาก
0: สินค้าที่หมดไปก่อนหน้านี้ที่คนไปซื้อกันเยอะคืออะไรไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มข้าวสารพวกปลากระป๋องด้วยแล้วก็พวกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทำเป็นสำเร็จแล้วเวฟเลยอ่ะนั่นก็หมดเร็วที่สุด
1: พร้อมทาน
0: อย่างที่ยศบอกตามห้างก็มีนะเอาไปดูห้างหน่อย
1: ใช่
0: เอายกตัวอย่างใจกลางเมืองขออนุญาตนะเซ็นทรัลลาดพร้าว
1: ค่ะ
0: คนไปเยอะมากคุณผู้ชมครับไปซื้อของกัน
2: เชลโล่งเลย
0: เชลโล่งอาหารสดอาหารแห้งน้ำดื่มกวาดจนเกลี้ยงเชลนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ด้วย
1: โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะแล้วก็ไม่ต่างจากร้านสะดวกซื้อในย่านต่างๆนะคุณผู้ชมถ้าดูเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นภาพเดิมนะมันคล้ายๆกัน
2: ใช
1: ่ดูย่านวิภาวดีคือไปหมดเลยตู้เย็
0: น
1: ตู้แช่ทั้งหมดเนี่ยนะคะมาดูซิย่านรามอินทราลาดพร้าววังหิน
0: ค
1: ืออย่างที่บอกยังไงก็ต้องออกเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินไม่ได้ตุนอะไรกันไว้จนถึงพนักงานต้องประกาศว่าหมดแล้วนะอาหารสำเร็จรูปไข่ไก่หมดแล้วจ้าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือในฝั่งกรุงเทพไปดูที่ห้างแถวสมุทรปราการ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: คือก็ต้องใช้คำว่าการกักตุนนี้คิวเนี่ยนะคะล้นจนเกือบออกไปข้างนอก
2: ดูดิต่อแถวยาว
1: ต่อแถวขนาดนี้
0: ทุกคนก็อยากจะมีอาหารอยู่ในบ้านไหมล่ะ
1: นี่แหละก็บางคนนะรอนานกว่า1ชั่วโมงก็ยอมรอค
0: ่
1: ะนะคะ
0: ลำลูกกาปทุมธานีกันนิดนึงหน่อยไหม
1: ได้
0: ลำลูกกา
1: จังหวัดอื่น
0: วุ่นวายมากคุณผู้ชม
1: ค
0: ือไปร้านสะดวกซื้อแล้วของที่หมดก่อนคืออะไรรู้ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2: เหมือนกันเลยนนทบุรีก็ไม่ต่างกันเหมือนกันห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อดูสิคนต่อคิวเข้าไปยาวมากซื้อของสดอาหารแปรรูปกันเตรียมกักตุนเอาไว้ก่อนแต่นอกจากเรื่องของอาหารแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ขายดี
0: คือ
2: ทราย
1: บ
2: รรจุกระสอบทราย
0: เข้าใจ
2: เอาไปนี่เอาไปแบบอุดตามท่อตามหน้าบ้านเอาไว้เพื่อป้องกันเนี่ยน้ำมันทะลักเข้ามาโดยมีชาวบ้านในพื้นที่บอกสาเหตุตัดสินใจเลยคือเอามาป้องกันบ้านตัวเองเอาไว้ก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วม
0: คือที่เราพูดเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกใช้คำนี้แล้วกันนะ
2: เตรียมตัว
0: แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทเตรียมตัวเอาไว้สถานการณ์เป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยถูกไหมล่ะ
1: เกินตระหนกไปแล้วนะตอนนี้ตระหนักมากเลยนะคะ
2: คุณผู้ชมจะเครียดเกินไปชวนซีรีส์ดีกว่า
1: ได้เลย
2: จูเรียตแอนด์จูเรียตคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นน่าติดตามมากๆเลยนะฮะจาก EP 2ครับพี่โตเกียวพยายามจะยืนยันกับพ่อนะฮะว่าไม่เข้าไปยุ่งกับรูแต่พออยู่ด้วยกันที่โรงเรียนหัวใจมันก็ไม่ยอมทำตามคำสัญญาเนี่ยสิ
0: ครับ
2: และ EP 3ความสัมพันธ์ของโตเกียวและบูยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากความผูกพันกลายเป็นความรู้สึกที่ทั้งคู่เริ่มปฏิเสธได้ยากแล้วนะฮะแต่เมื่อรักครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างลูกสาว2ตระกูลที่เป็นศัตรูกันเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมาตามลุ้นกันต่อนะฮะว่าโตเกียวกับบูจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปยังไงเมื่อครอบครัวคือกำแพงสำคัญทั้งคู่จะเลือกหัวใจของตัวเองหรือจะเลือกสิ่งที่ครอบครัวต้องการกันแน่ติดตามกันได้กับ Juliet and Juliet นะฮะ EP 4คืนนี้ 2 ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัททั้ง3 EP ได้แล้วผ่านทางแอปวันดีส่วนลูกค้า AAS ครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกับโปรพิเศษนะฮะประจำเดือนกันยายนครับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะฮะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
0: เอาวันนี้ยังคงส่งกำลังใจให้หลายจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับข่าวแหกโค้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ี่สวยมากเป็น
1: สวย
0: เป็นนักร้องหมอลำแบบคือพูดง่ายๆก็คือแต่งตัวไปยังไงก็คือดูน่ารักฟังโคกอย่าทำเลนเพียนสีแดงทำร้อนร้อนเสียงแค้น
1: โกรธคนทำงานได้เรียกคืนนอกจากจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยลูกหลานของแกก็ยังเป็นดาราเป็นนักแสดง
0: เป็นศิลปินเหมือนก
1: ันเป็นศิลปินเหมือนกันนะครับต้องขอละแกนจอมดอยอยู่ต้องขอละแก
0: นอยู่จอมดอยลมมันสิจะบ่อยโหยปัดไปก็ต้องอยู่หนึ่งหลักเขาเป็นครูสอนรำด้วยสอนการแสดงหน้าเวทีแล้วเขาก็เปิดคณะหมอลำของตัวเองคณะสมจิตบ่อทองชีวิตรอคอยต่อมา
2: แม้มันจะไม่ได้สู่ความฝันสนับสนุนโดยที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมยิ่งยงยอดบัวงามครับ
0: ลำยองน้องยินเห่าค่ะ
1: และนี่คือรายการ
0: ลูกทุ่ง
1: วันหวานนะครับพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็มีเพลงเพราะๆมีนักร้องหล่อๆสวยๆมาให้ท่านชมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่บางท่านก็ได้จากพวกเราไปแล้วแต่เพลงยังอยู่ในใจพวกเราตลอดนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมีเพลงเรียกว่าศิลปะอีสาน
0: ศิลป์อีสาน
1: ศิลป์อีสานจะนำศิลป์อีสานมาให้แฟนๆได้ชมได้สัมผัสเรามาพูดถึงศิลปินท่านนี้ครับคุณอังคณางคุณชัยเนี่ยพี่รู้จักแกตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะว่าพี่นางเนี่ยแกเคยดังเพลงสาวบนรอรักสมัยนั้นนะแล้วก็มาเล่นที่แถวบ้านพี่เนี่ยแหละขาวสวยมาก
0: แกเป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็น
1: สวย
0: เป็นนักร้องหมอลำแบบคือพูดง่ายๆก็คือแต่งตัวไปยังไงก็คือดูน่ารัก
1: ผิวดีมากแล้วตอนนั้นเขามาคู่กับอาจารย์พ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมเขามาร้องคู่กันแล้วพี่นางเนี่ยร้องเพลงเพราะมากเสียงแหบเสน่ห์เราเป็นคนที่แบบว่าชอบเสียงเพลงอยู่แล้วก็จะต้องรอดูอะไรเงี้ยถือว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆครับทุกวันนี้แกก็ยังสวยยังร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมนะ
0: พี่ยงเชื่อไหมว่าเพลงน่ะในตอนนี้ใน EP เนี้ยเป็นเพลงศิลป์อีสานใช่ไหมเพลงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเพลงที่วงโปงลางเอาไปเล่นเล่นทุกวงเลยเพราะว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงชาติของวงโปงลาง
1: จริงเหรอฮะ
0: ค่ะเขาจะไปเล่นตีแบบตีโปงลาง
1: ตีกลอง
0: พิน
1: ตี
0: เป่าแคน
1: อ๋อ
0: ค่ะนี่แหละก็คือเป็นเพลงที่พูดง่ายก็คือศิลป์อีสานก็คือศิลปะของอีสานก็คือ
1: มันห้องยังไงเกาะลำเพลงอีสาน
0: ไปฟังดีกว่าเพราะว่าเป็นอย่างว่าที่แม่เพิ่นเล่าล้ำมวนแล้วลำย้องก็อยากสิมาล้ำมันเสียเพลงเพิ่น
1: โอ้โหบ่แม่นดอกเสียงเจ้าก็ดีดอกเสียงเจ้าก็ดีดอก
0: ไปฟังดีกว่าไปฟังต้นฉบับ
1: ช่วงนี้นะครับเราไปพบกับศิลปินที่ท่านรักและก็ให้ความเมตตามาตลอดเวลาคือพี่นางหรืออังคณางคุณชัยครับในเพลงอีสานลำเพลินนะครับเชิญชมเลยครับ

จริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
11: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เทพไทย
17: กินเที่ยวอลาเดอเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
18: นี่เลย
19: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
17: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซ้ง
18: ตีฟ้า
20: เฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆเฮียเลิฟมากๆเลยทะเลสาบซีหูครับ
0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
21: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณKN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
22: เป็นยังไงล่ะ
23: ขนาดอายุเยอะแล้วนะเสียงไม่ตกหน้าตายังดีเหมือนเดิม
22: หน้าสวยมากเลยที่ยังขนานพี่นางเพราะว่าแต่ตอนสาวๆนี่โอ้โหคนคลั่งไคล้กันเยอะมาก
24: ว้าว
22: บุญผู้ใดเนาะเนี่ยแต่ตอนสาวๆตอนหนุ่มๆคิดกันไง
23: แต่อีกศิลปินคนต่อไปเนี่ยคือสวยหุ่นนางงาม
22: เป็นตำนาน
23: หุ่นนางงาม
22: และเป็นการฟ้อนที่สวยมากเป็นการรอมเป็นการฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์มาก
23: มือเขาจะจีบไปคือแบบทุกท่วงท่าคือใช่อ่ะคือเป็นนางงามที่ฟ้อนสวย
22: นอกจากจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยลูกหลานของแกก็ยังเป็นดาราเป็นนักแสดง
23: ศิลปินเหมือนก
22: ันเป็นศิลปินเหมือนกันนะครับนี่เราพูดถึงพินิจหรือว่าพี่บรรเย็นรักแก่นนะครับซึ่งก็เป็นต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่เป็นอมตะมากๆแล้วก็เป็นตอนนี้ท่านน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ
23: ศิลปินแห่งชาติ
22: ศิลปินแห่งชาตินะครับก็ยินดีกับพินิจด้วยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่มีทรงคุณค่ากับศิลปะหมอลำศิลปะอีสานของเรานะครับคือท่านก็จะเป็นครูสอนอยู่ที่ราชภัฏอุบลด้วยนะ
23: ค่ะ
22: สอนเกี่ยวกับการร้องการลำนี่แหละนะฮะนี่หรือนี่แหละคือเอกลักษณ์ของศิลปินพี่บรรเย็นรากแก่นนะครับและเคยฟังใช่ไหมงิ้ว
23: งิ้วตอนตอนละแขวนยิ้วแปะไปงิ้วตอนตอนละแขวนยิ้วแปะไปนะตอนนี้ดัง
22: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้อง
23: งิ้วต้องงิ้วต้อง
22: นั่นเดินนั่นเดินแต่บอแรมคิวคิว
23: ไปฟังดีกว่า
22: เขาร้องมากเลยเขาร้องเพราะแล้วก็เป็นเพลงที่แบบทรงคุณค่าอีกเพลง

0: หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเพลงนี้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเพลงฝรั่งก็มาร้องได้คนอีสานคนใต้ก็ร้องได
1: ้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เพลงนี้กลับมาดังอีก
0: ใช่
1: เพราะคนเอาไปเล่น TikTok ที่เอาไปทํา AI ที่ไอที่น้องเล่นกับแก้บอะไรตัวเล็กๆ
0: อ่
1: ะกำลังดังอีกในโซเชียลตอนนี้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับผู้ชมที่สูงอายุนะครับหรือวัยประมาณกลางคนเนี่ยก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพเราให้ทิพยประกันภัยช่วยดูแลนะครับเพราะทิพยประกันภัยตอนนี้เขามีโปรเด็ดๆให้กับพวกเราได้เลือกใช้
1: เขาเรียกว่าโปรโมชั่นหรือจะเป็นแพ็กเกจให้เราเลือกจะมีทั้ง อุบัติเหตุประกันสุขภาพทิพยประกันภัยค่ะ
0: ดูแลครับดังนั้นเราไปดูว่าเขามีอะไรเยอะประมาณไหนไปดูเลยครับ
2: ทิป PA Triple Plus ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครบอุ่นใจจัดให้3เท่าหากเกิดเหตุจากการโดยสารรถสาธารณะคุ้มครองสูงสุด3เท่าสูงสุด3ล้าน6แสนบาทเบี้ยสบายๆเริ่มต้นเพียง550บาทต่อปีตกวันละไม่ถึง2บาทให้ความคุ้มครองหลากหลายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้ค่าเลี้ยงดูค่าปลงศพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้อายุ15ถึง70ปีสแกน QR Code บนหน้าจอหรือโทร1736กด3เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
0: ช่วงนี้มาฟังเพลง
1: นิวต้องตอนอ่อนผู้เบาจากบานเย็นลากแก่นค่ะ

นับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์

0: บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
7: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
7: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
9: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
10: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
11: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
12: เออใครคนนี้ใคร
13: ไม่ใช่ห้ามสิ
12: ไม่ใช่ไม่ห้ามยุ่งสุด
9: FC เตรียมรอเลยวันนี้ทางช่อง GMM 25ครับ
14: ดาราล้อกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
15: เมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
16: นี่เลย
17: ลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
18: เป็นไงล่ะ
19: นั่นไงสวย
18: รำสวยมาก
19: สวยมากเป็นผู้หญิงที่แบบนางงามอ่ะนางงาม
18: เขาเรียกว่าทรงเอกทรงแบบทรงพอดีกับสตรีไทยอะ
19: ่
18: ะแล้วเหมาะที่จะเป็นนางงามแล้วก็มาเป็นศิลปินคิดดูดิ
19: ค่ะ
18: คนจะหลงไหลขนาดไหน
19: ศิลปินแห่งชาติด้วย
18: ศิลปินแห่งชาติด้วยก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าครับคุณบรรยันรักแก่นนะครับศิลปินท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาท่านต่อไปเนี่ย
19: ดังมาก
18: ดัง
19: แล้วก็วันนี้ยังดัง
18: การร้องการรำการเป็นครูสอนหมอลำก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับแล้วเพลงเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาร้องปุ๊บดังเลย
19: ดังเลย
18: แล้วก็เป็นอมตะอยู่ทุกวันนี้
19: ทุกวันนี้ก็ยังดังดังแบบถล่มทลายดังแบบถ้าขึ้นไปเวทีนักร้องผู้ชายนะขอเพลงแน่เพลงกุหลาบแดงเน
18: ี่ยก็เหมือนโบรักสีดำไง
19: ใช่
18: กุหลาบแดงโบรักสีดำเหมือนกันเลยทุกวันที่14กุมภาพันธ์ยิ่งกระหึ่มเพราะมันเป็นวันแห่งความรักทุกคนก็อยากได้ความรักจากแฟนอยากได้ความรักจากเพื่อนอยากความรักจากคุณพ่อคุณแม่จากลูกอะไรเงี้ยก็นึกถึงเพลงเพลงนี้โดยเฉพาะคนอีสาน
19: สี่กุมภาวันวาเลนไทน
18: ์ของขวัญจากใจฉันมอบให้เธอ
19: จากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมหรอกพอแล้วลิขสิทธิ์ไม่น่ารักเนาะอุเป็นอุปุซะ
18: ทำแบบสมจิต
19: นะคะ
18: แต่คุณเราไม่ได้นี่ไงนี่เขาแบบแต่ก่อนนี้เขาร้องเสียงพลังเสียงแบบ power เสียงดีมาก
19: ทุกวันนี้แกทำคณะหมอลำของตัวเองด้วยนะ
18: ใช่ใช่ใช่เขาเป็นคณะหมอลำของเขาเองแล้วก็เป็นครูสอนด้วยนะครับเกี่ยวกับหมอลำเกี่ยวกับการฟ้อนการรำด้วยนะครับนี่คือคุณสมจิตบ่อทองไม่ใช่จงโจหอนะสมจิตจงโจหอนี่เป็นนักมวยแชมป์โอลิมปิกนะครับส่วนคุณสมจิตบ่อทองเนี่ยเป็นแชมป์หมอลำอีสานดังกระหึ่มเลยนี่นะฮะและการฟ้อนที่สวยมากนะ
19: เป็นการฟ้อนที่เอาเขาต้องสวยอยู่แล้วพี่เขาเป็นคณะหนึ่งหลักเขาเป็นครูสอนรำด้วยสอนการแสดงหน้าเวทีแล้วเขาก็เปิดคณะหมอลำของตัวเองคณะสมจิตบ่อทองค่ะแล้วการท่ารำอะไรของเขาก็จะแบบเหมือน

0: เหมือนพี่เฉลิมพลมาละคำ
1: พี่หามก็อีกคน
0: ที่ลำก็เป็นคนที่ฟ้อนมาแล้วท่วง
1: พี่หาม
0: เขา
1: จะแบบสวยจะแบบสวยแบบดุแต่สมจิตเขาลำสวยแบบหวานหวาน
0: สวยแบบเหมาะกับคำว่าศิลป์อีสานนั่นแหละค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกุหลาบแดงของพี่สมจิตบ่อทองครับเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราก่อน
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆหล่อๆที่ทำให้พวกเราสูงสวยโป่งหุ่นดีหน้าตาดีนะคะขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านผ้าป้าติ๋วอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ขอบคุณสุขภาพดีๆจากทิพยประกันภัยครับอุบัติเหตุอุบัติภัยสุขภาพทุกเพศทุกวัยให้ทิพยประกันภัยดูแลอุ่นใจทุกเมื่อโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับอย่าลืมนึกถึงทิพยประกันภัยเรามีประกันภัยเอาไว้มันจะอุ่นใจไปเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะส่งเราไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวรถเขาจะมารับเองไปดูแลเราถึงสถานที่เลยนะครับได้อย่างทิพยประกันภัยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกอย่างให้กับเราดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับสปอนเซอร์ดีๆจากทิพยประกันภัยที่มอบให้เรา3ปีมาแล้วนะครับวันๆปกติจะเป็นเวลาไหนน้อง
0: ลูกทุ่งวันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง GMN25 ค่ะ
1: อีกรายการหนึ่งครับสายตรงลูกทุ่งครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นที่ GMN25 เช่นกันนะครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยเพลงกุหลาบแดงของพี่สมจิต
0: บ่อทอง
1: นะครับเราสองคนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ามือภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม
1: ่สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้ต้องเจอเราพ่อลูกเล่งหงกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอาราเดเวอร์นะครับผมแน่นอนครับต้องเจอผมครับเฮียทรงจากภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพันนกตัดใหม่นะครับเล่งหงออริจินอลในประเทศไทยนะครับมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับ
0: และผมนิกเล่งหงครับ
1: ขอเชิญชวนมาร่วมฉลองครบรอบ64ปีกับภัตตาคารเล่งหงนะครับทั้ง3สาขาตอนนี้เราจัดชุดแฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างนะครับในราคาเพียง 1,890 บาทเท่านั้นครับโป๊ะเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,200 บาทเหลือเพียง799บาทเท่านั้นเล่งหงซาลาเปาครับความอร่อยระดับภัตตาคารที่รวมความอร่อยไว้ถึง8ไส้ความอร่อยด้วยกันนะครับและเมนูตัวท็อปของเราคือเปาจี่นะครับความอร่อยระดับภัตตาคารครับหาซื้อได้ที่บูธเล่งหงซาลาเปาทั้ง3สาขาหรือสั่งซื้อได้ที่ภัตตาคารเล่งหงทั้ง3สาขาก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับหรืองานเขาดำครับอยากจะสั่งเล่งหงสแน็คบ็อกซ์ของเราไปใช้ในงานของคุณก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาเริ่มต้น60บาทเท่านั้นครับ
0: ต่อกันที่โปรโมชั่นอาหารญี่ปุ่นจากร้านเล่งหงริวโฮพระราม2ตอนนี้ครบรอบ6ปีกับโปรบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น All You Can Eat บุฟเฟ่ต์ราคา799เมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มอีกท่านละ100จะเหลือเพียงท่านละ699เน็ตมีอาหารให้เลือกกว่า90เมนูซาชิมิซูชิปลาย่างของทานเล่นของหวานเครื่องดื่มและบุฟเฟ่ต์ราคา1,099บาทเมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มท่านละ100เหลือเพียงท่านละ999บาทเน็ตแถมที่หูฉลามน้ำแดง1ที่ต่อ1ท่านพร้อมเมนูใหม่เนื้อวากิวยากินิคุมีเมนูมากกว่า160เมนูและโฮตาเตะเพิ่มอีก100บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จางเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่เฮงที่อร่อยจริงๆเฮียทรงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
0: ผลิตภัณฑ์ขิงผงตราบ้านสมุนไพรครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีจำหน่ายแล้วนะครับที่7-Elevenทุกสาขาเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮานะครับ
1: นอกจากนั้นครับ

0: ป้าขนมไทยยังมีขิงผงสูตรออริจินอลและขิงผง 100% สูตรไม่มีน้ำตาลผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อนมีทั้งแบบซองแช่และแบบรีฟิลครับเครื่องดื่มชาสมุนไพรดอกคำฝอยครับสูตรเพิ่มความหอมหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกครับ LINE @ครับ Shopee Lazada TikTok ก็สั่งซื้อได้นะครับ
1: ไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
2: ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
0: เฮียสงตีตายครับวันนี้พรลูกล่องเหงครับผม
1: เล่งหงครับ
0: จะมาแนะนำร้านอร่อยชื่อว่าเล่งหงริวโฮพระราม2
1: เย้
0: แล้วตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งในผู้บริหารเล่งหงริวโฮพระราม2น้องโน้ตครับ
3: สวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อย
4: โน้ตเล่งหงค่ะ
0: วันนี้เราจะมาแนะนำร้านนี้ครับ
1: ครับ
0: ร้านตั้งอยู่ที่ไหนบอกท่านชมหน่อย
4: ร้านอยู่บริเวณเดียวกับเล่งหงพระราม2เลยค่ะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มค่ะหยุดทุกวันจันทร
0: ์มีอะไรที่ดีมอบให้ลูกค้าที่รักครับผม
4: วันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ราคาใหม
1: ่
4: เป็นสแตนดาร์ดบุฟเฟ่ค่ะราคา699บาททานได้มากกว่า90เมนู
1: น
4: ี่ราคานี้เน็ตแล้วนะคะรวมเครื่องดื่มและของหวานแล้ว
0: ทานได้กี่ชั่วโมง
4: 2ชั่วโมงค่ะ
0: จะหิวแล้วอยากกินแล้วล่ะ
1: มีอะไรกินบ้าง
4: เราเริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะตระกูลซูชิ
1: อะไรน
4: ี่เลยซ
1: ู
4: ชิทูน่าซูชิแซลมอนแบบเบิร์นไม่เบิร์นเนี่ยนะคะเลือกได
0: ้นี่เลย
4: เฮียเลือก
0: คุณนี
4: ่ใช่
0: ขึ้นชื่อมาก
4: เฮียเลือกถูกมากเลยอันนี้เราท็อปด้วยยูสุซึเกะนะคะ
0: ด้านบนเนี่ยนะ
4: ใช่มันจะเป็นพริกดองสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้พวกแบบว่าโอมากาเสะเขาใช้กันเขาเอามาใช้ในบุฟเฟ่ด้วยนะ
0: มันมีความหอม
4: ใช่
0: ของยูสุอยู่ในนี้ด้วย
4: ใช่แล้วก็แบบ
0: นิ้งลองดูได้ลองดูได
1: ้นี่อะไรฮะ
4: อันนี้เบบี้โฮตาเต
1: ะนี่ฮะ
4: ก็อยู่ในบุฟเฟ่ด้วยเหมือนกันใช่แล้วสมมติว่าสำหรับใครที่ชอบทานแบบว่าฟิวชั่นหน่อยๆแล้วก็มีนี่ค่ะไซเกียวซอสเป็นแบบว่าสไปซี่ชีสซอสอะไรอย
1: ่
4: าง
1: น
0: ี้นี่ลองดูอันนี
4: ้เป็นไงเรายังมีซูชิปลาไทยค่ะเฮียปลาไทยนี่เราส่งตรงมาจากแพปลาภูเก็ต
1: นั่นไง
4: ก็จะมี3ชนิดหลักๆจะมีกระพงแดงกระมงมันแล้วก็อังเกยแล้วเราก็ท็อปมากับยูสุซึเกะมันจะดึงรสชาติปลา
0: อารมณ์ไปกินแบบโอมากาเสะเลย
4: อันนี้เป็นเมนูที่ไฮไลท์เลยของบุฟเฟ่ต์เราเป็นแซลมอนคัมชีวอลเคโนสั่งได้ไม่อั้น
0: นี่นะสั่งได้ไม่อั้น
1: ทุ
4: กอย่างบนโต๊ะนี้สั่งได้ไม่อั้น
0: จริงนะ
4: จริง
0: โอ้โหไอ้นี่ปากว่าง
1: และยังไม่หมดเท่านั้นผ่านไปแล้วซูชิ
4: ต่อไปเป็น
1: ยังมีอะไรอีกฮะ
4: โซนครัวร้อนค่ะ
1: โซนครัวร้อน
4: นี่เลยปลาแซลมอนย่างเกลือย่างซีอิ๊วซาบะย่างเกลือย่างซีอิ๊ว
1: อันนี้ก็คือนี่เลยนะที่วางอยู่ด้านหน้า
4: สั่งได้ไม่อั้นลูกค้าสั่งเยอะมากๆเลยก็คือเทมปุระ
1: กุ้งเทมปุระ
4: สั่งได้ไม่อั้น
1: ไม่อั้นเหมือนกัน
4: มีกุ้งเทมปุระแล้วเราก็จะมีของกินเล่นมากมายเลยค่ะมีทาโกยากิเกี๊ยวซาเฟรนฟรายไข่ตุ๋นแล้วก็มีเห็ดย่างอันนี้นำเสนอมากเลยเห็ดออรินจิย่างจะมี3ซอสมีซอสซีฟู้ด
1: นี่ซีฟู้ดจากเล่งหง
4: ใช่แล้วก็มีเทอริยากิและนี่เป็นซอสเกาหลีซอสเกาหลีหอมป่ะ
1: หอมมาก
4: มันตัดเลี่ยนเน
1: า
4: ะ
1: เด้งมาก
0: ส่วนตัวของผมนะนิกนะหัวปลาแซลมอน
1: ครับผม
0: คุณดูสิครับว่าคุณสามารถสั่งได้ไม่อั้น
1: ใช่นิกก็ยังเห็นว่ามีเค้กเหรอที
4: ่ใช่ราคานี้เรารวมของหวานแล้ว
1: เ
4: ค้กแล้วก็รวมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว
1: แต่นี่ไม่ใช่ไฮไลท์
4: ใช่
1: เพราะว่าเบสหน้าคือไฮไลท์ใช่ไหม
4: อยากจะเห็นมาว่าคุ้มยังไง
1: เจ๊เอากำไรจากไหนนะ
4: ยังไม่แน่ใจเหม
1: ือ
4: นก
1: ัน โอเคไว้ก่อนเดี๋ยวเจอเบรกหน้าทุกท่าน
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่ามีอะไรที่เป็นไฮไลท์มากกว่านี้ต้องมานะครับไม่งั้นเฮียสงตีตายสำหรับใครที่มีร้านอาหารนะครับแล้วบอกว่าดูพ่อลูกเล่งของกับรายการนี้โอ้โหรีวิวมันมากชอบมากเลยสนใจนะถ้าร้านคุณอร่อยจริงนะติดต่อเรามาทางไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเนี่ยไปชิมร้านคุณถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวไปรีวิวให้ครับ ทริปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอาราเดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์ที่สวยที่สุดของจีนเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุจดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นที่เมืองจางเจียเจี้ยเที่ยวสนุกตลอดทริปพักโรงแรม4ดาวเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้และไปเที่ยวกับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
3: เมนูเซตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
1: นี่เลย
0: ทิปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอาราเดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์ที่สวยที่สุดของจีนเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุจดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นที่เมืองจางเจียเจี้ยทุกไฮไลท์ดีไซน์ขึ้นใหม่เที่ยวสนุกตลอดทิปไม่มีโรงร้านขายของไม่มีขายออปชั่นเพิ่มพักโรงแรม4ดาวเราจัดคณะเล็กๆเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาเพียง 35,900 บาทเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้เที่ยวกับรายการทีวีได้เที่ยวชัวร์ไม่โดนเทไม่โดนทิ้งอย่างแน่นอนและไปเที่ยวกับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: Max World Road Trip ซีซั่น2วันนี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
9: โอ้โห
10: ไม่ของเลย
8: กลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
10: ไม่เป็นไร
8: เต้น
10: มือ
11: ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
12: ไหมทำไม
8: ห้ามพลาดวันนี้บ่ายสามโมง
13: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
14: เฮ้ย
13: น่ารักก็รักเยอะรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
14: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่
10: เ
15: จ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
16: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
14: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
17: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
19: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
18: เพราะเราปิดผมขาว
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
20: กินเที่ยว around the world กินเที่ยว
1: สนุนโดยภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม
21: ่เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร2
0: กลับมาอะไรต่อกับช่วงเฮียสง
1: ตีตาย
0: วันนี้พ่อลูกเล่งหงแนะนำร้านนี้เล่งหงรีวิวโฮพระราม2ของลูกๆผมเองนะคร
1: ับ ใช่ครับเปิดตั้งแต่11โมงนะครับปิดตอน4ทุ่มครับครัวปิดตอน3ทุ่มนะฮะจะหยุดอาทิตย์ละ1วันครับนั่นก็คือวันจันทร์นั่นเองนะครับร้านตั้งอยู่ที่สถานที่เดียวกับภัตตาคารเล่งหงพระราม2ครับ
0: และตอนนี้ครับเมนูเซตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
1: นี่เลย
22: ในซาซิมิในบุฟเฟ่เซต599เรามาตรฐานบุฟเฟ่ของเรานะคะจะมีทูน่าค่ะ
1: ครับ
22: แซลมอนสามารถเลือกได้ให้เบิร์นหรือไม่เบิร์นเลือกได
0: ้ครับ
22: แล้วก็จะมีปลาซาบะดองทาโกวาซาบิ
1: อันนี้คือทีเด็ด
0: ทาโกวาซาบิโอ้ยนี่คืออ
1: ันนี้คือทีเด็ด
0: คือปลาหมึกใช่มั้ย
22: ใช่ปลาหมึกดองแล้วก็มียำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
0: คือถ้าผมมาผมสั่ง20ชิ้นไอ้นี่20ชิ้นไอ้นี่5ชิ้นไอ้นี่6ชิ้นก็
1: ได้
0: จัดมาสวยๆอย่าง
22: น
0: ี
22: ้ใช่ถ้าลูกค้ามาหลายๆคนนะคะแล้วมันสั่งเยอะๆใช่ป่ะต้องโน้ตไปให้เชฟนิดนึงว่ารวมจาน
1: ให้หน่อย
22: ใช่จะได้มาถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปแล้ว

0: ส่วนตัวผมชอบเป็นพิเศษเลยเมนูทาโกะวาซาบิอร่อย
1: ของเราอร่อยนะ
2: อร่อยอร่อยอร่อย
1: อร่อยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยมากผมบอกอย่าให้มันจริงนะ
3: รีบมากินนะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะเปิดได้อีกนานแค่ไหนนะครับโปรนี้รบกวนได้ครับด่วนๆเลยนะฮะ
0: นี่แซลมอนดองเสิร์ฟมาครับซอสอะไรครับเนี่ย
1: ซีฟู้ด
2: นี่คือซีฟู้ดที่หนึ่งในดวงใจของผมเลยนะครับ
1: ใช่มีลูกค้ามาขอซื้อด้วยนะ
0: แล้วเราขายไหม
3: ไม่ขายให้มากินที่นี
1: ่เป็นไง
3: อะไรอันนี้
1: อันนี้
0: ผมสนใจมากเพราะว่าเป็นเมนูที่คนสนใจมากๆเลยทานแล้วมีแต่คนคอมเมนต์ว่าอร่อย
1: ใช่แล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยเมนูนี
3: ้
1: เซลมอนซารูสไปซี
3: ่เฮ้ย
1: ย้ำคำเดิมว่าสั่งได้ไม่อั้น
0: สั่งได้ไม่อั้น
1: คนลูกค้าคนไหนเน้นแซลมอนมาเลยคือเน้นแซลมอน
3: คือใครที่รู้สึกว่าทานแซลมอนแล้วรู้สึกว่าเรากินแซลมอนได้เยอะ
1: ใช่
3: อยากจะแนะนำเป็นโปรนี
0: ้สุดท้ายนี่ให้ฝากร้านเลยโน้ตเชิญชวน
1: ค่ะเล้งหงริวโฮพระรามสองนะคะอยู่เลยโรงพยาบาลบางมดมา300เมตรค่ะเปิดทุกวันปิดเฉพาะวันจันทร์ตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มค่ะ
0: อย่าส่งบอกเลยนะครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
3: ตีตาย
0: ท่านชมท่านใดนะครับที่เปิดร้านอาหารนะครับและร้านคุณเนี่ยมีอะไรดีๆอยากจะให้พ่อลูกเล้งหงไปรีวิวง่ายๆครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเฮียซงตีตายจะไปรีวิวให้คุณนะครับ
4: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปรินเซสเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวอินทาวผู้ให้บริการด้านความงามกว่า33ปีกับโปรที่ดาราเซเลบเลือก All Day Beauty Buffet โปรแกรมบอดี้สปาโปรแกรมฟาเชียทรีทเมนต์โปรแกรมบอดี้สลิมมิ่งโปรแกรมออกซิเจนไฮเปอร์เบอริกรูมโปรแกรมแฮร์แอนด์เนลโปรแกรม IV Dip สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ไม่อั้นใน1วันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์@ Princess Beauty TH หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569
3: แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็หาซื้อได้นะครับ Shopee Lazada Search ว่า Herbal House Underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @herbalhouse และ1ช่องทาง TikTok ครับ herbal house ครับ
4: เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ
3: เราอยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงพาทุกท่านมาอยู่แถวเจริญนครครับเขาบอกว่ามี1ร้านครับที่เขาโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับร้านที่มีชื่อว่าเข้มข้นนั่นเองครับผมวันนี้นิกพามาคือสาขาเจริญนครนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะครับเปิดทุกวันเลยนะฮะโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดอะเวิลด์ครับทานครบ399บาทรับฟรีไปเลยครับชาไทยครีมชีส1แก้วครับโปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เราขึ้นให้นะครับและเมนูอร่อยยกนิ้วครับก็ต้องยกให้นี่เลยครับข้าวซอยแครปนั่นเองนี่โดยมีปูนะครับจากถั่วเหลืองออร์แกนิกนะครับเป็นองค์ประกอบหลักของจานนี้นั่นเองลงตัวแล้วก็เพอร์เฟกต์มากๆตัวปูที่เขาบอกว่าทำมาจากถั่วเหลืองออร์แกนิกมันเหมือนปูมากมีกลิ่นความเป็นพริกไทยมีกลิ่นทะเลครบถ้วนเลยทุกอย่างรวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นข้าวซอยจริงๆที่มาจากภาคเหนือแต่นี่เป็นเมนูวีแกนนะครับผมมาต่อที่เมนูต่อไปครับด้านนี้เลยครับเป็นคริสปี้พอร์กกะเพราวิทไรซ์นั่นเองนะครับจุดเด่นคือความกรอบของโปรตีนจากพืชนั่นเองนะครับ
5: อร่อยจนแบบไม่คิดว่ามันมาจากพืชอ่ะท่านผู้ชม
3: เวลากัดเข้าไปเนี่ยจะได้ฟิลคล้ายๆกับเป็นหมูกรอบเลยที่จะมีความเบาเหมือนเป็นเนื้อแล้วก็มีความกรอบอยู่ด้านบนโอ้โคตรลงตัวเลยและเมนูอีกหนึ่งเมนูครับผมด้านนี้เลยครับเป็นไทยทีวิทคาเชลครีมชีสครับผมนี่ว้าว
6: ท่านผู้ชมมันนัวหอมแล้วก็คล้ายๆนมแต่มีความเบาและเพิ่มความมันแต่ไม่หนักเออแปลกดีแต่อร่อยมากเลย
3: ที่ร้านเข้มข้นเนี่ยก็ยังมีเมนูอีกมากมายนะเมนูไทยๆอย่างส้มตำก็มีครับหรือว่าจะเป็นไส้อั่วหัวปีแล้วก็ปิดท้ายด้วยวาฟเฟิลครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนิกก็มีผลิตภัณฑ์ Sparking Kombucha สุดซ่าจากชาตามือมาแนะนำคุณผู้ชมครับ Sparking Kombucha Lemon Thai Tea เครื่องดื่ม Sparking ชาหมักคอมบูชารสมะนาวหอมกลิ่นชาเป็นเอกลักษณ์รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมดื่มง่ายสุดซ่าสดชื่นมีจำหน่ายที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทย Shopee Lazada เสิร์ชว่าชาตามือ _ official shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอดชาตามือนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยและตอนนี้ครับ7 Eleven บ้านสมุนไพรเรามีขายแล้วนะครับ Shopee Lazada เสิร์ชว่า Herbal House _ official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาส์ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok เสิร์ชว่าเฮอร์เบอร์เฮาส์นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับนี
0: ่ทริปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอลาดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุจดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นพักโรงแรม4ดาวเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้และไปเที่ยวกับพ่อลูกเล้งหงนะครับ
7: นี่ฮะเรือที่เราจะล่องในทะเลสาบซีหูวันนี้นะครับนี่ฮะสวยงามมากไปกัน
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
0: ทริปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอลาดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์ที่สวยที่สุดของจีนเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุจดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นที่เมืองจางเจียเจี้ยทุกไฮไลท์ดีไซน์ขึ้นใหม่เที่ยวสนุกตลอดทริปไม่มีโรงร้านขายของไม่มีขายออปชั่นเพิ่มพักโรงแรม4ดาวเราจัดคณะเล็กๆเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาเพียง 35,900 บาทเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้เที่ยวกับรายการทีวีได้เที่ยวชัวร์ไม่โดนเทไม่โดนทิ้งอย่างแน่นอนและไปเที่ยวกับพ่อลูกเล้งหงนะครับ
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: สนับสนุนโดย 4-in-1 Walker ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร
1: และเหมือนเช่นเคยครับมากับทริปกินเที่ยว Around the World ครับก็ต้องกินอร่อยนอนสบายสบายและที่สำคัญต้องมาเที่ยวแบบปลอดภัยหายห่วง
0: อย่าทรงไว้วางใจให้ทาง 4-in-1 Walker ดูแลประกันการเดินทางถ้าพูดถึงเรื่องประกันภัยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ 4-in-1 Walker จะทำให้เป็นเรื่องง่ายบริการครบวงจรตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันการขนส่งสินค้าประกันอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและมีความรวดเร็วในการบริการถูกต้องข้อมูลครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสดูแลอย่างเท่าเทียมตรวจสอบได้มั่นใจได้ทุกบริการและล่าสุดครับ 4-in-1 Brokerได้คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นหรือ Prime Minister Insurance Award เป็นปีที่2คือประจำปี2565และ2567ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกก้าวของชีวิตโดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ 4-in-1 Broker มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีหากคุณกำลังมองหาประกันภัยที่ไว้ใจได้และไม่ยุ่งยาก 4-in-1 Brokerตอบโจทย์ที่สุดครับ

0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ตอนนี้บอกได้เลยนะว่าเขาพัฒนาไปไกลแล้ว
2: สุดยอด
1: มีอะไรมากมายให้ได้ใช้เยอะแยะเลยปะ
0: เดี๋ยวเราไปล่องเรือกันเลยไปกันครับนี่ฮะเรือที่เราจะล่องในทะเลสาบซีหูวันนี้นะครับนี่ฮะสวยงามมากไปกันทะเลสาบซีหูสวยมากครับผม

นี่ครับเรานั่งเรือนะครับที่เราจองไว้นี่นะครับเป็นคณะของเราเลยนะฮะแล้วก็การล่องทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีต้องบอกว่าทะเลสาบสีหูแห่งนี้มีความลึกไม่ลึกมากนะประมาณสัก 1.5 เมตรไม่เกิน2เมตรนะฮะแต่เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่ใครมาหังโจแขกบ้านแขกเมืองหรือนักท่องเที่ยวถ้าคุณมาหังโจคุณต้องมาล่องเรือชมทัศนียภาพแบบนี้ที่สุดประทับใจอ่ะสวยมากสวยมากเลย

0: นี่ครับทะเลสาบสี่หูสัญลักษณ์ของเขาก็คือจะต้องมีเจดีย์3องค์นี้อยู่ด้านหลังผมนี่แหละนี่ฮะอยู่ด้านหลังผมนี่แล้วนี่นี่มาถึงแล้วนะครับนี่สวยงามทะเลสาบสี่หูสวยมากครับผมนี่
1: เป็นไงบ้างครับการท่องเที่ยวของเรานะครับในสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าใครชอบแบบนี้พ่อลูกเล้งหงจัดทริปทัวร์นะครับไปเที่ยวที่ไหนตามเราไปเที่ยวกันนะครับแล้วดูว่าทริปต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันทริปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอาราโดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุดดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นพักโรงแรม4ดาวเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้และไปเที่ยวกับพ่อลูกเล้งหงนะครับ
2: และอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเมียสงตีตา

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอม

0: ดจิบเลยนะ
1: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
2: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
1: อ
2: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
2: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
2: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว้าวว
2: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
2: ราคาดีมากเลยอะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
2: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
2: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
2: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
2: ๆจริง
1: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
2: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้เยส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเยส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
2: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33ช
1: นิดแบบนี้เลยเหรอ
2: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
2: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
2: ้
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
2: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
2: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
2: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
2: ช่
1: คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านก็ให้จ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
2: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก
2: ็
1: ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
2: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
2: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
2: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
2: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
2: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
2: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
2: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้าด
1: ิแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
2: ได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
2: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
2: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ชีวิตเราเริ่มต้นที่ตีสี่ครับทำไมต้องมาตีสี่ชาวบ้านออกมาเช้าๆเพราะว่าถ้าเรามาเช้าเกินไปสว่างเราจะไม่ได้ได้ตัวหมึกวาย
1: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมงานเช้ามืดเราก็มาวายคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ต้องตามมาดูครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับอันนี้คือ
3: พี่หนุ่มบ้านโบราณ
0: อ้าวพี่หนุ่มบ้านโบราณ
3: สมจิตครับ
0: พี่คุณลุงสมจิตสวัสดีครับแล้วทำไมคุณลุงต้องทำมืออย่างนี้ไว้
3: ผมเก็บถึงปูไว้เก็บท่าที่การผูกปู
0: อ๋ออันนี้คือมันคืออุปกรณ์ในการหาหมึกวอยวายที่นี่เหรอฮะ
3: ครับผม
0: มันเขาเรียกว่าอะไรชาวสมุยเรียกว่า
3: คันลากวาย
0: คันลากวายเหรอฮะเอาปูที่ต้องใช้ปูอะไรครับเน
3: ี่
0: ย
3: ปูหินในคลองน้ำจืดครับ
0: คลองหินนะอ๋อแบบนี้
3: ครับผม
0: อันนี้คือเป็นเหยื่อของหมึกวอยวาย
3: ครับ
0: แล้วหมึกวอยวายมันอยู่ที
3: ่มัน
4: อยู่ในรู
3: เช้ามันจะออกมานั่งอยู่ปากรูของมันนั่นในน้ำนะเขาจะเอานิ้วมา
0: จับโอ้แล้วเราถึงได้หมึกวายขึ้นมา
3: ครับ
0: ชาวบ้านที่สมุยนี่คือต้องกินวายเหรอหรือว่าไงฮะ
3: ก็ถ้าพูดว่าคั่ววายมีที่ไหนตรงนั้นก็นิยมกัน
0: หรอแล้วเขากินวายแล้วเขาไม่เมาเหรอลุง
3: ไม่ใช่วายน้ำ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นวิธีการแบบสมัยก่อนเนาะแบบนี้เนาะมีเฉพาะแถวๆสมุยกับพังงานเท่านั้นคือการลากวายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมพร้อมเดินทางโน้นนะ
3: ครับผม
0: ครับ
3: ไป
1: อุปกรณ์พร้อมเหยื่อพร้อมลุยลุยลุยลุยไปลากวายอาหารประจำท้องถิ่นของชาวเกาะสมุยกันว่าแต่หมึกวายอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเขาจะลากกันแบบไหนตอนนี้ก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับแต่แค่ลีลาแบกอุปกรณ์ไม้ไผ่ยาวหลายเมตรขึ้นมอเตอร์ไซค์ลัดเลาะไปตามเส้นทางสู่ชายหาดก็เห็นแววของความสนุกกันแล้วนะครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้มาถึงหาดแล้วครับนี่เราต้องเลือกช่วงเวลาที่มันคือพบใช้ว่าพบเห็นนะครับ
3: ครับประมาณนี้
0: เป็นเวลาที่หมึกวายจะออกครับออกเป็นช่วงน้ำแห้งด้วย
3: น้ำเริ่มจะขึ้นแล้ว
0: อ๋อเป็นช่วงน้ำเริ่มจะขึ้นเหรอฮะ
3: ครับน้ำขึ้นอ่อน
0: ๆอ๋อ
3: ก็วายเขาก็ออกมาหากิน
1: หาดด้านที่ใต้ของเกาะสมุยต้องบอกว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านดั้งเดิมโดยไม่ต้องใช้เงินแค่ออกจากบ้านแป๊บเดียวก็ได้วัตถุดิบแบบสดๆจากทะเลแต่ช้าแต่ต้องออกแรงกันหน่อยต้องลุ้นกันว่าวันนี้พี่หนุ่มของเราจะได้อะไรไหม
0: นี่คือก็ต้องปล่อยสายลงไปยาวๆแบบน
3: ี้ปล่อยให้หมดที่ม้วนนั่นแหละครับ
0: แล้วทำไมผมเห็นอุปกรณ์เสริมทำไมลุงมีหน้ากาก
3: ก็เวลาดำน้ำนี่เราจะได้มองเห็นชัดๆใน
0: โอ้ต้องดำลงไปดูด้วย
3: ใช่กั้นใจนิดหนึ่งนะ
0: โอ้ต้องดำลงไปด้วย
3: กั้นใจนิดหนึ่งนะ
0: อ๋อ
3: สมมติว่าเจอไฟมันจับแล้วเราก็ใส่หน้ากาก
0: โอ้กว่าจะได้แต่ละตัวเน
3: า
0: ะ
3: เราจะลืมตาในกล้องนี้ก็ชัดเจนเลย
0: ตัวไฟมันจับแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ยังมันจับอ่ะ
3: เดี๋ยวผมจะพามาดู
0: อ๋อเหรอ
3: ครับผม

0: ครับวิธีการล่าวายหนึ่งเดียวที่เกาะสมุยแต่ผมก็ยังงงๆนะครับว่ามันจะได้วายจริงหรือเปล่าเนี่ยแอบไม่มั่นใจเล็กน้อยวิธีการนั้นคุณลุงก็ค่อยๆเดินเบาๆลากปูที่เราปลูกไว้ลากใส่เรื่อยๆนอนวายครบเหยื่อถ้ารู้สึกว่ามีอะไรดึงเหยื่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บก็ถือว่าเข้าเป้าบางครั้งก็ต้องสวมหน้ากากมุดลงไปส่องใต้น้ำเพื่อให้มั่นใจโอ้โหพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับ
1: เดี๋ยวผ่านไปตรงนั้นหน่อยนะตรงนี้ลุ้นไม่ขึ้นเลย
2: ตรงนี้ลุ้น
1: ตรงนี้ลุ้นไม่ขึ้นเลย
2: เอาแหละตรงนี้ลุ้นไม่ขึ้นตัววายมันจับแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ไงมันจับอ่ะ
1: เดี๋ยวผมจะพามาดู
2: เดี๋ยวฟ้าสว่างแล้วด้วย
0: ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยจริงๆสำหรับการล่าวายต้องใช้ทักษะบวกกับดวงซึ่งวันนี้ผมดูทรงแล้วนะพี่หนุ่มของเราน่าจะดวงแบบไม่ดีหรือเปล่าก้าวขาไหนออกจากบ้านละพี่ปกติลุงบอกว่า1ชั่วโมงอ่ะได้เป็นโลแต่วันนี้มีพี่หนุ่มมาด้วยเนี่ยวันนี้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วอะโบเบ๋โบเ
2: บ๋เอาหน้าจบลุงบอกว่าได้เท่าหรอลุง
1: ตัวไหมนั้น
2: ไหนไหนนั่งลุ้น
1: นี่นี่นี
2: ่นี่อ๋อนี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเอาไปแล้วนั่นแหละถ้าเราไม่รีบจับเอามันปล่อยอย่างนั้นแหละ
2: อ้าว
1: ครับ
3: จับได้ไหมเอามือจับได้ไหมท
2: ันดีไปแล้ว
1: มันเข้ารู้แล้ว
2: เราช้าไป

0: ข้าพลาดว่ะข้าพลาดว่ะเราช้า
1: ไม่ก็ลุงจะจับให้ก่อนนะทีหลังนะ
2: กระตุกกระตุกขึ้นมา
0: เราช้าไป
1: เอานะ
3: ว่าวายจะเข้าเป้าฮุบเหยื่อตัวแรกด้วยความตื่นเต้นทำเสียงดังวายก็หลุดไปซะแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยเซ็งเป็ดเฮ้ยน่าสงสารเอาลุ้นกันต่อเลยจ้าในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเมื่อมือล่าวายของเราส่งสัญญาณอีกครั้ง
1: แล้วลุง
4: จับเลยจับ
0: เห็นแล้วเห็นแล้วทำไงอ่ะ
1: แล้วลุงจัดที
5: ่โอ้ยได้แล้ว
1: นี่มันจะนักตู
5: นโอ้ยได้แล้วถึงตัว
0: เดี๋ยวนี่หมึกควาย
1: ทำกับข้าวมันไม่เหนียว
6: ตัวเล็ก
0: อ๋อนี่จะเป็นตัวเล็กใช่ไหม
5: ต
0: ั
5: วเล
0: ็
5: ก
0: มันจะกัดเราไหมโอ้ยเดี๋ยวไปนี
3: ่วายของชาวสมุยก็คือหมึกสายนั่นเองครับขนาดจับขึ้นมาแล้วหมึกสายก็ยังพยายามเลื้อยล่อตามนิ้ววิทย์จะหลุดลงน้ำไปซะงั้นเฮ้ยอย่านะพี่หนุ่มอย่าให้เกิดแบบนั้นนะจับดีๆ
0: ลุงแล้วผมลองลากบ้างได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวดึงจัดให้มันเข้า
3: ได้แค่นี้จะไปพอกินอะไรใช่ไหมพี่หนุ่มต้องลงมือลากเองซะแล้วตัวแรกมาตัวสองตัวสามก็ต้องมาใช่ไหมอุ้ยไม่ทันไรอีกทีมก็ส่งสัญญาณมาว่าวายจะทุบเหยื่อแล้วครั้งนี้พี่หนุ่มของเราขอลองจับเองเลยโอ้ยลุ้น
1: ติดไหม
0: ได้โอ้โหเดี๋ยว
1: ม
0: ัน
1: รอด
0: โอ้ยพอๆกัน
1: เท่ากันกับตัวนี
0: ้เออจะบอกความลับให้เมื่อกี้คืออะไรป่ะตะคุบปูแล้วแล้วหนวดมันติดอยู่โอ้โห
3: รุ้นจนเหงือกแห้งหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจับบนบกน้องยังดิ้นเกือบหลุดมือจับใต้น้ำยิ่งรุ้นหนักเข้าไปอีกว้ายแต่ครั้งนี้ไม่พลาดครับพลาดก็เสียหน้าแย่ชิบิพี่ดมเฮ้ยพอกินเหยื่อคราวนี้ก็เข้ามาแบบทีกันเลยทีเดียว

0: เป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมสมกับเป็นมือหนึ่งในการล่าวายโชว์สกิลกระโดดตะคุบวายที่กำลังหนีไปได้ลุงบอกความจริงมาเถอะว่าไม่อยากให้มันหลุดไปเหมือนตัวก่อนๆใช่ไหมแหมลุงรู้ทันนะ
1: เฮ้ยลุงตามทันโอ้ยลุงเก่งโอ้ยลุงเก่งมากว่ะต้องเร็วต้องใช้ความเร็วตอนลุงมองเห็นได้ไงอ่ะก็มันถอยไปถอยไปไม่ยินมันถอยก็ตามไปเลยนี่ไอการหาหมึกวายแบบเนี้ยวิธีการลากหมึกเนี่ยเหลือแต่รุ่นนี้วัยรุ่นแบบนี้ถูกไหมถูกไหมวิธีนั้นวิถีชีวิตแบบนี้บอกเลยคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ครับ
1: มันก็จะหายไปจากสมุยแล้วนะ
2: ใช่
1: แล้วเราจะอนุรักษ์แบบนี้ไว้ยังไงอ่ะลุง
2: นี่แหละคือต้องมีลูกชาย
1: ครับมีลูกชาย
2: ต่อยอดครับเริ่มพาเด็กๆมาดูวิธีการ
3: ถ้าเป็นมีนาเมษานะเด็กรุ่นตัวเล็กเขาก็ออกมาเลย
2: ก็คือมีการสอนต่อกัน
1: สอนเป็นรุ่นจากรุ่นสู่
2: ร
1: ุ่
2: น
1: เขาจะได้รู้ใช่ไหมแล้วหมึกที่เอาไปทำอะไรอร่อย
3: เอาไปทำผักเผ็ดผักพริ
2: กกับอะไรก็ได้หมด
1: ทำได้หมดเลย
2: คร
1: ับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นเมนูพื้นถิ่นจริงเขาจะนิยมตากแห้งแล้วมาเป็นวายคั่วที่ว่าเมนูขึ้นชื่อตามร้านอาหารเนี่ย
3: ตากแค่แดดหนึ่งพอนุ่มๆน่ะถ
2: ้
3: าตากแดดมันแข็ง
1: วิฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะได้มีโอกาสกินวายคั่วไหม
3: ได้เอาไปเลย
1: นี่วันนี้เนี่ยเราจะได้กินอาหารพื้นถิ่นของชาวสมุยที่นี
0: ่ถือว่าภารกิจล่าวายสำเร็จครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้ของดีที่นี่

0: อีกเยอะโอ้โหช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
3: ค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: อย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
10: Max World Road Trip ซีซั่น2วันนี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
11: โอ้โห
12: ไม่ของเลย
10: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
12: ไม่เป็นไร
10: เต้น
12: มือ
13: แค่ไหม
14: เจ็บจ้อง
15: ไหมไหมทำไม
10: ห้ามพลาดวันนี้บ่ายสามโมง
16: หอม
17: อะไร
16: ถั่วอยาก
17: ขั่ว
18: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
19: อนุวัฒน์ถั่วไทย
20: เราล่าวายไปแล้วตอนนี้เราจะมาล้อมปลา
21: เราจะมาล้อมปลากระบอก
20: ต้องทำยังไงพี่ช้าง
22: ก็เราต้องพายหาฝูงหาอะไรก่อนพอเห็นตัวแล้วก็เอาอวนเนี่ยล้อมเป็นวงกลม
20: อ๋อเราไม่ได้หมายความว่าเราลงได้เลยแล้วตัวเราจะเห็นมันยังไงอ่ะพี
22: ่มันจะมี2แบบคือขึ้นแบบน้ำมันจะผิดกับคลื่น
20: ครับ
22: กับมันกระโดดตะแคงข้าง
20: ให้เราเห็นหรออ
21: ่ะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตาข่ายเตรียมอวนที่จะล้อม
20: เตรียมอวนครับ
21: ผมเดี๋ยวเราจะต่อกัน3ผืนทั้งหมดจะต่อไว้ก่อน
20: เตรียมไว้ก่อนเลยฮะ
21: ครับผมเตรียมพร้อมไว้ก่อน
0: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมเราจะได้เห็นเทคนิคการล้อมปลากระบอกปลาพื้นถิ่นของที่นี่เมื่อพร้อมก็ลุยกันเลยครับไม่นานพรานทะเลของเราก็ส่งสัญญาณมาว่าเห็นฝูงปลาเข้ามาแล้วโอ้โหจากนั้นพรานทะเลก็จะเดินวางอวนเป็นวงกลมตีวงล้อมฝูงปลาแบบนี้แหละครับโอ้โหแม่สุดยอดไปเลยพี่
20: ตอนนี้เราล้อมเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้ว
21: ครับผมพอล้อมเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะจับปลาให้ได้เนี่ยปลามันจะไม่ติดตาข่ายให้เลยเดี๋ยวเราไล่ต้อนเพื่อให้ปลามันเข้าไปอยู่ในมุมช่อง
20: ช้างพอเห็นตัวไหม
23: มีปลาเล็กกันแล้วปลาใหญ่ยังไม่เห็นเลย
20: เอาละมีตอนนี้รอบนี้คือได้แต่ปลาเล็กที่เห็นนะแต่ปลาใหญ่ยังไม่เห็น
21: ครับแต่งั้นเดี๋ยวเราไปเดินไล
20: ่เยอะแล้วผมช่วยไล่
21: โอเค
0: ตอนแรกโดนสั่งให้เงียบเกือบขาดใจใช่ไหมพี่หนุ่มแต่ตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่เดินทำเสียงให้ดังเพื่อไล่ปลาให้เข้ามาอยู่ในวงล้อมของอ้วนเข้ามาามาเป็นอาหารของพวกเราซะดีๆ
20: ได้แล้วอ่ะ
24: ไหนพี
20: ่เน๊ะ เฮ้ยวันนี้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการจับปลาในน้ำได้เนี่ย
0: โถพี่หนุ่มปลาตัวกระจิ๊ดนิดติ๊บเดียวมันจะไปอิ่มท้องเหรอพี่ใจเย็นๆนะพี่รู้ว่าหิว
25: อะไรปลาตัวใหญ่ไปไหมเส้นขายไป
20: โอ้ยตักเลย ผม
0: วายปลาขี้ตังมีก้านครีบแข็งแหลมคมและมีพิษด้วยเฮ้ยต้องจับอย่างถูกวิธีไม่งั้นมีร้องเฮ้ยเกือบไปแล้วทีมงานต้องระวังกันมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเช็คประกันก่อนนะประกันชีวิตมีหรือเปล่าในที่สดจริงๆเราก็เจอกับเป้าหมายของเราวันนี้คือปลากระบอกตัวใหญ่กำลังกินเลยครับว้าว
20: ไม่ได้อยู่ตัวใหญ
0: ่งานไม่ใหญ่ใช่ไหมวีแต่เราต้องการปลาตัวใหญ่ครับวีเฮ้ยมุกไม่คิดสดๆเลยนะไม่ได้ลอกใครเลยนะใช่ไหมวีมาพี่หนุ่มพอพรานทะเลแนะเทคนิคการมองปลาทรายว่าจะฝังตัวอยู่ในทรายแต่ตัวจะสะท้อนแสงให้เราเห็นแวบๆวับๆเฮ้ยจะได้จับด้วยมือเปล่าก็สนุกกันใหญ่แม่ไม่เว้นทีมงานด้วยแหมเห็นไหมโอ้ยก็อยากลองเป็นชาวเลก็สมุยกับเขาด้วยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยมันดูขัดแย้งยังไงไม่รู้เออจะดีเหรอเนี่ย
20: เป็นละเรียบร้อยครับได้มาแล้ววัตถุดิบของเราในวันนี้เอาจริงนะสนุกมากพี่
1: ครับ
20: โดยเฉพาะการหาปลาทรายตอนแรกตั้งใจจะไปหาปลากระบอก
1: ครับ
20: เออได้ปลากระบอกเหมือนกันแต่ที่สนุกกว่าคือปลาทราย
1: ปลาทรายเยอะนะวันนี้เยอะ
20: ปลาทรายเยอะมากแล้วไม่เชื่อว่าเราจับได้จากมือแล้วทีมงานทุกคนได้มีโอกาสจับปลาทรายด้วยปกติเขาไม่ได้หาด้วยทีนี
1: ้ปกติเขาจะตกใช่ขั้นเบ็ดตก
20: มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นวิถีที่ผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือสุดยอดสำหรับการจับปลาทรายแล้วก็การหาปลากระบอกเราลากวายแล้วล้อมปลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินห่อ
1: กินห่อ
20: ไปกินห่อกับชาวบ้านเป็นยังไงรอติดตามนะครับ
12: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
24: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: เทพไทย
26: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
27: ลุกค่ะเทวดา
28: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กตั้งเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะ
29: เทวดามาแล้ว
26: อย่าลืม
29: ลุกค่ะ
26: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
30: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
31: ลองชิมดูครับ
32: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
33: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
34: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
32: ผมเลิฟเลย
26: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
27: ลุกค่ะ
26: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
35: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
36: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
35: เพราะเราปิดผมขาว
36: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
35: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
36: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
35: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
37: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
38: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
37: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
38: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
37: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
38: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
2: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: อย่างหนึ่งของคนที่เกาะสมุยเขาเรียกว่าการกินห่อเนาะการกินห่อก็คือเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาของของตัวเองที่บ้านมาหาวัตถุดิบเองแล้วก็มาคุยกันแบบนี้ถามทารุกสุกดิบ

0: และตอนนี้เรามาดูเมนูของนี่ฮะคนสมุยเขากินอะไรกันนะครับเมนูแรกคืออะไรนะครับ
1: ปลาปิ้งหุบ
0: ปลาปิ้งหุบ
1: ครับ
0: แล้วปลาเราต้องผสมอะไรไหมครับ
1: ปลาเดี๋ยวจะมีเครื่องนะมีขมิ้นมีเกลือแล้วก็มีกระเทียม

0: ด้วยความสดของปลาไม่ต้องใช้อะไรมากครับแค่ขมิ้นกับเกลือเสียบด้วยไม้ตับที่หามาได้จากริมทะเลแล้วนำไปย่างบนไฟอ่อนๆโอ้ยแบบนี้แหละครับดูโอ้ยมากลิ่นทะลุจอน้ำลายไหลอยากกินจุ่ม
1: อันนี้เป็นเครื่องแกงส้มอยู่แล้วถูกไหมฮะ
2: ตาพริกกระเทียมหอมแล้วก็เกลือ
0: พริกกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกให้เข้ากันกลายเป็นเครื่องแกงส้มฉบับชาวสมุยและเมื่อ นำมาใส่กับปลาสดๆที่เราหาได้ในวันนี้รอให้น้ำเดือดใส่กะปิปลาและปิดท้ายด้วยความเปรี้ยวจากตะลิงปิงโอ้ยโอ้ยน้ำลายสายมันออกพี่นุ่มจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: แบบสูตรสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะทำวายกินเขาต้องทำยังไง
3: ทำอย่างนี้
1: ทำอย่างนี้คือทำยังไงเอาตาออกเหรอ
3: ปล่อยกลับด้าน
4: ปิ้น
3: กลับด้าน
2: กลับใน
1: อ๋อปิ้นมัน
3: ปิ้นมัน
1: อ๋อกลับนอกกลับในมันเนาะอันนี้คือเมนูแกงอะไรครับ
3: ขั่ววาย
1: ขั่ววายเขาใส่กับกะทิใช่ไหม
3: ใส่กะทิ
0: ส่วนวายที่เราหามาได้อย่างยากลำบากก็จะเป็นขั่ววายที่ใช้น้ำกะทิสมุยมันๆใส่ตะไคร้กระเทียมและก็หอมลงไปตั้งไฟให้เดือดใส่วายตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือแค่เนี้ยก็เป็นอาหารเหลาได้แล้วล่ะครับโอ้โหน่ากินมากเพราะความสดของวัตถุดิบนอกจากนี้ยังมีปลาสายทอดขมิ้นและก้อยปลาโอ้โหทำไมมันหลากหลายเมนูจริงๆเลยล่ะเนี่ยและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ

0: ได้ได้ได้พี่ช้างมันจะดูวุ่นวายกันนิดนึงฮะเพราะว่านี่คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่เกาะสมุยเขาเรียกว่าการกินห่อเนาะการกินห่อก็คือเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาของของตัวเองที่บ้านมาอันนี้ก็เอาอะไรนะหมูเลยนะพี่
1: หมูหวานครับ
0: หมูหวานมาคนนู้นเอานู้นเอานี่มันมาถูกไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาอะไรนะ
2: ข้าวสารกับหม้ออ
0: ้าวข้าวสารกับหม้อ
2: ยาน
0: แค่นั้น
3: แค่น
0: ั้
3: น
0: แล้วเอาอะไรกันไปกับข้าว
2: ก
0: ัน
2: เลยอ๋อ
0: เหมือนที่ตั้งแต่มาตั้งแต่ต้นผมไปหาวัตถุดิบในทะเลมาก็เอามาทำกิน
4: ได้พอได้มาปั๊บก็เนี่ยเอามาปรุงกันบนหาดเนี่ยริมทะเล
0: อ๋อแล้วคนนู้นคนนั้นก็มาอ่ะเอาของคนนู้นคนนั้นมากินถูกไหมฮะว้าวนี่นี่นี่นี่นี่ขั้ววาย
4: แต่ได้จับด้วยนะได้จับด้วย
0: เอาจริงนะมาสมุยมาทะเลทุกครั้งอ่ะเราจะได้กินเมนูเนี้ยเป็นเมนูประจำก็คือขั้ววายแต่ว่ามันอร่อยตรงที่อะไรรู้ป่ะมันทำเองหาเอง
1: ใช่คร
2: ับ รู้แหล
4: ่
2: ง
4: แล้วก็วายก็สด
1: ขั้ววายคือดี
4: เป็นต้มปลาทรายกับตะลิงปิง
0: โอเคตอนนี้มันก็จะรสจัดนิดนึงเนาะมันจะเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวนำแบบตะลิงปิงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงนี่มันคือเสน่ห์มันคือเสน่ห์ของชาวบ้านที่นี่คือหาวัตถุดิบเองแล้วก็มาคุยกันแบบนี้ถามทั้งทุกสุขดิบคุยกันพี่ๆน้องๆคุยกันนี่คือเสน่ห์อีกแบบนึงที่สมุยที่หลายๆคนมาสมุยแล้วมักจะคิดว่าเออมีทะเลมีที่เที่ยวนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วนะวิถีชาวบ้านก็คือเนี่ยได้มากินมาอยู่มาทำแบบนี้แบบวิถีชาวบ้านแนะนำมาฮะสนุกมากเอากินของคาวไปแล้วเรามาต่อด้วยของหวานนะครับมาสมุยใครไม่กินกาละแมถือว่ามาไม่ถึงแต่วันนี้เราจะถึงมากกว่านั้นด้วยการทำกาละแมด้วยตัวผมเองแต่ว่าสูตรไม่ใช่ผมนะฮะเป็นสูตรของกาละแมอะไรนะพี่
5: คุณหญิงค่ะ
0: กาละแมคุณหญิงสวัสดีคุณชายก่อนครับ
6: สวัสดีคุณชาย
0: และสวัสดีคุณหญิงครับวิธีการทำกาละแมทำยังไงอ่ะ
6: ก็ต้องมีหนึ่งน้ำตาล
0: น้ำตาลอ้าว
5: ต้องกวนน้ำตาลก่อน
6: กวนน้ำตาล
0: กวนน้ำตาลก่อนเวลาเรากวนกาละแมใช้เวลาเท่าไหร่ครับกี่ชั่วโมง
6: ผมบุ๋มประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมงเลยเหรอกว่าจะได้กินกาละแม
7: เอาละสิครับถ้าจะกินต้องใช้เวลากวน3ชั่วโมงเลยนะพี่หนุ่มต้องใช้ไฟอ่อนกวนช้าๆไม้กวนก็ต้องสั่งทำพิเศษกล้ามขึ้นแน่นอนพี่หนุ่ม
0: กวนไป3ชั่วโมงก็จะได้กาละแมแบบนี้ฮะมันก็จะหนึบๆ หน่อย
5: ใช
0: ่แล้ว วิธีการกินยังไงครับ
5: ถ้าเนื่องกับมือมันจะติดมืออ
0: ๋อต้องใส่ถุงใส่ถุง
5: เราก็ดึงค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อดึงเอา
5: ใช่โอ้สมุยกินแบบนี้ค่ะดึงให้ขาดเลยค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อดึงให้ขาดเลย
5: ใช่เพราะว่าเหนียว
0: เหนียวด้วย
5: หนึบ
0: หนึบมันจะหนึบหนึบหน่อย
5: หวานหวานกำลังดี
0: นี่หวานกำลังดี
5: เห็นไหมมันจะติดนิ้วเห็นไหมคะจะติดนิ้วเป็นไงได้บรรยากาศไหมฟินไหมคะ
0: ฟินได้กลิ่นถ่านมาด้วยฟินมาก

วันนี้ที่สมุยทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่อิ่มท้องอิ่มใจชิมิพี่หนุ่มอย่าลืมนะครับใครมีเรื่องราวอะไรดีๆในบ้านของคุณส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage อนุวัฒน์ทั่วไทยไม่แน่ว่าครั้งต่อไปพี่หนุ่มของเราจะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้เด็กเก่งจากสุพรรณบุรีผู้ที่หลงไหลในวิชาภาษาไทยแบบขั้นสุดดีกรีความเก่งรองอันดับหนึ่งของประเทศในด้านความสามารถทางภาษาไทยวันนี้แบกความรู้พกใจมาเต็มร้อยขอสู้เพื่อทุนการศึกษา 100,000 บาทจะทำสำเร็จถึงฝั่งฝันได้หรือไม่ไปรับชมเด็กเก่งคนนี้พร้อมกันได้เลยครับ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วครับมาแล้วก็มีค่าเทอมให้นะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาท
1: และแน่นอนนอกเหนือจากเรา2คนแล้วคอมเมนเตอร์วันนี้พร้อมแล้วนะครับ
2: คอมเมนเตอร์ที่จะให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่สองนักแสดงนางเอกสาวมากความสามารถมุกวรณิษฐ์ถาวรวงศ์และท่านสุดท้ายผู้บริหารบริษัทในเครือ JW Group คุณพิมพ์ชินภักพัชชน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
0: สว
5: ั
0: สด
5: ี
0: คร
5: ับ ขอบ
0: คุณครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: พี่ชินครับเป็นยังไงบ้างเคยดูรายการเรามาก่อนไหมครับพี่
6: เคยดูแน่นอนค่ะแล
1: ้
6: วก็ลุ้นทุกครั้งนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกครั้งเลยนะคะวันนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆได้ชิงค่าเทอมไปค่ะ
0: ครับวันนี้เป็นหนุ่มโอ้โห
1: หนุ่มสุพรรณ
0: หนุ่มสุพรรณเรียกว่าเป็นคนน่ารักไม่เบาชื่อว่าน้องอะไรนะครับ
1: น้องปลัดครับ
0: น้องปลัดครับเดี๋ยวเราไปชมภาพชีวิตของน้องปลัดที่สุพรรณบุรี
1: กันครับ
7: ครับสวัสดีครับกับผมนะครับนายวรปัตรสว่างซี่ครับชื่อเล่นชื่อปัตรตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีครับได้เกรดเฉลี่ย 3.9 ครับตอนนี้อาศัยอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนบ้านก็อยู่มันก็เชิงติดถนนนะครับมันเป็นถนนเล็กๆก็อาศัยอยู่กับพ่อคุณแม่ป้าแล้วก็น้องชายครับแล้วก็ผมด้วยก็เป็น6คนครับแม่คุณคือยายครับแล้วก็พ่อคุณคือตา พ่อเสียแล้วครับเราต้องเป็นเช่าให้แม่ด้วยครับก็คือต้องอยู่ดูแลน้องดูแลแม่แล้วก็พ่อคุณแม่คุณก็คือตากับยายเนี่ยนะครับแล้วก็ป้าก็หลังจากพ่อเสียนะครับก็แม่ดูลูก2คนคนเดียวแม่ก็จ่ายคนเดียวเลยตอนนี้ที่บ้านก็ค่ายคล่องครับก็ค่ายคล่องชำเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนหรือว่าไงครับก็ช่วยพ่อคุณตั้งแต่เช้ายันเย็นก็คือข้างในบ้านนะครับมันโดนปลวกกินปลวกมันกินในบางที่บางไม้ครับมันไม่ได้เป็นไม้ที่มันดีอย่างเงี้ยมันรั่วครับบางทีแล้วก็เนี่ยเพิ่งทำใหม่ก็คือตรงล่างบ้านเพิ่งเพราะว่าไม้มันเริ่มจะมันเราก็กลัวมันจะถล่มเงี้ยครับมันโดนกัดหมดเลยไม้มันเปราะแล้วก็บางทีเราต่อเติมครับเราไม่ได้สร้างทั้งล่างทั้งหมดมันจะมีรอยรั่วไงครับมีเป็นรอยนิดๆมันก็รั่วหมดนะครับที่เราก็ต้องเอาทั้งมาลองหน่อยเราจะสร้างทางล่างมันก็ไม่ไหวไงครับก็คือการแก้ปัญหาไงครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีพวกค่าใช้จ่ายไงครับเราก็ต้องค่อยๆแต่งเติมไปบ้านโครงมันไงครับในอนาคตผมอยากเป็นครูครับที่บ้านเองก็อยากให้เป็นข้าราชการกันตัวผมเองก็มองถึงว่าสวัสดิการด้วยแล้วก็ชอบการสอนเด็กมากครับตอนเด็กๆก็ไปเมื่อว่าเราชอบภาษาไทยก็ไปช่วยเพื่อนติวเพื่อนอย่างเงี้ยครับเวลาก้อนสอบก้อนเรียนอย่างเงี้ยครับก็คือซ่อนเพื่อนด้วยก็เลยอยากจะเอาเงินตรงนี้ 100,000 บาทเนี่ยครับเอาไปจุนเจือครอบครัวด้วยแล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาครับเรียนต่อด้วยครับ
8: ผมนะครับชื่อนายวรปัตรสว่างซี่ครับชื่อเล่นชื่อปัตรนะครับตอนนี้อยู่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีครับผมมาจากสุพรรณครับ
1: อยู่มออะไรนะครับ
8: อยู่ม5ครับ
1: ม5
0: วันนี้มากับใครครับ
8: มากับท่านอาจารย์ครับอาจารย์เฉลิมยศยานีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับอาจารย
9: ์ครับครับผมก็ชื่อคุณครูเฉลิมยศยานีนะครับเป็นคุณครูสอนภาษาไทยครับ
0: ทุกครั้งเวลาที่คุณครูมากับนักเรียนเนี่ยจะใช้ครูคนอื่นมานะ
1: อ
0: ันนี้สายตรงภาษาไทยมาเลย
9: อันนี้สายตรงเลยครับ
0: ถ้าเกิดแพ้ก็อย่าอายให้พันจิตชีประจันก็สู้ผ่านเพราะไวโพสก็สู้ผ่านสอนเพชรก็สู้ผ่านธงชัยโคราชคุณจะพูดทำไมมันมีเชื้อบ้างไหมขับเสพาอะไรงี้พอได้ไหม
1: ได้ไหม
8: ได้ครับได้ครับ
0: เอาสักหน่อยนี่เอาทำนองสนอก่อน พอสำนองสนอปุ๊บสลับมาเป็นเสพาพอเสพาปุ๊บกลับไปเป็นสนอได้ป่ะ
3: ไม่ได้เลยยาก
0: ไปเลยกลับเลยกลับไปมาได้ป่ะ
7: ชนะแล้วชนะ
0: ลองดู

0: โอ้ครูแจ้งมาเอง
1: เชิญประพาสพิษดูมัวมัจฉาเหล่าชะลา

0: โอ้โหอาจารย์ดูภาพชีวิตของน้องปลัดแล้วเป็นไงบ้าง
1: โอ้โหเรื่องความสูญเสียในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าคุณสามารถผ่านปัญหาเหล่านี้ได้อย่างดีมากเลยกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกคนหนึ่งที่จะดูแลน้องดูแลคุณปู่คุณย่าของคุณใช่ไหม
2: ก็คุณไหมคุณครับก็คือตากับยายครับ
1: คุณตาคุณยายของคุณอันเนี้ยโอ้โหเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่องจริงๆแล้วนอกจากนี้ในเรื่องของอยากเป็นครูเพื่อสั่งสอนเด็กในรุ่นต่อๆไปสร้างให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปนี่คือหัวใจทองคำที่อยู่ในตัวของคุณขอให้ประสบความสำเร็จและคว้าแจ็คพอตกลับไปให้ได้ปัด
0: ครับขอบคุณครับ
3: นี่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อ3ปีเหมือนกันแล้วก็ความที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลแม่เนี่ยมันมีมากขึ้นเป็นเท่าตัวก็ให้กำลังใจน้องนะคะเข้าใจน้องมากๆเลยค่ะแล้วน้องทำได้ดีมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: ถ้าผู้ชายทั้งประเทศไทยมีหัวใจแบบน้องเขา
0: ครับ
4: เราจะมีผู้ชายดีๆในประเทศไทยเยอะมากเขามีความอบอุ่นเป็นต้นแบบของสุภาพบุรุษในประเทศไทยที่พี่ชินอยากให้ผู้ชายไทยทุกคนเติบโตขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันโอ้ยเปลี่ยนช่องไปไหนไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้น้องปลัดน่ารักอย่างมากเลยพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
5: จริง
0: ทั้งเธอ
6: เรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับเราจะว่ากันในเรื่องของวรรณคดีไทยครับ
5: ว้าว
6: ถ้าตอบถูกหมดทุกช่องนะครับเกมแรกนี้มูลค่า 60,000 บาทนะครับ
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
9: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
11: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
12: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
13: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
14: ดื่มง่ายมาก
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: ลุกค่ะเทวดา
15: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กตั้งเด็กไว้ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
7: อย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
16: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
17: เมียว
16: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
17: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
5: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
14: สุดเก่งจริงชิงค่าเทอมกับน้องปรัชเด็กสุพรรณที่มีฝันอยากเป็นครูภาษาไทย
17: ชอบการซ่อนเด็กมากครับอยากจะเอาเงินตรงนี้ 100,000 บาทนะครับเอาไปเป็นทุนการศึกษาครับ
14: มาเอาใจช่วยและเชียร์น้องปรัชกับเกมสุดหินที่มีมูลค่าสูงที่สุดไปพร้อมกันได้เลยครับ
0: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเอาละครับเกมแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเกมแรกคุณแชมป
18: ์ครับผม
0: พร้อม
6: เอาเรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับเราจะว่ากันในเรื่องของวรรณคดีไทยครับ
0: ว้าว
14: เกมที่1นับญาติปราบเซียนเกมนี้ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครจากในวรรณคดีไทยน้องๆทุกคนอาจจะทราบดีว่าตัวละครในวรรณคดีนั้นมีชื่อว่าอะไรแต่เคยรู้กันหรือไม่ว่าตัวละครนั้นเป็นวงศาคณะญาติกับใครและมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครใดอีกบ้างเพราะฉะนั้นกติกาเกมนี้คือจะมีภาพแผนผังลำดับญาติจากในวรรณคดีเรื่องหนึ่งมาให้น้องมีหน้าที่ต้องตอบชื่อตัวละครตามลำดับแผนผังที่ขึ้นมาให้ถูกต้องทั้งหมดเกมนี้มีมูลค่าสูงถึง 60,000 บาทถ้าตอบผิดแม้แต่ชื่อเดียวถือว่าเกมจบทันทีและจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมในเกมนี้ไป
6: เดี๋ยวเราจะมีแผนผังครอบครัวขึ้นให้บนจอนะครับโดยจะมีชื่อตัวละครตั้งต้นมาให้แค่2ชื่อเท่านั้นนะครับถ้าตอบถูกหมดทุกช่องนะครับเกมแรกนี้มูลค่า 60,000 บาทนะครับ
0: นี่คือครั้งแรกของรายการเก่งจริงๆค่าเทอมเลยนะ
6: ครับ
0: ไหวเปล่า
2: ไหวครับ
6: ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วแหละเข้าใจกติกานะครับและนี่คือโจทย์ในเกมแรกมาเลยครับนี
0: ่แผนผังนะครับ
6: เราจะค่อยๆเติมชื่อตัวละครลงในช่องว่างไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับ
0: มีแค่2ชื่อนั้นนะ
6: จุดเริ่มต้น2ชื่อเท่านั้น
2: คาวลัดเตียนครับ
6: ลัดเตียน
2: ลัดเตียนกับนางรัชดา
0: จากเรื่องอะไรเนี่ย
6: เรื่องอะไรฮะ
2: เรื่องรามเกียรติ์ครับ
0: เรื่องดังที่สุดแล้ว
6: เพราะฉะนั้นแถวแรกนะครับตอนนี้มีช่องว่างขึ้นมาทั้งหมด7ช่อง
0: 7คน
6: เจ็ดช่องนี้มีใครบ้างครับ
2: ไล่ได้เลยนะครับ
6: ได้เลยครับ
0: นี่คือข้อแรกนะ
2: ครับ
0: นี่ข้อแรกถามเลยใช่ไหม
6: ใช่ครับ
2: ข้อแรกเป็นทศกัณฐ์ครับเพราะว่าทศกัณฐ์เป็นลูกคนโตเลย
6: กำลังจะบอกเราว่าเจ็ดช่องนี้คือลูกของสองคนนี้เหรอ
2: ใช่ครับเป็นลูกของสองคนนี้ครับ
0: ลูกโดกเนาะ
2: เจ็ดคนเลย
1: โอ้เจ็ดคนเลยนะ
6: ช่องแรกคือ
2: ช่องแรกคือทศกัณฐ์ครับ
6: ทศกัณฐ
2: ์ใช่ครับเป็นพี่คนโตคนนี้เป็นตัวร้ายหลักในเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าชิงนางซีดามาแล้วก็เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากครับทอดดวงใจไว้ได้ด้วยฆ่ายังไงก็ไม่ตายครับ
6: เติมต่อได้เลยครับ
2: ช่องที่สองนะครับเป็นกุมภกัณฐ์ครับกุมภกัณฐ์นี่เป็นลูกคนที่สองก็คือ ก็มีอาวุธที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออ่องโมคสักครับที่เคยปักอกพลักมาแล้ว
1: โอ้แล้วก็เกือบตายนะ
2: ได้ครับพลักก็เกือบไม่รอดครับ
6: เติมต่อได้เลยครับ
2: คนที่สามครับก็คือพิเภกครับคนนี้ไม่เชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านรบครับแต่จะเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร
1: ์สายบุญ
2: ได้ครับ
0: หมอดู
2: ได้ครับหมอดูหมอดูครับ
0: ซี่
2: คือพญาค้อนครับ
1: อันนี้ไม่คุ้นละ
0: พญาขอน
1: ไม่คุ้นละ
6: นี่ไม่คุ้นนะ
2: ครับ5คือพญาทูตครับ
6: พญาทูต6ครับ
2: 6คือตรีเซียนครับ
0: ตรีเสียน
6: และช่องสุดท้ายครับ
2: สุดท้ายนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวครับในท้องนี้ก็คือนางสัมมนาคาครับ
6: นางสัมมนาคา
2: ครับนางสัมมนาคาอยู่คนเดียวก็เมื่อเง่าครับเปรี้ยวใจก็เลยไปเที่ยวในป่าก็ไปเจอพระรามครับก็เลยเดินตามไปจนถึงกุฏิครับพอถึงกุฏิพระรามก็เจอนางธิดานางสัมมนาคาก็ไปตบตีนางธิดาครับเมื่อไหร่ยังไงมันทะเลาะกันเงี้ยครับ

0: พองามยังไงปั๊บทศกัณฐ์เพียงแค่เล่าครับทศกัณฐ์ก็ลงไล่นางสีดาเลย
1: เร
0: ีย
1: กว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะ
0: ใช่ครับ
2: อ่ะนี่คือคำตอบทั้งหมดของน้องปรัชนะครับ
0: ครับยกให้ดูหน่อยครับ
2: นี่เจ็ดคนเจ็ดชื่อนะครับ
0: ครับ
2: ชาย6หญิง1
0: ครับ
2: และคำตอบคราวนี้เป็นคำตอบที่คราวนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ครับดูเฉลยหน่อยดิ
2: 7คน7ชื่อถูกหมดนะครับนี่คือรุ่นลูกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับลูก
2: ไปกันต่อนะครับน้องปรัชครับ
0: ครับ
2: เติมชื่อตัวละครในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ
0: ครับ
2: และนี่คือข้อถัดไปครับนี่เจาะมาที่เรื่องราวของพี่เพก
3: จากลูกทั้ง7และเจาะพี่เพกใช่ไหมครับ
2: มี4ช่องไม่รู้แหละถ้าพร้อมแล้วสามารถตอบได้เลยนะครับ
0: พี่เพกเนี่ยนะครับที่แน่ๆจะมีมเหสีเอกครับก็คือนางตรีชดาครับนางตรีชดานี่ก็เป็นเมียครับแล้วก็มีลูกคนนึงครับลูกก็คือนางเบญจกายครับ
4: อ
0: ันนี้คุณแล้วก็คือตอนโค่นเรื่องหนังลอยที่เคยจัดขึ้นแต่ว่าจากที่ดูนะครับชื่อนี้เองก็น่าจะเป็นญาติของพี่เพกก็คือต่อมาคือถ้าพูดกันมาทราบบ้านเราก็คือลูกเขย
2: ลูกเขย
0: กับล่าง
4: ไปบวกไปบวกเอา
0: ครับเป็นบวกเพราะว่าพี่เพกถ้าเกิดนับจริงๆถ้ามีลูกก็คือพี่เพกมีเมียเดียวครับมีเมียคนเดียวก็ที่เรื่องนะครับนางเบญจกายเนี่ยจะได้กับหนุมานครับ
3: หนุมาน
0: ครับได้กับหนุมานก็คือ
3: แบบเปิดเผยหรือแอบได้หรือแบบเปิดเผยกับหนุมานเน
0: ี่ยได้กันตอนผ่าไปส่งกรุงลงกาครับมาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเหาะไปก
2: ็เดี๋ยวไอ้จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมันคืออะไร
0: มันคือระหว่างทางครับผ่าเหาะไประ
4: หว่างทาง
3: คือเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: แล้วก็ทีนี้ก็จะมีลูก
3: ชื่ออ
0: สุรพัฒน์ครับนี่นะครับอสุรพัฒน์นะครับอสุรพัฒน์จะเป็นลูกที่มีลักษณะพิเศษครับหน้าเป็นลิงข้าวอ้าปากกายจะเป็นยักษ์ครับคือเมื่อหนุมานนะครับแต่กายจะเป็นยักษ์ก็คือถ้าเราไปดูพวกโค่นเนี่ยก็คือจะส้วมชดายักษ์อันนี้ก็จะครบ4ช่องพอดีก
2: ็
0: คือช่องแรกเป็นนางตรีชดาครับ
2: ครับ
0: ช่องที่2เป็นนางเบญจกายตามเป็นหนุมานครับแล้วก็ได้ลูกมาก็คืออสุรพัฒน์ครับช่องที่4
3: ยกให้ดูเลย
2: เอ้าตอบมาชัดเจนนะครับ4ช่อง4ชื่อตัวละครนะครับและคำตอบที่น้องปรัชตอบมานั้นเป็นคำตอบที
1: ่ถูกต้องครับ
2: ดูกันต่อนะครับว่าจะมีให้เติมอีกกี่ช่องนะครับโจทย์มาเลยครับเป็นเรื่องราวของนาง
4: สม
2: ณขา
0: ใช่ครับนางพระมณฑานะครับก็จะแต่งงานกับชิวห้าครับมีลูกหนึ่งคนนะครับก็คือกุมภกาศครับ
4: อ๋อกุมภกาศ
0: กุมภกาศ
2: เพราะฉะนั้น2ช่องนี
0: ้ก็ตอบเลยครับก
2: ็
0: คือช่องแรกคือชิวห้าครับช่องที่สองคือกุมภกาศ
3: มีลูก
2: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ไปกันต่อครับเราจะไปขยายเรื่องราวของใครกันโจทย์มาเลยครับ
3: โอ้โหทศกัณฐ์เลย
4: โอ้ยพอได้แล้ว
2: เรื่องราวของทศกัณฐ์กันบ้าง
4: ทศกัณฮ์นี่ทำไมแกชอบบวกมากขนาดนี
0: ้ฮะบวกมากเลยนะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็จะมีเมียมากหน่อยคร
2: ับ แสดงว่าเขาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเยอะหน่อย
0: ไปเรื่อยครับไปเรื่อย
2: แถวนี้นี่น่าจะหมายถึงใครครับ
0: อันนี้แน่นอนครับเมียแน่นอน
2: เมีย
0: ใช่ครับเป็นเมียแน่ๆ
3: เมียทั้งหก
0: จริงๆถ้าเมียจริงๆนับจริงๆคือ84,000ตนนะครับ
3: เฮ้ยเมียมีรวมกิ๊กด้วยเปล่า
0: ก็เป็นนางสนมด้วยนะครับ
3: กิ๊กของทศกัณฐ์นางสนม
0: เวลาหิ้วไปทีนูหูไป
3: เท่าไหร่นะ8เท่าไหร่นะ
0: 84,000 ตนครับ
2: เอ้าเหรอแล้วทำไมมันถึงขึ้นมาแค่6ช่องอะครับ
0: อันนี้เป็นเมียเอกครับเป็นเมียเด่นๆที่เราคัดมาใช่ครับ
3: ที่จดทะเบียนสมรสที่จดทะเบียนสมรส

0: ในความเร็วก็อย่าประมาทนะเว้ย
1: ครับ
0: เออมืดนึกถึงเงินแสนไว
2: ้ตอบก่อนนะ
0: ตอบก่อนนะ
1: ตอบก่อนครับ
3: โอเค6ช่อง6ชื่อนะครับมีชื่อว่าอะไรบ้างครับ
1: มีการอัคคีครับนางมนโทนางช้างนางมัชชาสนมเอก10ตนสนม 1,000 ตน
0: อ
1: ันนี้คืออันนี้คือที่คัดมาเนี่ยคือเป็นเมียที่มีลูกนะครับแต่เมียที่ไม่มีลูกอีก
2: 84,000
1: 84,000
0: นี่นางมนโทเบอร์2เหรอเนี่ย
1: ใช่ครับ
3: แล้วลำดับมันมีผลนะที่เรียงมาเนี่ย
1: อันนี้คือเรียงลำดับครับแต่ว่าสนมเอกกับที่เป็นสนมทั่วไป มันเรียงยากเราไม่รู้ว่าอันไหนมาก่อนเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนจริงๆก็ไม่ได้เรียงครับคือลำดับนะครับมันจะมีที่เป็นช่วงเวลาใกล้กันก็คือนางช้างกับนางมัชชามันเพราะว่าตอนนั้นทศกัณฐ์แปลงร่างครับก็ไปส้มสู่กับช้างกับปลา
2: ใช่ก็แปลกทำไม
1: แล้วก็คงเง่า
4: เข้าใจนะเข้าใจได้เข้าใจได้
1: คงเง่าคงเบื่อเบื่อเป็นคนเป็นยักษ์นะ
2: ไปทั้งป่าเข้าป่าไปลงน้ำด้วยนะ
3: และคำตอบที่น้องปราดตอบมานั้นเป็นคำตอบที่
2: อ
3: ยากจะเน้นเมียคนไหนเชิญเลยครับ
1: น่าจะต้องเน้นทุกคนครับเพราะว่าสำคัญหมดเลย
3: เอาเหรอ
4: โอ้โห
1: นะครับเมียแรกที่ได้มานางการอัคคีเมียแรกที่ได้มาเนี่ยคือมีคนให้พ่อมาครับก็คือท้าวละเตียนแต่คือท้าวละเตียนตอนนั้นอายุเยอะแล้วครับนอกจากอายุเยอะแล้วก็มีสนมตัวเองอะเยอะมากแล้วก็เลยให้ลูกตัวเอง
2: อ๋อยกนะครับ
1: ยก
2: ค
0: ือพ่อไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วทีนี้นางมนโทนะครับก็เป็นเมียที่ได้มาเพราะว่านางไปรับใช้บนสวรรค์คือว่าทศกัณฐ์เนี่ยเริ่มเกริ่มตอนนั้นไปข้อเมียเข้าไปส่วนครับก็คือพระอุมาแต่พอไปอุ้มเนี่ยมือเนี่ยไหม้หมดเลยร้อนใช่ครับเพราะว่านางเนี่ยคือไม่ให้ชายอื่นแตะต้องได้ยกเว้นพระอิศวรคนเดียวพอทื่อมาเนี่ยโอ้โหร้อนหมดเลยแล้วก็มียักษ์เอาต้นไม้คือเอาใบลงพื้นเอารากสีฟ้
2: า
1: เมื่อวัดทศกัณฐ์ก็ไปด่าครับว่าเจ้านี่โง่จริงๆปลูกต้นไม้อะไรเช่นนี
3: ้
1: แต่ยักษ์ตัวนั้นว่าอีกครับว่าเจ้าเนี่ยโง่สักว่าอีกไปเอาพระอุมามาเป็นเมียแทนที่จะเอานางดีๆอย่างนางมนโทครับแต่จริงๆแล้วยักษ์ตัวนั้นก็คือพระนารายณ์ที่แปลงมาใช่ครับก็เลยได้เป็นนางมนโททีนี้นางช้างนี่นะครับที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าทศกัณฐ
2: ์เงาเนี่ย
1: ก็คือไปได้เนี่ยนะครับไปเป็นช้างก็คือแปลงร่างตัวเองแปลงร่างเป็นช้างเลยเพื่อไปซิ่งสู้กับช้างแล้วก็นางมัชชาหรือว่านางปลาเนี่ยครับก็คือแปลงร่างไปเป็นปลาเลย
0: เป็นปลา
1: อีกซิ่งสู้กับปลาครับแล้วก็สนมพันตนนะครับไม่ได้มีบทเล่นอะไรก็คือรู้แค่ว่ามีเงี้ยอีกพันตนแล้วก็สนมสิบตนนี่ก็คือเป็นสนมเอก
0: มันได้จินตนาการแบบสนุกสนานมาก
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าโจทย์ของเรายังไม่หมดนะฮะ
1: ครับ
2: อ้าว
3: ยังต้องไปต่อนะครับ
5: ผ่านไปครึ่งทางนี่แค่เกมแรกเท่านั้นงานนี้รับรองว่าหินแน่นอน
3: คราวนี้เราจะไปเจาะลึกครอบครัวของใครโจทย์มาเลยครับ
1: คนในเรื่องไม่รู้ว่าเป็นลูกของทศกัณฐ์ครับ
3: โอ้โ
1: หครับแต่ยังไม่เล่าด้วยหรอให้ถูกก่อน
5: คุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
8: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
13: โทรออก
14: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส.
2: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: จริงชิงค่าเทอมช่วงที่แล้วน้องปรัดฝ่าฟันเกมแรกมาได้แบบทำเอาลุ้นกันทั้งสตู
2: ถูกต้องครับ
1: มาเอาใจช่วยและเชียร์น้องปรัดกับเกมสุดหินที่มีมูลค่าสูงที่สุดไปพร้อมกันได้เลยครับ
2: เราไปต่อนะฮะคราวนี้เราจะไปเจาะลึกครอบครัวของใครโจทย์มาเลยครับนางมนโท
3: มีแค่นี้ใช่ไหมครับ
2: มีแค่นี้ครับ
3: อ๋อคิดว่าจะเอาเหรียญ
4: ม
3: า
4: เฮ้ยมันยาวอย่างนี
5: ้แม่
6: มันจะได้สรุปทีเดียว
3: อันนี้นะครับก็เป็นลูกของทศกัณฐ์กนางมนโทช่องแรกนะครับก็คือรณพักถ้าพูดชื่อนี้คนน่าจะงงว่ารณพักคือใครแต่ถ้าเกิดพูดอีกชื่อนึงนะครับเป็นชื่อที่เปลี่ยนก็คืออินทรชิตครับ
2: โอ้สมัยนั้นมีการเปลี่ยนชื่อกันด้วยเหรอ
3: ใช่ครับต้องไปจดที่อำเภอด้วยบอก
2: เปลี่ยนชื่อแล้ว
7: ไปจดที่อำเภอสงสัยไปหาหมอมาไงบอกชื่อไม่ค่อยดีไง
3: ครับ
6: ชื่อเป็นกาลกินี
7: สายหมู่สายหมู
3: ่คนที่ต้องนะครับคือคนนี้เป็นคนที่ในเรื่องไม่มีใครรู้เลยครับก็คือนางสีดาครับ
6: รู้สินางสีดานี่
3: เปล่าครับคนในเรื่องไม่รู้ว่าเป็นลูกของทศกัณฐ์ครับ
4: โอ้ในเรื่อง
3: ครับแต่เดี๋ยวยังไม่เล่าด้วยรอให้ถูกก่อน
4: ตลกว่ะ
6: ต่อให้จบให้จบ
3: ทราบนะครับคือทศพินครับ
6: ทศพิน
3: หรือว่าไพนาสุริยวงศ์ครับ
2: อืมนี่ไม่ค่อยคุ้นนะ
3: ใช่ครับชื่อจะคนละรุ่นอ้าวครับข้อตอบเลยครับ
2: ครับ3ช่อง3ชื่อเชิญครับ
3: ครับช่องแรกนะครับรณพักอินทรชิตครับช่องที่2นางชีดาช่องที่3ทศพินครับหรือว่าไพนาสุริยวงศ
2: ์และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: อันนี้มาเจาะลึกเลยนะครับคือรณพักเนี่ยนะครับเป็นลูกคนโตครับข้องนางมนโทกับทศกัณฐ์นะครับก็คือว่ารณพักเนี่ยครับที่ไปเปลี่ยนชื่อเพราะว่ารบชนะพระอินทร์ครับเป็นผู้พิชิตพระอินทร์ก็เลยอินทรชิตผู้พิชิตพระอินทร์เพราะว่าอินทรชิตเนี่ยครับก็คือตอนนั้นเมืองลงกาเนี่ยคือเฮิ่มเกริมครับเพราะว่าฟ้าสวรรค์มนุษย
7: ์ไปหมดเลย
3: ก็คือกลัวเมืองลงกามากมากครับตอนนั้นก็เลยเฮิ่มเกริมก็เลยพาลูกไปรบกับพระอินทร์ก็คือว่าพระอินทร์กลัวเลยครับทิ้งวิมานตัวเองเวชยันเนี่ยต้องหนีออกไปเลยแล้วก็นางสีดานะครับนางนี้นี่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกทศกัณฐ์ถ้าไม่ใช่คนหน้านะครับก็คือว่านางสีดานะครับตอนที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาจากท้าวทิพย์ตอนนั้นท้าวทศรถครับมีลูกกันยากครับก็เลยปวนท้าวทิพย์ขึ้นมาให้เมียทั้งหมด3คนกินแต่ว่านางมนโทนะครับได้กลิ่นอันเนี้ยโอ้โหหอมยากกินมากทศกัณฐ์เลยให้นางกากนาสู้ครับแปลงร่างไปเป็นกาเพื่อไปเอาข้าวอันเนี้ยมาครับเอาข้าวเนี่ยมาก็คือไปได้มาแค่ครึ่งก้อนพอไปจิกมาครึ่งก้อนก็เอากลับมากรุงลงกาแล้วก็พอนางมนโทกินก็มีลูกเป็นนางสีดาครับแต่ว่าออกมาแล้วเด็กคนนี้ร้องว่าพล่านราบ3ครั้งครับพล่านราบพล่านราบพล่านราบซึ่งแปลว่าทำลายวงยักษ
4: ์
3: พิเภกเลยทำนายว่าเด็กคนนี้เป็นกาลกินีบ้านกาลกินีเมืองถ้าเกิดไว้วงครอบครองลงกาทั้งหมดวงยักษ์จะต้องสูญสิ้นหมดแน่นอนพิเภกก็เลยให้ใส่พระอบแล้วไปลอยน้ำให้ตายเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นบุญญาธิการของพระลักษมีนะครับที่เอาอวตารลงมาเป็นนางสีดาก็มีดอกบัวมารองรับไปจนถึงพระฤาษีชนกครับพระฤาษีชนกก็พอเปิดพระอบมาเอ้าเป็นเด็กผู้หญิงแต่ตัวเองเป็นพระฤาษีจะไปเลี้ยงยังไงเราจะถูกตัวไม่ได้ก็เอานิ้วเนี่ยครับแทรกให้นมไล่ออกมาจากนิ้วให้เด็กคนนี้กินแต่พอเข้าตัวเองเลี้ยงไม่ได้ครับต้องไปฟังไว้ใต้ต้นไทรเอาพระอบใส่ไว้ฟังไว้พอครบ16ปีครับห้าพระอบที่ฟังไว้เจอ
2: หายไปไหนอ่ะ
3: ก็เลยต้องไถ่เกวียนรอบลานนั่นเลยจนพอทีนี้ก็เจอพระอบครับ ก็เลยเปิดมาก็เป็นเช่าแรกรุ่นเลยคิดพักห้องพัก
7: เหมือน
3: ก
7: ัน
3: โซนใช่ครับก็อยู่ในพระอบจน16ปีก็คือออกมาเป็นเช่าแรกรุ่นที่เขาบอกว่าคิดพักห้องพักเหมือนกันโทนโอ้โหช่วยเนื้อนวลเลยนะครับแล้วก็ชื่อว่าซี่ดาครับซี่ดาแปลว่าอร่อยไทยมาจากอร่อยไทยเองครับแล้วก็ลูกคนสุดท้ายนะครับเป็นเหมือนลูกลง
2: ลูกลง
3: ใช่ตอนนั้นคือทศกัณฐ์ตายแล้วครับพอทศกัณฐ์ตายปั๊บภายหน้าสุริยวงศ์เกิดครับเกิดตอนที่พิเภกครองเมืองแล้วพอครองเมืองแล้วพิเภกก็คิดว่าเนี่ยคือลูกตัวเองกำลังมนโทแน่ๆจริงไม่ใช่ครับเป็นลูกทศกัณฐ์ลูกหลงเป็นลูกลงแล้วก็พอตอนล่างมารู้ว่าตัวเองเป็นลูกทศกัณฐ์ก็เลยจับพิเภกไปข้างไว้ด้วยครับ
2: อ้าวปิดท้ายแล้วนะครับ
3: สุดท้ายนะ
2: ไปดูครอบครัวของนางสีดากันต่อนะครับ
3: ครับแล้วเขาเล่าได้สนุกนะ
4: สนุก
3: เล่าได้สนุก
7: ได้ทะลุมาก
2: อีก3ช่อง3ชื่อครับปราด
3: ก็ตอบเลยครับ
2: ครับช่องบนคือ
3: ช่องบนคือพระรามครับ
2: อีก2ช่องคือ
3: พระมงกุฎแล้วก็พระมงกุฎแล้วก็พระลบครับ
2: และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: มันไม่เล่าหน่อยเขาเล่าหน่อยได้ไหมพระรามนะครับก็คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาครับก็คือเป็นพระรามลูกของท้าวทศรถกับนางเกาสุริยาครับแล้วก็มีพระมงกุฎเป็นลูกนะครับแล้วก็พระลบพระลบนี่ไม่ได้เกิดจากการธรรมชาติเกิดจากการเสกขึ้นมาครับเกิดจากการเสกให้ลูกคนแรกมีเพื่อนเล่นด้วยครับ
2: โอ้โหอ้าวชัดเจนนะครับทุกรายละเอียดของตัวละครแต่ละตัวนะฮะเกมแรกนี้รับไปก่อน 60,000 บาทนะคะ
6: เหนื่อยไหมปลัด
3: เหนื่อย
6: ถามจริงๆปลัดแอบแต่งตัวเป็นครูบ้างไหม
3: เป็นครูนะครับผมเชื่อว่าเป็นครูเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดในเลยครับแต่มันอยู่ที่ใจมาก
6: คุณครูภาษาไทยโดยตรงแล้วตอนนี้ข้อแรกผ่านไปเป็นไงบ้างครับ
5: โล่งอก
6: โล่งอก
2: โล่งอก
6: ครูนี่คุณสุพรรณหรือเปล่าครับ
5: สุพรรณครับ
6: สุพรรณแท้เลยนะ
5: แท้ครับ
6: โอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวกลับมาครับพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเก่งจริง
2: ชิงค่าเทอมตอบไม่ได้ว่ามาจากเรื่องอะไร
7: โอ้ทำไมมันมาน้อยจังแท้ค่อยๆนึกค่อยๆนึกไป
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: ลุกค่ะเทวดา
10: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้ตั้งแต่ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอส์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของในมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
1: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
2: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
3: เออใครคนนี้ใคร
4: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยูจบ
0: FC เตรียมรอเลยวันนี้ทางช่อง GMM 25ครับ
5: ดาราล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
6: กลับไปสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมกับเกมสุดท้ายที่จะพาให้น้องปรัดได้กลับบ้านพร้อมค่าเทอม 100,000 บาทเกมนี้จะทวีความยากเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนไปดูกัน
7: เข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับคุณแชมป
8: ์ครับผมเกมนี้มันต้องเข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะมัน 50,000 มันเป็นเรื่องราวของบทกลอนนะครับบทประพันธ์วรรณคดีชื่อดังที่พวกเราทุกคนได้ยินก็คงจะคุ้น
9: ครับ
8: แต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีวรรคทองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของบทกลอนวรรคทองในวรรณคดี
6: เกมที่2เจ้าบทเจ้ากลอนเกมนี้ว่าในเรื่องของกาบกลอนโคลงหรือบทประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆในวิชาภาษาไทยและโดยส่วนใหญ่บทเหล่านี้จะกำหนดฉันทลักษณ์ไว้ว่าใน1บทมี2บาทและ1บาทจะมี2วรรคและกติกาเกมนี้คือกาบกลอนหรือบทประพันธ์จากวรรณคดีไทยเรื่องดังจะถูกถอดออกมาในรูปแบบคำปริศนาน้องจะต้องตอบให้ได้ว่าคำปริศนาเหล่านี้ถูกถอดมาจากบทประพันธ์เรื่องอะไรและใน4วรรคของบทนี้คืออะไรบ้างต้องตอบถูกทั้งหมดทุกข้อห้ามผิดถ้าทำได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาทไปทันที
8: ถ้าเข้าใจกติกาแล้วนะครับเราจะเริ่มเล่นเกมนี้กันนะครับมีคำใบ้ให้เติมบทประพันธ์ให้สมบูรณ์และตอบให้ได้ว่ามาจากเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วนี่คือข้อแรกของเกมนี้ครับมีคำว่าแลดูมีคำว่าสะอื้นมีคำว่าตามทางครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
10: โอ้ทำไมมันมาน้อยจังครับ
8: คำใบ้3คำเองอาจารย
7: ์แลดูสะอื้น
10: โอ้ยน้อยจัง
2: แต่ว่าน้องรู้ตามทาง
7: อาจารย์พอจะเดาไหมเอาว่าเรื่องอะไรก่อนดีกว่าอาจารย
9: ์โอ้โห
7: พูดยากนะคำนี้มันอยู่เกือบทุกเรื่องอะ
10: ไม่มีอะไรให้ตามต่อได้เลยอ
7: ่
10: ะ
7: เขาได้ประโยคแรกแล้วอาจารย
2: ์
8: น้องปราดเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยเหรอครับ
7: ครับ
8: โอ้
7: เฮ้ยลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต้องให้ถูกด้วยใช่ไหมคุณแชมป
8: ์ต้องถูกทุกคำนะครับ
7: หมายว่าเขียนก็ต้องถูกด้วยใช่ไหมครับ
8: ครับ
10: ว่าเลือด
2: เพียงว่า
7: เพียงว่าเลือดตาไหล
11: ว่าเลือดตาไล่ครับ
7: ตาไล่ครับนี่มีการพลาดกันนะครับเนี่ยมีเขาว่าตามทางแล้ว
2: ตามทางมา
7: เรื่องอะไรครับโอ้อยู่สุพรรณถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้นะฮะมั่นใจไปจำที่ก่อน
8: ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับมีชื่อตอนไหมครับ
11: ตอนกำเนิดภายงามครับ
7: ยังจะเอาชื่อตอนด้วยเหรอครับ
2: จะเอาชื่อตอน
11: เดี๋ยวแค่นี้
8: เติมมาให้ครบน้องปรัชได้คำตอบในข้อแรกแล้วใช่ไหมครับ
11: ครับ
8: จากคำใบ้3คำยืนยันคำตอบด้วยการอ่านบทประพันธ์ให้เราฟังหน่อยครับ
11: ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไล่สะอื้นร่ำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข้งใจจากนางตำทางมาม
8: าจากเรื่อง
11: คุณช้างคุณแพนครับ
8: ตอน
11: กำเนิดไทยงาม
8: ตอบมาครบถ้วนหมดแล้วนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่
11: ตอนนี้นะครับก็คือบทนี้นี่คือพลายงามนะครับเป็นลูกข้องนางวันทองกับคุณแพนครับหรือที่เรารู้จักชื่อคือพลายแก้วแล้ววันหนึ่งก็คือว่าคุณช้างรู้ว่าพลายงามไม่ใช่ลูกตัวเองก็รักไปฆ่าครับพาไปฆ่าในกลางป่าแล้วก็พลายงามรอดมาได้ครับนางวันทองก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วคุณช้างไม่ใช่พ่อแท้ๆของพลายงามครับ จะให้พลายงามไปที่กาญจนบุรีครับก็คือไปห้าย่
8: า
11: ทองประซี่ครับลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกกลางพันผูกก็คือเขาเล่าเรื่องว่าเป็นแม่ลูกกันครับ
10: เฮ้ยแล้วคุณเห็น3คำนี่คุณรู้เลยเป็นตอนนี้เลยเหรอ
11: เพราะว่าเลือกเอาคำเด่นๆอย่างเงี้ยครับ
7: คำเด
11: ่นๆคำเด่นๆในบทนั้นๆเนี่ยนะครับแลดูอะไรเงี้ยครับ
7: อย่างนี้ขับเป็นเสียพาได้ไหม
11: ได้ครับ
7: ไหนลองหน่อยทีครับ

0: ครับ
1: ข้อแรก
2: ลบไปต่อในข้อที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำใบ้ที่จดให้ครับมีคำว่าแก้วมีคำว่ากุญชร
1: กุญชร
2: มีคำว่าอมรินทร์ครับ
1: ครับเฮ้ยอาจารย์นี่ไง
2: เดี๋ยวนะแวบแรกที่เห็น
1: นึกอะไร
2: นึกถึงอะไร
3: แน่นอนนะครับกุญชรแปลว่าช้างครับก็คือมีตัวเดียวเลยก็คือเอราวัณครับ
4: แล้วมีคำว่าแก้วแล้วคุณไม่นึกถึงไม่นึกถึงพลายแก้วอะไรบ้างเหรอ
3: มันจะไม่น่าจะมีอมรินทร์มาได้ครับถ้าเกิดเป็นอย่าง
5: น
3: ี
5: ้พี่นี่นึกถึงแก้วหน้าม้าเลยนะคะ
3: ใช่อ๋อมีองค์อินมาช่วย
1: เอาแล้วขับเสียพาไปด้วยได้ไหมเขียนไปด้วยเนี่ย
5: อย่าให้งานน้องเยอะ
1: มีวิมานแก้วโอ้แก้วเอามาใช้ตรงนี้วิมานแก้วงามบวรกุญชร
5: เขาแม่นมาก
1: แค่เนี้ย
3: ฉบับที่6จะมีความพิเศษก็คือว่าเป็นมีแค่นี่ครับมีแค่3 วรรคเวลาเราอ่านเป็นทำนองสนอเนี่ยมันก็จะก็คือมันจะเหมือนทำนองโสรพันยะที่เรารู้จักกันแต่อันนี้จะเป็นทำนองสนอครับมันจะอ่านว่ามี

0: ไรนะลูกชื่อชื่อเฉพาะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นมาจากเรื่องบทภาคเอราวัณครับ
2: บทภาคเอราวัณ
3: ยืนยันในคำตอบเลยนะฮะขออีกสักหนึ่งครั้งนะครับอ่านบทเต็มๆและชื่อที่มาของเรื่องนี้ครับ
1: มีวิมานแก้วงามบวรทุกเกตกุญชรดังเวชยันอมรินมาจากเรื่องบทภาคเอราวัณครับ
3: และคำตอบที่น้องปรัดตอบมานั้นเป็นคำตอบที่อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้ต้องถูกทุกข้อและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยครับโอ้โหอันนี้นะครับมาจากเรื่องบทพระเอราวัณครับช้างเอราวัณเป็นช้างของพระอินทร์ครับเป็นช้างที่เวลาออกรบพระพุทธพระอินทร์จะต้องส่งช้างตัวนี้ตลอดแต่ในบทภาคเอราวัณเรื่องนี้ไม่ได้เป็นช้างเอราวัณตัวจริงมาจากกลหลวงของอินทรชิตครับอินทรชิตนี่เนี่ยครับก็แปลงเป็นพระอินทร์แล้วก็มีช้างปลอมให้ยักษ์แปลงออกมาก็คือตอนนั้นนะครับไปล่ำเนี่ยก็คือช้างปลอมตัวนี้ไปอยู่หน้าทัพพลักษ์ครับพลักษ์ก็เพลินดูนางฟ้านางสวรรค์มาล่ำให้ดูมาฟ้อนให้ดูครับแต่มีหนุมานตัวเดียวที่จับสังเกตได้ว่าทำไมนางฟ้าเทพบุตรทั้งหลายพกดาบพกประคั่นมาด้วยพกซ่อนมาด้วยทั้งๆที่เป็นเทวดาต้องมีแต่เครื่องดนตรีสิก็มีคนจับได้คนเดียวก็คือแต่คนอื่นก็เพลิดเพลินจนโดนซ่อนพรหมาสสลบกันทุกคนมีแค่หนุมานคนเดียว
4: หนุมานที่ไปหักคอช้างเอราวัณ
1: ใช่ครับที่ไปหักคอช้างเอราวัณ
2: โอ้โหอ้าวต่อครับกำลังสนุกครับ
3: อีกหนึ่งข้อถ้าถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับ
5: ว้าว
3: และนี่คือคำใบ้ที่โจทย์ให้ครับมีคำว่าถ้ำมีคำว่าคูหามีคำว่าเกลี่ยทราย
2: เกลี่ยทราย
4: โอ้ยมีได้ทุกเรื่องอ่ะเนี่ย
1: มันคล้ายๆครับค่ะว่าจากพระอภัยมณีครับ
3: ตอนนี้หนักใจอะไรอยู่ครับ
1: หนักใจการเรียงครับ
5: เรียงคำยังไงอ่ะ
4: มันน้อยมาก
2: ว่าจะประโยคไหน
4: ค่อยๆนึกค่อยๆนึกไป
2: เกลี่ยทรายขนแต่งน่าจะขึ้นด้วยสอดเสื้อนะผมว่านะสู้ขาวใจเอ็ด
5: เนี่ยน้องเขาจะลืมเพราะพี่เนี่ยแหละบอกว่าอย่าแซวเขาจะตกใจนี่แหละ
2: อดไม่ได้
5: อดไม่ได
3: ้นี่ทำให้เรา
2: แบบให้กำลังใจ
3: ถึงตอนเราเด็กๆที่เราจะต้องท่องเพื่อไปเก็บคะแนนกับคุณครู
5: ใช่
3: เนาะ
4: ท่องไม่ได้โดนตีด้วยนะ
3: อันนี้ท่องไม่ได้สมุด 50,000 นะ
5: อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้าง
2: อัจฉริยะมาเกิด
5: ยาก
6: เอาเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาซะแล้วน้องปรัดตั้งสติดีๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าเกมนี้ต้องถูกหมดเท่านั้นถ้าผิดจะกลับบ้านด้วยเงินค่าเทอมเพียง 60,000 บาท
2: ลงอ่ะลงอ่ะลงมันลายลงว่ะ
1: อ๋อดูเลยครับ
3: ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับถ้าได้คำตอบแล้วขอฟังบทประพันธ์แบบเต็มๆหน่อยครับ
1: ซึ่งปากทำทำลายลงเสี้ยหมดให้โอรสยกตั้งบางขู่ห้าข้าเห็นอย่างนางมานจะนานมาจะอาซากเรียสายเสี้ยให้ดีจากเรื่องพระภัยมันนี่ครับตอนพระภัยนี่หนังพี่เสื้อครับ
3: ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
1: ครับ
3: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกกลับบ้านพร้อมกับเงิน 100,000 บาทนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
2: โอ้โหฟังอธิบายแล้วขับเป็นเสภานะมันขอหน่อยได้ไหม

0: เอาอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวัดทองนี้เขากำลังเล่าเรื่องราวอะไรครับ
1: อันนี้นะครับเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะครับกำลังจะนี่นางพี่เสือครับก็คือพระอภัยมณีตอนอยู่กับนางพี่เสือนี่คือตกระกำลำบากเลยนะครับเพราะว่าอยู่แต่ไหนทำกินก็กินแต่ผักผลไม้ตลอดเลยอันนี้เขาบอกว่าซึ่งปากทำทำลายลงเสี้ยหมดนี่คือสิ้นสมุทรครับเป็นลูกชายคนแรกของพระอภัยมณีก็คือมีกำลังย่างกับแม่เลยก็คือนางพี่เสื้
0: อ
1: เปิดปากทำได้ครับนี่ครับเนี่ยซึ่งปากทำทำลายลงเสื้อหมดให้บางให้โอรสยกตั้งบางคู่ห้าแต่อันนี้เป็นตอนที่ให้เอาปากทำกลับไปเป็นอย่างเดิมเตรียมจะนี่นะครับคล้ายเห็นยางนางมารจะนานมาคือนางมารเนี่ยก็คือ
2: จะมาแล้ว
1: นางพี่เสื้อครับกำลังจะมาแล้วจะอาซาเกลียสายเสี้ยให้ดีคือเงือกนะครับจะสะบัดห้างเกลียสายให้ไม่เลื่อนลอยเท้าเลย
3: รับทุนการศึกษานะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 100,000 บาทครับอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนคุณครูผู้สอนภาษาไทยของเรานะครับแล้วก็ที่บ้านเอา
1: ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมยศนะครับที่พามาด้วยแล้วก็เป็นผู้ฝึกซ้อมเลยนะครับ
3: ครับ
1: แล้วก็นะครับถึงเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวไปเลี้ยงขนมตามที่ท่านยาวไปครับแล้วก
3: ็ขนมไข่หงไม่แพงหรอก
1: ครับที่บ้านนะครับก็จะบอกแม่บอกพ่อคุณแม่คุณแล้วก็บอกน้องบอกป้าครับว่าผมทำได้แหละครับจะเอาเงินตรงนี้ไปเป็นค่าเทอมผมน้องแล้วก็ไปจุนเจือครอบครัวที่บ้านด้วยครับ
3: ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วพ่อรู้ว่าเรามารายการนี้แล้วทำสำเร็จอยากบอกอะไรกับพ่อ
1: ในฐานะที่พ่อไม่อยู่นะครับก็อยากจะทำบุญให้พ่อครับทำบุญให้เพราะทุกวันนี้ก็ยังทำบุญให้ตลอดให้เสมอเลยครับ
3: อาจารย์เป็นไงบ้างครับ
4: ครับคุณครูปรัด วันนี้คุณครูสอนให้เราได้รู้อะไรหลายๆเรื่องนะคุณมีอารมณ์ดีคุณมีอารมณ์ขันแล้วคุณก็ไม่เคยวิตกกังวลกับปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่มันดูยุ่งเหยิงวุ่นวายวิกฤตอะไรต่างๆเลยคุณไม่ได้สะทกสะท้านเหล่านั้นซึ่งมันมาจากความรู้ความมั่นใจที่คุณมีอยู่ในตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ของคุณต่อไปนะครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
5: ก็น้องเป็นทั้งน้องที่น่ารักเป็นนักเรียนที่น่ารักมากแล้วก็เชื่อว่าน้องจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นผู้นำมีสุขภาพจิตที่ดีคิดในแง่ดีด้วยนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอน้องเหมือนกันแล้วก็วันนี้มุกก็แอบถามทีมงานเหมือนกันว่าน้องอยากได้อะไรมุกก็มีเตรียมมาให้เหมือนกัน
3: มีเซอร์ไพรส
5: ์มีเซอร์ไพรส์มาให้น้องค่ะ
0: อะไรมาให้น้องครับ
3: รับไปเลยรับไปเลยนี่ผู้ใหญ่จะดีจริงๆมอบให้นะครับเป็นเครื่องปริ้นนะครับ
0: ก็ได้สแกนก็ได้ด้วยนะ
3: ถามจริงอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไปเสียค่าเรื่องเอกสารตรงนี้เท่าไหร่ประมาณ
1: มันก็เยอะนะครับบางทีปริ้นนะครับมันทีมจะเอาใบงานใบอะไรเงี้ยครับปริ้นด้วย
3: อันนี้ก็คงจะช่วยได้เยอะทีเดียว
1: ครับ
3: นะช่วยได้เยอะทีเดียวเนาะพี่ชินเป็นไงบ้างครับ
6: ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะคะครอบครัวน้องสิ่งหนึ่งที่เราเห็นน้องเนี่ยเป็นเด็กทั้ง IQ ดี EQ ดีเนี่ยพี่เชื่อว่ามาจากครอบครัววันนี้ในฐานะผู้บริหาร JW Group แล้วกันนะคะเราทำเกี่ยวกับการก่อสร้างพี่คิดว่า อยากจะขอไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงที่บ้านที่มีปัญหาเรื่องปลวกใช่ไหมคะ
1: โอ้ทุกคนครับ
6: แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้าน
1: ครับ
6: นะคะ
1: อะไรครับขอบคุณมากๆเลยครับ
3: เวลาดีใจอย่าเพิ่งทิ้งเครื่องนี้ลง
5: อย
3: ่
5: าเพ
3: ิ่
5: งท
3: ิ้
5: ง
3: นะอย่าทิ้งเลยอย่าทิ้งเลยขอบคุณมากครับทั้งสามท่านครับ
1: ขอบคุณ
3: ในความเมตตากับน้องด้วยนะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดเป็นเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมแบบนี้นะครับผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านให้ค่าเทอมน้องๆรวมไปถึงชุดพิธีกรชายนะครับขอขอบคุณร้านทวินตี้เซคันด์นะครับ
3: ขอบคุณครับวันนี้ลากันไปก่อนครับเก่งจริงชิงค่าเทอมสวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
7: แอป
2: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายนกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์และผมยศนัสรุตนะฮะ
6: เมื่อเช้าตื่นมานะครับหลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครผมตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าเม็ดฝนนี้ไม่มีนะบางพื้นที่อาจจะมีโปรยปลายบ้างเล็กน้อย
5: ใช่แต่บางพื้นที่เห็นบอกว่าฝนตกหนักแต่เช้าเลย
6: มิฉะนั้นแล้วเรายังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
5: โอ้โหแต่ละจุดต้องบอกว่าเราขอเริ่มจุดที่ลมเก้าก่อนละกัน
6: หนักมากนะลมเก้าอ่ะ
5: จุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าไฟก็ไม่
6: ม
5: ีน้ำมันเยอะถึงขั้นว่าอาหารตอนนี้เนี่ยต้องต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานไปก่อนแล้วนะฮะ
6: มิฉะนั้นแล้วลมเก้าเนี่ยที่หลายๆคนบอกเนี่ยมีชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเป็นพันหลังคาเรือนเลยนะครับ
5: ถูกต้องและเห็นบอกว่าคุณกันจอมพลังลงพื้นที่ไปเจอทั้งคนที่ต้องการความช่วยเหลือและเจองูที่มันมากับกระแสน้ำด้วยครับ
7: ลึกมากเลยครับนี่รถนะครับนี่คือการเคหะดูดิครับนี่ขนาดรถ6ล้อนี่นะครับดึกดื่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือผมเดินทางมาจากที่สระแก้วโอ้ยใจหายอ๋อไปอยู่เอากับลูกที่แฟดไหวไหมผมไปส่งไหมมาเลยมาเลย
8: ซอย27
9: ครับแล้วที่เราจะไปไกลไหมครับ
7: ที่จะไปถึงเนี่ยตอนนี้ไกลไหมแฟดหนึ่ง
8: เลี้ยวขวา
7: จะไปได้นะไม่มีไฟใช่ไหมครับตรงนู้นแล้วอยู่กันยังไงอ่ะ
8: อยู่ชั้น3
5: ต้องบอกว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะฮะมันมีหลายเหตุการณ์นะ
6: ครับ
5: คุณผู้ชมคือต้องการความช่วยเหลือของคนที่เนี่ยบางคนก็เดินออกมาต้องหาอะไรทานเพราะว่าอาหารมันหมดแล้ว
6: ครับ
5: ไม่ทันจะได้ตุนเลยนะฮะแต่ว่าน้ำมันมาเร็วกว่านั้นแล้วจังหวะนึงเนี่ยก็ไปเจองูอีกต่างหากคือต้องบอกว่าเคหะร่มเก้าคุณผู้ชมครับน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณสัก1เมตรนะฮะบางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าท่วมสูงระดับอกด้วยมีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 10,000 คนครับที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะฮะและอย่างที่บอกครับว่ารอลงพื้นที่ขี่เจ็ตสกีไปเจองูเนี่ยมันมาตามน้ำเลยคุณผู้ชมคือจุดนี้เนี่ยมันมืดมากมันสะท้อนถึงความอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนี่โอ้โหใกล้ๆแล้วนะเมื่อกี้ใกล้เจ็ตสกีมากๆเลยนะ
6: หลายคนที่อยู่เคหะร่มเก้าเนี่ยโพสต์ภาพนะผมเข้าไปอ่านดูบางคนเจอเป็นป่องนะฮะบางคนเนี่ยมีตะขาบแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ดูบางคนเนี่ยเจองูมีทั้งงูเหลือมีทั้งงูเห่า
5: ใช่
6: ระวังด้วยฮะ
5: คือเมื่อวานเนี่ยผมเจอตะขาบตัวประมาณแบบคืบหนึ่ง
6: งูตัวใหญ่มาก
5: ตัวใหญ่มาก
6: ครับ
5: ซึ่งโชคดีว่าเห็นก่อนก็เลยหนีมันได้ทันนะฮะแล้วก็มีภาพของคุณตาคุณยาย2คนนี้คุณผู้ชมครับที่จำเป็นต้องเดินฝ่ากระแสน้ำออกมาและดูสิก็ต้องถือข้าวของจำเป็นเนี่ยเพราะว่ามันก็เดือดร้อนกันไปหมดนะฮะใส่กระมังลอยน้ำกันออกมาเพื่อที่จะไปอาศัยอยู่กับลูกครับที่แฟลต1มันก็เป็นความยากลำบากของผู้สูงอายุนะฮะที่ต้องหนีออกไปยังจุดที่มันมีความปลอดภัยท่ามกลางความมืดด้วยและนอกจากนี้ครับเพจของคุณกันจอมพลังนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับทั้งกู้ภัยทีมงานของคุณแท็กพรัญญูก็ลงพื้นที่สำรวจคนที่ตกค้างอยู่ในเคหะร่มเก้าโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะออกจากพื้นที่แต่ว่าไม่สามารถออกมาได้นะฮะเพราะว่าระดับน้ำอย่างที่บอกคุณผู้ชมบางจุดเมตรหนึ่งบางจุดเนี่ยถึงขั้นว่ามันระดับอกแล้วก
6: ็
5: เลยจำเป็นที่ต้องนำเรือเนี่ยเข้าไปอพยพคนออกมานะฮะ
6: มีผู้ว่าชัดชาติมีรัฐมนตรีกลาโหมลงพื้นที่ไปอีกหลายจุดในเคหะร่มเก้าด้วยนะครับนอกจากจะต้องระวังเรื่องของอันตรายจากสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์มีพิษแล้วนะครับชาวบ้านมีการโพสต์ภาพคุณผู้ชมเคหะร่มเก้าเคหะชุมชนร่มเก้าซื้อขายของเคหะชุมชนร่มเก้านี่เป็นเพจในกลุ่มของเขานะครับเขาโพสต์หลายจุดเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟบรรยากาศโดยรวมส่วนมากเนี่ยลำบากมากๆแล้วมันมืดสนิทจนแทบเหมือนเขาบอกเคหะร่มเก้าเหมือนเมืองร้างเลยนะฮะ
5: ครับ
6: เนี่ยทุกคนบางบ้านโชคดีมีเทียนแต่บางบ้านไม่ได้สำรองอะไรไว้นะครับเพราะว่าประเมินสถานการณ์คือไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจออ
5: ุ
6: ทกภัยที่หนักขนาดนี้นะครับก็เลยไม่มีเทียน ไฟฉายบางบ้านก็ไม่มีนะครับอยู่กันเป็นเหมือนเมืองร้างเลยทีนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อไฟฟ้าถูกตัดร้านค้าก็ต้องปิดอาหารเริ่มขาดแคลนหลายครอบครัวไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารได้ตามปกติต้องหาอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ภายในบ้าน มาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมาต้มประทังชีวิตไปก่อนโดยบางบ้านเนี่ยต้องใช้เทียนเป็นแสงสว่างขณะประกอบอาหาร
5: ครับ
6: ขณะที่อีกหลายครอบครัวโพสต์ภาพที่มีอาหารอยู่นะครับเหลืออะไรบ้างนี่ฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มกินท่ามกลางแสงเทียนเพราะว่าภายในพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าสะท้อนได้เห็นว่าชาวบ้านต้องพึ่งพาสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านเพื่อประคองตัวเองให้ผ่านในภาวะวิกฤตช่วงนี้ไปก่อนแต่ทีนี้ต้องบอกชาวชุมชนล่มกล้าว่าจะเป็นต้องตัดไฟฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกระแสไฟฟ้าช็อตในหลายพื้นที
5: ่
6: และอาจจะเป็นอันตรายถึงการเสียชีวิตได้นะครับไม่เพียงแค่อาหารนะคุณผู้ชมแต่การไม่มีไฟฟ้ายังทำให้โทรศัพท์มือถือและแบตสำรองของหลายบ้านใกล้หมดฮะชาวบ้านบางส่วนโพสต์ขอความช่วยเหลือเพราะกังวลว่าหากแบตหมดก็คือแบตมือถือหมดแล้วเนี่ยจะไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าขอความช่วยเหลือได้เมื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเวลาขอความช่วยเหลือก็ส่งทาง Facebook ส่งทางโซเชียลมีเดียนะคร
5: ับ
6: ขณะที่บางรายตั้งคำถามถึงการตัดไฟว่าจะทำให้ผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ต้องอพยพออกมาหรือไม
5: ่
6: ท่ามกลางน้ำที่ยังท่วมสูงอยู่และการเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต
5: ่
6: หลายๆพื้นที่ก็ยกตัวอย่างนะอันนี้ยังไม่ใช่ล่มเกล้าบางพื้นที่ก็คือมีไฟฟ้าช็อตแล้วก็มีชาวบ้านเสียชีวิต
5: คือมันมีความเสี่ยง
6: มันมีความเสี่ยง
5: เก
6: ิ
5: ดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะฮะก็เลยจำเป็นต้องมีการตัดไฟไปก่อนในเบื้องต้นแต่ทีนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกนะฮะว่าโลกออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะส่งขอความช่วยเหลือเหมือนกันเพราะว่ามีการร้องขอให้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปอพยพคนที่อยู่ในบ้านหน่อยนะฮะอย่างมีคนนึงครับที่เขาออกมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเขาอยู่ที่โซน11ในเคหะร่มเกล้า27มีทั้งหมด9คน
6: ครับ
5: โดยมีผู้สูงอายุ2คนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีสุนัขมีแมวที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยคือณตอนนี้ห้องน้ำมันก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงไปแล้วอาหารก็เริ่มจะหมดแล้วนะฮะก็เลยบอกว่าขอรถหน่อยได้ไหมหรือว่าขอเรือก็ได้ในการที่จะนำทั้ง9คนเนี่ยออกจากพื้นที่ไปแล้วก็มีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่อยู่ที่แฟลต3เกียงไกรชั้น3นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถออกจากอาคารได้และที่สำคัญคือเขาบอกว่ายังไม่ได้รับอาหารตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
6: ครับ
5: เลยมีการออกมาโพสต์นะฮะขอความช่วยเหลือทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็การอพยพออกจากพื้นที่ด้วยนะฮะ
6: ร่มเกล้าเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้ชุมชนใหญ่แล้วเจอน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยการเตรียมรับมือแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญนะครับนอกจากที่คุณยศเล่าให้ฟังว่ามีผู้สูงอายุแล้วยังมีคนที่ตั้งครรภ์ยังมีเด็กอ่อนด้วยนะครับทีมกู้ภัยอีกหลายทีมมีการกระจายกำลังลงไปช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งครรภ์นะครับคุณผู้ชมทีมกู้ภัยเนี่ยไปช่วยอพยพนะอยู่ในเคหะร่มเกล้า32นี่ฮะช่วยใครออกมาได้มีนายปรัชญาอายุ40ปีภรรยาก็คือคุณแนทอายุ37ปีซึ่งกำลังตั้งครรภ์6เดือนต้องอพยพออกจากบ้านนะครับหลั

0: จากเนี่ยคุณผู้ชมเขาพาไปดูฮะน้ำมันท่วมชั้นล่างแล้วนะครับเดิมเนี่ย26กันยาเป็นวันแต่งงานและวันทำบุญบ้านหลังใหม่ของทั้งคู่คุณผู้ชมเห็นไหมครับบ้านเขาเพิ่งใหม่
1: ๆอยู่เลย
0: 26กันยาทำบุญบ้านนะครับ
1: ครับ
0: และสุดท้ายเนี่ยบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมครับเขาบอกต้องยกเลิกงานทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ำท่วมกำหนดการแห่ขันหมากเนี่ยคือกำลังจะแต่งงานนะคุณผู้ชมกำหนดการแห่ขันหมากต้องเปลี่ยนเป็นนั่งเรือกู้ภัยออกจากบ้านก่อนย้ายออกไปพักกับญาติแถวแถวบางนาและก็จะกลับเข้ามาหลังจากบ้านเนี่ยน้ำลดไปแล้วครับ
2: วันนี้เป็นงานแต่งพี่เหรอ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นเจ้าบ่าวแล้วได้จัดงานไหมวันนี้
3: ไม่ได้จัดพี่เตรียมของให้หมดแล้วเดี๋ยวไปเห็นเต็นท์เห็นอะไรหมดเลยเนี่ย
2: อ้าวเหรอ
3: ล่มพี
2: ่โอเค
3: ญาตินี่นี่พี่ไปด้วยได้ไหมบ้านเดียวกัน
2: เอามาดิ
4: เจ้าบ่าวมารับแล้วครับ
5: น
4: ี่มา
5: ปิดหน้าต่างให้ดี
2: มาพี่จับไปนะจับมาเอาไปแล้วเดี๋ยวกูไปรับข้างนอกไปรับข้างนอก
5: พ
2: ี่
5: ใส่รองเท้าเดินได้ใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างที่ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะฮะชาวบ้านต้องอยู่กับความมืดในขณะที่ดร.จรครับซึ่งเป็นสก.เขตลาดกระบังเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงกรณีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของไฟฟ้านะฮะที่บอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยว่าจะมีการตัดไฟดร.จรก็เลยมีการประสานไปยังผอ.การไฟฟ้าบอกขอให้ตรวจสอบหน่อยแล้วก็พิจารณาจุดไหนที่มันไม่มีความเสี่ยงเนี่ยอย่างน้อยจ่ายไฟจุดนั้นก่อนได้ไหมก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งนึงนะฮะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคือดร.จรเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการตัดไฟในพื้นที่แขวร่มเกล้าโดยบอกว่าการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะฮะพบว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตรจนถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านจึงยังจ่ายไฟในพื้นที่ที่ใช้ระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้ารั่วและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ครับน้ำเนี่ยมันท่วมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำร่มเกล้าเจ้าหน้าที่ของสถานีก็เลยมีการประสานตัดไฟไปก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งณตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะทยอยตรวจสอบทีละจุดครับแล้วก็จะมีการจ่ายไฟคืนในพื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบและก็เดี๋ยวก็มีการน่าจะมีการชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ในขณะเดียวกันครับทางผู้ว่าชัชชาติครับก็ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเหมือนกันเพื่อติดตามแล้วก็สอบถามปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งจุดนี้เนี่ยใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็เบื้องต้นเห็นบอกว่ามีการอพยพมาที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วเนี่ยประมาณกว่า 1,000 คนแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะเนี่ยน้องหมาน้องแมวก็ต้องนำมาแล้วค่อนข้างจะแออัดมาก
0: คือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมครับในศูนย์โรงเรียนเคหะชุมชนและกระบังเนี่ยมีการอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมก็บอกว่าช่วงเมื่อวานเนี่ยก็ประมาณสัก 3:00 น.แล้วเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าอยากให้หน่วยงานลงไปช่วยเหลือหน่อยเนื่องจากว่าศูนย์อพยพแห่งนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นชุมชนคุณผู้ชมครับเขาก็เลยอพยพกันมาอยู่จุดนี้จุดเดียวมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งสัตว์อยู่ในจุดเดียวกันปรากฏว่าอาหารยังไม่ได้เลยฮะ
1: ใช่ฮะ
0: อาหารหรือการช่วยเหลือตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มเนี่ยคือมีแต่มันไม่เพียงพออย่างที่คุณยศบอกมิฉะนั้นเนี่ยหวังว่าหลังจากนี้คงจะมีเพียงพอแล้วนะคร
1: ับ ก็เดี๋ยวในวันนี้เองเนี่ยผู้ว่าชาชาติบอกว่าเดี๋ยวจะมีการย้ายประชาชนบางส่วนไปที่ลาดกระบังแทนนะฮะก็คือไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพ
0: ื่อ
1: เป็นการพื้นเพิ่มพื้นที่เพื่อลดความแออัดด้วยแล้วก็กระจายความช่วยเหลือด้วยนะฮะโดยผู้ว่าประเมินไว้แบบนี้ครับบอกว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ภายใน 5-6 วันครับ
6: หลับแล้วลูกบ้านอยู่ไหนเนี่ยฮะชุมชนอะไร
7: ซอย27
6: ครับอ๋อทั่วมากๆเลย
7: ตลาดกลางใช่ประมาณอกครับ
6: โอ้หนักเลยสวัสดีครับอ่ะมาพักผ่อนกันก่อนนะพักผ่อนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะทานข้าวกันยังครับทานข้าวยังครับท่านมุ้ยที่ราชประชาทุกข้อก็กรุณามาเอาผ้าห่มมาแจกให้นะอากาศก็เย็นๆนะวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ
8: ว่าเอาอยู่กี่วัน
6: เอาอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้อาจจะถ้าเกิดทั้งหมดเลยในชุมชนก็อาจจะ5-6วัน
0: คือชาวบ้านถามเลยเอาอยู่กี่วันเอาอยู่ผู้ว่าชาติบอกว่าก็5-6วัน
1: โอ้โห
0: นี่ถ้าเป็นเราเนี่ยคือ 5-6 วันใน1สัปดาห์นะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: กว่าสถานการณ์ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันลุ่มเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ
1: พ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ย
0: ที
1: ่เขาตุนขายของไว้แล้วอ่ะวัตถุดิบเสียเลยนะฮะ
0: เดี๋ยวรอดูเรื่องของการเยียวยาต่อละกันคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเอาทหารบ้างรัฐมนตรีกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยลงพื้นที่ไปเคหะร่มเกล้าเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่านายกอนุทินนะสั่งการให้ทุกหน่วยงานประสานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนกำชับกองทัพสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรือรถยกสูงรถครัวสนามลงพื้นที่ไปที่ร่มเกล้าแล้วนะครับระหว่างลงพื้นที่เนี่ยพลโทอดุลได้ช่วยเคลื่อนย้ายชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในซอยไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมดูน้ำฮะมันเยอะจริงๆนะร่มเกล้าเนี่ยจากนั้นเดินทางไปที่ศูนย์ผู้ประสบภัยเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งมีผู้อพยพอยู่ที่นั่นนะ 1,044 คนพร้อมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามปัญหาก็คือ 1. ปัญหาสำคัญในตอนนี้ 1. ไม่มีกำลังคน
1: ครับ
0: 2คือจิตอาสาเข้าไปแต่กำลังจิตอาสาก็น้อยเนื่องจากว่าคนของไคหะชุมชนร่มเกล้าแถวและกระบังเนี่ยความเดือดร้อนเป็นพันๆคนนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มเปราะบางก็เยอะด้วยมิฉะนั้นเนี่ยต้องมีการวางแผนใครอยู่บ้านได้อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องออกก็ต้องออกนะครับ
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงกลางวันมันก็มีฝนตกต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ว่ามั้ยฮะแล้วพอมันฝนตกต่อเนื่องเหมือนเป็นการเติมน้ำเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คือทำให้น้ำเนี่ยมันสูงขึ้นถึงระดับเอวนะฮะหรือว่าบางจุดเนี่ยถึงหน้าอกเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไหลเข้าไปในบ้านของประชาชนจนจำเป็นต้องมีการขนย้ายสิ่งของดูภาพภาพนี้หลังคารถนะฮะโอ้โหน่าเห็นใจเจ้าของรถมาก
0: เศร้าใจแทนเจ้าของรถฮะ
1: อ่ะเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมันก็ถูกน้ำท่วมกันไปนะฮะการเดินทางเข้าออกพื้นที่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันเดินทางเข้าออกพื้นที่ไม่ได้ถ้าจะเดินได้ก็คือต้องเดินเท้าอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องรอเรือของเจ้าหน้าที่นะฮะในการที่จะเข้าไปเคลื่อนย้ายคนหรือว่าสิ่งของออกมาจากในพื้นที่ทำให้ณตอนนี้ประชาชนแขกร่มเกล้าบอกเดือดร้อนมากๆคือทั้งบ้านทรัพย์สินการใช้ชีวิตนะฮะในขณะที่ระดับน้ำยังสูงอยู่และก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดกันด้วยครับ
4: สถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะน้ำท่วมหนักมากค่ะน้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ลำบากมากๆเลยค่ะ
0: โอ้โหลำบากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้เป็นยังไงบ้านของคุณน้ำลดหรือยังเนี่ยผมนั่งดูโทรศัพท์เพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน
1: ้
0: องจอกเมนบุรีลาดกระบังเนี่ยนะฮะส่งภาพเข้ามาแล้วก็บอกเลยมันเหมือนน้ำมันไม่ลดอ่ะ
1: จริงแล้วตอนนี้มันมีอีกหนึ่งความเดือดร้อนที่คนในโลกออนไลน์เริ่มมีการแชร์กันเขาบอกว่าปกติรถยกอ่ะรถสไลด์อ่ะจะคิดอยู่ประมาณ 2-3,000 เห็นบอกว่าณตอนนี้มีการเรียกกันไปถึงหลักหมื่นแล้วนะฮะ
0: นี่แหละฮะเพราะว่ารถจมน้ำเยอะคุณผู้ชมครับหน่วยงานหลักๆกรุงเทพมหานครเมื่อวานเราจะได้เห็นภาพนะครับรองนายกเอกนิติกับผู้ว่าชัดชาตินะครับคุยกันแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับตอนนี้มีการสั่งติดตามเรื่องของระดับน้ำมอนิเตอร์ระดับน้ำกับมอนิเตอร์อากาศเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเพื่อวางแผนในการผันน้ำแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยลดลงได้เร็วที่สุดนะครับคุณเอกนิตินิติชาประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะเดินทางไปที่พื้นที่ก็คือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับติดตามเรื่องของฝนติดตามเรื่องของน้ำสะสมในกทมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับโดยทางคณะทำงานของกรุงเทพรายงานสถานการณ์ล่าสุดก็คือล่าสุดเมื่อคืนนะคุณผู้ชมว่ากทมเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังกลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันเตรียมพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีการจัดอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ประสบภัยครับรองนายกเอกนิติบอกว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนกทมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลเครื่องจักรโดยกทมประสานมายังรัฐบาลเพื่อให้ปภ.หรือว่ากรมป้องกันเนี่ยจัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรรถยนต์ต่างๆลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีแล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะซึ่งข้อมูลล่าสุดก็มีการติดตามทั้งเรื่องของฝนระดับน้ำจุดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอการระบาย รวมไปถึงแนวทางการสูบน้ำการระบายน้ำนะฮะโดยจะให้ความสำคัญกับจุดที่ระดับน้ำสูงก่อนครับแล้วก็มีประชาชนเดือดร้อนนะฮะเร่งหาทางแก้ไขครับแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าตอนนี้รัฐบาลครับก็มีการประสานกับทุก

หน่วยงานทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลครับแล้วก็เอามาตัดสินใจในการหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ

0: ทางมหาดไทยได้มีการประสานไปยังปภ.ทุกจังหวัดที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบอกให้เตรียมเรื่องของศูนย์อพยพรองรับประชาชนอย่างเต็มที่ขอให้ประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่พักนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนนะในเขตพื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่หรือได้รับจากเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับคุณผู้ชมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฟังเสียงคุณเจเศรษฐ์ครับ
2: นะครับฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในเขตที่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็ดีไม่ว่าจากการที่เซลล์บอร์ดแคสต์ลงไปก็ดีนะครับก็ขอให้รับความร่วมมือนะครับตรงนี้เรายืนยันนะครับว่าทางปภ.เราได้มีการสั่งการในเรื่องของศูนย์อพยพนะครับให้มีความพร้อมที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องอาหารเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเรื่องยารักษาโรคนะครับเรื่องเครื่องนุ่งห่มนะครับเรื่องที่นอนนะครับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของศูนย์อพยพ
3: ในขณะที่ส่วนศูนย์อพยพในพื้นที่กรุงเทพนะฮะล่าสุดก็มีการจัดเตรียมโรงเรียนในสังกัดกว่า437แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ในการรองรับประชาชนหากต้องการอพยพนะฮะก็สามารถที่จะอพยพได้เลยหร
0: ือ
3: จะแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ก็ได้นะฮะแต่ทีนี้คำถามต่อมาแล้วเราจะเจอฝนตกแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน
0: เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าคนกำลังดูทีวีหรือคนกำลังติดตามข่าวอ่ะอยากรู้
3: ใช่เพราะว่าหลายพื้นที่นะเช้านี้เนี่ยยังตกหนักอยู่เลยนะฮะ
0: บางพื้นที่ตกหนักแต่กรุงเทพปล่อยๆใช่ไหม
3: ไปปล่อยกันอยู่คุณผู้ชมแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของฝนเนี่ยเรื่องของน้ำเองก็ตามเขาบอกว่าแนวโน้มฝนในกรุงเทพมหานครมีทิศทางที่มันดีขึ้นนะฮะ
0: ครับ
3: โดยทางด้านของนายฟาตาครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าจากภาพเรดาร์นะที่มีการตรวจสอบเนี่ยพบว่ากลุ่มฝนปกคลุมในพื้นที่เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วก็เริ่มขยับออกจากพื้นที่ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยฝนเริ่มลดลงครับและคาดว่าวันนี้นะสถานการณ์ฝนจะดีขึ้นแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการระบายน้ำเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าหลายๆคลองตอนนี้ระดับน้ำมันสูงมากๆมันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้พื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมได้อย่างเช่นคลองลาดพร้าวครับระดับน้ำตอนนี้มันเต็มคลองไปหมดแล้วนะฮะทำให้การระบายน้ำเนี่ยยากเช่นเดียวกับคลองแสนแสบครับก็เดี๋ยวต้องมีการหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำซึ่งก่อนหน้านี้ยังมีปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็เลยทำให้การระบายน้ำจากกรุงเทพออกสู่ทะเลนั้นสามารถทำได้ยากครับ
4: เรื่องของการระบายน้ำที่ไม่ได้พร่องน้ำก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันพร่องน้ำไม่ได้นะครับก็เลยทำให้การระบายน้ำยากนิดนึงนะครับแต่หวังว่าหลังจากที่ฝนมันดีขึ้นแล้วเนี่ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็พยายามที่จะเลกูเลตน้ำออกไปพยายามที่จะระบายน้ำออกไป
0: อ้าวแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับชาวรังสิตเป็นยังไงบ้างรังสิตเนี่ยเขาบอกต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าแถวๆรังสิตน้ำจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำจากตอนบนน้ำจากนครนายกอยู่ระหว่างการระบายลงมาครับประกอบกับกลุ่มฝนตกในพื้นที่ด้วยแม้ขนาดนี้กลุ่มฝนเริ่มที่จะเคลื่อนออกไปแล้วแต่ระดับน้ำในคลองรังสิตอ้าวใครอยู่รังสิตมาดูหน้าบ้านตัวเองหน่อย
3: ครับ
0: เขาบอกชาวรังสิตคลองที่รังสิตน้ำเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้ก็คือพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงแถวแถวกาญจนบุรีและพื้นที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชม
3: ครับผมนะฮะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ล่าสุดออกมาประกาศฉบับที่14ตอนนี้ก็คือตอนตีห้าที่ผ่านมาโดยบอกว่าเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ตะวันตกของภาคกลางพื้นที่ฝนตกนะฮะหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลยังคงเจอฝนอยู่นะฮะส่วนภาคตะวันออกครับฝนเนี่ยเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคนะฮะของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยครับโดยกรมอุตุนะฮะบอกว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมครับที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเพราะอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
0: ้
3: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้รอติดตามประกาศฉบับต่อไปวันนี้ตอนประมาณ11โมงนะฮะ
0: เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอีกหลากหลายจังหวัดแล้วก็สถานการณ์อัปเดตล่าสุดในพื้นที่ต่างๆด้วยสลับอารมณ์กันบ้างคุณผู้ชมครับจากศาสตร์การดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายร้อยปีนะครับวันนี้นวดไทยไม่เพียง

0: ค่ช่วยสร้างการผ่อนคลายแต่ยังสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักอะไรคือเสน่ห์ของนวดไทยที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสถึงประเทศไทยติดตามจากรายงานครับ
1: สวัสดีครับ after Thai massage I feel absolutely fantastic
2: เราเคยตกบันไดเนาะแล้วมันเป็นเส้นข้างหลังมันตึงแล้วเราก็กินยาก็กินเป็นสัปดาห์แล้วมันก็ไม่ได้หายขาดอาการนวดมันนวดเนี่ยมันผ่อนคลาย
3: จากอาการปวดตึงที่รบกวนชีวิตประจำวันนวดไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและผ่อนคลายความเมื่อยล้าแต่เบื้องหลังการกดบีบดัดและยืดไม่ได้มีเพียงเรื่องของความสบายเพราะนี่คือภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีหนึ่งในหมุดหมายสำคัญขององค์ความรู้นี้คือวัดโพมีการจารึกความรู้ด้านการแพทย์และการนวดลงบนแผ่นศิลาเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เรียนรู้
4: สำหรับการนวดแผนไทยแล้วมีหลายท่าและท่าที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้คือท่านวดแก้ออฟฟิศซินโดรมไม่ได้มีดีแค่ทำให้ผ่อนคลายแต่ยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างดีนอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก
3: เอกลักษณ์ของนวดไทยอยู่ที่การใช้หลายเทคนิคร่วมกันโดยหมอนวดจะเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้รับบริการบางรูปแบบยังผสมผสานภูมิปัญญาสมุนไพรทั้งลูกประคบและน้ำมันไพรเพื่อใช้ประกอบการดูแลร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญานี้ไม่ได้หยุดอยู่บนเตียงนวดแต่ถูกพัฒนาเป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทั้งนวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้าและการประคบสมุนไพร
5: ส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะลูกค้ายกแขนไม่สุดควายหลังไม่ได้ค่ะแล้วก็จะนวดคลายเส้นก่อนแล้วก็จะเป็นคลายเส้นแขนต่อไปก็จะกดจุดแก้อาการค่ะลูกค้าก็จะดีขึ้นค่ะ
6: 90% ค่ะที่นำความรู้นวดไทยเราไปต่อยอดในต่างประเทศค่ะทำให้ความรู้แล้วก็วัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเนี่ยได้เป็นที่รู้ทั่วโลกค่ะ
3: ขณะเดียวกันนวดไทยยังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างนักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางมาจากประเทศแคนาดาและเลือกมาสัมผัสศาสตร์การนวดไทยถึงต้นตำรับที่วัดโพ
1: Absolutely absolutely yeah if you like massage and you know you care about your body and things like that absolutely come to Thailand and experience the fantastic Thai massage it's just great it's something else definitely
3: จากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชนวันนี้นวดไทยกลายเป็นทั้งศาสตร์ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นวัฒนธรรมไทยที่คนทั่วโลกรู้จักโจทย์ต่อจากนี้คือการรักษาองค์ความรู้ยกระดับมาตรฐานและส่งต่อวิชาชีพอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์จากสองมือของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืนชัญญนุชรุ่งสว่างสำนักข่าววันนิวส์รายงาน
7: คุณผู้ชมครับส่วนใครที่กำลังอินกับซีรีส์ Juliet and Juliet นะฮะบอกเลยว่างานนี้ดูธรรมดาอาจจะไม่พอนะฮะอาจจะไม่จุใจพอต้องไปดูอันคัตเวอร์ชันครับเพราะว่าเรื่องราวของโตเกียวกับบลูนะฮะกำลังเดินหน้าแบบที่ทำให้คนดูลุ้นกันแบบสุดๆเลยครับจากแรกๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางข้อห้ามนะฮะทั้งกฎของโรงเรียนความขัดแย้งของ2ครอบครัวยิ่ง2คนพยายามเข้าใกล้กันมากแค่ไหนเนี่ยโมเมนต์เล็กๆระหว่างกันก็ยิ่งทำให้ใจเนี่ยมันเต้นมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแล้วในอันคัตเวอร์ชันนี้ครับบนแอปวันดีจะทำให้ได้อินกับเรื่องราวแบบเต็มอารมณ์เก็บรายละเอียดนะฮะของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นครับทั้งโมเมนต์หวานหวานเขินๆและจังหวะที่ทำเอาคนดูต้องกรี๊ดกันแบบเต็มๆครับและใครที่อยากดูหรือว่าอยากกลับไปย้อนโมเมนต์นะฮะหรือว่ายังไม่ได้ตามไปดูครับไปรับชมกันได้กับ Juliet and Juliet ในอันคัตเวอร์ชันย้อนหลังผ่านทางแอปวันดีครับและสำหรับลูกค้า AIS นะครับบอกเลยว่านี่คือโปรพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
0: คุณผู้ชมครับพี่น้องชาวนครนายกเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคืนนครนายกอบพยพด่วนนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวบ้านขอความช่วยเหลือกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำลงมาพื้นที่ท้ายน้ำอบพยพเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Gen Sure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
3: ้อชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่อัปปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
6: ่ I love อัปปาเช
8: ่มองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: มองเฟลโอมิรอล
10: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
11: แต่พลามิลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: จากวันแรกที่เวจีเริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจีผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
4: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับทันรีบโทรเลย02-817-9925
3: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
0: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูง
14: มันได้ผักทั้ง5สี
7: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
8: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
16: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์สณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
5: ์
15: แอป วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนนะส่งมานะในพื้นที่หลายพื้นที่ลาดพร้าวเนี่ยน้ำลดแฮปปี้แลนด์ยังน้ำเยอะขึ้นนะครับขณะเดียวกันพี่น้องชาวนครนายกเมื่อคืนอบพยพด่วนนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนเร่งการระบายน้ำออกมาทำให้พื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนน้ำท่วมชาวบ้านบอกว่าไม่เคยท่วมแบบนี้มาก่อนมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือกันเยอะมากนะครับแล้วก็เร่งอพยพตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีชีวิตน้ำมาแรงจริงๆฮะเมื่อวานนี้มีชาวบ้านหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเข้าไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยพยายามเกาะเชือกเอาไว้ครับไม่ให้โดนดูคุณผู้ชมดูกระแสน้ำ
21: แรง
20: มากครับคือช่วยได้อย่างปลอดภัยนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครนายกเมื่อคืนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวประชาชนต้องอพยพกันกลางดึกหลังจากมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีน้ำล้นสปริงเวย์ออกมาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปรับถึงบ้านบางจุดเนี่ยระดับคุณผู้ชมดูฮะบางคนเนี่ยเอวบางคนอกนะครับ
21: ครับ
20: แล้วต้องให้ผู้สูงอายุขี่หลังคือไม่สามารถที่จะต้านแรงน้ำได้ใช้วิธีก็คือใช้เชือกเนี่ยฮะค่อยๆจับเชือกไปบ้างและต้องใส่ชูชีพด้วยนะครับจับกันเป็นทอดๆเร่งอพยพกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนชาวบ้านเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนนะในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีเป็นร้อยคนทีเดียวขณะที่ประชาชนหมู่บ้านอุดมทรัพย์อยู่ที่นครนายกบางคนออกไม่ได้นะครับต้องอัดคลิปขอความช่วยเหลือมาครับแบบว่า
22: ขอร้องล่าสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะทุกคนคือเอาเรือมาช่วยหน่อยแบบว่าคือแบบเป็นหลังเดียวเลยแล้วอยู่ตรงกลางอ่ะคือทุกคนเอาเพลไปคือแบบว่าติดอยู่อ่ะมีเด็ก2คนน่ะใครก็ได้มาช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวแปะพิกัดเบอร์ไว้ให้นะคะคือมันท่วมเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะแล้วก็ไปไหนไม่ได้ด้วยมันสูงถึงคอแล้วอ่ะ
20: โอ้เห็นใจชาวนครนายกนะครับล่าสุดเจ้าของบ้านไลฟ์นะครับนี่ฮะมีคนมาช่วยเด็กๆไปแล้วแต่ทางเจ้าของบ้านลืมของเลยกลับไปขนของอีกรอบนึงนะครับกระดาษที่ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำแรงมากๆโดยเฉพาะแม่น้ำนครนายกที่ท่วมเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีครับ
23: ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้เฮ้ยน้ำแรงมากแล้วก็น้ำเยอะมากผมจะบอกว่าน้ำเยอะมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันท่วมอ่ะบ้านที่ไม่เคยท่วมมันก็ท่วมตอนนี้คือเฮ้ยน้ำท่วมแบบเดือดร้อนหัวเป็นพันหลังคาเรือนอะไรเนี่ยนครนายกปีนี้ทำไมมันแรงจังอ่ะดูดิ
20: คุณผู้ชมครับมันจะมีภาพนึงนะฮะเป็นภาพที่เมื่อคืนใครเห็นก็ตกใจครับเพราะว่าเป็นภาพของน้ำที่ไหลผ่านการระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์ละกันฮะเนี่ยของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกมาเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมภาพที่เห็นจึงเป็นการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นไม่ได้หมายความว่าเกิดจากน้ำล้นเขื่อนนะครับนี่เป็นภาพที่หลายๆคนเขาบอกว่าโอ้โหเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเพิ่งเคยเห็นการระบายน้ำที่เยอะขนาดนี้เอาลองดูบรรยากาศหน่อยครับ
24: เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนเนื่องจากระดับน้ำน่าจะเกินระดับที่เขื่อนเก็บกักนะครับมันก็อาจจะต้องล้นจากระดับน้ำเขานะครับมันไม่ใช่ว่าน้ำล้นเขื่อนนะจะต้องเปิดระบายนะครับเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ปกติ
21: แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณสัก16:46 นนะฮะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกนะฮะก็มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งครับเข้าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนายกนะฮะก็ท่วมถนนแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยอาจจะสูงขึ้นอีกด้วยโดยขอให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครนายกนะฮะทั้งสองฝั่งแม่น้ำก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงครับเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็คอยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะต่อมาเนี่ยทางปภ.นครนายกครับก็มีการออกมาประกาศห้ามประชาชนลงเล่นน้ำล่องแก่งหรือว่าแพยางนะฮะแล้วก็ทำกิจกรรมทางน้ำลักษณะเดียวกันในแม่น้ำลำคลองเขื่อนอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาครับตั้งแต่ประกาศเป็นต้นไปนะฮะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งประกาศนี้เนี่ยออกมา

0: หลังจากที่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากครับก็เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวทางผอ.ท้องถิ่นนะฮะก็จะพิจารณาอนุญาตให้กลับมาทำกิจกรรมทางน้ำได้แต่ที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเทศบาลเมืองนครนายกคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเทศบาลตอนนี้ก็ช่วยกันป้องกันเต็มที่นะเขามีการบรรจุกระสอบทรายนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วมีการประกาศเสียงตามสายให้เฝ้าระวังระดับน้ำเมื่อคืนระยองนครนายกเนี่ยเพจต่างๆระดมกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำมันมาแรงจริงๆและพื้นที่ที่จะรับน้ำต่อจากนครนายกก็คือปทุมธานีรังสิตนะครับเทศบาลระบุว่าได้รับการแจ้งจากสำนักงานชลประทานว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำและคาดว่ามวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ก็ขอให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วหากต้องการกระสอบทรายคุณผู้ชมครับเราจะมีเบอร์โทรนะถ้าคุณต้องการกระสอบทรายในเขตพื้นที่ของนครนายกนะครับติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองนครนายกเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเราแคปหน้าจอไว้ให้แล้วนะครับหรือถ้าใครมีโทรศัพท์นะแคปหน้าจอได้หมายเลขโทรศัพท์นะครับมีตรงไหนที่คนยังติดอยู่บ้างในตำบลสาริกาอันนี้ของสาริกานะครับคุณผู้ชมออกไม่ได้รู้สึกว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ของท่านนายกนะท่านนายกในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมแคปเอาไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0955251419อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0951964336ด้วยกันนะครับหรือโทรไปที่เทศบาลนะครับเทศบาลเมืองนครนายกเนี่ย0373110088นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0370110088นะครับนี่ฮะนายกต้น
0: ครับ
1: หรือนายกอบต.สาริกานะครับทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะครับ
0: ครับผมติดต่อไปถ้าต้องการขอความช่วยเหลือนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่จันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันก็ยังคงท่วมสูงคุณผู้ชมครับอย่างในตำบลหนองแหวนนะฮะแล้วก็อำเภอนายายอามตอนนี้เนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจนบางจุดเห็นบอกว่าระดับน้ำคือเอวแล้วนะฮะดูจากสภาพรถนะฮะรถนี่คือจมน้ำไปเนี่ยเห็นเพียงแค่หลังคาเท่านั้นกู้ภัยก็เลยต้องนำเรือฮะออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่นะฮะชาวบ้านเห็นบอกว่าอาศัยมากว่า38ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนขณะที่ถนนสุขุมวิทครับตั้งแต่ช่วงหน้าไฟแดงหนองสีงานะฮะถึงบ้านหนองคล้าน้ำเนี่ยมันก็ท่วมพื้นผิวการจราจรไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นคลองไปหมดแล้วนะฮะไม่เจอถนนเลยคุณผู้ชมรถเล็กเองเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะเพื่อความปลอดภัยขณะที่บริเวณบ้านหนองคล้าเองระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยส่วนพื้นที่ปลายน้ำครับและพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะในพื้นที่อำเภอท่าใหม่อย่างพื้นที่ชำมะปิงแล้วก็บ้านวังเวียงคือต้องบอกว่ามวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่รุนแรงครับจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะฮะเพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ครับก็มีการหาแนวทางในการช่วยเหลือทั้งอพยพคนออกจากพื้นที่ท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงเนี่ยดูสภาพน้ำไหลแรงไหลเชี่ยวมากๆแล้วมันมาช่วงกลางดึกด้วยเนี่ยสิทำให้การทำงานยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกนะฮะกู้ภัยก็ต้องนำกำลังเนี่ยไปช่วยเหลือกันและนอกจากชาวบ้านแล้วยังต้องไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ครับออกจากพื้นที่สำนักสงฆ์เทพพิทักษ์นะฮะบ้านวังเรียงครับหลังจากน้ำท่วมเนี่ยคือล้อมพื้นที่ไว้หมดแล้วแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะอพยพออกมายังจุดปลอดภัยได้สำเร็จนะฮะแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังครับแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไปเพราะก็ต้องยอมรับว่าบางคนไม่ยอมออกไปเพราะห่วงทรัพย์สิน
1: กลัวขโมยนะฮะกลัวทรัพย์สินเสียหายแต่พื้นที่สระแก้วคุณผู้ชมครับโหเมื่อวานมีใครแชร์ภาพนี้แชร์ข่าวนี้แต่ผมก็กังวลแทนจระเข้ตัวขนาดใหญ่4ตัวหลุดออกมาจากฟาร์มแล้วแต่ละตัวคือมากกว่า2เมตรเจอน้ำท่วมแล้วเจอจระเข้อีกนะครับคุณผู้ชมคือชาวบ้านน่ะเขาดีน้ำขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วเขาเห็นจระเข้ว่ายน้ำมาเขาตกใจเลยครับเพราะว่าขนาดใหญ่จริงๆตามข่าวนะมีด้วยกัน4ตัวด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการออกเร่งไล่ล่าจระเข้ทั้ง4ตัวนะครับยาว2เมตรหลุดมาเขาบอกหลุดมาจากฟาร์มในพื้นที่ของโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มหมู่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับในพื้นที่เนี่ยเจอน้ำท่วมชาวบ้านเนี่ยเขาหนีน้ำขึ้นไปแล้วเขาไปเจอพอดีฮะคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการถ่ายคลิปนี่เจ้าหน้าที่ก็เร่งไล่ล่ากันตลอดทั้งวันกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับจนกระทั่ง5ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเจอจระเข้2ตัวอ่ะไปดูบรรยากาศกันครับ
2: เฮ้ย ถ่ายเลยถ่ายเลย
3: ถ่ายยิงเลยชุบัดยิงเหร
1: อข่าวดีระดับหนึ่งคือเจอ2
0: ครับ
1: แต่ตามข่าวโอ้คุณผู้ชมดูตัวตัวใหญ่มาก2เมตรนะฮะคือข่าวดีคือเจอ2ตัว
0: เลข2แล้วฮะ
1: อีก2ตัวล่ะเนี่ยคำถามจากหลายๆคนนะครับอีก2ตัวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามค้นหาเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นบอกอย่างนี้ท่านนายกสั่งเร่งติดตามจระเข้ที่หลุดในพื้นที่สระแก้วกลัวจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านนะครับแล้วก็มอบให้กรมอุทยานระดมเจ้าหน้าที่กับทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่วางกำลังเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของจระเข้ขอให้ประชาชนอย่าลงน้ำโอ้เป็นช่วงน้ำท่วมอย่าลงน้ำนะด
0: ิ
1: ฉะนั้นใครที่อยู่ที่สระแก้วนะพื้นที่เขาชะกันอย่าลงน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีก2ตัวตามข่าวมัน4นะนะได้ไป2เหลืออีก2นะครับตัวขนาดใหญ่แบบนี้เลย
0: ตัวเบลเริ่มเลย
1: อ่ะพยายามนะอย่าจับเองเวลาคุณเจอคุณแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับ
0: ต้องให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญดีกว่า
1: ครับ
0: ฮะอ่ะส่วนในพื้นที่สระแก้วคุณผู้ชมครับก็เจอกับวิกฤตเหมือนกันนะฮะน้ำก็ท่วมค่อนข้างจะหนักเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือกันและล่าสุดเห็นบอกว่ามีการไปช่วยเหลือเด็ก3คนที่ถูกกระแสน้ำพัดมา
4: ลอยมายังไงโอ้โหทุกคนนี่หนูลอยมายังไงอ่ะโอ้โหแล้วถ้าหนูหลุดไปทำไงอ่ะลูกเดี๋ยวนะลูกอยู่ไหนอยู่ท้ายน้ำเหรอลอยไปเหรอ
5: ต้นอ้อยอยู่
4: อ้าวคนแสดงว่าน้ำพัดไปอ่ะดิโอ้โหลงมานี่ตายแล้วถ้าไม่มาอย่างนี้ทำไงเนี่ยลูกเอ้ยมาไม่ได้แล้วนะโอเคลูกโอ้โหนี่ทุกคน
6: นะโอ้โห
7: เลี้ยวขวาแล้วกลับรถ
4: โอ้โหอ้าวแล้วนี่อีกหนึ่งเนี่ยอ้าวสามเลยเหรอโอ้ยตายเปิดหัวนะเปิดหัวช่วยหน่อย
8: กระโดดขึ้นเลยลูกเร็ว
4: นะปล่อยห่วงปล่อยนี่เลยลูกเออปล่อยออกไป
6: เอาแกนเอาแกน
4: ทำ
6: ท
4: ั้
6: ง
4: หมด
6: ไปยกคนลอยน้ำดู
4: ถอย
6: ขอไว้
4: โอเคสดนะจุดเกิดเหตุเลยครับทุกคน
0: โอ้โหเด็กๆทั้งนั้นลอยคออยู่กลางน้ำนะฮะ
1: คำถามที่เหมือนพี่อ๋ออันนี้เจ้าของคลิปชื่อพี่อ๋อนะฮะ
0: ครับ
1: ผู้ชมหนูมาได้ไงเนี่ย
0: เออหนูมาจากไหนอ่ะทำไมถึงมาอยู่จุดนี้
1: นั่นน่ะ
0: ถามไปถามมาบอกว่าอ๋อพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำมา
1: ไม่ได้นะอย่าทำแบบนี้
0: เนี่ยแล้วสุดท้ายต้านแรงน้ำไม่ไหว
1: แล้วไปอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: พัดมา
1: ติดอยู่ตามป่าอ้อยอย่างเงี้ย
0: โอ้โหโชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเห็นนะฮะ
1: อยู่ท้ายน้ำแล้วด้วย
0: เออและเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคุณผู้ชมครับก็ต้องเอามาเตือนกันเพราะว่าน้องๆเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดกันไปแบบคนละทิศคนละทางและนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะคนกำลังลอยอยู่กลางน้ำที่ไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องฝ่าน้ำเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้โชคดีสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยครับ

0: ุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยดูเหมือนจะช่วยกันง่าย
1: ๆ
0: แต่ไม่ง่ายนะฮะ
1: ไม่ง่ายฮะ
0: กระแสน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงมากๆและ
1: แรงต้านไม่ไหวนะ
0: คือเจ้าหน้าที่เขารู้วิธีการ
1: ครับ
0: ว่าควรจะต้องช่วยเหลือกันยังไงและใส่เสื้อชูชีพด้วยนะฮะก่อนจะมีการจับมือเป็นทอดๆกันแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอใครไหลมาตามกระแสน้ำแบบนี้ถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือดีกว่า
1: อย่าลงไปเองเพราะว่าอย่าทักลงไปเองเขาจะเกาะเราแล้วก็จะจมลงไปด้วย
0: นะฮะและนอกจากนี้ครับยังมีน้ำที่ไหลเชี่ยวนะฮะก็เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือรถที่ถูกน้ำซัดมาแล้วมีคนติดอยู่ภายในด้วยนะฮะด้วยการก็คือเอารถบรรทุกคันนี้ขวางทางน้ำเอาไว้ครับ
2: น้ำเชี่ยวมากนะครับน้ำเชี่ยวมากนะครับขณะนี้ทีมกู้ภัยนะครับกำลังช่วยผู้ประสบภัยนะครับน้ำเชี่ยวมากผลของการไม่เชื่อนะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ
3: ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: คืออย่างที่เราเห็นคือวิธีการคือเขาต้องเอารถบรรทุกคันใหญ่เนี่ยขวางทางน้ำเอาไว้ก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะก่อนที่จะช่วยคนในรถเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายรถคันนั้นออกจากจุดเสี่ยงออกไปทันทีซึ่งต้องขอขอบคุณ

0: เจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยนะฮะที่ฝ่ากระแสน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทั้งคนช่วยเหลือทั้งรถเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมนะอย่าขับรถฝ่ากระแสน้ำเพราะเราไม่รู้เลยว่าจุดไหนเนี่ยมันลึกบ้างและทางกู้ภัยก็มีการอพยพชาวบ้านจำนวนมากนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยน้ำท่วมบ้านและก็ถนนจนไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านได้แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือกลัวว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วย
1: มันจะมีอีกหลายเหตุการณ์คุณผู้ชมครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของกู้ภัยของฉะเชิงเทราคุณผู้ชมเขาใช้เรือนะครับไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยขอความช่วยเหลือบอกว่ามีชาวต่างชาติและคนขับแท็กซี่ประสบเหตุถูกกระแสน้ำซัดตกไปข้างทางนะครับทีนี้เอาน้ำท่วมแล้วไปได้ยังไงก็สอบถามแบบนี้บอกชายชาวต่างชาติเนี่ยเขาเหมาแท็กซี่จากตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามฉะเชิงเทราคือจะไปหาแฟนสาวในตัวเมืองสระแก้วเดินทางมาถึงถนนสาย33เข้าสู่ตัวเมืองสระแก้วแล้วพบว่านี่ฮะคุณผู้ชมน้ำบางช่วงเนี่ยมันท่วมสูงคนขับก็พยายามจะหาเส้นทางเลี่ยงแล้วแต่เส้นทางดังกล่าวมันก็มีน้ำลึกแล้วก็เชี่ยวด้วยกระแสน้ำก็เลยซัดรถจนรถเนี่ยเสียการควบคุมตกลงไปข้างทางแต่จริงๆเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วไม่ควรฝ่าไปแล้วนะฮะควรจะต้องถอยหลังไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับชาวบ้านเห็นเหตุการณ์นะบอกว่าช่วยเปิดรถแล้วก็พาทั้งสองคนออกมาในจุดปลอดภัยได้แล้วก็โบกเรือกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติงานอยู่แถวนั้นให้เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
0: ครับผมนะฮะในขณะที่บ้านใหม่ถาวรครับที่ตำบลสาขวัญอำเภอเมืองสระแก้วนะฮะหลังจากที่น้ำเนี่ยจากคลองนะฮะมันก็ล้นเข้าท่วมบ้านแล้วก็ถนนคุณผู้ชมครับทำให้บางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าไหลลึกมากๆ
1: ครับ
0: แล้วก็ไหลเชี่ยวจนชาวบ้านไม่สามารถที่จะออกมาได้แล้วนะฮะระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบว่าชาวบ้านครับก็มีการย้ายสิ่งของจำเป็นออกจากตัวบ้านโบกรถทหาร
1: ครับ
0: เพื่อขอช่วยเหลือก่อนเลยขอความช่วยเหลือกันก่อนเลยเนื่องจากบางครอบครัวไม่สามารถพักอยู่ในบ้านได้แล้วนะฮะดูจากสภาพคุณผู้ชมบางหลังนี่คือมันท่วมสูงมากๆและเป็นเพลิงอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้และมีรายงานว่าบางครอบครัวเริ่มขาดอาหารน้ำดื่มแล้วด้วยนะฮะจนต้องรอเจ้าหน้าที่เนี่ยนำความช่วยเหลือเข้าไปส่งขณะที่เดินทางเข้าพื้นที่คุณผู้ชมครับมีการไปพบสุนัข2ตัว
1: ครับ
0: ถูกกระแสน้ำพัดมาก็นี่ติดอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะฮะจากจุดอันตรายสามารถช่วยเหลือได้ทั้ง2ตัวได้ออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งนี่จังหวะที่ช่วยเหลือก็ต้องจับกันเป็นแพลไว้ก่อน
1: เดี๋ยวปิว
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆอุ้มน้องหมา2ตัวนี้ออกมา
1: ครับ
0: โดยทหารฝ่ายปกครองครับและกู้ภัยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการไปสำรวจความเดือดร้อนหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านครับขณะที่ในพื้นที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฝนยังตกน
1: ้
0: ำยังไหลแรงอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำด้วยนะฮะ
1: ครับอย่างที่คุณผู้ชมบอกนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อารยประเทศสระแก้วฝนยังตกสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับนักข่าวของเราก็ติดอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับติดตามจากคุณเออนุสักภูมิเทศนะครับสดมาจากตลาดอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนี่กระแสน้ำอยู่ด้านหลังเชิญคุณเอได้เลยครับ
2: ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอารัญญประเทศที่สระแก้วนะครับเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าท่วมมาก็ถือว่าแรงแล้วนะครับเช้านี้มายืนอยู่ตรงนี้มารายงานสดก็นึกว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงไหลช้ามากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยครับเช้านี้มีมวลน้ำมหาศาลจากทั่วทุกสารทิศไหลเข้ามาท่วมที่ตลาดอรัญญประเทศนะครับแล้วก็ไหลแรงกว่าเดิมไหลเชี่ยวกว่าเดิมอีกด้วยทำให้ผู้คนที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นเดินทางยากขึ้นนะครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศสดๆนะตอนนี้นะครับน้ำจากทั่วทุกสารทิศจากที่ผมบอกไหลเข้าท่วมตลาดอรัญญประเทศนะครับส่วนตรงนี้พามาดูตรงนี้ก่อนนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อมวลน้ำมันไหลมหาศาลแบบนี้การเดินทางก็ยากลำบากนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากทั้งกองทัพบกบ้างจากทั้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นบ้างนะครับนำรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบนี้มารับประชาชนที่จะเข้าไปด้านในเข้าไปส่งชุมชนโดยรอบที่อยู่ตลาดนะครับชุมชนวัดหลวงเนี่ยที่ถนนราชอุทิศตรงนี้นะครับอยู่บริเวณหอนาฬิกานะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยนะครับบรรยากาศล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับส่วนในพื้นที่ของตลาดเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้มีมวลน้ำจากทั่วทุกสารทิศไหลจากทุกตำบลเข้ามาท่วมตลาดแห่งนี้นะครับและถือว่าไหลแรงกว่าเดิมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับซึ่งพื้นที่ของตลาดอรัญญประเทศนั้นถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีร้านค้าร้านขายตั้งแต่ร้านขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และตอนนี้ร้านค้าทุกๆร้านนะครับอยู่ในสภาพเดียวกันคือถูกน้ำท่วมขังมานานอย่างน้อย3วันแล้วครับพอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแอ่งกระทะนะครับแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนนะครับเลือกที่จะอยู่ภายในบ้านไม่ยอมออกมาเพราะว่าเป็นห่วงข้าวของนั่นเองนะครับส่วนเช้านี้บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาตรงนี้นะครับก็ยังคงมีประชาชนเนี่ยมารอ ขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในชุมชนด้านในที่ถูกน้ำท่วม

0: นั่นเองนะครับวันนี้ผมได้ไปพูดคุยกับนายสุดใจนะครับอายุ53ซึ่งเขาเนี่ยพาภรรยามารักษาที่โรงพยาบาลอารัญญประเทศตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยอาการหน้ามืดนะครับแต่ว่าทางภรรยาของเขาเนี่ยต้องเข้าแอดมิดนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เปิดเผยว่าการเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลอารัญประเทศเนี่ยอาจจะลำบากมากขึ้นเพราะว่าต้องฝ่าน้ำเชี่ยวเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับซึ่งตัวเขาเองในฐานะประชาชนก็มีความกังวลเรื่องผู้ป่วยหนักหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ผู้ป่วยหนักก็อาจจะถึงมือหมอได้ช้านะครับแต่ก็ยืนยันว่าการรักษาของโรงพยาบาลอารัญประเทศนั้นยังทําได้ดีแล้วก็การจัดการก็ยังทําได้ดีนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์นะครับคาดว่าจะมีฝนตกลงมาอีกซึ่งผู้ประสบภัยท่านนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยคนอื่นๆทุกๆคนนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยครับ
1: มันเร่งด่วนนะครับในวินาทีเร่งด่วนแล้วต้องเอาคนป่วยครับ
2: ข้างในมีคนไข้เยอะมั้ยครับ
1: เยอะครับเยอะ
2: ๆแล้วการบริการเป็นยังไงบ้าง
1: ก็พยาบาลคุณหมอก็ดูแลดีตามปกตินะครับทั่วไปก็ดูแลดีตลอดหน้ามันมาเรื่อยๆมันมาตลอดเวลา
2: ถ้าเจ็บป่วยหนักๆเนี่ยมันอาจจะมาถึงหมอยากใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับใช่ครับสําหรับคนที่อยู่ไกลนะคนที่อยู่ไกลสําหรับคนที่ไกลเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับคนที่เยอะ
2: สถานการณ์เท่าที่พี่ดูมันไว้ใจได้หรือยังครับน้ําย
1: ังหรอกครับยังเพราะว่าอันนี้มันเป็นปลายน้ําไม่น่ารอดหรอกครับยังไงก็ตกไม่น่าเกินช่วงบ่ายนี่จะถึงบ่ายหรือเปล่าวันเนี้ย
2: ครับก็ยังไม่ไว้ใจนะ
1: ครับผม
0: ทุกคนครับข้อมูลจากนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศนะครับก็บอกว่าที่เมืองอรัญญประเทศนี้ถูกน้ําท่วมหนักขนาดนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่รับน้ํามาจากทุกตําบลและก็ยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกตอนนี้ก็ยังไม่ใกล้เคียงนะครับที่สถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยง่ายแต่โดยปกติแล้วที่เมืองอรัญญประเทศนะครับน้ําจะท่วมไม่เกิน5วันเมื่อเทียบกับน้ําท่วมในปี63นะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมีการระดมกําลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนําส่งประชาชนนะครับจากพื้นที่ด้านนอกเข้าไปในพื้นที่ด้านในและตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับต้องอัปเดตอย่างนี้นะครับวันนี้ในช่วงบ่ายนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงมามอบถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านด่านตําบลโคกปี่ค้องอําเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับประชาชนนะครับทางฝั่งหน่วยงานก็ยังอยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ลดความเสียหายของตัวท่านเองอีกด้วยนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ
3: ขอบคุณคุณเออนุสักนะครับยังเกาะติดอยู่ที่สระแก้วนะเพราะเป็นพื้นที่ท้ายน้ําด้วยนะครับ
4: ใช่แล้วนะฮะและในช่วงที่ฝนตกสถานการณ์น้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากแบบนี้เนี่ยฮะสำนักข่าววันนิวส์ครับก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ชมทุกๆคนนะฮะร่วมกันส่งภาพสถานการณ์มาหน่อยดีกว่านะฮะว่าในพื้นที่ของคุณนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าอัดคลิปก็ได้เพื่อลุ้นรับนี่เลยร่มสวยๆจากสำนักข่าววันนิวส์อ่ะพี่หนุ่มกลางให้ดูหน่อย
3: นี่
4: ใช้งานง่ายมาก
3: นะใช้งานง่ายมากอ่ะเดี๋ยวขอไปกล้องกว้างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแค่กดง่ายๆนี
4: ่ใช่
3: นี่ฮะเราก็ได้ร่มแล้วนะเหมาะกับสถานการณ์นะครับ
4: ถูกต้อง
3: ของฟ้าฝนแบบนี้อ่ะกติกาทำยังไงบ้างครับ
4: ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ว่าคุณรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมานะฮะจะเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้แต่ต้องมีการระบุวันเวลาสถานที่ครับแล้วก็อย่าลืมแชร์โพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะฮะแล้วคนที่ร่วมกิจกรรมครับก็รับร่มนะฮะจำนวน20รางวัลเดี๋ยวทีมงานเราจะคัดเลือกกันไปก็ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนนี้วันประกาศผลคือ28กันยายนนะฮะผ่านทางเพจ Facebook One News และที่สำคัญอย่าลืมนะฮะต้องกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยเพื่อที่เราจะได้นำภาพของคุณนี้เนี่ยมาออกอากาศนะฮะมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะวันนิวส์ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยและส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยทั่วประเทศครับ
3: ทีนี้คุณผู้ชมครับมีหลายๆคนนะครับเขาก็มีการส่งคลิปมีการส่งภาพมานะครับผมยกตัวอย่างคนแรกชื่อว่าคุณนาตยาคุณนาตยาเนี่ยเป็นแฟนข่าวของช่องวันสำนักข่าววันนิวส์นะครับถ่ายคลิปมาน่าจะเป็นบ้านของเธอนะบ้านเธออยู่แถวๆบางเขนกรุงเทพนะครับคลิปนี้ถ่ายตอน10โมงเมื่อเช้าวันนี้นะครับวันที่26กันยายนเขาบอกว่าขณะรอบๆ บ้านถูกน้ำท่วมสูงทำให้ต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้านในขณะที่ฝนก็ยังคงตกปล่อยๆไม่มีแนวโน้มจะหยุดเลยค่ะนี่ฮะ
4: อ
3: ีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับเขาชื่อว่าคุณมะลิลานะครับโพสต์คลิปบอกขณะน้ำไหลเข้ามาในบ้านซึ่งอยู่ในลาดพร้าว87แยก8ตอนเวลา

0: ตีสองกว่าๆของวันที่26กันยาก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: ตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังมีฝนตกลงมาตลอดเวลาเลย
2: โอ้โหน่ากลัวจริงๆนะ
0: ส่งกำลังใจนะครับ
2: นะฮะและนอกจากนี้ครับที่กบินบุรีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าคุณธนเกียรตินะฮะก็ถ่ายคลิปน้ำท่วมถนนแล้วก็ที่นาภายในหมู่บ้านนนสมบูรณ์ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะลองดูกันหน่อยครับ
3: รายงานล่าสุดนะครับน้ำระหว่างเส้นทางนนสมบูรณ์เขามากองนะครับไปบ้านน้องใหญ่นะครับยังไม่สามารถข้ามได้นะครับน้ำยังท่วมเหมือนเดิมรถเล็กไม่สามารถผ่านได้จะผ่านได้ก็คือรถไถอย่างเดียวนะครับรายงานล่าสุดนะครับ
2: ก็ต้องใช้รถไถแหละเพราะว่ามันสูงสุดแล
0: ้
2: วถึงจะสามารถผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้นะคุณผู้ชมนะฮะและนอกจากนี้ครับมีคลิปนะฮะจาก Facebook ของคุณปัดมาวดีครับส่งคลิปนะฮะจากถนนหน้าบ้านของเธอเองในพื้นที่ฉะเชิงเทรานี่เธอบอกเลยบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนนะฮะ
0: มีปลาด้วย
2: แล้วยังเจอปลาสลิดด้วย
0: ครับ
2: งานนี้ก็เลยต้องก้มจับกันหน่อยนะฮะลอยมากับน้ำท่วมคุณแม่และเธอเองก็พยายามจะจับกันด้วยมือเปล่านี่แหละครับ
4: ปลาเยอะคักเยอะแน่แม่ปลาแม่ปลาบึ้นน้ำบึ้นน้ำบึ้นน้ำออกมามาแล้ว
0: คลิปหลากหลายส่งกันเข้ามาได้นะครับคุณแพรวาส่งคลิปจากตนเองเนี่ยคุณผู้ชมนี
2: ่
0: สังเกตว่าถือไมค์
2: มีไมค์ด้วย
0: สวมวิญญาณเป็นนักข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมาจากบ้านของตนเองบ้านของคุณแพรวาเนี่ยอยู่ที่บ้านห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรายงานช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับอ้าวเผื่อจะได้เป็นนักข่าวในอนาคตนะสำนักข่าวไหนสนใจเธอไปดูฝีมือของนักข่าวแพรวากันหน่อยครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้นะคะอยู่กับนักข่าวแพรวาค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝนมันเริ่มซาแล้วค่ะมันหลังจากที่ตกมาเกือบ24ชั่วโมงอันนี้คือภายในนอกบ้านอ่ะเราออกมาอยู่นอกบ้านให้ดูอันนี้คือหน้าบ้านเรานะคะทุกคนเราจะพาไปทัวร์ในบ้านค่ะชื้นเริ่มแรกหน้าเป็นไงระดับน้ำนะคะเราก็จะเจอคนสวยนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้คือในบ้านอ่ะทุกคนนี่คือตัวบ้านนะทุกคนอันนี้คือในห้องท่วมทุกห้อง
2: เหล่านี้ก็คือคลิปนะฮะที่คุณผู้ชมครับร่วมกันส่งมาเพราะฉะนั้นนะฮะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับกับวันนิวส์ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลครับเพื่อที่จะนำมาเตือนภัยแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยให้กับคนไทยทั้งประเทศรุ่นรับล่มวันนิวส์นะฮะเดี๋ยวเราจะประกาศผลย้ำนะคุณผู้ชม20รางวัล28กันยายนนี้ผ่านทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์ครับ
0: ยังส่งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมสลับอารมณ์กันบ้างนะทัพนักกีฬาของเราคุณผู้ชมทำผลงานได้ดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจอชัวโรเบิร์ตนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เวลาครับทำเวลาไปได้ 44.90 วินาทีคว้าทองที่2ในทีมกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยครับ
6: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: จอชัวโรเบิร์ตแอคคิวสันนะครับนักเตะทาทีมชาติไทยผงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับที่ญี่ปุ่นจอชัวนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่นักกีฬาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับคว้าเหรียญเงินเวลา 44.99 วินาทีและเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับได้เหรียญทองแดง 45.22 วินาทีเหรียญนี้นับเป็นเหรียญที่2ที่ทีมกรีฑาไทยเป็นเหรียญที่8ของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับส่วนเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยสู้เต็มที่คว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับวีรพลอย่าทำผลงานในท่าสแนชนะครับยกผ่านทั้ง3ครั้ง155 158และก็160กิโลกรัมก่อนที่ท่าทีนแอนด์เจิร์กนะครับครั้งแรกเนี่ยยกไม่ผ่านที่200กิโลกรัมแต่แก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2นะครับและก็ยกครั้งสุดท้ายผ่านที่205กิโลกรัมด้วยกันทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินไปครองครับขณะที่นักกีฬาจากอินโดนีเซียครับทำได้366กิโลกรัมคว้าเหรียญทองส่วนเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดง

0: ุณผู้ชมมาดูสรุปเหรียญของไทยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับไทยของเรานะทำเหรียญทองไปได้อยู่ในอันดับ6นะครับ8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวมแล้วเหรียญตอนนี้ได้24เหรียญด้วยกันนะครับ
1: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ตอนนี้ก็คงน่าเป็นห่วงและสิ่งที่ต้องเตือนกันคือเรื่องของไฟฟ้าดูดนะฮะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ชาย2คนถูกไฟฟ้าดูดในพื้นที่สมุทรปราการกันด้วยเดี๋ยวกลับมาตามในช่วงหน้าครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: กับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
5: ้ดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: บรรเทาอาการไอ
7: ขับเสมหะ
6: ทำให้ชุ่มคออ
7: ยากแก้ไอตราเสียดาว
6: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะวะ
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
10: ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
8: โทรออก
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
15: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
19: มันได้ผักทั้ง5สี
7: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมาก
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
10: ลองแค่แก้วแรกนะคะ จะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
15: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
21: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
22: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
23: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
24: ่ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
25: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
26: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
27: แกจะไปไหน
26: ไปหาคี
28: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
29: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
30: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
31: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
32: 8ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
33: ปุ๋ยทิพย
32: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
34: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
0: ่ของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่เราย้ำและเตือนตลอดเรื่องของไฟฟ้าเอ๊ะทำไมเวลาน้ำท่วมเราต้องมีการตัดไฟนะครับล่าสุดเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับแถวซอยกิ่งแก้ว19สมุทรปราการมีคนถูกไฟดูดนะครับเสียชีวิตด้วย1คนครับ
35: ในบ้านเหรอในบ้านเหรอตรงนี้ไว้เองกับรถรอดีมั้ยเดี๋ยวก่อนส่องไฟอยู่เอาไฟส่องอยู่กลับไม่ได้เดี๋ยวให้กลับ
0: ลุยน้ำเข้าไปช่วยแบบนี้นะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องใช้รถกู้ภัยยกสูงนะครับลุยน้ำรีบเข้าไปช่วยเหลือมี2คนนะครับคุณผู้ชมเป็นผู้ชาย2คนถูกไฟดูดหมดสติทั้ง2รายเลยครับอยู่ในหมู่บ้านแห่ง1ซอยกิ่งแก้ว19บางพลีสมุทรปราการก่อนจะช่วยปั๊มหัวใจสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้1รายนะครับ
35: ยืนยันซีพีอาร์ไม่เป็นผลเป็นสีดำรายที่หนึ่งครับ
36: สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์รับแจ้งว่าเป็นลักษณะรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกคันนี้ที่มีลักษณะเป็นเคนหรือเยียบนะครับเข้ามาทำการยกรถนะครับที่จมน้ำอยู่บริเวณใกล้เคียงหน้าบ้านดังนี้แล้วก็ลักษณะการยืดนะครับยืดบูมแล้วก็ไปโดนสายไฟมีประกายไฟเกิดขึ้น1ใน2ล้มฟุบลงน้ำแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เข้าไปช่วยนะครับ
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ทีมแพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการกับร่างของผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำท่วมมาแล้ว2วันก่อนเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะครับ
2: ครับ
0: น
2: ้ำขึ้นซึ่งต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะโดยเฉพาะแฟลตคลองจัน
0: ทร์ใช่หนักมาก
2: ตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าทั้งน้ำก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ยังมีประชาชนยังคงติดค้างอยู่ในแฟลตเคหะคลองจันทร์ด้วยนะคุณผู้ชมครับขณะที่น้ำในคลองแสนแสบก็สูงมากๆจนต้องหยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวและทีมข่าวของเรานะฮะก็อยู่ในพื้นที่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณพีทครินกนบุตรโยธินครับเชิญครับคุณพีทครับเชิญเลยครับ
1: ตอนนี้เรียกได้ว่าเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆออกมาที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครแล้วนะครับบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณแยกนิด้านะครับเป็นถนนเสรีไทยตัดกับถนนศรีบูรพานะครับทางด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ายังน้ำเนี่ยสูง

0: ะครับซึ่งตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ80เซนติเมตรหรือประมาณนักแข้งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านบางส่วนนะครับก็เริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นนะครับอย่างบริเวณตรงจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ภาพในขณะนี้นะครับมีถนนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับทำให้มีประชาชนบางส่วนเนี่ยนำรถออกมาจอดหนีน้ำบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งบริเวณแยกนิด้าจุดนี้นะครับมีน้ำท่วมสูงเนี่ยเฉลี่ยแล้ว80ถึง100เซนติเมตรลึกไปจนถึงระดับเอวเลยนะครับซึ่งเขตบางกะปิเนี่ยรอยต่อเขตบึงกลุ่มเป็นอีกหนึ่งจุดในกรุงเทพมหานครนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่งจะขาดช่วงไปได้ประมาณ1ชั่วโมงทำให้ตอนนี้นะครับเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆออกมาทำให้ชาวบางกะปิบางส่วนเริ่มที่จะยิ้มได้นะครับขณะที่พื้นที่ทางเข้าแฟลตเคหะคลองจันทน์นะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักนะครับจะเห็นได้จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยท่วมมิดหลังคารถยนต์และยังมีประชาชนบางส่วนนะครับหลายครอบครัวติดอยู่บนแฟลตนะครับรอรับการช่วยเหลือครับขณะที่ตลอดเส้นทางที่จะเข้ามาจุดนี้นะครับตั้งแต่ถนนรามคำแหงจนมาถึงถนนเสรีไทยนะครับมีน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 50-80 เซนติเมตรครับอยู่ระดับนักแข้งไปจนถึงหัวเข่าครับและบริเวณตามสะพานข้ามแยกก็มีประชาชนเนี่ยนำรถยนต์ออกมาจอดอยู่บนสะพานเป็นจำนวนมากและตลอดเส้นทางเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถจอดเสียหลังจากลุยน้ำท่วมนะครับขณะที่ก็ยังมีรถประจำทางบางสายนะครับยังคงวิ่งให้บริการนะครับขณะที่จากการสำรวจของทีมข่าวสำนักข่าววันนิวปริมาณระดับน้ำในคลองแสนแสบเรียกได้ว่าสูงขึ้นมาเกินขอบตลิ่งเดิมนะครับแต่ยังไม่มิดขอบรั้วตลิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับซึ่งเรือที่เคยเห็นว่าวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารเนี่ยก็หยุดวิ่งจอดเรียงกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากแต่ละช่วงของคลองแสนแสบเนี่ยมีสะพานทำให้เรือเนี่ยไม่สามารถลอดไปได้เนื่องจากปริมาณน้ำสูงครับขณะที่บริเวณสะพานติดกับโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเขตบางกะปินะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังคงมีฝนตกลงมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและตลอดช่วงเช้าก็ทำให้มีเมฆฝนเนี่ยปกคลุมตลอดพื้นที่นะครับและบริเวณใกล้กับแยกนิด้านะครับประชาชนบางส่วนที่สามารถออกมาจากที่พักอาศัยได้นะครับก็ออกมาจับจ่ายซื้อของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมถึงวัตถุดิบกลับไปประกอบอาหารเพราะยังมีบางส่วนนะครับที่ไม่ตัดน้ำตัดไฟครับอย่างทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านคนนี้ครับบอกว่ารอยคอออกมาจากแฟลตตั้งแต่เมื่อวานนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอต้องพาลูกวัย6ขวบใส่สระน้ำเป่าลมลอยคอกันออกมาพาลูกไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนตัวเองก็ต้องเดินเท้าลุยฝ่ากระแสน้ำไปอยู่ที่บ้านพ่อบ้านแม่ครับเพื่อไปหาที่ชาร์จไฟโทรศัพท์และหาซื้อของกินและของใช้ที่จำเป็นกลับมาเพื่อเอามาให้สามีที่เฝ้าบ้านอยู่นะครับโดยชาวบ้านรายนี้นะครับยอมรับนะครับว่าลำบากมากเพราะตอนนี้แฟตเนี่ยถูกตัดน้ำตัดไฟซึ่งเธอเนี่ยพักอยู่แฟตตึกที่30นะครับก่อนบอกอีกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าปี2554เรียกได้ว่ามหาอุทกภัยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ
1: ปัญหาก็คือน้ำเลย
2: ครับ
1: ค่ะที่ว่าไม่มีใช้มันมีอยู่ไม่เยอะค่ะก็เลยต้องย้ายลูก2คนมาอยู่บ้านแม่ก่อนนั่นออกมานั่นบ่อนั่นออกมา
2: ตอนนั้นระดับน้ำถึงไหนแล้วครับ
1: คอค่ะที่พาลูกออกมาใช่
2: ซึ่งพี่ก็คือลุยรอยคอออก
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม
1: ่
2: ใช่ว่ารอยคอออก
1: ใช่ค่ะแล้วลูกก็อยู่ในบ่อน้ำนั่นนะคะดันออกมา
2: เด็กๆเป็นยังไงบ้างครับเขาตกใจไหมเขา
1: ก็กลัวค่ะเพราะว่าระดับน้ำมันสูงเขาไม่เคยเจอปีนี้โอ้ไฟคลองจันทน์หนักจริงๆค่ะแล้วก็แบบว่าการช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึงเห็นจากลูกเพจในเทวะเขาอยู่ในนั้นนะคะก็แบบว่ายังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือบางทีมีผู้ป่วย
0: ครับแม้ว่าในตอนนี้จะไม่มีฝนตกลงมาแล้วนะครับแต่จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับนี่เป็นบริเวณแฟลตเคหะคลองจันทน์ตึก10ตึก11นะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณระดับน้ำตรงจุดนี้นะครับลึกไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรครับซึ่งพื้นถนนตรงนี้ครับอยู่ต่ำกว่าถนนที่ผมยืนอยู่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยมิดหลังคารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เก๋ง4ที่นั่งหรือรถกระบะยกสูงนะครับและจะเห็นได้ว่าตามห้องตามแฟลตห้องต่างๆนะครับก็ยังมีประชาชนบางส่วนหลายครอบครัวนะครับไม่ได้อพยพออกมาอยู่พื้นที่ด้านนอกนะครับก็ยังคงใช้ชีวิตเพราะ บางตึกครับยังไม่มีการตัดไฟนะครับแต่ต้องย้ําคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานข่าวมาและชาวบ้านเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับภายในแฟลตนะครับแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นตึกไหนได้เสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าดูดนะครับเนื่องจากเกิดน้ําท่วมนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยคาดว่าการระบายน้ําเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น

0: เอียนเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อๆแม่ๆที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่าอย่าไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จริงไหมคะพ่อแม่แม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
1: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเหน็บชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
0: เป็นทุกอย่าง
1: ต้องแงะขึ้นมาพอจะเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการวิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
0: วิตามิน B หายกินไม่
1: หมดผลไม้หลากสีตับเครื่องในม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตาม
0: ิ
1: น B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
0: ทำไงอะ
1: หร
0: ือ
1: ว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
0: ก็ประมาณ
1: กินไหวไหม
0: กินไม่ไหว
1: ต่อตัวนะ
0: ต่อตัวค่ะ
1: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
0: ทานข้าวขาว
1: เพราะนั้นมันเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
0: ใส่ไปด้วย
1: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
0: น
1: ี่
0: ไงเขา75ปีแล้ว
1: ปีนี้อยู่คนไทยเป็นปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
0: ั้
1: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
0: ้ค่ะ
1: รายการนี้
0: ต้องจัดโปรโมชั่น
1: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
0: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
1: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ
0: ่เท่าไหร่คะ
1: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมแถมอีก1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้อีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
0: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
1: พันอัพ
0: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาน์ดาวน์ลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
1: จ่ายไม่ถึงพันเราได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
0: ต้องรีบค่ะ
1: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชา
0: หลายคนนะ
1: คร
0: ับ
1: เอาวิตามิน B รวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำลำข้าวที่ผมแต่งมาเป็นตำราเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามิน B 8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้ววิตามิน B 8ตัวนะครับสูตรเนี้ยเราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกมาด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได
0: ้ภาษาไทยนะคะ
1: แล้วก็มีตัว encapsulate ด้วยนะครับมี BSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
0: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
1: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่าง
0: ๆ
1: พวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำลำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำลำข้าวเม็ดใสๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้

0: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทานง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ028179925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดน
1: ะ
0: ชุดนี้นะครับจ่ายไม่ 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดที่มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้028179925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: อย่างท่าน
1: นี้เป็นคุณแม่
0: ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆ อยู่บ้านกินๆนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่หม่าม้าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์หม่าม้าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้หม่าม้าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงหม่าม้ามากเพราะว่าเอ๊ะจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดเอาคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ้น
1: ห้ามแล้ว
0: พอหม่าม้า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์หม่าม้าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ท
1: ุ
0: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่
1: า
0: ต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทําให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สําคัญคือเห็นมั้ยมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติเนี่ยยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เยี่ยมก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่าง
1: ๆ
0: เราต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบ่งวิตามิน8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนะครับรีบโทรเบอร์028179925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไอ้ทึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทยตอนวิหารเซียนแห่งเมืองชนถนนยมจินดาถนนสายแรกแห่งเมืองระยองเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทยวันนี้พาทึ่งวิหารเซียนที่รวบรวมหุ่นปั้นเทพและเซียนมากที่สุดในประเทศไทย
2: คุณชายเอี๊ยนะคะเป็นเทพทางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนากวนอิมพันกรนะคะท่านกวนอูนท่านจะมีหลายปางถ้าเป็นทรงม้าเนี่ยเหมือนกำลังออกศึก
1: สุดจะหาดูยากหุ่นทหารดินเผาของจริงจากสุสานจินซีฮ่องเต้ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่
2: หุ่นเหล่านี้ 2,000 กว่าปีกองธนูบ้างพลทหารบ้างแล้วแต
1: ่เคยเห็นไหมแผ่นงาช้างถวายงานจักรพรรดิฮ่องเต้และของแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริง
2: สมัยเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีเนี่ยไม่มีกระดาษที่เราเห็นเนี่ยเป็นงาช้าง
3: นี่งาช้างเหรอครับ
2: เป็นงาช้างค่ะ
1: พาทึ่งชุมชนถนนยมจินดาถนนสายแรกของจังหวัดระยองธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองที่เต็มไปด้วยร่องรอยสุดทึ่ง
3: นี่คือร่องรอยนะฮะของตำแหน่งที่วางตู้เซฟของธนาคารนครหลวงไทยหรือว่าธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองนะฮะ
1: บ้านหลังนี้เก็บตุ๊กตาโบราณที่มาแต่ละตัวชวนขนหัวลุก
3: แสดงว่าตุ๊กตาตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเคยไปอยู่ในโรงศพ
4: น่าจะอยู่เลยแหละน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าเลือดจากศพอะน้ำหนองอะไรมันซึมมันถึงเลอะแต่ข้างหลัง

0: ไทยทึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากหลายสถานที่ที่คุณผู้ชมเคยไปแต่เรามีมุมที่ทึ่งกว่าครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมายังอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีครับเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์เก็บรวบรวมเทวรูปทั้งเทพและเซียนของประเทศจีนครับมากที่สุดในประเทศไทยครับและยังเป็นสถานที่ที่มีของหาชมได้ยากหาชมได้แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับและที่นี่ก็คือวิหารเซียนหรือว่าอเนกกุศลศาลาจังหวัดชลบุรีครับ
2: วิหารเซียนหรืออเนกกุศลศาลาเป็นสถานที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะจีนชั้นสูงอันทรงคุณค่าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2530เพื่อเป็นอนุสรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุที่ทางรัฐบาลจีนได้มอบให้นำมาจัดแสดงไว้ที่นี่จำนวน328รายการหนึ่งในนั้นก็คือชุดหุ่นทหารดินเผาและชุดรถม้าจากสุสานจินซีฮ่องเต้ซึ่งขุดพบที่เมืองซีอานประเทศจีนทุกชิ้นเป็นของจริงซึ่งหาชมได้ยากมากๆครับ
1: และตอนนี้ครับผมอยู่กับทายาทผู้ดูแลวิหารเซียนแห่งนี้ครับพี่แต๋วครับผมสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: นี่คือหุ่นทหารดินเผาจากสุสานจินซีฮ่องเต้อยู่ซีอานประเทศจีนทำไมจู่ๆมาโผล่วิหารเซียนจังหวัดชลบุรีประเทศไทยได้ครับเนี่ย
3: ตอนที่ถวายวิหารนะคะในนามของกระทรวงวัฒนธรรมจีนได้มอบสิ่งของทั้งหมด328รายการให้แก่นายสง่ากุลกอบเกียรติเพื่อตั้งแสดงณอเนกกุศลศาลาวิหารเซียนแห่งนี้เป็นการถาวร
1: เพราะอะไรอะครับผม
3: นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเขาทราบว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านต้องการทำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนเป็นอนุสรณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ที่ถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในนามของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหมดหุ่นตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยเขาตั้งแสดงที่เมืองจีนอย่างไรเขาก็มอบให้กับอาจารย์ตั้งแต่ปี36นะคะ
1: ปี36ผมเพิ่งเกิดไปปีเดียวเองอะ
3: หุ่นเหล่านี้ 2,000 กว่าปีในสมัยราชวงศ์ของจักรพรรดิจิงซีฮ่องเต้นะคะถ้าอยู่ในตู้กระจกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย12ตัวแล้วตรงนี้อีก2ก็เป็น14
1: อ๋อเป็น14ตัว
3: แล้วก็ในห้องโถงจะมีรถม้าอีก2ชุด

0: และนี่ก็คือแบบแปลนสุสานจินซีฮ่องเต้นะครับเป็นแบบจำลองที่ทางรัฐบาลจีนให้มาพร้อมๆกับเหล่าทหารดินเผาเหล่านี้นะฮะสวยงามมากสิ่งที่รัฐบาลจีนนะครับมอบให้กับอาจารย์สง่าไม่ได้มีเพียงแต่แบบแปลนหรือว่าหุ่นทหารดินเผาเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด328รายการซึ่งเยอะมากจริงๆนะฮะคุณผู้ชมนอกจากตรงนี้กับหุ่นทหารดินเผาแล้วมีอีกไหมครับที่วันน
1: ี้ยังมีโมเดลของกำแพงเมืองจีนนะคะแล้วก็ภาพเขียนซึ่งเขาจะรวบรวมศิลปินมีชื่อของแต่ละมณฑลเขียนรวมไว้ณที่นี้ค่ะ

0: ห้องนี้ก็มีความสำคัญเป็นหุ่นเหมือนท่านอาจารย์สง่ากุลกอบเกียรติซึ่งข้างในองค์ท่านน่ะจะบรรจุอัฐิส่วนหนึ่งผมจริงท่านบางส่วนเสื้อผ้าจริงของท่านทั้งหมด
1: นี่คือหน้าตานะครับคุณผู้ชมของคนที่ช่วยเหลือผู้คนมาตลอด50ปีนะครับผมแล้วก็ทำให้ทางประเทศจีนเนี่ยได้ส่งของมาให้ถึง328รายการถ้าไม่มีคนนี้ก็คือจะไม่มีวิหารเซียนเลย
0: ท่านไม่ใช่ช่วยเฉพาะในประเทศไทยนะคะแถบเอเชียอาคเนย์นี้ทั้งหมดประเทศจีนกว้างใหญ่แค่ไหนใครเดือดร้อนท่านก็ไปช่วย
1: ตอนนั้นอาจารย์ช่วยอะไรฮะ
0: ก็ไปดูที่ไปดูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฮวงจุ้ย
0: ใช่ไหมฮะฮวงจุ้ยค่ะที่มาที่ไปของวิหารเนี่ยท่านก็ทำงานรับใช้องค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะเมื่อ2520เนี่ยในการเคลียร์พื้นที่และกำหนดจุดในวัดเสร็จจากวัดซึ่งใช้เวลา12ปีเต็มท่านก็ได้รับพระราชทานที่แปลงนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9พระราชทานให้กับท่านอาจารย์ท่านรับสั่งว่าให้อาจารย์เซียนไว้สำหรับสร้างบ้านพักสำหรับปฏิบัติธรรมเวลามีอายุแต่ท่านขอสร้างตรงนี้เป็นอนุสรณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนถวายพระองค์ท่านในนามของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหมด

0: เราก็จะเห็นตรงจุดนี้จะมีภาษาจีน3ตัวข้างในเป็นชื่อภาษาจีนของวิหารเซียนนะคะคือต้านฝูเย็นซึ่งแปลเป็นไทยว่าสถานที่ที่มีบรรยากาศดั่งสวงสวรรค์อักษร3ตัวนี้เป็นลายมือของน้องชายจักรพรรดิองค์สุดท้ายท่านฝูเจ๋น้องชายจักรพรรดิฟูยีตรงจุดนี้เนี่ยต้นฉบับเนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยไม่คงทนอยู่แล้วท่านอาจารย์ก็ก๊อปปี้จากต้นฉบับคราวนี้อยู่คู่กับวิหารเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ลงปูนปิดทองเลยแล้วที่สำคัญนะคะเป็นลายมือชุดสุดท้ายที่ท่านเขียนเพราะท่านป่วยใช่ใช่ถือว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากเลยนะคะ

0: ายในวิหารเซียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถมากราบขอพรจากเทพเจ้าและเหล่าเซียนซึ่งดลบันดาลให้สำเร็จผลในเรื่องต่างๆได้ภายในที่นี่ที่เดียวครับเพราะเป็นสถานที่เก็บรูปปั้นเหล่าเซียนเอาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า700องค์ครับ
1: ในห้องโถงข้างล่างนี้เนี่ยถวยเทพทั้งหมดทั้งพุทธเต่าแล้วก็ขงจื
2: ้
1: อมาจากเมืองจีนทั้งหมดแต่ตรงจุดนี้จะมีงานไทยอยู่องค์หนึ่งก็คือองค์พระยาครุฑคะเคศวรคะเคศวรก็คือองค์เจ้าแห่งนก
2: เจ้าแห่งนกเลย
0: พญาครุฑที่สวยงามองค์นี้นะฮะไม่ใช่งานปูนปั้นถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
2: เป็นงานอะไร
1: เป็นงานไม้สักทองค
2: ่
1: ะ
2: ไม้สักทอง
1: ไม้สักทองแล้วก็อธิษฐานกราบไหว้ขอพรท่านได้เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน
2: อ๋อจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานอ๋อพญาครุฑท่านแสดงถึงเรื่องของพระมีอำนาจ
1: ใช่
2: ไหมครับผม

0: องค์พระศรีอริยะเมตไตร
1: ครับ
0: นะคะคนส่วนมากจะคิดว่าเป็นพระ
1: สังฆจายแต่ก็เคยเข้าใจผิดคือยอมรับตรงๆเลย
0: ถ้าไปวัดจีนทุกวัดเนี่ยที่เราเข้าไปเราจะพบท่านเนี่ยนะคะเราจะเห็นรูปลักษณ์ท่านเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ในยุคของท่านก็จะทุกคนมีศีลธรรมทุกอย่างความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเพียบพร้อมหมด
1: ขอได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะก็ขอทุกอย่างว่าขอบารมีท่านเราต้องการอะไรก็ขอพรท่านพระพุทธเจ้าสามพระองค์ของจีนองค์ท่านเยซูก็คือองค์เดียวกันคือพระไพศาชยะไวทูลยะปภาคุรุเจ้าคือพระพุทธเจ้าทางด้านรักษาโรคคือถ้าใครไม่สบายหรือว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็มาอธิษฐานขอพรท่าน
1: สำหรับใครที่อยากจะขอพรในเรื่องของสุขภาพต้ององค์นี้เลยนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะขอพรในเรื่องของโชคลาภต้องมาที่องค์นี้เลยครับเตี๋ยกงเม้งที่หลายคนรู้จักในนามของไฉสิงเอี้ย
0: ค่ะท่านไฉสิงเอี้ยเนี่ยจะมี2ปางนะคะค
1: ือปาง
0: บุ๋นกับปางบุญคือถ้าท่านเหยียบเสือหรือประทับเสือก็คือปางบู๋
1: อ๋อเหยียบเสือทำท่าเหมือนจะต่อสู้อย่างนี้คือปางบู๋
0: ค่ะถ้าเรียบๆง่ายๆหรือนั่งหรือยืนโดยที่ไม่ได้มีอยู่กับอะไรเงี้ยก็จะเป็นปางบุญ
1: บู๋คือออกรบลุยบู๋ไปสู้
0: ใช่ใช่
1: บุญคือใช้
0: สติปัญญา
1: ใช้สมองนั่นเององ
0: ค์ที่เห็นตรงนี้ก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรนะคะปางพันกรเนี่ยก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่สำหรับปราบมารองค์นี้องค์ยืนเนี่ยราชวงศ์ถังนะคะปางประธานพรก็คือประธาน
1: ปางประธานพรเป็นปางที่เราจะเห็นเยอะสุดนะฮะเหมือนกับกำลังแบบรินน้ำกรวดน้ำลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว
0: ค่ะ
1: สวยงามมากฮะ
0: ไปกวนอิมหรือแปะเง็กกวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวลูกศิษย์ท่านอาจารย์ที่เมืองจีนได้มอบให้กับท่านอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่แล้วคนที่มันจะมากราบไหว้ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมจะมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของอะไรครับ
0: คือความเมตตาที่พระองค์ท่านจะให้อ่ะแล้วแต่เราอธิษฐานขอพรท่านพระแม่กวนอิมเนี่ยท่านจะโปรดอยู่แล้วแต่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ท่านช่วยได้อย่างด้านในนี้จะมีองค์อุ้มเด็กก็คือปางประธานบุตร
1: ผมก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าเจ้าแม่กวนอิมให้พรในเรื่องของการให้บุตรให้ลูกด้วยนะครับผมนี่ก็คือเทพเจ้ากวนอูนั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย
0: ์วาระนี้ท่านคือท่านเง็กเสียงฮ่องเต้นะคะ
1: คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ขอพรกับเทพเจ้ากวนอูมักจะมาขอในเรื่องของอะไรฮะ
0: หนึ่งความซื่อสัตย์ก่อนนะคะที่จะมาแล้วก็อำนาจตำแหน่งก็ได้ตรงจุดนี้ท่านกวนอูเนี่ยนะคะท่านจะมีหลายปางถ้าเป็นทรงม้าเนี่ยเหมือนกำลังออกศึกฟันฝ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องใช้ความนะความบุกบันที่จะฝ่าฟันทุกอย่างไปให้ได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเนี่ยการค้ามันจะต่อเนื่องกันได
1: ้ก็จะไปกันยาวๆเลย
0: จุดนี้ก็เป็นเทพอีกองค์นึงนะคะที่มีความสำคัญคือไฉเอี้ยนะคะเป็นเทพทางด้านการศึกษาส่วนมากเนี่ยนะคะคือช่วงตุ๊จีนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย

0: จะพาลูกหลานมากราบขอพรทางด้านการศึกษาจากองค์ท่านท่านจะถือผู้กันค่ะปิกคือผู้กัน
1: ครับผม
0: ค่ะก็คือเทพทางด้านการศึกษาเทพของจีนแต่ละองค์ท่านเนี่ยเราจะดูได้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยค
1: ือ
0: ท่านจะมีใช่ค่ะ
1: ดูว่าท่านถืออะไรไว้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ช่วงหน้าเคยเห็นไหมแผ่นงาช้างถวายงานจักรพรรดิฮ่องเต้และของแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริง
0: สมัยเมื่อประมาณพันกว่าปีเนี่ยไม่มีกระดาษที่เราเห็นเนี่ยเป็นงาช้าง
3: นี่งาช้างเหรอครับ
0: งาช้างค่ะ
2: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: เครื่องฉุกเฉิน
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี่
12: เบนโต
13: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
14: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: อาหารแมวคุณภาพ
17: พวกเราเลือกเนโก holistic and grain free
18: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
19: อาหารแมวเนโก holistic and grain free
20: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
21: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุยชิกรีนทีเมโกคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
22: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
23: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
24: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
25: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
26: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
22: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
27: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
24: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
22: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
28: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
22: ได้สิ
29: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
30: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
31: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
30: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
31: เพียง99บาทต่อเดือน
30: กดดอกจัน5594เหรียญ
31: โทรออก
9: เครื่องฉุกเฉิน
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
12: ่เบนโต
13: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
32: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
33: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
34: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
3: ขอกินนี
11: ่ไม
2: ่น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
35: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
36: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
3: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
37: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
38: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
39: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
36: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
40: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบททุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
41: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
42: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
43: ภายในวิหารเซียนะครับไม่ได้มีแต่เรื่องราวน่าทึ่งของเหล่าเทวรูปเท่านั้นนะครับแต่ยังมีของเก่าแก่แปลกๆอีกด้วยนะครับ ับคุณผู้ชมอย่างที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้เครื่องมือตรวจวัดตำแหน่งแผ่นดินไหวเครื่องแรกของโลกนะครับ
0: ท่านเจนเหินเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อคศ78ถึง139เราจะเห็นเนี่ยตรงกลางจะแทนโลกนะคะ
43: คร
0: ับมังกรจะแทนทิศทั้ง8ทิศถ้าทิศใดมีแผ่นดินไหวลูกแก้วในปากมังกรจะหล่นลงปากกบค่ะก็จะบ่งบอกว่าทิศนั้นน่ะมีแผ่นดินไหวแล้วก็จะเป็นเครื่องมือวัดเข็มทิศเครื่องมือวัดต่างๆ
43: ชี้ว่าไปทางไหนใช่มั้ยฮะซึ่งแน่นอนแหละว่าวิธีการเซตอัพเนี่ยมันก็เป็นวิธีของคนในสมัยก่อนนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นะฮะไม่มีสายไฟไม่มีอิเล็กทรอนิกส
0: ์
43: ไม่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มีพลังงานเลยฮะ
0: เมื่อ78ถึง139คศนะคะ78ถึง139
43: เกินพันปีอ่ะคุณผู้ชมยุคนั้นน่ะ
0: อย่างตู้นี้นะคะหินชนิดนี้เนี่ยจะมีคุณค่ามีความพิเศษคือเราจะเห็นแท่นหมึกตรงกลางใช่ไหมคะ
43: คร
0: ับ เมื่อฝนหมึกไว้แล้วเนี่ยหนาวจัดอย่างไรหมึกไม่แข็งตัวร้อนจัดอย่างไรหมึกไม่ระเหยนี่คือคุณสมบัติของหินชนิดนี้ที่รักษาอุณหภูมิของน้ำหมึกจะมีที่เมืองตรงโจงเมืองเดียวที่เขาขุดพบอันนี้คือหนัก270กิโล
43: 270กิโลนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าแท่นฝนหมึกนะฮะคุณผู้ชมวิธีการเนี่ยของคนจีนเขาจะเอานี่แท่งหมึกตรงกลางนะฮ
0: ะ
43: ไปฝนเป็นผงก่อนเขาจะใส
0: ่เป็นน้ำ
43: เป็นน้ำเขาจะใส่น้ำไป
0: ใช่
43: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือจานฝนหมึกนะครับทำจากหินทั้งก้อนนะฮะนำมาแกะสลักครับผมสวยงามอย่างที่เห็นนะครับซึ่งความพิเศษของแท่นฝนหมึกหินก้อนนี้นะฮะนั่นก็คือไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเขียนผู้กันจีในฤดูหนาวหมึกก็จะไม่แข็งตัวหรือคุณผู้ชมอยากจะเขียนคัมภีร์ในช่วงฤดูร้อนหมึกก็จะไม่ระเหยหายไปนะฮะนี่คือความพิเศษคุณสมบัติของแท่นฝนหมึกจานนี้ครับคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดของวิหารเซียนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องประทับครับคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะฮะเต็มไปด้วยของที่มีความสำคัญและสวยงามมากจริง
0: ๆเราจะเห็นพระเก้าอี้ที่ประทับชุดนี้นะคะท่านอาจารย์สง่ากุลกอบเกียรติได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ครบรอบ 72 พรรษาชุดนี้เนี่ยทำจากไม้สื่อถังมู่ในสมัยราชวงศ์ชิงหรือเชงนะคะ130ถึง140ปี8ชิ้นที่เราเห็นเนี่ยหนักทั้งหมด 6,900 กิโลใช้เวลาแกะทั้งสิ้น7ปีนะคะ
43: 7ปีเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นไม้ที่หนักและแข็งมากและสีที่เราเห็นสีธรรมชาติของเนื้อไม้เนี่ยเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
43: ซึ่งงานแกะสลักนะฮะก็รับรู้ได้แล้วว่าละเอียดจริงๆสวยงามจริงๆ
0: ข้างในเนี่ยแกะสลักเป็นเรื่องราวของสามก๊กแล้วก็อักษร3ตัวข้างบนนะคะว่านสิวเตียก็หมายถึงห้องถงพระรงหมื่นปีเป็นคำถวายพระพรพระองค์ท่านวิทย์เคยเห็นไหมคะเวลาเราดูหนังจีน
43: ค
0: ุณนางเวลาเข้าฟ้าฮ่องเต้จะต้องถือแผ่น
43: แผ่นเหมือนกับไปขานว่าจะรายงาน
0: ใช่ค่ะทูลเกล้าถวายรายงานคราวนี้สมัยเมื่อประมาณพันกว่าปีเนี่ยไม่มีกระดาษที่เราเห็นเนี่ยเป็นงาช้าง
43: นี่งาช้างเหรอครับ
0: งาช้างค่ะเวลาจะเข้าเฝ้าเขาก็จะเขียนรายงานลงไปแล้วก็ถือเข้าเฝ้าที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าบางแผ่นเนี่ยจะมีชื่อของเจ้าของสลักไว้เขาจะเรียกว่าเฉาปั้งหรือเฉียวปั้ง
43: เขาก็จะเอา
0: ถวายรายงาน
43: จีนเขียน
0: แล้วลบได้นะคะกลับมาถึงแล้วก็ลบออกแล้วก็เวลาจะเข้าเฝ้าก็
43: เขียนใหม่
0: ค่ะ
43: นี่คือสิ่งที่หาชมได้ยากมากจริงๆนะฮะหากคุณผู้ชมเคยดูหนังจีนนะฮะจะเห็นเหมือนกับเป็นขุนนางเขาเขียนถวายรายงานให้กับฮ่องเต้นะครับคือแผ่นนี้แหละนะฮะไม่ใช่แผ่นกระดาษไม่ใช่แผ่นไม้แต่เป็นงาช้างครับคุณผู้ชมและนี่คือของจริงที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจริงๆนะครับคุณผู้ชม
0: เก้าอี้2ตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็น1ใน328รายการนะคะเป็นเก้าอี้ในท้องพระโรงใหญ่กับเก้าอี้ในท้องพระโรงเล็ก
43: อุ้ยสวยงามมาก
0: เก้าอี้ของฮ่องเต้เนี่ยจะเป็นมังกร5เล็บทั้งหมดนะคะ
43: ผมขอนับก่อนนะ1 2 3 4 5 5เล็บทุกตัวเลย
0: คนจีนก็จะถือเลข9เป็นเลขมงคลด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นนะทั้งหมดก็คือ9มังกรนะคะ อันนี้ก็พร้อมกับของพระองค์ท่านก็คือรัชกาลที่9
43: อันนี้เป็นท้องพระโรงใหญ่ใช่มั้ยครับ
0: ท้องพระโรงใหญ่ค่ะแล้วฝั่งนั้นท้องพระโรงเล็กเรื่องเหมือนกับว่าราชการท้องพระโรงใหญ
43: ่อันนั้นคือแบบเป็นท้อง
0: ส
43: ่
0: วนพระองค์ของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
43: โอเคโหสวยงามมากรายละเอียดเยอะมากนะฮะ

0: บริเวณชั้น2ของวิหารเซียนด้านนอกเป็นลานกลางแจ้งแสดงหุ่นจำลองของเทพต่างๆรวมทั้งรูปหล่อชุด19ท่ามวยของสำนักเซ้าหลินที่ทั้งแข็งแกร่งและอ่อนช้อยหล่อจากต้นแบบจริงของพระวัดเซ้าหลินครับภายในเป็นหอเซียนประดิษฐานรูปหล่อปิดทองเทวรูปประธานวิหารวิสุทธิเทพหรือธงปิงโจซือซึ่งเป็นหนึ่งใน8เซียนของลัทธิเต๋าที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาจารย์สง่ากุลกอบเกียรติผู้ก่อตั้งวิหารเซียนแห่งนี้ครับ
1: องค์ท่านก็คือท่านวิสุทธิเทพหรือธงปิงโจซือท่านเป็นหนึ่งใน8ปุ้ยเซียนที่เป็นประธานของวิหารก็คือองค์ท่านเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สง่ากุลกอบเกียรติ
2: คำว่าที่ท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์สง่านี่คือยังไงฮะ
1: คือท่านจะสื่อผ่านกันอยู่แล้วอะค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อแต่ไม่ใช่การเข้าทรงอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะไม่ใช่ค่ะการช่วยเหลือคนการดูที่อะไรต่างๆท่านบอกเป็นวิชาของสวรรค
2: ์ครับผมนะคะเกี่ยวกับอะไรฮะ
1: ท่านเป็นด้านหงจุ้ยค่ะ
2: อ๋อท่านหงจุ้ย
1: แล้วก็การสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ
2: ค
1: ะที่ท่านไปดูอะไรต่างๆเนี้ยท่านช่วยเหลือคนเดี๋ยวถ้าเราออกไปประตูนอกเลยเนี่ยนะคะเราจะเห็นอักษร4ตัวอยู่ข้างบนจูเลนไวเลอร์คือช่วยเหลือคนเป็นสุขอย่างยิ่ง
2: ช่วยเหลือคน
1: เป็นสุขอย่างยิ่ง
2: นะฮะ
1: ใช่ค
2: ่ะชอบคำนี้จังชอบคำนี้มากนะฮะเทพเจ้าองค์นี้เนี่ยเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนหรอฮะ
1: ทางด้านสติปัญญาด้วยนะคะ
2: สติปัญญาหรอ
1: ด้วยค่ะค่ะได้แทบจะทั้งนั้นเลยนะคะถ้าขอพรท่านบางคนก็ธุรกิจ
2: ตอนนั้นที่อาจารย์สง่าได้รับวิชามาจากท่านเนี่ยเป็นวิชาพวกห่วงจุ้ย
1: ค่ะคือไปดูที่ตรงไหนที่ไม่ดีอะไรที่แก้ไขท่านก็จะแก้ไขให้
2: ก็คือใช้วิชาเหล่านี้แหละที่ได้รับมาจากท่านไปปรับแก้ไขให้มันดีขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: บริเวณชั้น3ของวิหารเซียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและพระบรมสารีริกธาตุด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูตรนอกจากนี้ยังประดิษฐานรูปหล่อโบราณพระพุทธเจ้า3พระองค์และ18อรหันต์เนื้อสำริดซึ่งทั้งหมดนี้มีความเก่าแก่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือซึ่งสามารถขึ้นมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้ครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับวิหารเซียนนะฮะบอกเลยนะครับว่ามาวันเดียวเนี่ยไม่พอจริงๆและยิ่งถ้าเกิดใครนะฮะอยากจะกราบไหว้ขอพรให้ครบทุกองค์ให้ครบทุกเรื่องตามที่ต้องการแล้วนะฮะแนะนำ2วันเผลอๆ2วันไม่พอเมื่อกี้พี่เต๋อบอกงั้นมา3วันเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกเรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปนะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยภายในวิหารเซียนแห่งนี้นะครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายจริงๆนะครับแต่วันนี้เราเก็บมาให้ได้ไม่ไหวกี่องค์นะฮะทั้งหมดในนี้
1: เกือบ700องค์
2: เกือบจะ700องค์นะคุณผู้ชมมาเองเลยดีกว่านะฮะ
1: วิหารเปิดทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่7โมงครึ่ง8โมงนะคะถึง5โมงเย็นท่านนะคะแต่ละก็6โมงนะคะแล้วก็ขอเก็บค่าธนุบำรุงรักษาท่านละ50บาทค่ะ
2: ครับต้องขอขอบคุณพี่แต๋วนะครับที่สละเวลามามอบความรู้ต่างๆมากมาให้กับเราแล้วก็พาเราเยี่ยมชมวิหารเซียนแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ

0: ช่วงหน้า
1: พาทึ่งชุมชนถนนยมจินดาถนนสายแรกของจังหวัดระยองธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองที่เต็มไปด้วยร่องรอยสุดทึ่ง
2: นี่คือร่องรอยนะฮะของตำแหน่งที่วางตู้เซฟของธนาคารนครหลวงไทยหรือว่าธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองนะฮะ
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
3: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
6: ้หอมฟิน
5: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
6: ลงตัว
5: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
7: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
8: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
7: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
9: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
13: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
14: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
15: มีไฟเบอร์สูง
16: มันได้ผักทั้ง5สี
17: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
18: ดื่มง่ายมาก
13: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
12: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
13: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: โอ้ไม่ได้นะ
20: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
21: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
22: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
20: นะ
23: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
24: อร่อย
25: ฟินเวอร์
26: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
27: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
28: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
29: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
20: เออใครคนนี้ใคร
30: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยูสุ
27: FC เตรียมรอเลยวันนี้ทางช่อง GMM 25ครับ
31: ล้อกันเล่น
27: อะไรครับเนี่ย
32: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
33: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
34: It's real
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
2: ถนน เส้นที่ผมยืนอยู่ข้างหน้านี้นะฮะก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กันเพราะว่าถนนเส้นนี้ก็คือถนนยมจินดาเมืองเก่าระยองนั่นเองครับหรือว่าถนนเส้นแรกของจังหวัดระยองในสมัยก่อนนะครับในถนนเส้นนี้มีทั้งร้านค้าโรงหนังแม้กระทั่งธนาคารแห่งแรกของจังหวัดก็อยู่ในนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งนั่นก็ทำให้ถนนเส้นนี้ครับเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในสมัยก่อนเลยครับ
1: ถนนยมจินดาถนนสายแรกของเมืองระยองเป็นถนนที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำระยองเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมากที่สุดในอดีตเนื่องจากสมัยก่อนชาวบ้านจะใช้แม่น้ำระยองเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและขนส่งสินค้าลงเรือสำเภาเพื่อส่งไปยังหัวเมืองต่างๆในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือประมาณปีพุทธศักราช2443พระศรีสมุทรโภคหรืออิ่มยมจินดาท่านเป็นเจ้าเมืองระยองคนสุดท้ายได้ริเริ่มให้มีการตัดถนนขึ้นกลางเมืองเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกสายแรกของจังหวัดระยองพร้อมกับขนานนามว่าถนนยมจินดาและกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความเจริญมากที่สุดของจังหวัดระยองในตอนนั้นซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงร่องรอยความเก่าแก่ที่ชาวชุมชนอนุรักษ์เอาไว้และในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับถนนสายนี้ที่ไม่ได้มีแต่ความเก่าแก่แต่ยังเต็มไปด้วยความน่าทึ่งที่ยังมีร่องรอยมาให้เห็นจนถึงปัจจุบัน
2: ตุ๋ยเล่าบรรยากาศให้ผมฟังหน่อยในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศ
3: เมื่อ70ปีที่แล้วเป็นสะพานไม้พื้นที่ตรงนี้ก็เต็มไปด้วยบุคคลมากมายบางคนก็ลงไปซักผ้าในคลอง
2: ครับผม
3: เรือก็วิ่งมา
2: แล้วตอนนั้นลุงตุ๋ยทำอะไรตอนนั้นลุงตุ๋ย
3: ตอนนั้นกูก็เป็นเด็ก
2: ๆสมัยก่อนลุงตุ๋ยเคยลงไปเล่นน้ำไหมฮะ
3: ไม่ต้องพูดเด็กๆนี่นะพอโรงเรียนเลิกปั๊บนะต้องวิ่งมาเลยเรามาถึงปั๊บเราโยนกระเป๋าตูมแย่งกระโดดลงไปเลยดำปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำไมรู้เปล่าลงไปงมกุ้งที่มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ที่มันลอยแพมา
2: โหมันเป็นบรรยากาศที่ในสมัยก่อนปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วอ่ะ
3: มันไม่มี
2: ลงมาเด็กไม่มีลงมาเล่น
3: มันไม่มีเรายังเสียดายในเรื่องของสะพานไม้เนี่ยพอคิดการไกลเก็บและดูแลทนุถนอมซ่อมแซมไว้เนี่ยมันก็ยังเป็นตำนานของสะพานไม้เมืองระยอง

0: นี้ก็เป็นบ้านสัตว์อุดมนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะให้ไปเจอกับเจมดอีกทีนึง
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ก็คือตรงนี้ของเราอ่ะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองระยองแต่ก่อนที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเราอ่ะเป็นบ้านของคหบดีเดี๋ยวก็จะเล่าความเป็นมาของบ้านให้ฟังว่ามีความเป็นมาแบบไหนนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าท่านเจ้าของบ้านน่ะเป็นใครเนาะก็คือปงสัตว์อุดมก็คือท่านนี้นะคะท่านจะเป็นตำแหน่งก็คือขุนศรีอุทัยเขตเหมือนกับประมาณว่าท่านเป็นข้าบดีที่นี่นะคะ
2: ท่านเปรียบเสมือนกับเป็นพ่อค้าที่นำความเจริญมาสู่ชุมชนมาสู่ถนนยมจินดาแห่งน
1: ี้เพราะว่าถนนยมจินดาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะขนถ่ายสินค้าทางแม่น้ำความเจริญทางแม่น้ำเนี่ยคือมันไม่สามารถที่ขยายได้แล้วก็เลยทำถนนเส้นนี้สังเกตดูว่าเดินผ่านมาจะเห็นเป็นเส้นตรงค
2: ู่
1: ขนาดจากแม่น้ำก็คือเราก็นำความเจริญจากแม่น้ำขึ้นมาสู่บนถนนยมกินดาท่านก็มีอู่ต่อเรือโรงสีโรงภาพยนตร
2: ์โรงภาพยนตร์
1: ใช่
2: ตอนนั้น
1: เราเรียกวิก
2: ทำไมเรียกว่าวิกอะฮะ
1: คือคนสมัยก่อนเขาจะเรียกวิกเพราะว่ามันทั้งฉายหนังทั้งเล่นลิเกทั้งเล่นดนตรีลำตัดทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเราจะเรียกกันปิดวิก

0: เรายังคงอยู่กันที่ถนนยมจินดานะครับถนนเส้นแรกของจังหวัดระยองและเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดระยองในอดีตนะครับตึกที่อยู่ด้านหลังผมนี้เนี่ยในสมัยก่อนครับเคยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิเตอร์ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้จะเอาเงินมาฝากกี่ล้านดีครับ
0: เฮ้ ในบัญชีผมยังไม่ถึง10บาทเลยครับพี่โอ้โหนี่คือพี่อาร์ม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อาร์มครับ
1: ที่นี่คืออดีตธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองนั่นคือธนาคารนครหลวงไทยปัจจุบันนี้เราจะเรียกธนาคารนี้ว่าธนชาตแต่เดิมทีเนี่ยธนาคารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2500ก็ถือว่าเป็นธนาคารที่ชาวระยองในย่านเมืองเก่าถนนยมจินดาเนี่ยเอาเงินเอาทองทุกอย่างมาฝากกันที่นี่หมดเลย
0: ตรงนี้
1: อยากรู้ไหมครับว่าพอเอาเงินมาฝากเสร็จแล้วเขาไปเก็บไว้ไหน
0: เก็บไว้ไหนครับพี
1: ่นี่เลยครับเห็นความหนาของปูนไหมฮะเห็นความหนาตรงนี้ไหม
0: ความหนาของผนัง
1: ตรงนี้ตำแหน่งคืออดีตคือตู้เซฟธนาคารนครหลวงไทยประจำสาขานี้เลยใช้ปูนนี่แหละครับเขาว่ากันว่าตอนสมัยที่ทุบกำแพงตู้เซฟออกเนี่ย
0: ครับ
1: เอาค้อนทุบลงไปกระเด้งออกมาเลยใช้เวลาหลายวันครับ
0: แสดงว่าหนามาก
1: หนามาก
0: หนาจัดนะฮะ
1: และแข็งแรงมาก
0: จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกของจังหวัดระยอง
1: นอกเหนือจากผมช่วยดูง่ายนิดเดียวครับนวิเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์กลางของถนนทั้งเส้นที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากึ่งกลางพอดี
0: กึ่งกลางพอดี
1: กึ่งกลางพอดีหมายความว่าในแง่ของการฝากเงินอะไรต่างๆเนี่ยคนก็สามารถเข้ามาสะดวกในการมาฝากเงินทั้งหัวถนนและท้ายถนนเซฟเนี่ยเราไม่เห็นของจริงแล้วแต่ผมมีทีเด็ดมาให้น้องวิเตอร์ดู
0: คืออะไร
1: นั่นคือสมุดธนาคารโบราณดั้งเดิมนะ
0: คุณผู้ชม ที่อยู่บนมือผมนี้นะฮะไม่ใช่พาสปอร์ตประเทศอะไรแต่เป็นสมุดบัญชีสมุดคู่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย่อยธนาคารนครหลวงไทยจำกัดด้านหลังเขียนไว้ว่ามันออมไว้เถิดจะเกิดผล
1: น
0: ี่เขาเขียนว่าปี2525แล้วเขามีเงินในบัญชี 12,000 ในยุคที่ก๋วยเตี๋ยวชามแล้วแบบไม่กี่ตังค์อ่ะพี
1: ่ใช่ประมาณ38ปีแล้วครับ
0: รวยนะไม่ใช่เล่นๆนะเจ้าของเล่มนี้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านมาเที่ยวที่ถนนยมจินดาแห่งนี้ถ้าเกิดเขาอยากจะมาเยี่ยมชมอาคารหลังนี้นะฮะมีวันเวลาเปิดปิดอะไรยังไงบ้างคร
1: ับถ้าเปิดแน่นอนเลยเนี่ยจะเป็นศุกร์เสาร์ทุกต้นเดือนเราจะมีถนนคนเดินอยู่แล้วจริงๆแล้วเช็คตารางถนนคนเดินได้เลยถ้ามีปุ๊บที่นี่เปิดแน่นอนครับเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่ม
0: ขอเชิญชวนแล้วกันครับ
1: ครับ
2: วิกเตอร์นี่บ้านต่อไปนี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆสมัยเมื่อก่อนเลยนะเนี่ยความจริงเนี่ยเมื่อก่อนคือคนที่จะบวชเนี่ยก็คือจะต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้น
0: จะขายมาบวชซื้ออะไรที่นี่ฮะ
2: คือจะมีเครื่องสังฆภัณฑ์แล้วก็พวกหนังสือธรรมะอะไรพวกนี้ก็จะซื้อที่นี่ทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยคือจากสภาพบ้านเก่าเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือถ้าสังเกตง่ายๆบ้านโบราณจะมีช่องมองโจร
0: เนี่ยเนี่ยเขาเรียกช่องมองโจรเหรอฮะ
2: ใช่ก็คือพอลาเสร็จปุ๊บข้างคืนพอลาเขาจะดูใครไปใครมาเขาจะอยู่ข้างบน
0: นี่ฮะตรงนี้นี่แหละคือช่องส่องโจรนี่เห็นไหมฮะเราจะสามารถเห็นประตูบานตรงกลางได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นทางเข้าออกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่น่าทึ่งของคนโบราณเลยนะฮะสำหรับการสร้างบ้านให้มีช่องใหญ่ๆอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ใช้ส่องโจรหรือเอาไว้ใช้ส่งของนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากจริงๆสำหรับยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าก็คงหาบ้านที่มีช่องตรงกลางแบบนี้หาที่ไหนอีกไม่ได้แล้วนะครับ

0: งหน้าบ้านหลังนี้เก็บตุ๊กตาโบราณที่มาแต่ละตัวชวนขนหัวลุก
1: แสดงว่าตุ๊กตาตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเคยไปอยู่ในโลงศพ
2: น่าจะอยู่เลยแหละน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าเลือดจากศพอะน้ำหนองอะไรมันซึมมันถึงเลอะแต่ข้างหลัง
0: ไปถึงเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
5: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือกเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
8: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: Like the soy, original number one brand Thailand. 300 million
10: like the soy, อร่อยคุ้มค่า
11: It's real.
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint.

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
6: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
5: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
6: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
5: ยินดีต้อนรับนะเมที
6: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
5: กฎข้อที่1
7: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
8: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: เดี๋ยวมาพบกับความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์แหมน้ำแข็งใสเนี่ยใช่เหรอ
10: กูรู้ละ
11: แต
9: ่งในดาราล้อกันเล่นเป็นรายการต่อไปครับ
12: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเป็ดเมืองไทย

0: และตอนนี้นะครับผมก็มาถึงสถานที่ที่มีความสำคัญมากที่สุดของถนนยมจินดาแล้วนะครับที่นี่ก็คือบ้านของท่านเจ้าเมืองระยองคนสุดท้ายครับหรือว่าเป็นผู้ที่สร้างถนนสายแรกของจังหวัดระยองนั่นเองครับซึ่งภายในนั้นนะฮะมีเรื่องราวน่าทึ่งเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือวันนี้ครับผมจะได้พูดคุยกับทายาทของท่านเจ้าเมืองระยองคนสุดท้ายจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในพร้อมกันเลยครับพระศรีสมุทรโภคมีนามเดิมว่าอิ่มยมจินดาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองระยองคนสุดท้ายท่านเป็นบุตรของพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงครามหรือเกตยมจินดาอดีตเจ้าเมืองระยองและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันบ้านยมจินดาหลังนี้อยู่ในการดูแลของคุณวไลพรใจหนักแน่นหรือว่าครูหมูทายาทของตระกูลยมจินดาซึ่งวันนี้นับเป็นเกียรติของรายการไทยทึ่งครับที่ครูหมูทายาทเจ้าเมืองระยองคนสุดท้ายจะเป็นผู้พาเราเยี่ยมชมบ้านยมจินดาหลังนี้ด้วยตัวเองครับ
1: รูปท่านแรกเนี่ยคือเป็นรูปต้นตระกูลก็คือพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงครามคือราชทินนามของท่านท่านเกตยมจินดาท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองซึ่งเป็นคุณทวด
0: เป็นท่านนี้เป็นคุณทวด
1: คุณทวดค่ะคุณทวด
0: ของครูหมู
1: อันนี้ลูกชายท่านที่ว่าท่านนี้เป็นคุณตาพระศรีสมุทรโภคท่านอิ่มยมจินดาเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายของจังหวัดระยองหลังจากนั้นตำแหน่งเจ้าเมืองไม่มีก็จะเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการคุณตาเนี่ยเป็นผู้สร้างบ้านยมจินดาหลังนี้เมื่อ2475ท่านทำคุณประโยชน์นะให้กับจังหวัดระยองเนี่ยหลายอย่างมากพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะลูกหลานหรือญาติคนไหนก็แล้วแต่จะเรียกว่าที่บูชาเวลาตรุษศาสตร์แล้วก็จะมาไหว้ที่บูชาตรงนี้คือจะทำกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนกระทั่งมาถึงครูหมูมารับช่วงต่อมาเมื่อกี้เห็นไหมหอกง้าว
0: ใช่ไ
1: หมคะ
0: อาวุธ
1: ประมาณสมัยรัชกาลที่4
0: หอกง้าวนะฮะมาตั้งไว้ด้วย
1: ถามว่ามีเพื่ออะไรราชทินนามของพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงครามก็คือร่วมรบทัพจับศึกกับพระเจ้าแผ่นดินเป็นหอกง้าวที่ถือน้ำพิพัฒน์ทัศยา
0: หรือถ้าให้ผมพูดให้ฟังเข้าใจง่ายคือเป็นของพระราชทานใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: เป็นหอกง้าว
1: ใช่
0: พระราชทาน
1: แล้วก็ถือน้ำพิพัฒน์ทัศยา
0: จาก
1: พระเจ้าแผ่นดิน
0: โอ้คนลุกเลย
1: ท่านเจ้าเมืองสมัยก่อนเนี่ยลำบากกว่าผู้ว่าราชการปัจจุบันเนี้ยมากเพราะต้องร่วมรบทัพจับศึกกับพระเจ้าแผ่นดิน

0: ี่คืออะไรเหรอครับคุณหมูครับทำไมถึงมีการนำแผ่นนี้มาติดไว้บนกำแพงด้วยอะฮะ
1: เขาเรียกว่าสาแหรกถ้าคนปัจจุบันก็คือ Family Tea หรือผังตระกูล
0: ผังตระกูล
1: คนโบราณก็คือสาแหรกฉะนั้นหนูเคยได้ยินว่าบ้านแตกสาแหรกขาดผู้ดี8สาแหรกก็คือมาจากนี
0: ้นี่แหละผังตระกูลนั่นเอง
1: อันนี้แหละค่ะสาแหรกก็คือเนี่ยตระกูลดวงจินดาใช่มั้ยคะแล้วจะโยงมานะคะบรรพบุรุษก็จะมีภรรยาเยอะหน่อยนึงนะคะจะสีสมุทรโพกคือคุณตาคุณหมูคุณตาคุณหมูก็จะมีภรรยาอีก3ท่านคุณหมูนี่อันนี้

0: ีกหนึ่งจุดที่น่าทึ่งของถนนยมจินดานะครับที่นี่ก็คือบ้านกล่องเงินนั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งบ้านเก่าแก่นะฮะในถนนยมจินดาแห่งนี้ซึ่งความน่าทึ่งเนี่ยไม่ใช่ความเก่าแก่ของบ้านอย่างเดียวนะครับผมแต่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมของที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับนี่คุณผู้ชมดูสิฮะเต็มไปด้วยตุ๊กตาคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดานะเหมือนจะเป็นตุ๊กตาที่มาจากเมืองนอกนะฮะ
1: สวัสดีค่ะน้องวิกเตอร
0: ์สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเชิญเช
1: ิ
0: ญคร
1: ับ
0: เชิญครับโหนี่คือพี่มดนั่นเองนะฮ
1: ะ
0: เป็นเจ้าของบ้านกล่องเงินแห่งนี้ทำไมบ้านกล่องเงินถึงเต็มไปด้วยตุ๊กตาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับเนี่ย
1: อ๋อมันมีความฝังใจตั้งแต่เด็กเพราะเด็กๆอ่ะชอบตุ๊กตาแล้วทีนี้ครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยก
0: ็
1: พอพี่ทำงานพี่ก็เริ่มสะสมกับแฟนพี่สองคนเอาไว้สะสม
0: เอาไว้สะสม
1: แล้วก็ให้เด็กๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้ว่า
0: อ
1: ันนี้เป็นตุ๊กตารุ่นไหนของประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหเยอะสุดๆคุณผู้ชมฮะเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเรียกได้ว่ามีตุ๊กตาเยอะจริงๆอ่ะคือหลักแบบพันๆหมื่นๆตัวเลยนะฮะแต่มีอยู่ตัวหนึ่งครับที่มีความพิเศษและมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าชวนขนลุกเลยดีกว่านะครับผมคือตุ๊กตาตัวไหนครับคุณมด
1: ค่ะตัวนี้เลยค่ะพี่มดตั้งชื่อให้เขาว่าเบลล่
0: า
1: เพราะว่าตุ๊กตาตัวนี้พี่มดได้มาจากพี่ที่เขาไปอยู่อังกฤษ
0: ครับ
1: ตอนได้มาเนี่ยคือเขาตาหลุดเขาสภาพไม่สมบูรณ
0: ์มันชำรุดมา
1: ใช่ชำรุดมาเลยแล้วพี่มดก็เอานอนไว้อยู่ในเปรย์เป็นปีเลย
0: ครับ
1: จนอยู่วันนึงนึกยังไงก็ไม่รู้เอาเขามาทำความสะอาดตาเอาใส่ตาใส่อะไรปุ๊บหลังจากวันนั้นปุ๊บเนี่ยมันมีกลิ่นฟอร์มาลีนเนี่ยเต็มร้านพี่มดเลยแต่ใช่ค่ะแต่มันจะได้กลิ่นเฉพาะลูกค้าบางคนลูกค้าบางคนที่เข้ามาเขาก็จะถามว่าพี่ทำไมร้านพี่มีกลิ่นฟอร์มาลีนแล้วชุดที่เขาใส่อ่ะข้างหลังเขาเนี่ยพี่มดเอาไปคือว่ามันเป็นคราบสีน้ำตาลพี่มดว่ามันเลอะอะไรพี่มดก็เลยเอาไปแช่น้ำพอแช่น้ำปุ๊บกลิ่นคาวเลือดอ่ะมันฟุ้งขึ้นมา
0: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะพี่มดก็เลยตั้งแต่วันนั้นมานอนไม่หลับเลยเปิดไฟทุกดวงที่อยู่ในบ้านที่เขาเอามาขายให้ที่เขากลับมาจากอังกฤษพี่มดก็รีบไปหาเขาที่บ้านเลยแล้วก็ไปสอบถามว่า
0: คือเราจะรู้ให้ได้เลยว่ามาจากไหน
1: น้องเขามาจากไหนจนพี่เขาบอกว่าเขาซื้อมาจากพ่อค้าอีกทีนึงแล้วพ่อค้าเขาบอกว่าคนอังกฤษอ่ะส่วนใหญ่ถ้าลูกเขาตายเนี่ยเขาจะต้องตัดชุดอะไรทุกอย่างให้เหมือนลูกสาวเขาเลยพี่พูดแล้วพี่ก็ขนลุกให้เหมือนลูกสาวเขาเลยแล้วก็เอานอนไว้บนศพของลูกเขาอะค่ะ
0: ค
1: คน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าเลือดจากศพอะน้ำหนองอะไรมันซึมแล้วก
0: ็
1: มันถึงเลอะมันถึงเลอะแต่ข้างหลังชุดของเบลล่าอย่างเดีย
0: ว
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตุ๊กตาตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเคยไปอยู่ในโลงศพ
1: น่าจะอยู่เลยแหละ
0: อยู่เลยแหละน่าจะอยู่ข้างๆไม่งั้นคงไม่เลอะคราบมาด้วยหรอกนะฮะ
1: ตุ๊กตาตัวนี้ของไทยเราก็มีความน่าทึ่งไม่แพ้น้องเบลล่านะคะ
0: ยังไงครับ
1: น้องวิกเตอร์คงเกิดไม่ทันเพราะว่าช่วงนั้นที่มีข่าวโรงงานเคเดอร์ไฟไหม้ใหญ่ที่โรงงานผลิตตุ๊กตาที่สมุทรปราการนะคะแล้วคนงานก็หนีตายออกมากัน
0: ที่เขามีเป็นละครด้วยใช่ไหมในสมัยก่อน
1: ใช่ที่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของละครอะไรหนูอยากกลับบ้านอะไรนั่นแหละแต่ตุ๊กตาตัวนี้มาอยู่ที่บ้านพี่มดแล้วน่าทึ่งก็คือที่ว่าแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอภินิหารอะไรเหมือนเบลล่านะ
0: แต่ว่าเป็นตุ๊กตาที่
1: อยู่ในโรงงานที่เขากลัวกันพี่มดได้มาเนี่ยก็คือเขาเมาอ่ะแต่ละตัวเนี่ยเขาเมาไฟอ่ะ
0: จริง
1: มีอยู่เลยแต่พี่มดก็ไม่ว่าพ่อค้าเอามาได้ยังไงเพราะว่าพี่มดก็ไปซื้อตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่มดมารู้ว่าเขาเป็นโรงงานเคเดอร์เพราะว่าพี่มดอ่ะพลิกดูหมดอะไร
0: ดู
1: ขาดูอะไร
0: ใช่มันจะม
1: ีตาข้างหลังใช่เป็นรหัส
0: มาจากที่ไหน
1: มาจากที่ไหนผลิตจากที่ไหนและจากโรงงานไหน
0: แล้วปรากฏว่ามาจากโรงงานเคเดอร์เนี่ยแหละที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยแหละ
1: และนี่เอามาทำความสะอาด

0: ที่สะสมเนี่ยก็คือด้วยความรักพอเราเก็บได้ชิ้นนึงมันก็เกิดความน่ารักเอ้ยมันจะต้องไปตามหาอีกชิ้นมาให้มันพอเขามาอยู่รวมกันเนี่ยความมีเสน่ห์ของมันอ่ะมันทำให้เราแบบหายเหนื่อยเวลาเราเครียดอะไรมาเนี่ยเรามาเช็ดมาทำความสะอาดเขามันก็ช่วยในเรื่องพวกนี้ได้เยอะค่ะ
1: ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตุ๊กตาแต่ว่าไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเด็กเท่านั้นที
0: ่
1: จะต้องเล่นตุ๊กตาที่จะต้องสะสมตุ๊กตาผู้ใหญ่อย่างพี่มดอย่างนี้ก็สามารถสะสมได้เหมือนกันว
0: ัน
1: นี้ก็ขอขอบคุณพี่มดมากนะฮะที่เปิดบ้านกล่องเงินให้เราได้เข้ามาชมตุ๊กตาที่เยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ
0: ดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าทึ่งจริงๆนะครับและแน่นอนนะครับว่าทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ไททึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยสัปดาห์หน้าตอนบ้านชุมแสงย้อนรอยชุมทางอันยิ่งใหญ่หลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควอาทึ่งตลาดชุมแสงตลาดที่เคยรุ่งเรืองที่สุดแห่งจังหวัดนครสวรรค์ละครชื่อดังเกิดขึ้นจากตลาดนี
2: ้เรนูจะมานั่งร้องไห้
3: นั่งร้องไห้ตรงนี
2: ้เรนูร้องไห้เลย
3: แค่มีไหม
2: ใช่เลยใช่เลย
1: ร้านทองโบราณเหลือไม่กี่แห่งในไทยตู้ขายทองยกไปได้ทั้งตู
4: ้ไม่น่าไหว
5: ใช่ครับตรงนี้มันดึงได้ดึงออกมาแล้วก็มีไม้สี่เหลี่ยมสอดเข้าไปไปทะลุฝั่งนู้นแล้วก็แบกกันไปเลยแบกไปทั้งตู้เลยครับ
1: เรื่องจริงจระเข้ยักษ์กินคนไอ้ด่างเกยชัยเกิดขึ้นจริงที่นี่
6: ทิ่มแทงไปบริเวณท้องของด่างเกยชัยพาออกมาเนี่ยสร้อยแหวนกำไรข้อมือข้อเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: สุดทึ่งมีดหมอหลวงพ่อเดิมหนึ่งในเครื่องรางของขลังอันโด่งดังที่สุด
7: นักเลงสมัยก่อนจะกลัวมีดหมอหลวงพ่อเดิมมากถึงกับตั้งฉายานามว่ามีดปราบชาตรี

0: อะไรครับเนี่ย
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงราย
2: สวัสดีครับดาราแล้วก็เล่นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าโอ้โหใครมาต้องรู้สึกคิวเหมือนผมนะครับผมอยู่ที่ตลาดใหม่ใต้สะพานตลาดภูครับบรรยากาศเนี่ยโอ้โหร้านค้าเยอะแยะมากมายรวมของอร่อยทั่วแถวย่านตลาดภูมาเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเหมาะมากครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักแสดงสายวายที่ดังมากๆน้องมิวสุภสิทธิ์ครับโอ้โหมาคราวนี้ผมไม่รู้จะทำตัวไงเลยครับเจอน้องที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ไม่รู้ FC ว่าจะกรี๊ดขนาดไหนเอาจริงๆนะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะการที่ผมมาเล่นโน่นนี่จับทักทายแกล้งอะไรน้องมิวเนี่ยอย่าดราม่ากันนะเพื่อรอยยิ้มของผู้ชมไม่อย่างนั้นนะครับเราจะไม่กล้าทำอะไรกันเลยสัญญานะไม่ด่านะไม่ด่านะ
3: โอ้พูดอย่างเงี้ยมาแน่นอน
2: กลัวดราม่าครับทุกนี้รถจอดรถทัวร์ที่จอดรถทัวร์ไม่มีแล้วนะครับก็อยากให้สนุกสนานกันนะซึ่งน้องมิวสุภสิทธิ์นะครับมีความฝันว่าอยากเล่นแบบสโนว์บอร์ด
3: โอ้โหช่วงนี้มีแต่เจ็ตสกีละมั้ง

0: จากไหนเนี่ย
1: แล้วมันสงสัยมันหมดใช่ไหมครับมันทำอะไรใต้แถวสะพานตลาดภูก็คือคนนิ่งหิมะไม่ตกครับจากสโนว์บอร์ดก็เลยกลายเป็นสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดสโนว
2: ์โอ้โหแท้สีข้างถลอกเลยเนี่ย
1: เอางี้เลยเชียบดูสิว่าน้องหน้าน้องเขาจะเป็นแบบไหนจะรู้สึกเหมือนคุณผู้ชมตอนนี้ไหมว่ามึงหน้าด้านจังหน้าด้านจังมาที่ตลาดภูครับคุณผู้ชมจะไปหาอะไรกินก็คงไม่ได้ครับต้องเดินช้อปปิ้งนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าตลาดภูนี่ดังนะมีแบบอาหารในตำนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีกรอบรัชกาลที่5อย่างเงี้ยและมีแบบว่ากุ้ยชุบกุ้ยช่ายทอดเฮ้ยหม่าล่าก็มีเลิศไปดูครับไปดูขนมเบื้องบาทเดียวเยี่ยมเลยบาทเดียวดูเพลินขาดอะไรไม่เกินเลยนะมีอะไร
2: ไม่ใช่เมียงูไอ้บ้าเดี๋ยวก็โดนหน้านับกระทะหรอก
1: ได้แต่อย่าเอาไม้แย่ลูกแต่อย่าเอาไม้แย่ลูก
2: เดี๋ยวแกจะโดนแย่ซะก่อนเนี่ย
1: สวัสดีครับบุญนิเชลชวนชิมนี่บะหมี่อะไรเนี่ยโอ้ยนี่เจ้าดังแน่นอนคนต่อคิวเยอะมากหลุยบะหมี่เกี๊ยวกุ้งพี่หลุยที่เป็นดาราเนาะ
2: คนละหลุยกัน
1: อ๋อนี่คือพี่หลุยขายมากี่ปีแล้วพี่จะ30คืออายุพี่น่ะขอได้บะหมี่สั่งก้อนหนึ่งขอสัก2ก้อน
3: ได้เลย
1: เพราะว่า
2: โอ้โหใจถึงซะด้วย
1: เจ็บแย่เขาต้มทรงเครื่องไม่เห็นทรงเครื่องเลยทรงเครื่องต้องใส่ชดาทรงเครื่องต้องใส่ชดา
2: คนละเครื่องกันดีนะไม่ได้เครื่องเบนซินดีเซลก็มาฮะอะไรวะ
1: ไม่เห็นมีชดาอ่ะนี่เริ่มมามีหมดทรงเครื่องยังไงพี่ข้าวแห้งนี่คือเด็ดเลยผมชอบอันนี้นะบาเต็งเดี๋ยวมาใส่เดี๋ยวมาสั่งเดี๋ยวมาสั่งบาเต็งข้าวแห้งบาเต็งเลยนะโอ้ยไม่ใช่ว่าผมมาแล้วก็ให้เยอะนะเขาให้แบบนี้อยู่แล้ว
2: มาตลาดใหม่ใต้สะพานตลาดภูเนี่ยของกินเยอะแล้วครับไหนๆบัวอยากเดินอยากแวะชมชิมก็ให้เติมพลังกันสักหน่อยแล้วกันครับแหมช่วงนี้ทำงานเหนื่อยดราม่าเยอะแฮงั้นในระหว่างที่ในบวยเดินชมตลาดนะครับลองไปดูตัวอย่างของสนุกกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้าง
4: ทุกคนครับทุกคนวันเกิดครับวันเกิด
1: อ้าวเราไปวันเกิดด้วย
4: มาเร็วข้างๆช่วยร้อง
1: ด้วย1 2 3 4
5: Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
1: รู้ละ
4: เงาแสงโอ้ snowball โอ้ golly
6: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
7: ใคร
4: ใครคนนี้ใคร
1: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยูโซ่เฮ้ยเจออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวางที่คอ
4: คอพี
1: ่เฮ้ย
4: เราต้องนี่ป่ะเราต้อง
1: ใส่แหวนได้ไหมแล้วใส่แหวนได้เป็นตัวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปดูกระแทกไม่ได้ลงคอ
4: ลงคอลงคอลงคอสวัสดีครับผม
1: ดีใจมากที่ให้เกียรติรายการพี่
4: ยินดีมากเลยครับผม
1: ขอบคุณมากเลยครับ
4: ครับ
1: โอ้สุดยอดมากเลย
4: ขอบคุณครับ
1: นี่แฟนขับกี่ประเทศแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิ
4: ก็หลากหลายครับผมคือตอนที่ผมเข้ามาในวงการผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีหลากหลายประเทศขนาดนี้ครับพี่เหมือนบางประเทศผมยังไม่รู้จักชื่อเลยก็น่ารักมาก
1: คือมิวเองเนี่ยก็คือมาตามปกติเล่าเส้นทางอะสิมาตามแบบเป็นนักแสดงปกติแต่มาพลิกบทบาทยังไงครับ
4: คือถ้าเริ่มเลยครับเริ่มตั้งแต่แบบเหมือนเริ่มจากเป็นนายแบบก่อน
1: ใช่
4: ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอะไรอย่างงี้แล้วก็ค่อยมาเริ่มเล่นรับเชิญละครมาเล่นซีรีส์ครับผมแล้วก็จะมาเรื่อยๆ
1: แล้วมีคอนเสิร์ตไหม
4: มีก็มีเป็นแฟนมีตติ้งครับพี
1: ่ใช่แล้วจัดครั้งหนึ่งกี่ประเทศจัดครั้งหนึ่งคนเข้าดูกี่คนอยากจะรู้ความยิ่งใหญ่มัน
4: คือเหมือนปกติครับผมเราจะมีแฟนมีที่ไปต่างประเทศด้วยไออย่างแบบมีไปจีนมีไปญี่ปุ่นถ้าแบบไกลๆก็มีบราซิลครับผม
2: โอ้โหประเทศไกลเลย
1: ญี่ปุ่นนะเยอะไหม
4: ก็เนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันก็เราแต่งงานของเอเจนต์เลยครับ
1: โอ้ดีมากเลยพี่ว่าชอบเพราะว่ามันคือการคืนทุนนะให้กับประเทศไทยนะว่านี่คือเราส่งออกนะใช่ป่ะเขาเรียกว่าเป็นส่งออกแบบไทยนะทีเลยนะ
4: ส่งออกมิวสุประสิทธิ
1: ์ส่งออกมิวสุประสิทธิ์ไม่ถือว่าก็ดีเคยส่งออกตัวเองไปนะแต่ว่าเขาบอกขายเป็นโลหรือเปล่าบอกป้าบอกไม่ใช่บุยอัดเม็ดมิวสุประสิทธิ์วันนี้มีความฝัน
4: ครับผม
1: อยากเป็นอะไรบอกพี่ซีที่บอกทีมงาน
4: อยากเป็นนักบินอวกาศ
1: อยากเป็นนักบินอวกา

0: เนี่ยฝันแต่ละอย่าง
1: ก่อนนาซาไปแล้ว
2: ครับ
1: เขาบอกนาซาทุบทิ้งไปแล้วตรงแยกตรงนั้นน่ะนาซาสเปซซิ่งโดม
0: คนละนาซากันอันนี้มันผับเราเกิดไม่ทันเนี่ยแกก็เล่นไปเรื่อย
1: ถ้านักบินอวกาศไม่ได้อยากเป็นอะไรครับ
2: อยากเป็นนี่อยากเป็นนักสกีครับนักสกีเย็นๆหิมะไถ่เลย
1: เออ
2: ลงเขา
1: สโนว์บอร์ด
2: สโนว์บอร์ด
1: แบบสกีสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวดูทักษะที่ดูเดี๋ยวพี่จะพาไปทำให้คืออย่างนี้ครับพี่ตั้งใจมากเลยก็คือจะเติมเต็มความฝันน้องมิว
2: ครับ
1: ให้เป็นแบบว่าสโนว์บอร์ด
2: นะ
1: แล้วมีสงสัยไหมครับว่าแถวๆนี้แถวๆตลาดภูนี้มีสโนว์บอร์ดตรงไหนไหม
2: ไม่ค่อยแน่ใจปกติมาซื้อกุ้ยช่ายตลาดภู
1: ตลาดภูใช่ไหม
2: ครับ
1: ไม่นึกไม่ออกใช่ไหมว่ามีสโนว์บอร์ดที่ไหน
2: ไม่เคยเห็น
1: จินตนาการไม่ออกใช่ไหม
2: นึกไม่ออกเลย
1: เอาจริงแล้วฝนก็ตกแล้วก็หิมะก็ยังไม่ตก
2: หิมะไม่ตกด้วย
1: จากสโนว์บอร์ดพี่ขอเปลี่ยนมาเป็นสโนว์บอลจากสโนว์บอลกลายเป็นวิ่งจูบิงบิงซูได้ไหม
2: มันไปเยอะเหมือนกันเลย
1: พี่แต่งตายาว
2: เอาจริงเยอะเหมือนกัน
1: พี่หน้าด้านพี่หน้าด้าน
2: ครับ
1: สโนว์บอลจำเนียบบิงซูได้ป่ะ
2: มีซูอยู่ข้างหลังแล้วขนาดนี้แล้วต้องได้แล้ว
1: มาดู
2: น่าสนใจน่าสนใจ
1: โอเคโอริใช่ป่ะใช่ครับโอเคโอริ
3: โ
1: อ
3: ริ
1: อ๋อโคโคริโอ้เป็นตัวเคไง
2: ครับ
1: ไม่รู้ไงโคโคริถูกไหมครับเป็นร้านบิงซูนี่เป็นไงได้ไหมบิงซูนี่ถือว่าอยู่หน้าตลาดใหม่ใต้สะพานตลาดภูเลยนะเย็นเหมือนกันแต่ว่าสไลด์ไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดสไลด์ได้ต้องสไลด์ลงถ้วย
0: แต่อย่าสไลด์ข้างหลังนะเดี๋ยวโดนใบแดงแม่ไม่ใช่เตะบอลไอ้บ้าเอ้ยตลกตลอดเลยพูดแกนี่
1: เหมือนรู้เสื้อผ้าเหมือนรู้ว่าต้องมาเป็น
2: ทีมสีมาก
1: อยู่ที่นี่เฮ้ยนี่รู้ปะเนี่ยมีทีมงานบอกปะเนี่ย
2: รู้
1: เฮ้ยเหมือนเขารู้ว่าเฮ้ย
2: เก้าอี้อ่ะ
1: เหมือนเขารู้เอาง่ายๆคือง่ายว่าวันนี้ขอให้แบบเรียกลูกค้ามา
2: เป็นลูกค้าด้วย
1: แค่นี้คนเต็มมานะนี่ดูดิ
2: มาซื้อเยอะๆนะครับ
1: เอออย่างเงี้ยทำเงินได้อย่าให้ร้านเขาเจ๊งอย่างเดียว
2: ครับ
1: นี่มีคนมาแล้วลองทำดูเลยปะทำดีเดี๋ยวพี่ซื้อกุ้ยช่ายเลี้ยงเพราะกุ้ยช่ายต้องตลาดภู
2: โอเค
1: นะ
2: ได้เลยครับ
1: เอาอันนี
2: ้พี่บอยรับอะไรบ้างนะครับอันนี้
1: ลูกชิด
2: ส้ม
1: สตรอเบอรี่คงไม่ใช่แล้วล่ะส้มเอาไม่เป็นไรเอานี้ลูกชิดแล้วก็ส้ม
2: ได้เลยครับ
1: แล้วก็เฮ้ยอันนี้กับคิดแคทด้วยคิดแคทด้วย
2: คิดแคท
1: ส้มด้วยลูกชิดด้วย
2: มาเรามาเริ่มกันเลยทุกคนเราก็คือพี่ก็คือจะแบ่งตัวรถไว้อยู่แล้วเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวลองใส่กับมือ
2: เอ๊ะอันนี้สุ่มมือหรือเปล่าแล้วเหมือนถ้าเราเปลี่ยนรถคือต้องหยิบก้อนออก
4: ใช่ครับ
0: มาลองดูกันครับว่าระดับพระเอกอย่างมิวนี่จะทำสโนว์บอลเราสำเร็จไหมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราถ่ายสโนว์บอลเนี่ยความฝันของน้องพรีมก็อยากทำเหมือนกันลองทำไปแล้วด้วยโอ้ยปั่นป่วนหน้าดูมันดูหนุ่มขายสโนว์บอลกันบ้างครับว่าจะรอดไหม
2: มาเดี๋ยวเราแบบเราถ้าเราใส่หน้านี่ต้องใส่หน้ายังไงครับพี่เดี๋ยวเราเสิร์ฟนี่ก่อนเสิร์ฟพี่บวยก่อนดีกว่าใส่เยอะแค่ไหนครับ
4: แค่นี้มันนะครับใส่ประมาณ
0: ดูดีนะทำไปเล่นมา
4: แต่งได้
2: ตามคนน้องมันจะไหลไปเนี่ยคุณพี่จัดๆไปหน่อยนะลุงสอนซ้ำ
1: เลิศอร่อยมาก
2: ยังเรียนเชิญครับผม
1: ขอช้อนได้ผมช้อนอันนี้มาเซ่เฮ้ยดูสะอาดมากเลยอ่ะชิมโอเคไหมให้ช
2: ิ
1: มโอเค
2: ครับขอบคุณครับพ
1: ี่ถ้าชิมลองดูแบบ
2: ขออนุญาตนะครับว้ายน้องล้ม
1: ไง
2: สดชื่นนะ
1: ไง
2: สดชื่นครับ
1: พี่บอกแล้วเอาเลยไหม
2: ได้เลยครับพี่
1: เริ่มได้เลยนะ
2: ได้ครับ
1: ไม่ต้องมีใครแล้วนะ
2: ได้เลย
1: พึ่งตัวเองได้แล้วนะ
2: พึ่งตัวเองเลยเหรอ
1: เออ
2: ได้เลยพร้อม
1: แค่มิวมายืนเฉยๆพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: มาดูกันครับว่าจะมี FC จำกันได้ไหมแล้วแวะมาทักทายกันหรือเปล่า
2: ทุกคนครับทุกคนวันเกิดครับวันเกิด
1: เอาพวกเราไปไหว้วันเกิดกันเลย
5: Happy birthday to youHappy birthday to you
1: Happy birthday
0: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกต่อครับ
6: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
7: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team
1: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: Thai Vibe World Class Drive

0: Welcome TGR Hearts team to Thailand. Sing partnered with TGR Hearts F1 team.
1: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
2: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
3: หนึบแดงหนัวแดง
4: แดงมันเด็ดทุกค
1: นยำยำสุดเด็ดลองเลย
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
0: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speedรวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
2: กลับมาสุขกันต่อในดาราล็อกเล่นครับและยังอยู่กับพ่อหนุ่มคนนี้มิวสุภสิทธิ์กับความฝันอยากเล่นสโนว์บอร์ดแต่ว่าทำไมมาเจอสโนว์บอลล่ะเนี่ยมาดูกันครับว่าถ้าต้องมาอยู่กับสโนว์บอลแล้วจะทำภารกิจนี้สำเร็จสมดังฝันตั้งใจหรือไม่เขาไม่ได้ฝันแบบนี้นะพวกแกเนี่ยยัดเยียด
3: มาทำสโนว์บอลไหมครับสวัสดีครับHi, where are you from?
4: Philippines.
3: Philippines, so which one you like?
4: What is the best color?
3: I think it's milk.
4: The milk, okay.
3: Yeah.
4: How much?
3: How much is?
2: Oh, มีลูกค้าอินเตอร์ด้วยนะครับดูส่งเป็น FC ด้วยเนี่ย

0: ได้ครับ
1: you can come and look here so we have some of the Thai original fruit this one called lucchit it's quite sweetAnd this one is rambutan.
0: แปลว่าอะไรเนี่ย
1: Yeah, Thai fruit.
0: รูปหล่อแล้วยังเก่งภาษาซะด้วย
1: Strawberry. This one. Okay. Right. So milk.
2: Yes.
1: Milk being seal and rambutan
2: yes.
1: and strawberry.
2: Yes.
1: Okay. Right.
0: Okay. เอาละครับถ้วยแรกกับลูกค้าต่างชาติเฮ้ยทำไปเล่นไปทำได้นะรอดเด้อพึ่งชมอยู่แงบๆเฮ้อเลอะซะแล้ว
1: โอเค
3: เดี๋ยวจะรู้ว่าหางองศาในการ
1: โอเค
3: เดี๋ยวรับเดี๋ยวก็ขอให้เป็นด้วยก่อน
1: It's all on my hands I'm gonna get for you like a lot okay ลงแต่มือไม่ลงถ้วยลงแต่มือไม่ลงถ้วย
0: ก็ทำไปได้นะไม่ลงถ้วยลงแต่มือเนี่ยสงสัยจะต้องประกบกันไปก่อนแล้วครับ
1: I think this one is quite a lot

0: And so we have chocolate sauce, strawberry, caramel, and milk.
1: Yeah, I want strawberry.
0: Strawberry? All right.
2: นี่คือให้ลองดีบก่อนนะสตรอเบอรี่ต่อไปมีลีลานะสายมือแล้วก็สายเอวด้วย
3: เดี๋ยวจะให้สายเอวอีก
2: โอเคเยี่ยมเลย special for you
0: it's 70 baht here 30 thank you very much and this is for you probably come and tissue
1: thank
0: you ค่ะคนแรกโอ้ my god
2: เหลืออีกประมาณ99ถ้วยก็เสร็จแล้ว
4: ยังวันนึงอยู่นะครับ99ถ้วย
0: เอาเองได้ไหมโอ้ hi hi
2: hi ฟิลิปปินโ
4: นโอ้โซนนี้ลูกค้าต่างชาติมาเยอะสังเกตไม่น่าเชื่อ
2: ทำไมไม่มาพร้อมกันครบ3คน
0: ช็อกเบอร์รี่ช็อกเบอร์รี่ช็อกเบอร์รี่ the brownie andThat's one, right? Okay, right. You order like same as him. So how long you stay in Bangkok?
1: Only 3 days.
0: Only 3 days? You leave tomorrow. Back to Manila or?
1: I spent your birthday.
0: Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday.
3: รอและใส่ใจแบบเนี้ยแม้ไม่น่าล่ะใครๆก็หลงรัก
2: เดี๋ยวพอมิวทำไปเสร็จใช่ป่ะเรียบร้อยก็บอกว่า special for you for your birthday แล้วมิวก็บอกเฮ้ยพวกเราวันเกิดเขาเว้ยแล้วเดี๋ยวพวกพี่ไปร้องเพลง
5: สมมติลืมบอกครับปกติสมมติว่าลูกค้าเราราดซอสอะไรใช่ไหมครับสมมติเราราดสตรอเบอรี่สุดท้ายเราจะตบด้วยนมข้นราดนิดนึงคลุกๆทั้งหมดอย่างเงี้ยจะมีความหอม
4: เทคนิคนะครับเดี๋ยวร้านอื่นไปทำตามแฮะเขาทำกันอยู่แล้วไหม
0: ซอสชูไลท์it's gonna be chocolate strawberry caramel and milk okay just milk right Sorry? Yeah, it's 50 baht. Happy birthday to you. ทุกคนครับทุกคนวันเกิดครับวันเกิด
6: อ้าวพวกเราไปไหว้วันเกิดกัน
4: เลยโอ้ทำเป็นสุกี้เจ้าดังเลย
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
4: แหมที่จะตกใจชอบซะงั้นว่ะ
6: Happy birthday to you.
5: Happy birthday ครับแค่ยูเชงฟรียูขอบคุณค่าอินไทย
6: ขอบคุณค่า
4: แหมมันใช่ไหมเนี่ยสอนแต่ละอย่าง
6: ขอบคุณค่า1 2 6 7
0: 6 7
6: ขอบคุณค่า
4: จบกันเดี๋ยวกลับประเทศไม่ได้หรอก
0: ขอบคุณครับโอ้ย sorry and safe flight back yeah of course safe flight back bye bye

0: ค้ามาเรื่อยๆนะไปเล่นไป
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มีรสนมครับมีชาเย็นมีสตรอเบอรี่มีโอวัลตินครับมียาคูด้วยราคา50บาทท็อปปิ้ง1อันแล้วก็ท็อปปิ้ง2อัน70บาทครับแต่ว่าถ้าเอาท็อปปิ้งเพิ่มก็อย่างละ10บาทเลือกได้เลยครับผม
3: เออความจำดีนะครับพรีเซนต์ดีประดุจร้านตัวเอง
4: มีเนาะอลิจี
1: ปันยิ้มจีนะครับ
4: ไข่มุกเปล่า
1: จิ้มจีแล้วก็ไข่มุก2อย่าง
4: คร
1: ับ แล้วตัวบิงซูเป็นรสอะไรดีครับ
4: ชาเขียวก็ได้ครับ
1: มีเอ้ยเราไม่มีเราไม่มีชาเขียวนะเอาชาเย็นใช่ไหมครับเอาไปอย่างนี้เลย
0: ต่อไปนะครับเป็นเวลาเขาถามมีรถอะไรบ้างเขาบอกว่ารถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้งสามล้อแค
3: ่แกดิสันหาให้น้องทำแต่ละอย่าง
1: ต้องเริ่มมุกยังไงนะครับ
0: ก็เวลาเขาถามมามีรถอะไรบ้าง
1: อ
0: ะไร
1: โอเคสวัสดีครับมีซอสช็อกโกแลตครับผมสตรอเบอรี่ครับคาราเมลครับผม
4: คาราเมลครับ
1: สวัสดีครับเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม
5: ถ้าชอบหวานเติมนมได้นะคร
6: ับ ถ้าไม่หวานเติมนมถ้าเกิดอยากได้ท็อปปิ้งเพิ่มเติมตังค์นะครับขายของ
1: ปกติเดินแถวนี้บ่อยเหรอครับ
7: ครับ
1: โอ้
7: ดูอาทิตย
1: ์ทุกวันเลย
8: ส
1: ุ
8: ดสุด
1: ผมก็เดินเหมือนกันครับผมทุกปีเลยครับปีละครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขารถอะไรดีครับ
6: รถกระบะมีไหมรถกระบะรถเก๋งมอเตอร์ไซค์สามล้อแห่ของเขา
1: เขียวมียาคูมีโอวัลตินสตรอเบอรี่ออสตรอเบอรี่นะครับมีท็อปปิ้งตรงนี้ด้วยครับ1อย่าง50บาทถ้า2อย่าง70แล้วก็ถ้ามากกว่านั้นก็อย่างละ10เลยสตรอเบอรี่อย่างเดียวเลยไหมครับหรือว่าได้เลยครับเป็นสตรอเบอรี่3
3: ใจทำนะครับลูกค้าจริงลูกค้าปลอมทำให้หมดไม่สนลูกใครจะแกล้งก็ไม่ได้ด้วยยังอยู่ในช่วงตั้งใจทำอยู
1: ่50บาทครับผมไหนลองชิมแบบแอดวานซ์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับแอดวานซ์ต้องห้ามใช้ช้อนครับ
6: แล้วเนี่ยแอดวานซ์บ้าเลยไม่ใช้ช้อน
1: ทางนั้นเลยครับทางนั้นเลย
3: โอ้เต็มปากน่ารักอ่ะหมายถึงมีหัวเปล่าน้องเขาแหมน่ารักทั้งคู่แล้วกันเน
1: า
3: ะ
1: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้ลบ20เลยขอบพระคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
6: เฮ้ยมันจะหวานอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวพักความหวานเติมความเค็มใส่รสแซ่บๆให้จัดจานขึ้นช่วงหน้ารับรองมิ้วเจอกัน
1: คุณพี่ช่วยฝากถามหน่อยว่ามีรถอะไรบ้างครับ
0: ลองฟังดูหน่อยว่าผมซ้อมมา
1: ลองฟังดูหน่อยผมซ้อมมา
0: เอานะมีรถ
5: อะไรบ้างครับ
1: รถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้งสามล้อเอ้า
9: จ้าล้อกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: Thai Vibe World Class Drive

0: Teach Your Heart Team to Thailand. Sing Partnered with Teach Your Heart F1 Team.กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
1: ้หอมฟิน
0: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทวีนวัน

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: Thai Vibe World Class Drive

0: Teach Your Heart Team to Thailand. Sing partnered with Teach Your Heart F1 Team.
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
9: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
10: โทรออก

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงแอนด์วันแชมเปี้ยนชิพ
1: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน
2: ไม่ผิดแต่เขาร้องน้ำกัดตะล
3: ิ่งสังคมเขาชมไม่ต่างวิทยุต่างมีคนขอเพลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: จ้าล้อกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
8: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงราย
7: เอาล่ะครับกลับมาสู้กันต่อในดาราล็อกเล่นและผู้ชายคนนี้ครับมิวสุภสิทธิ์แน่อยากจะเล่นไอซ์สเกตกลับมาเจอไอซ์บอลซะงั้น
9: เอานะต่อไปนะ ไหนลองท่องสิรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถ
10: บัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถ
9: จักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้ง3ล้อ
10: จักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้ง3ล้อ
9: ใช่แค่2ตัวไหนลองท่องๆของท่องลองซ้อมๆนิดนึง2 3
10: รถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้ง3ล้อ
9: เฮ้ยสุดยอดแล้ววันนี
7: ้เฮ้ยมาว่ะ
9: เดี๋ยววันนี้ลองดู
10: รถอะไรนะรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้ง3ล้อ
9: เชียบ
7: คือเราจะหล่ออย่างเดียวไม่ได้หรอกครับเราต้องตลกด้วยนะนาทีนี้ยิ่งมารายการเราด้วย
10: สวัสดีครับผม
9: รับมาเลยดีครับ
10: คุณพี่เขามาถึงเอาชาไทยเลย
9: จบเลย
7: โอ้สั่งเลยอุตส่าห์เตรียมมุกมาไม่ได้ใช้เลยแป๊กเลย
10: รถอะไรครับมีหลายรถนะครับ
9: ลองฟังดูก่อนไหมลองฟังดูก่อนนะผมซ้อมมาบอกเลย
10: ลองคุณพี่ช่วยฝากถามหน่อยว่ามีรถอะไรบ้างครับ
7: จำไม่ได้ซ้อมมาแล้วนะ
9: ลองฟังดูหน่อยว่าผมซ้อมมา
10: ลองฟังดูหน่อยผมซ้อมมา
9: เอานะมีรถ
11: อะไรบ้างครับ
10: รถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้ง3ล้อเอ้าผมถามพี่ก็เหมือนกันเลยเอาชาเย็นใช่ไหมครับ
11: ชาไทย
10: ชาไทยแล้วก็
7: สรุปชาไทยเหมือนเดิมแฮ
10: ่1อย่าง50บาทถ้า2อย่าง70ครับแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มก็อย่างละ10บาทเลยครับเอาอะไรดีเป็นอันนี้อันเดียวขอบคุณครับแป๊บนึง
9: ต่อไปเล่นมุกรถตุ๊กตุ๊กรถคือสปาร์ถโลงสปาร์
7: นี่ก็ขยันเติมมุกให้จริงเลยเดี๋ยวก็ทำไม่ลงถ้วยอีกเดี๋ยวไอซ์บอลก็ลงมืออีก
10: คุณพี่ครับคุณพี่ครับเอาซอสอะไรดีครับผมมีช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่คาราเมลคุณพี่เอารถอะไรครับ
9: รถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถ
10: รถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถ
7: จะไปต่ออีก
9: ซาเล้ง3ล้อ
10: จักรยานมอเตอร์ไซค์ซาเล้ง3ล้อคุณพี่เรื่องรถนมเหรอครับผมมีหลายรถให้พี่มากเลยพี่เรื่องรถนมเหรอครับโอเค
7: ยังจะเอาอีกอย่าไปตามใจตะบวยมากเลย
10: หวานมากหวานน้อยครับ
12: เอาพอดี
10: 50บาทครับผม
9: อยากลองดูแบบอัลต้าสมูทไหมครับ
10: อยากลองแบบอัลต้าสมูทไหมครับ
7: อยากคว่ำนะเดี๋ยวหก
10: 759บาทครับ
9: ไม่ใช่ครับแต่มาขายตลาดภูเหลือ50บาท
10: 50บาทสวัสดีครับ
9: พี่ว่า
10: ครับ
9: การทำอะไรของมิวนี่คือเพอร์เฟคละ
10: โอ้ยขอบคุณครับ
9: แต่ตอนนี้ลูกค้ามันยังน้อยไปหน่อยเอางี้ได้ไหมเราเพิ่มเป็นแบบการตลาด
10: การตลาด
9: เอาตาสมูทไม่น่าเวิร์กสำหรับเรา
10: ไม่น่าเวิร์ก
9: อยู่ตลาดภู
10: ตลาดภู
9: เราต้องทำอะไรที่แบบคนเข้าใจได
10: ้
9: เข้าถึงพื้นที่ได้เต็มที่มันจะต้องมีการแบบดึงดูดลูกค้านิดนึง
10: ด้วยการ
9: เต้นดึงดูดลูกค้าเอามามิวมา
7: เออยิงมุกแล้วนะมันไม่พอมันต้องมีเต้นเรียกลูกค้าด้วย
10: มันมีท่าเต้นไหมท่าเต้น
9: มี
7: อันนี้ก็สรรหาเดี๋ยวนี้มีท่าเต้นมีพงมีเพลง
9: ศิลปินช่วยคิดท่าหน่อยลองดูฟังเพลงก่อนเพลงมา

0: น้องบอล
1: โอโก
0: ริ โอโกริโอโกริกลับมาไหมโอโกริ
2: ลองดูนี่ซ้อมกันมาเดือนกว่า
3: เดือนกว่าบ้าอะไรยังไม่ถึงนาทีเลย
2: ลองดูเพลงมา1 2 3

0: น่ารักกันเนี่ยทำไปเล่นไป
1: โอ้โหนี่ซ้อมมันพร้อมกันมากมันแบบเหมือนถอดแบบเหมือนหายใจร่วมกันเลยอ่ะ
0: เพลงมาต้องเต้นนะไม่ว่าจะมาตอนไหนก็ต้องเต้นนะเอาเพลงมาแล้วเต้นเร็วกูแต่คุยนั่นแหละ
1: จับภาษาดิบิงซูสโนบอลโคโกรีเออได้
2: เพลงมา
1: เพลงมาต้องเต้น
3: เพลงมาต้องเต้นเลย
0: ยังจะมาอีก
1: กูรู้แล้ว
3: เงี้ยแสง

0: ี่ยคนน่ารักนะทำอะไรก็น่ารัก
1: อย่าง
0: อีกมาสนุกอยู่คนเดียวแล้วดูมิวดิต้องมาทำอะไรเนี่ยเจ้าของร้านอีกคนนึง
2: ใครก่อยทิวจะด่าให้ใครก่อยทิวจะด่าให้
0: ยังอีกอ่ะถ้าได้ภารกิจแล้วก็มาขายต่อครับแต่อย่าลืมนะถ้าเพลงมาต้องลุกขึ้นมาเต้น
3: ครับทำอะไรดีครับ
4: อะไรไม่รู้อ่ะเลือกให้หน่อยดิ
5: เลือกไม่ถูกเลยอ่ะพี่มีแนะนำครับ
3: มีรสนมครับมีรสนมรสชาเย็นชาเขียวยาคูสตรอเบอรี่โอวัลติน
0: ไม่มีรถเก๋งรถกระบะซาเล้งสามล้ออ่ะ
5: ร
0: ถ
5: ไหนดี
3: สตรอเบอรี่ไหมหวาน
5: ๆสตรอเบอรี่เหรอ
3: ลุกแบบลุกน่ารักไง
4: อันนี้กินสตรอเบอรี่
3: ทานนมไหมทานนมทานไทยครับแม่เป็นเจ้าของร้าน
4: เมื่อกี้รสอะไรนะ
3: ชาไทยไหมชาไทย
4: ไม่เอาหวานไม่อยากกินชา
3: โอวันติน
4: ไม่เอาอ่ะ
0: ไม่ต้องกินกลับไปเลย
3: ไม่อยากหูเฮลตี้เรื่องการขับถ่าย
5: เอาไปเถอะ
4: พี่ขอถามหน่อยแฟนหนูไม่เคยพาใครมาใช่ป่ะ
0: เออแล้วประเด็นมาเปิดถามอย่างเงี้ยเจ้าของร้านจะตอบยังไงล่ะเนี่ยเพิ่งมาขายวันแรกซะด้วย
4: เขาไม่ได้ถามเธอ
3: ไม่
4: ให้ถามพี่เขา
5: เอาพี่เขาเคยเห็นหน้า
3: เออไม่มาคนเดียวตลอดใช่ไหม
0: แต่ไม่สูงซะยาวเลยแกเนี่ยมีพิรุธ
3: จริงๆมาคนเดียวตลอดคนนี
5: ้สรุปอะไรอ่ะ
3: ตอนนี้เรามีนี่ครับท็อปปิ้ง
5: ท็อปปิ้ง
3: 1อย่าง50บาท2อย่าง70
4: อยู่เลือกไปเถอะปากไอซีดไหม
5: โอเคแล้วน่ารักแล้วเอามันจะเข้ากับอะไรอ่ะพี
3: ่ยาคูเหรอ
5: ต้องเลือกแต่ถ้าผมเลือกไม่ถูกเดี๋ยวโดนอีกหน้าเปลี่ยน
3: แม่ต้องงอไหมผลไม้ไทย
4: ไม่เอาไอไม่กินงอ
3: ลิ้นจี่อ่ะลิ้นจี
5: ่เอาไอ้นั่นน่ะพี่ไอ้นั่นน่ะคืออะไร
3: เบานี่เหรอ
5: เบานี
3: ่เบานี่เอาไหม
5: เอาเบานี่แหละ
3: อย่างเดียว
4: ไอ้ไม่กินสตรอเบอรี่ไอ้ไม่กินสตรอเบอรี
3: ่เบานี่เหรอเบานี่เอาไหม
5: เบานี่แหละ
3: เบานี่ไม่ใช่สตรอเบอรี
0: ่เขาเบานี่สตรอเบอรี่จากไหนเล่าไอ้นี่หูทำด้วยอะไรเนี่ย
3: เบานี่อย่างเดียวนะ
4: เดี๋ยวก่อนมึงอ่ะไม่เคยจำเลยนะพวกกูกินอะไรบ้าง
0: อันนี้แหละครับปัญหาที่คนเรามักจะเจอกันนะครับไม่รู้ใจแฟนเนี่ยลำบากนะบอกเลย
4: กูกินอะไรเบานี่ไม่เชื่อมึงหรอว่ามึงไม่เคยพาใครมา
5: อย่างนี้เขาไม่เคยพาใครมาเลย
4: ขนาดกูชอบกินอะไรมึงยังจำไม่ได้เลย
5: จำได้ก็แอปไปอย่างนั้นแหละก็ถามพี่เขาไงว่ายัง
4: ม
5: ี
4: ไม่เคยจำอะไรเลย
3: เออจำได้ชอบกินอะไรเนี่ยไหนเล่าให้ฟังดิ
5: อะไรพี
0: ่อันเนี้ยถ้าได้ช่วยลูกค้าหาแผลให้ลูกค้าซะงั้น
5: ช็อกโกแลตเห็นไหมล่ะก็เนี่ยก็ลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มีส่วนนึงเป็นช็อกโกแลตน
3: ี่ซอสอะไรดีซอสอะไรมีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเลยนะ
5: มันจะเข้ากันไหม
3: เอ้าเบาดี้กับช็อกโกแลต
5: กินอะไรเย็นๆจะได้ใจเย็นๆบ้างเหนื่อยซึ้ง
3: เอาเยอะเอาน้อยครับ
5: อะไรนะครับแล้วแต่ดีเลย
3: อันนี้แล้วกันกำลังพอดี
5: กำลังพอดีเออ

0: จะถ่ายก็จะถ่ายคลิปประทันไว้อีกรอบได้ไ
1: หมน่าจะถ่ายคลิปด้วยเหร
2: อปิดไม่รอดแน่เลย
1: มันเป็นเพลงของร้านครับผม
0: พอมีเพลงขึ้นผมต้องเต้นเสมอครับเพราะผมเจอของร้าน
1: แต่ถ้าเพลงขึ้นต้องเต้นพร้อมกันด้วยนะ
2: ต้องเต้นพร้อมกัน
3: จริงเหรอ
1: จริงจริง
0: อาวติดหายละ
4: รีบไปดีกว่า
3: ฮะ
4: ไปดีกว่า
3: แม่ผมรีบไป
5: รีบไปดีกว่าไม่ทันได้ไปหรอก

0: ปแล้วนะพี่
1: ไปแล้วสวัสดีครับ
0: ผมมาคนเดียวนะ
2: ไม่เคยมาใครมาน่าจำได้ไหมเฮ้ยเหงื่อตกเลยไม่ใช่กังวลนะร้อนแฮ่เขาหมดแต่เต้นนี่แหละเอาละครับเราปล่อยตัวบั๊กทิ้งประเด็นไว้แบบนี้เบรกหน้าถึงเวลาเจ็บแล้วจบมิวจะเอาตัวเองออกจากสถานการณ์แบบนี้ได้ไหม
3: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
4: อ
3: ัน
4: นี้ใครอ่ะอันนี้ใคร
3: แล้วนี่ใคร
5: เออใครคนนี้ใคร
3: ไม่ใช
6: ่ครับพี
2: ่เดี๋ยวกลับมาสรุปกันต่อช่วงหน้าครับ
7: ดาราล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
8: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team.
1: จะไปไหนครับเนี่ย
2: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
1: เยอะนะ
3: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไฮสารแบตไดรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สุดซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สุดซักด่วน
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ไทยไฟเวิลด์คลาสดรายว์

0: teach your house team to Thailand. Sing Partnered with teach your house F1 team
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: รายการต่อไปชมรายการสายตรงลูกทุ่ง
2: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอหลังจากที่นิมิวได้รับมอบภารกิจใหม่ว่าถ้าได้ยินเพลงประจำร้านต้องลุกขึ้นมาเต้นทันทีไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามก็ถือว่าทำได้ดีครับแม้กระทั่งช่วงเวลาที่สถานการณ์ขับขันแบบนี้ผ่านไป10นาทีแล้วครับก็ยังขายบิงซูสโนว์บอลไปเรื่อยและนี่กลับมาอีกแล้วหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณก็รู้ว่าใครเอ๊ะแต่คนที่มาด้วยคนละคนมิวจะจำและสังเกตได้ไหมไปดูกันครับ
3: เอารถไล่ดีครับ
4: ไม่เคยพาใครมาจริงหรอเนี่ย
5: ไม่เคยพาใครมา
3: ทำไมหน้าคุ้นๆจังเลย
5: จริ ง
4: คะจริงเหรอคะ
3: ขอคนรองก็หน้าคุ้นคร
4: ับ
3: อ๋อ
4: หน้าคุ้นเนา
3: ะเอารถไล่ดีครับ
5: รถไล่ดีครับ
4: ไหนแล้วลองสั่งดูสิว่าชอบกินอะไร
5: ตัวเองชอบกินสตรอเบอรี่
4: ครั้งที่แล้วก็ทีนึงแล้ว
5: เอา
4: ที่บอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยไม่ได้พาใครไปเลยครั้งเดียวก็สาม
5: ใช่ผู้ชายคนเดิมป่ะใช่แล้วแต่ผู้หญิงไม่ใช่คนเดิมใช่ป่ะ
0: แหมถ้าเป็นไม่รู้ผู้ชายคนเดิมแต่ผู้หญิงคนละคน
3: กำลังคุยกับนี่อยู่คุยกับยันแม่ยันแม่ยันแม่ออกมา
5: คุยยันแม่เลย
3: เมาเลยไหม750
4: เออ
3: ทุกอันเลย
4: ยังไงดี
3: เนี่ยเรามาผู้หญิงมาผู้หญิงก็เปเปหน่อยถ้าไม่เปดูเป็นคนไม่ดีน
5: ะจะเปหรือไม่เป
3: จะเปหรือไม่เป
5: เปก็ได้มา
3: เอออย่างละหนึ่งนะทั้งหมดนะอย่างละหนึ่งนะ
5: อย่างละหนึ่ง
3: ทุกอันเนี่ยอย่างละหนึ่ง
0: ไอ้นี่ก็ขายของเก่งซะด้วย
6: โอ้สั่งราคาขนาดนี้กินด้วยกันปะ
3: กินด้วยกันเหรอทำไมพูดเหมือนอิ่มแล้วเลยอะ
6: อะไรนะครับ
3: เหมือนอิ่มแล้วเลย
6: ยัง
3: กินไปแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่าย
6: ังครับ
4: จริงเหรอ
3: เออกินไปแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่า
0: อันนี้เขาเป็นคนดีนะครับสนับสนุนไม่ให้นอกใจดูดิเหมือนไม่ช่วยนะเหมือนจะเผาบ้านเขาด้วย
5: ปาร์ตี้ไปนั่งคือดีปะ
4: แปลกๆแล้วอะ
5: แปลกๆอะไร
4: เขาพูดจริงมั้ยน่ะ
5: ฮะ
4: พูดจริงมั้ยน่ะดูสนิทกันจังเลย
5: เดี๋ยวจะตั้งโอนมาเนี่ย

0: เปิดโทรทัศน์ให้เลย
1: อ้าวไม่กินแล้วกันหรอ
0: ฮะ
1: ไม่กินแล้วกันหรอ
0: แป๊บเดียวใส่เขาคุณรักก่อนเผื่อมีงานเขา
1: แล้วเขานั่งกินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาใช่ไหม
0: กลับมาแป๊บเดียว
1: อ
0: ย่าลืมใจเขาก่อนนะ
2: เข้าไปไหนแล้ว
1: ออกไปคุยโทรศัพท์
2: คุยโทรศัพท์หรอ
1: น่าจะติดงาน
2: ติดงาน
3: อย่าบอกนะว่าจะมีอีกคนนึงนะอย่างกับบทที่เขียนไว้ใช่ครับเขียนไว้แต่ไม่รู้
1: พี่แบบพี่คุยกับ
2: สวัสดีครับ
3: อยู่ดีๆมาไงเนี่ยโอ้โหอ๋อพาแฟนคลับมาทักทายมิวนะฮะ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างก่อนเปลี่ยนข้างก่อน
2: สวัสดีครับเอ๊ะแล้วคนที่มาด้วยเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะสวัสดีครับทำอะไรดีครับ
4: ไม่รู้อ่ะยังไม่ได้หน่อยดิ
5: พี่มาขอถามหน่อยใครหนูไม่เคยพาใครมาใช่ป่ะ
6: ไปแล้วนะพี่
2: ไปแล้วสวัสดีครับ
6: ผมมาคนเดียวนะ
2: มาคนเดียวครับ
6: โอเค
2: ไหมโอเค
1: ไม่รู้มันกลับบ้านไปแหละ
2: หรอ
1: มาเดี๋ยวมานั่งคุยกับกูก่อน
2: นั่งคุยกับเพื่อนคนนี้ก่อน
7: เชิญครับเชิญครับนั่งก่อนเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: กูนั่งอยู่นี่กูยังไม่ไปไหน
2: สั่งอะไรเพิ่มไหมสั่งอะไรเพิ่มไหมกูทำไมลูกค้าใส่เสื้อสีชมพูเหมือนกันเลยอะ
1: บังเอิญนะคะผู้หญิงก็ใส่เสื้อหน้าตาบังเอิญค่ะ
2: บังเอิญ
3: เอาแล้วอย่าเห็นนะ
1: ไปไหนมา
3: เรื่องนี้นะครับมิวจะไม่ใส่ใจนะครับมิวจะตั้งใจทำสโนว์บอลไปจะไม่ใส่ใจเรื่องคนอื่นเพราะไม่ใช่เรื่องเรา
1: อันนี้ใคร
8: แล้วนี่ใคร
2: ใครคนนี้ใคร
3: เฮ้ย
7: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่
3: เป็นแล้วคนอื่นเงียบๆก็ไม่สนใจโอ้โหใส่ใจอย่าง
1: แรกอ๋ออันนี้มาครั้งแรกอ่ะอ้าวไม่บอกอันนี้มาครั้งแรกไม่ใช่หรอใจเย็นๆอะไรพี่กิ๊ดพี่เจ้าของร้านทั่วไงนะคะ
8: มึงจะให้กูใจเย็นๆได้ไงมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วมึงโกหกกูทำไม
7: ไม่เอานะครับไม่เอาขนมหวานลาดใส่หัวกันนะครับไม่เอา
8: ไม่ได้โกหกอะไรมึงไม่ได้โกหกแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
7: แม่
2: ใจเย็นปกติเราจะไม่ลาดกันปกติเราจะไม่ลาด
3: นี่แหละแล้วแกก็ชี้นำอย่างเงี้ย
2: กันใจเย็นใจเย็น
8: ไม่คือมึงโกหกกูทำไม
7: ไม่ต้อง
8: ร
7: ับ
8: ใคร
7: ไ
8: ม่เคยหรอ
7: ต้องรับขนมหวานก่อนไม่เอาขนมหวานว่า
2: พ
7: ากใส่หัวใครนะ
2: เราไม่ลาดใส่กันลาดใส่กันเอาสีอะไรดี
3: ลาดสีอะไรหรอเดี๋ยวบอกไม่ลาดใส่กันไง
7: เฮ้ยเอาไปไหน
2: เอา
7: ใจเย็นน้อง
2: ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
8: พามันมานานแค่ไหนแล้ว
7: ไม่เอาขนมหวานลาดใส่ใครนะคร
2: ับ พี่เอาช้อนออกให้แล้วเอาเลย
7: ได้ได้เดี๋ยวพี่ตาม
2: เราไม่ลาดเราไม่ลาดใส่กันเราไม่ลาดใส่กัน
8: ทำให้มึงอายไหม
7: น้องน้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาจริงพี่ขอร้องไม่เอา
2: พี่ขอร้อง
7: ไม่ลาดใส่กัน
2: ไม่ลาดใส่กัน
8: เขาก็รู้ว่ามึงมีกู
2: ขนมไม
7: ่ถ้าจริงต้องทำอะไรสักอย่างน้องเชื่อพี
8: ่ได้สัญญาแบบนี้ทำไมวะแบบนี้ทำไมวะ
7: มันไม่สะใจมันจะอะไรเอาการ์ดเกิดตอนเอาการ์ดเรียบร้อยกลับมาลูกกลับมาเอ๊ไม่ยอมไม่ยอมเทีย
9: นที่คนบอก
2: ก็จะหาหนัง
7: พี่ห้ามแล้วนะพี่ห้ามนะว่าไม่ได้พี่ห้ามนะ
9: แกตัวดีเลย
7: พี่ห้ามพี่ห้ามแล้ว
9: เลย
7: พี่ห้ามแล้วนะ

0: เลยคู่รักไปคู่นึง
1: อัน
0: นี้คู่รักใหม่อีกแล้วเนี่ย
2: จะทาอะไรดีครับ
3: เอาเป็นแฟนคลับที่เธอต้องรู้ครบมาปีนึงแล้ว
4: มาอีกแล้ว
5: งั้นผมเอาสตรอเบอรี่ครับ
2: สตรอเบอรี่เหรอครับใช่ไหมใช่ไหมไหนๆคุณแอนสตรอเบอรี่ถูกหรือเปล่า
5: ใช่ครับผมจำได
3: ้
5: พี่ครับจะไหนแพงกว่าผมจะไปขอแฟน
3: รอได้ครับ
4: ติดวัน
0: หนึ่งเฮ้ยขอเป็นแฟนครับเอาแหวนใส่ไปในบิงซูเฮ้ยจะดีเหรอ
2: เดี๋ยวพี่ใหญ่ให้แต่ว่าอันนี้ใส่ในบิงซูหรอ
5: ใช่เอาแหวนใส่ในบิงซู
2: ได้ได้แล้วเขาจะงงไหม
5: ไม่งงพี
2: ่พี่กดนี้เลยใช่ไหม
5: ใช่พี
2: ่โอเค
0: อยู่ดีก็เป็นกรรมเทพสื่อรักซะงั้นคุณผู้ชมอย่าไปทำตามนะครับเอาของมาใส่ในของกินกินผ้าเข้าไปติดคอนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับ
5: กับพี่อะไรอะยินดีครับ
6: คู่นี้เขาจะทะเลาะกันอีกป่ะ
2: คู่นี้เขาไม่ทะเลาะกันแล้วเขามาขอแต่งงาน
6: ไม่ทะเลาะน้อง
2: ไม่ทะเลาะแล้วแต่เสียวไส้ว่าจะ
6: ทะเลาะปุ๊บพี่จะได้เข้าไปเสียบ
0: แน่คนอย่างบวยเนี่ยคนจริง
2: สัญญาณมือ
6: ได้บอกนะถ้าเกิดทะเลาะปุ๊บพี่เสียบเลย
2: เสียบใคร
6: ผู้ชายอ่ะ

0: ความรักเราหวานกว่าบิงซูอีกนะบิงซูมันหวานไหม
1: บิงซูหวานแล้วครับ

0: อน
1: หวาน
2: อะอร่อยอ่ะ
3: ถ่ายให้ด้วยครับ
2: นี่อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่อร่อยจริง
1: ถ้าเธอกินคำเดียวพอที่เธอเขากิน
2: ข้ายังไม่กินท็อปปิ้งเลยขอกินท็อปปิ้งก่อน
1: ต้องสั่งท็อปปิ้งมาเยอะ
2: เฮ้ยไม่น้อยไป
4: ถ่ายคู่เลยครับถ่ายคู่เลยครับ
1: ได้ค่ะ
4: ถ่ายคู่ถ่ายคู่หนึ่งสองสามเออน่ารักน่ารัก 0.5 0.5
3: เฮ้ยจะคุกเข่าแล้วคุกเข่าเขาเป็นแฟนแล้วเฮ้ยติดคอบ้าบออ
4: ะไรวะเนี่ยโวยโวยโวยโวยเป็นไรป่ะครับ
3: เฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรมาที่
4: คอ
3: คอนี่เอ้ย
4: เราต้องนี่ป่ะเราต้อง
3: ถ้าใส่แหวนได้เป็นกูเหร
4: อ
3: เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปดูกระแทกไม่ได้ลงคอ
4: ลงคอลงคอลงคอเดี๋ยวนี้เข้าไปในนี้เหรอเราต้องจับกระแทกกระแทกอย่างนี้จับกระแทก
3: มาดูกันครับว่าพื้นฐานการผลิตพยาบาลนี่จะทำได้ไหม
4: เออ
3: ได้ไหม
2: หายใจไม่ออกพี่หายใจไม
4: ่
2: ออก
4: หายใจไม่ออก
3: โอ้มิวก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับ
4: ออกซิเจน
3: ดูหน้าตาแต่กระบวนไม่น้อยเลยทหารรู้ไหมไอ้พวกเนี้ยหน้ามา
4: แ
3: ล้วเท่านั้น
4: แหละ
3: ระวังต้องเรียกรถพยาบาลสิครับ
4: ไปแล้วก็กระแทก
3: ระวังติดคอได้ไงแหวนอยู่นี่เลยติดคอได้ไงแหวนอยู่นี่เลย
2: เอา
3: บ้าบอจะติดคอได้ไงแหวนยังอยู่นี่อยู่เลย
4: อะไรติดคอตอนน
3: ี้ลิลลี่หรือเปล่าแหวนอยู่นี่อยู่เลยติดคอได้ไงเอ้าแล้วไปติดคอได้ไง
4: เอออะไรติดคอก่อน
3: ถ้าแหวนอยู่วี
4: ่ติดยังไงแล้วเมื่อกี้อะไรติดคอไหนสัมภาษณ์เร็ว
1: ลิลลี่ติดคออ
3: ะไรเนี่ยโอ้เราก็ตกใจเกือบเรียกรถพยาบาลบ้าบอเอาละครับสำหรับความฝันของมิวในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับสโนว์บอร์ดแต่มาเป็นสโนว์บอลแทนก็ทำได้ดีนะครับตั้งใจนะครับทุกขั้นตอนอาจจะมีทุลักทุเลไปบ้างไม่ลงถ้วยแต่ลงมือแต่บอกเลยนะครับว่าที่เราเสิร์ฟเนี่ยจากมือมิวทุกถ้วยทั้งแฟนคลับที่มาตามแล้วก็ลูกค้าจริงๆแม้อากาศจะร้อนและไม่ได้ทานข้าวแต่ยังคงทำภารกิจตามความฝันครั้งนี้อย่างไม่ลดละโอ้ผู้สยิ่งใหญ่เลยสุดยอดไปเลยครับมิว
5: เอาวันนี้เรียบร้อยขอบคุณน้องมิวมากครับ
4: ขอบคุณมากเลยครับผม
5: ได้เติมเต็มความฝันไม่ต้องคิดว่าพี่เป็นบุญคุณนะนึกถึงพี่แล้วรู้สึกว่าอยากตอบแทนบุญคุณพี่ไม่เอาพี่รู้สึกอิ่มบุญมาก
6: ไงแต่หลอกนี้เทปพี่ตุ๊กไม่พูด
5: แล้ววันนี้เป็นไงบ้างชอบที่แบบจังหวะสโนบอลสโนบอร์ดลงมาเป็นสโนบอลเป็นไงบ้างครับ
4: สนุกสนานดีครับผมแม้แต่ก็คือเห็นเลยว่าการที่เราจะเสิร์ฟของให้แบบลูกค้าได้ทานจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายขั้นตอนมาก
5: ๆเอาจริงๆ
4: โ
5: บรกโคลี่อร่อยไหมอร่อยนะ
4: อร่อยอร่อยจริง
5: ๆไม่เล่นนะ50 60ถูกนะมากินเถอะความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องมิวที่ได้แบบลองจริงๆทำจริงๆนี่ต้องทำจริงๆนะที่เป็นอาชีพได้เลยนะ
4: จริงต้องบอกว่านอกจากความสนุกแล้วกันต้องบอกว่าเอาจริงมันเหนื่อยมากๆเหมือนกันนะต้องนับถือแบบพี่ๆที่เขาแบบอยู่ตรงนี้แล้วคอยทำให้เราทานอะไรเงี้ยครับผม
5: วันนี้ขอบคุณน้องมิวมากนะครับขอบคุณน้องมิวมากครับผมถือว่าตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างบอกคุณผู้ชมหน่อยครับ
4: ก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังถ่ายหนังครับผมหนังโรงก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีหนังโรง2เรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเตี่ยครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคนจีน
5: อุ้ยซึ้งแน่เลยมันต้องแบบดราม่าแน่นอน
4: มาเป็นดราม่าครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชื่อ Replace Me ครับเป็นหนังเกี่ยวกับเปรตวัสสุทัศน
5: ์น่ากลัวไหม
4: น่ากลัวน่ากลัวมากตอนที่ผมถ่ายเสร็จผมไปบวชเลย
5: ถามจริง
4: จริงไปบวชเลยไปอยู่วัด
5: ร้อนจนต้องไปบวชเลยติดตามปีหน้าติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องมิวท่านนึงครับผมและที่สำคัญนะครับขอบคุณตลาดใหม่นะครับที่อยู่ใต้สะพานตลาดภูด้วยนะครับขอบคุณนะครับรวมถึงนะโกกอริจ้าเพลงไม่ต้องมานะขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมครับเพลงไม่ต้องมานะลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: สัปดาห์หน้ามาแววน้องเจเน่อ้าวไม่ใช่พอชมพูเหรอคนเดียวกันแต่ตอนนี้เขาชื่อเจเน่แล้วกับความฝันดูแลน้องหมาสไตล์กรูมมิ่งว่าไปอย่าทำเป็นเล่นนะเนี่ย
7: อายเว้ย
3: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงเจอกันครับ
5: อะไรไม่เลิกไม่จบไม่สิ้นเด็กคนนี้

0: ทำไมพี่เก็บกด
1: ดาราล้อกันเล่น
2: อะไรครับนี่

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาย
0: ตรงลูกทุ่งสาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่ง
1: ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามีนัดกันกับเรื่องราวของคนลูกทุ่งโดยเฉพาะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และที่สำคัญวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมาก
0: พิเศษ
1: เพราะว่าเราจะรวบรวมอันนี้ถือว่าเป็นทั้งข้อดีแล้วก็มันก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าเศร้าด้วยเหมือนกันนะ
0: ข้อดียังไง
1: ข้อดีก็คือว่าเราจะได้รำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วแต
0: ่
1: เราก็ไม่อยากให้ท่านล่วงลับ
0: ในเดือนนี
1: ้ใช่แล้วแต่ว่ามนุษย์นะมันก็ไม่พ้นวัฏสงสารนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะเป็นวัยตายเกิดอะไรเงี้ยเก
0: ิ
1: ดแก่เจ็บตาย
0: เราต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะคะ
1: ใช่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทิ
0: พย์ประกันภัย
1: ครับหรือว่าจะเป็นแอร์เอเชียนั่นเองนะฮะอ่ะอย่างที่บอกไปว่าคนเรามันไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารอยู่แล้วนะฮะมีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุข
0: ไม่ใช่แล้ว
1: นะอ่ะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาครูเพลงต่างๆนักร้องต่างๆที
0: ่
1: เขาเรียกว่าอยู่ในใจของคนลูกทุ่งนะครับซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยโอ้ก็ถือเป็นอีกเดือนหนึ่งที่นอกจากสิงหาเนี่ยสิงหาเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่กันยาก็ไม่แพ้กันนะครับก็มีทั้งครูเพลงแล้วก็รวมไปถึงศิลปินนักร้องลูกทุ่งเนี่ยที่ล้มหายตายจากไปในเดือนกันยายนนี้วันเราก
0: ็
1: เลยรวบรวมนะครับในสัปดาห์นี้รวบรวมว่ามีใครกันบ้างเอาแค่ตัวอย่างนะ
0: เอาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะที่ครู
1: พงศักดิ์จันทรุขานั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประพันธ์เพลงด้วยนะคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายสาข
0: า
1: ของท่านนี่จะได้2แบบเลย
0: ประพันธ์เพลง
1: ก็คือประพันธ์เพลงแล้วก็ดนตรีไทยลูกทุ่งนั่นเองนะครับประจำปี2557ครับก็ถือว่าเป็นคีตกวีผู้ที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสานเลยนะ
0: ใช่แล้ว
1: เพราะอะไรรู้ป่ะ
0: ท่านเขียนบทละครวิทยุ
1: นน
0: เล่นเองด้วย
1: จริงๆเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับครูพงศักดิ์เพราะว่าทำงานอยู่บริษัทเดียวกันแต่ไม่เคยรู้ประวัติของท่านเลยว่า
0: ไปอยู่ไหนมา
1: ท่านทำอะไรมาบ้างรู้แหละว่าท่านแต่ง

0: เพลงดังๆเรารู้
1: แล้วท่านกำกับเองด้วยแล้วก็เขียนบทภาพยนตร์เองด้วย
0: นี่ความสามารถเยอะมากๆ
1: ใช่เรื่องมนต์รักลำน้ำพอง
0: อ๋อที่อีสานดังมาก
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้ยแล้วมีอีกหลายเรื่องมากเลย
0: กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อันนี้ก็โอ้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นนิทาน
1: ประดับประดา
0: ประดับประดาเลยทีเดียวเออนะครับประจำภาคอีสานนะครับมนรักแม่น้ำมูลมนรักลูกทุ่ง
1: โอ้นี่คือดังทะลุแตกเลย
0: อันนี้เขาเรียกว่าทั่วประเทศ
1: แล้วนอกจากนั้นนะคะท่านยังเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยนะพี่โอเอ
0: ใช่อันนี้รู้อันนี้ทันไงเพราะว่าท่านอ่ะคอยดูหมอให้อยู่อะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็แน่นอนครับก็เป็นนักร้องนักแสดงเองด้วยอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างที่บอกครับหลายๆคนรู้จักครูเนี่ยในฐานะของนักแต่งเพลงนั่นเองนะครับซ
1: ึ่
0: งฝากผลงานเพลงลูกทุ่งที
1: ่ดังๆไว้เอาไว้ให้แบบมากเลยค่ะ
0: เขาเรียกว่าน่าจะอยู่ตลอดไปนะ
1: ใช่โดยเฉพาะเพลงอีสานบ้านเฮา
0: โอ้
1: เป็นเพลงที่เปรียบเสมือนเพลงชาติของคนอีสานเลยนะ
0: ใช่เลยใช่เลยแล้วเชื่อป่าวว่าเพลงนี้มีโอกาสได้สอนพี่โจนาสร้องตอนทำอัลบั้มชุดแรกเพราะเพลงนี้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มแรกของโจนาสแอนเดอร์สันด้วยใช่ก็เนี่ยพี่ก็เลยได้เป็นคนที่เฮ้ยได้สอนเพลงน
1: ี้
0: จึงได้รู้ว่าเป็นของครูพงศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวว่าแล้วจริงๆแล้วมีอีกหลายเพลงมากๆเลยที่ครูเนี่ยได้ประพันธ์แล้วก็ฝากเอาไว้ให้กับลูกหลานให้กับแผ่นดินไทยอันนี้ของเรานั่นเองนะครับ
1: เราพาคุณผู้ชมย้อนไปฟังกันอีกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเรายังมีอีก2ศิลปินจะเป็นใครติดตามได้สักครู่นึงครับ

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีจำหน่ายมากว่า45ปี

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งฮิตอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งฮิตอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวล็อกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งฮิตอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
3: โอ้มาถึงอีกหนึ่งช่วงของเรานะครับ
4: ซึ่
3: งช่วงแรกผ่านไปนี้โอ้หลายคน
4: เริ่มต้นจาก1กันยาเลยผ
3: ่
4: านแล้วผ่านมาอีกไม่กี่วัน6กันยายนนะคะ
3: คนละปี
4: คนละปี
3: อันนี้เพิ่งปีที่แล้ว
4: ใช่แล้วค่ะ
3: 6กันยาปีที่แล้วครบ1ขวบปีนะครับที่วงการเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะลูกทุ่งหมอลำล
4: ู
3: กท
4: ุ
3: ่งอีสานทางอีสานเนี่ยแม่หลายคน
4: FC เนี่ย
3: เสียอกเสียใจกันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับนะครับพี่สาธิตท่องจันทร์ครับพี่น้องครับนะครับถือว่าเป็นตำนานขุนพลเพลงลูกทุ่งหมอลำเจ้าของเพลงแบบอมตะเลยนะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น
4: มือสังหาร
3: อันนี้พี่ฟังแล้วแบบตอนแรกอ่ะพี่ฟังเปิดปุ๊บเป็นเพลงแรกที่โหฟังแล้วหดหู
4: ทำไม
3: นุ่นรู้ไหมว่าเพลงนี้มันเล่ายังไงก็คือแฟนเราเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่น
4: แล้วเราก็ไปยิงเขาทิ้ง
3: ไม่ใช่อัน
4: นี้ล่ะคร
3: ับเรามีหน้าที่นะ เขาให้เราอะไปเป็นมือสังหารไม่ใช่ไปยิงเขาทิ้งแต่ไปฆ่าวัวในงานเพื่อเอามาเลี้ยงในงานแต่ง
4: ว้าย
3: เรารับหน้าที่คือฆ่าวัวก็คือเขาถึงได้เรียกว่าม
4: ือสังหารที่ว่านี้คือสังหารวัวเพื่อมาเฉลิมฉลองในงาน
3: ในงานแต่งของแฟนของเราดูนี่แบบคือมันสงสารทั้งไอ้ตัวคนร้องเองเนาะตัว
4: นุ่นสงสารวัว
3: แล้วก็ใช่แล้วก็สงสารวัวอะไรเงี้ยคือภาพมันออกมาหมดเลยก็เลยคิดว่าแบบเห็นใจไอ้ตัวนักแสดงคนนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยแต่ก็กลายเป็นเพลงที่ทัชใจนะ
4: นอกจากนี้เขายังมีทัชใจอีกน
3: ะ
4: คือรักแท้คือแม่ผม
3: อันนี้จะทุกวันที่วันแม่จะถูกเปิดบ่อยมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนอันนี้อีกหนึ่งเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นอมตะจริงๆ
4: นะฮะอมตะเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่เข้าใจผิด
3: อุ้ยเด็กรุ่นใหม่เขาพิ้งกว่าเราอีกเขาไปไกลกว่าเราแล้วนะกับปากโกรธใจคิดถึงนั่นเองนะก็รู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ดีกว่าน
4: ะ
3: จริงๆก็จะมีอีกหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะครับที่พินิจของเราเนี่ยฝากเอาไว้ให้กับวงการเพลงไทยของเราเองนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งท่านครับที่ถัดกันมาแค่ไม่กี่วันเนาะ
4: ใช่10กันยายน
3: แต่นี้เป็นปี2564นะครับอันนี้เราก็สูญเสียไปอีกหนึ่งตำนานขุนพลเพลงลูกทุ่งชายของเราครับนั่นก็คือ
4: แสงสุรีรุ่งโรจน์
3: นะครับเจ้าของเพลงดังหลายเพลงครับ
4: โอ้โหอ
3: ันนี้เกิดมาพี่ก็ได้ยินเพลงนี้เลยอ่ะจริงน้องใส่เสื้อลายใช้ไลจริงหนอโฉมยงเงี้ยอะไรเงี้ยคือแบบเกิดมาได้ยินตั้งแต่เด็กๆเพราะเราจำได้เพราะว่าอะไรคำมันติดอ่ะน้องใส่เสื้อลายโอ้โหใครก็เอามาร้องได้เลยวันนั้นใครใส่เสื้อลายมานึกถึงเพลงนี้เลย
4: เธอก็เสื้อลายนะ
3: ใช่อะไรเงี้ยคือต้องคิดถึงเลยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแห่ขันมาหิ้วกระเป๋าจับตัวตีตาจ้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ามันเห็นภาพแบบเพลงสมัยก่อนนะร
4: ้
3: าน
4: ล
3: ้มเนาะบ้านเก่าอะไรเงี้ยโอ้ยพ
4: ู
3: ดแล้วมันขึ้นพูดแล้วมันขึ้น
4: แล้วยังไม่หมดนะคะยังมีเพลงแฟนจ๋าอยู่ไหนอีก
3: อันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง
4: ตัวอย่างเท่านั้นเอง
3: แต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกัน
4: เรามีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวคุณผู้ชมนะคะกับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทริปPA Triple Plus จากทิพยประกันภัยนั่นเองนะคะ
3: ที่บอกว่า Triple Plus นี่ Triple Plus ยังไงเพราะว่า
4: 3เท่า
3: คุ้มครบอุ่นใจจัดให้3เท่านั่นเองนะครับกับประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคคลทั่วไปจากทิพยประกันภัยครับถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารสาธารณะต่างๆเนี่ยเขาคุ้มครองไปเลยถึง
4: 3เท่าร
3: วมแล้วถึง3,600,000 บาทครับก
4: ับ
3: เบี้ยสบายๆเริ่มต้นที่550 บาทต่อปีเท่านั้นเอง
4: ตกวันนึงไม่ถึง2บาทเลยนะคะพี่เอ
3: ใช่แล้วแล้วอย่างที่บอกว่าให้ครบจริงๆครับว่าใครที่กังวลเรื่องของการรักษาพยาบาล
4: มีค่าชดเชยค่าเลี้ยงดูหรือถ้าหนักไปกว่านั้นก็มีค่าปลงศพด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วและที่สำคัญนะครับสมัครได้กันเลยตั้งแต่อายุ15จนถึง70ปีและง่ายมากๆครับ
4: สั่งซื้อสแกน QR Code หน้าจอนี้เลยค่ะหรือโทร1736กด3นะคะ
3: เพื่อดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อนั่นเองนะครับกับแพลน Triple Plus จากทิพยประกันภ
4: ั
3: ยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีอีก2ศิลปินที่เราจะมาย้อนรำลึกถึงเขากันต่อครับ

0: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวล็อกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
13: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้วันแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
14: ฮะ
15: จะขอลินเป็นแฟน
16: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะรออยู่นะเว้ย
17: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
18: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
13: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
0: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดดิเบตทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
19: กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับสายตรงลูกทุ่งวันนี้เราจะร่วมรำลึกถึงศิลปินผู้จากไปในวงการลูกทุ่งของเรานั่นเอง
20: คนนี้นี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะเป็น
19: มิล
20: า
19: ดิน
20: เ
19: หร
20: อฮะมากไม่ใช
19: ่เห็นนายวันวันอันนี้คนนี้เขาเสียไปนายวันวัน
20: 11กันยายนนะคะปี2556นั่นเองนะคะ
19: ใช่แล้ว
20: กับพี่เป้านะคะสายยันสัญญาของเรานั่นเอง
19: คุณคนเพลงลูกทุ่งเจ้าของฉายา
20: แหบมหาเสน่ห์
19: เหมือนพี่วิทย์เลยนะ
20: เหมือนพ่อด้วยนะ
19: พี่วิทย์ก็เหมือนกันนี่คู่กันได้เลยนะฮะนี่เขาก็ไปแหบด้วยกันที่สวรรค์แล้วนี
20: ่ถ้าเขาคุยด้วยกันนี่อาจจะลุ้นนะว่าเหนื่อย
19: เหนื่อยเหนื่อยจริงนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เขาเรียกอะไรมีตำนานหลายอย่าง
20: มากเลย
19: มีเรื่องราวของชีวิตให้เป็นบทเรียนในหลากหลายด้านให้กับคนทั่วไปด้วยเหมือนกันนะครับกับและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนที่ฝากผลงานเพลงไว้เยอะมาก
20: เพลงแกเยอะจริง
19: ๆเยอะมากๆจริงๆจากเด็กปั๊มอะไรอย่างเงี้ย
20: สู่ราชาเสียงทอง
19: ถูกต้อง
20: น
19: ี่แม่พี่เคยบ่นด้วยนะเคยไปดูพี่เป้าด้วย
20: ว่า
19: สมัยก่อนเนี่ยพี่เป้าเนี่ยร้องจบประมาณสัก 2-3 เพลงเขาถึงจะขึ้นมาแต่เขาร้องหลังเวทีนะ
20: อ๋อเตรียมตัวเตรียมตัว
19: ไอ้คนดูก็นั่งดูหางเครื่องเต้นเมื่อไหร่จะออกอะไรอย่าง
20: เงี้ยเขาเป็นกิมมิคของเขา
19: ให้ได้ลุ้นกัน
20: ใช่

0: แล้วเพลงของเขาเนี่ยค่ะเรียกว่าดังกับทุกเพลง
1: โอ้โหอันนี้เป็นเพลงที่สมเด็จพระเทพชอบมากที่สุดเลย
0: เกลียดห้องเบอร์5
1: ใช่แล้วกินอะไรถึงสวยอันนี้ก็ได้ดังบอกแล้วเพลงพี่เป้าเยอะมากครับ
0: พบรักปากน้ำโพ
1: น้ำตาอีสาน
0: แล้วที่สำคัญชีวิตสายันเล่าถึงชีวิตพี่เป้า
1: ใช่ใช่แล้วก็ยังมีลูกโอ้โหนี่เพลงที่พี่ชอบ
0: ลูกสาวผู้การชอบอะไรชอบเพลงหรือชอบลูกสาวผู้การ
1: จริงมันเพลงนี้มันพี่ฟังปุ๊บนะพี่ชอบตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าอะไรเราแอบชอบอะไรเงี้ยคือคุณพ่อเป็นตำรวจอย่างเงี้ยใช่ไหมนึกออกปะแล้วมันก็จะมีแบบลูกสาวของ
0: ผู้บังคับบัญชา
1: สมัยก่อนเป็นสารวัตรใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยเขาน่ารักมากเลยอ่ะเราก็แบบบังอาจรักลูกสาวเจ้านายโชคจะร้ายแล้วสิน้อเราอะไรเงี้ยแอบ
0: ก็เลยชอบเป็นพิเศษ
1: อะไรอย่างงี้มันดูโอ้ยอินมากเลย
0: เขายังมีแบบ
1: แต่มันมาเสียความรู้สึก
0: เสียความรู้สึกนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็ยังมีรักแร้งเดือน5แล้วโอ้อีกสารพัด
0: เยอะแยะเลยค่ะ
1: มากมายจริงๆถ้าพูดถึงพี่เป้านะครับ
0: พูดจริงแล้วเราก็พาคุณผู้ชมย้อนไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
18: โทรออก
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
19: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: เทพไทย
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
11: อีกสักครู่เข้ากับแมตช์โหมดโรดทริปซีซั่น2
20: ไม่ของเ
11: ลยห้ามพลาด
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
21: นี่เราก็เดินทางมาถึงปลายเดือนกันยายนแล้ว
22: แล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายปลายรายการของเราเช่นเดียวกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะมีเดือนละครั้งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยพี่รู้สึกพี่ชอบนะเพราะว่ากลายเป็นว่าบางทีเราก็ลืมคิดถึง
21: ใช่ค่ะได้เพลงเก่าๆศิลปินเก่าๆหรือ
22: แต่พอมาได้ฟังเนี่ยมันกลายเป็นเพลงอมตะไปแล้วฟังยังไงก็เพราะมาถึงท่าสุดท้ายครับ
21: วันที่29กันยายนนะคะปี2564นั่นเองนะคะ
22: 5ปีที่ผ่านมา
21: ใช่แล้วค่ะครูฉลองผู้สว
22: ครับกับครูเพลงลูกทุ่งเจ้าของฉายาครับราชาเพลงต่อว่าต่อขานผู้หญิง
21: อุ้ยทำไมเขาถึงได้สาขา
22: เอาก็ดูแต่ละเพลง
21: ต่อว่าต่อขาน
22: จ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมอง
21: น
22: ี
21: ่
22: อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอะไรนะไก่หน้าตาฟางหรือก็ว่าผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วครูอ่ะก็แต่งเพลงน่ารักน่ารักเหมือนกันไม่ได้ว่าก็มี
21: ใช่ค่ะ
22: คิดถึงพี่หน่อยนะกล้อยใจพี่ห่างกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
21: เพลงน่ารักก็มี
22: มีแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลง
21: เพลงคุณนายโรงแรม
22: อันนี้ไก่หน้าตาฟางแล้วก็มีขันหมากเศรษฐีอันนี้ก็เดี๋ยวนะว่าไปเนาะอันนี้พรุ่งนี้ขันหมากเศรษฐีผู้ดีเนื้อแน่นจะแบ่งแสนมันก็คือแบบแพ้ขันหมากเศรษฐีอ่ะนี่ก็ว่าผู้หญิงว่าผู้หญิงได้กู้ไข่ไก่หลงนี
21: ่รู้จักเพลงนี้แต่จำเนื้อไม่ได้แล้วอ่ะ
22: หน้าไม่ทันสมัย
21: อันเดียวว่าแน่นอนหน้าไม่ทันสมัย
22: จูบไม่หวานว่าอ้อนจันไม่ว่าพายงัดไม่ว่าเห็นไหมแต่แกจริงๆก็มีหลายอันเนอะแต่จริงๆโอ้โหพูดมาแต่ละเพลง
21: นี้ก็ส่งเสริมให้นักร้องดังมีชื่อเสียง
22: เพลง
21: ของ
22: ท่
21: านนะคะ
22: ถ้าพูดถึงจูบไม่หวานนึกถึงเลยสอนชัยเมฆวิเชียรแต่จริงๆหลายคนถ้าคนรุ่นใหม่หน่อยอ่ะจะมารู้จักเพราะว่าสันติดวงสว่างมาร้
21: อง
22: แต่จริงๆออริจินอลต้นฉบับคืออาสอนชัย
21: แม้กระทั่งปูไข่ไก่หลงเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าต้นฉบับจริงๆแล้วเป็นของชายธงทรงพลพอนุ่นมาฟังในรุ่นของพี่ดอนสอนระเบียบร้องแล
22: ้
21: ว
22: อ๋อมาทัน
21: ที่พัดแล้ว
22: หรือว่าจะเป็นเพลงขันหมากเศรษฐีนี่ของพี่ก๊อตแน่เลยใช่ไหม
21: ใช่ค่ะต้นฉบับจริงๆเราเพิ่งรู้ว่าเป็นคุณเสกศักด
22: ิ์กันทอง
21: นั่นเองนะคะ
22: ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าครูเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของ
21: เพล
22: งด
21: ัง
22: ของศิลปินอีกหลายท่าน
21: เ
22: อ๊ะเดี๋ยวนะมีย้อนกลับไปได้อีกอย่างเช่นไก่หน้าตาฟางธีรพันธ์วีรพงษ์นี่อันนี้ก็เป็นศิลปินแบบรุ่นเดิมเป็นละเรียบร้อยนะครับแล้วพินภูไทยคุณนายโรงแรมคิดถึงพี่หน่อยอย่างเงี้ยแต่วันนี้น่าจะทันพี่ออสป่ะ
21: น่าทัน
22: มาแล้วเชียร์ถ้ารุ่นแบบระดับ
21: ครูระดับ
22: พินภูไทยอย่างเงี้ย
21: ใช่น่าจะทันค่ะ
22: และนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่เป็นผลงานจากปลายปากกาของครูวันนี้เราก็มาร่วมย้อนรำลึกไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าศิลปินต่างๆในเดือนกันยายนที่ท่านจากเราไปนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูต่อไปอะไรกันยาตุลา
21: เดี๋ยวว่ากัน
22: เดี๋ยวว่ากันขอไปดูก่อนว่าตุลาเยอะไหมว่ามีใครบ้างนะครับถ้ามีน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราได้เจออีกแน่ๆ
21: อย่างนี้เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังเพลงเพราะๆเลยดีกว่าค่ะ

0: ก็ฟังเพลงกันฉ่ำเลยเนาะ
1: ชอบชอบจริงนะที่ชอบจริง
0: ชอบจริง
1: เออเพราะว่าแบบบางทีเราก็
0: เพลงพวกนี้คือเป็นเพลงอมตะที
1: ่ลืมบางทีก็ลืมนะว่า
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคนนี้ร้องอ๋อคนนี้ร้องคนนี้ร้องอ๋อคนนี้แต่งให้เหรออ๋อเป็นไปประการชอบอ่ะคือไม่อยากให้มันห่างหายมาลายหายไปอ่ะ
0: แล้วเราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วย
1: เพราะบอกได้เลยว่าตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เพลงดังเพลงฮิตเพลงอมตะทั้งนั้นเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้ามีแบบเป็นประจำทุกเดือนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ

0: ันว่าเดือนหน้าจะมีอะไรเด็ดๆมาฝากอีกไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันครับกลับมาติดตามกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ทำให้เราได้มาเจอกันครับไม่ว่าจะเป็นทิพยประกันภัย
1: ค่ะแอร์เอเชีย
0: ชุดพิธีกรชายวันนี้จากลายลานา
1: ค่ะชุดพิธีกรหญิงจากระดาลานาคอลเลคชั่นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะติดตามไม่ทันยังไงติดตามย้อนหลังก็ได้เลยครับผ่านทางยูทูบครับ
1: วิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียลค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางTikTok
1: TikTok วิทยาสุภพรโอภาสอีกเช่นกันค่ะ
0: แฟนเพจของเรา
1: ติดตามข่าวสารของเราได้ที่แฟนเพจ Facebook สายตรงลูกทุ่งค่ะ
0: แล้วเขาบอกวัยรุ่นก็เล่นน่ะต้องเล่น IG
1: สายตรงลูกทุ่งนั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการอื่นๆในเครือของเราได้ด้วยครับอย่างเช่นวันเสาร
1: ์วันเสาร์เรามีรายการลูกทุ่งวันๆนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีค่ะทางช่อง GMN 25เช่นกันค่ะ
0: โดยเฉพาะใครที่ดูเทปวันนี้แล้วแบบนึกถึงอดีตเนี่ยโอ้ยรายการนี้เหมาะมาก
1: มากมายเลยลูกทุ่งวันๆของเราย้อนวันๆจริงๆค่ะ
0: ใช่แล้วนะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ผม OA เข็มเพชรท่านเพชรครับ
1: ค่ะนึกสุภพรโอภาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไหมเดี๋ยวจะร้อน
2: ไหม
1: ทำไม
2: ไอ้ปากตากินไอ้ฟ้าทุกวัน

0: ับสนุนโดย Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
1: สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ EP นี้ผมเปลี่ยนเป็นคนขับแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ซาฟารีพาร์คกันนะฮะ
2: จักรินคือจริงใช่เหรอ
1: จักรินฮะ
2: จักรินผมต้องการที่จะไปซาฟารีเดี๋ยวนี
3: ้เฮ้ยมันขับรถเข้าไปได
1: ้
3: ใช่ป่ะที่เนี้ย
2: ใช่มันเป็นแบบสวนสัตว์เปิดแล้วให้อาหารอ่ะแบบยีราฟเขาพูดมาลายเอาหน้าเข้ามาเลย
3: เสือ
2: แล้วยื่นเขายื่นหน้าเข้ามาเลยตัว
3: เดี๋ยวผมลงก่อนพี่ไม่เอาเลยนี่เรามานี่เราต้องนอนค้างคืนอันนี้พี่
2: ค้าง
3: โอ้คืนเนี่ยและยิ่งผมเป็นคนแบบของเยอะไงเวลามานอนทีนี่คือแบบต้องเตรียมของมาเยอะ
2: ใช่ป่ะ
3: แต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามิวเอ็กซ์เนี่ยเขาตอบโจทย์มากเพราะเขาอเนกประสงค์มากนะครับจุของจุดสัมภาระด้านหลังนี่คือโหมหาศาล
2: ใช่เขาพับบอร์ดได้ด้วยนะเว้ย
1: วินลงที่เราไปตีกอล์ฟเนี่ยสมมติว่าเรา
3: หลายถุง
1: เนี่ยแล้วใส่ได้คือว่าถ้าพับบอร์ดได้สามถุง
3: แน่นอนสบาย
1: ปรับได้ตามใจชอบเลยเอาบอกตอน2ตอน3เนี่ยได้หมด
4: ได้เยอะมาก
2: ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปสวนสัตว์กันเพื่อน
5: อันนี้ที่เรากำลังจะไปสวนสัตว์กันใช่ไหมมันไกลอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าชิลครับเพราะว่าเราไปด้วย Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Boss นะครับผมคือประหยัดน้ำมันสบายเลยเพราะว่ายุคนี้เนี่ยน้ำมันค่อนข้างแพงครับผม
2: เอาจริงนะน้องออฟพี่เนี่ยชิลเลยนะครับเพราะว่า Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Boss เนี่ยเขามีระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนนะครับเล่นเกมเหนื่อยๆมาขับรถต่อเนี่ยก็ชิล
6: เอาออฟพี่ถามเลยอยู่ๆเนี่ยสมมุติเราขับอยู่ดีๆเนี่ยแต่เราเผลอออกนอกเลนปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
5: ถ้าเขาออกนอกเลนนะครับพี่แจ๊คคือเขามีระบบ LDW ระบบช่วยแจ้งเตือนเวลารถออกนอกเลนด้วยครับเหมาะกับพวกเราสายชิลแบบสุดๆเลยคือขับไปถ้าออกนอกเลนคือเตือนเลยแล้วพวกเราแบบชอบขับไปคุยไปแบบนี้นะผมว่าระบบนี้เนี่ยเหมาะกับพวกเรามากๆ
1: ครับโอ้โคตรจริงเลยนะ

0: EP 2ไปไหนอ่ะใครยังไม่ปิดรถ
1: ไปเลยใครอยากไปไปเลยไม่ไปหรอก
2: มาก่อน
3: โอ้ยโดนตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วมา

0: นี่ผมให้กำลังใจน้องอยู
1: ่ยังอยู่เลยเมื่อกี้โอ้ไปหน้าผมสิ้นคนเดียวเลย
2: นั่งเงียบเลยเมื่อกี้

0: เปลี่ยนเครื่องแบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คแอนด์แคมป์ในเกมนี้ที่พวกคุณต้องเปลี่ยนชุดเพราะว่ามันอาจจะมีการใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด
1: ๆกับอะไรกับสัตว
0: ์ถูกต้องครับเกมนี้มีชื่อว่าสำรับด่วนชวนเสียวเกมสำรับด่วนชวนเสียวเกมนี้จะแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น2ทีมแต่ละทีมจะนั่งไปบนรถกระบะ Isuzu D-Max 2.2 TDI Max Force ไปให้อาหารเหล่ายีราฟโดยจะต้องใส่สำรับอาหารไว้บนหัวจากนั้นต้องทำวิธีใดก็ได้เพื่อล่อให้เหล่ายีราฟมากินอาหารในสำรับให้หมดทีมไหนใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะทุกคนเข้าใจกติกานะครับ
2: ครับ
0: ครับ
3: แต่ว่ามีนี้ครับเราสามารถขยับรถเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ๆน้องได้ไหมเพราะว่ารถเราเนี่ยเสียงไม่ดังผมว่าไม่รบกวนน้องๆหรอกครับ
0: สบายมากครับออฟเพราะว่า Isuzu D-Max 2.2 TDI Max Force เขาพลังดีแต่เสียงเงียบและนุ่มนวลแถมเสียงรบกวนต่ำพร้อมนะครับ
2: จับสลากก่อน
0: จับสลากมีแค่2ทีมเท่านั้นแล้วไปพร้อมกันทั้งทีม
2: โอเค
0: ทีมหมายเลข1เล่นก่อนนะครับ
2: ครับ
0: พร้อมแล้วเชิญครับนับ1 2 3ขอดูครับและทีมหมายเลข1ได้แก่นิกกี้แจ๊กแจ๊กกี้
2: ของกูกินนานแน่มีหัว
0: เอาผมไปวินอยู่ที่เดียวคุณไม่ต้องคิดเลยเลยคุณแค่ดูว่าทีมแรกเขาทำไว้ยังไงแล้วเรามาจัดการของเรา
2: โอเค
0: เขียนนะครับ
2: พร้อมครับผม
0: พร้อมแล้วสแตนบาย
2: ไปคร
0: ับไป
4: แล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย
2: พี่กลัวไหม
4: ไม่อะไม่กลัวเลยพี่ไม่ค่อยกลัวเนาะ
2: ผมไม่เคยทำอะไรเลย
4: เหรอพี่กลัวไก่เดียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว
2: มาเลยลูกมาเลยลูกกินเลยลูกกินเลยกินเยอะๆลูกกินเลยลูกกินเลยกินเยอะๆลูกเล่าแล้วเหรอ
4: มาเลยลูกมาเลยจ้าหนูโอ้น่ารักจังเลยเอ้ยเลี้ยหูเลี้ยหู
2: พี่ผมไม่โดนเลย
4: หนูกินเลยลูกหนูกินเลยลูก
2: แจ็คเพิ่ม
4: ไม่ของกูเลยไม่ของกูเลย
2: โอ้ยหนูกินเลยลูกโอ้ยน้ำลายลูกอุ้ยน้ำลายลูกเอ้ยโอ้โหปาก
4: เฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่
2: มาเลยลูกจ๋ากินเลยจ้าไอ้แจ็คแค่รอไปกินของเพื่อนเลยอ่ะกินเลยโอ้ยคอลูกคอลูกหัวหัวลูกโอ้ยโอ้โห
5: แจ็คคุยเยอะดิพี่แจ็ค
6: แจ็คคุยหน่อย
5: แจ
2: ็
5: ค
2: โอ้ยพี
4: ่อย่าเรียกหัวลูก
2: เหม็นมากมา
4: ลูกหมดแล้วลูกจ๋า
2: เอาให้หมดเลย
4: ไอ้แจ็คเหลือหัวยันเลยแจ็คแจ็คเหลือหัวยันเพื่อน
2: เราไม่ทำอะไรของกินของพี่แจ็คของเราอย่าเป่าให้แจ็คเหมือนกันหมดแล้ว
4: อย่าหัวแจ็คบนหัวหมดแล้ว
2: หมดแล้ว
5: หมดแล้ว
3: ทีมนี้เนี่ยผมว่าเขายังอ่อนประสบการณ์อยู่ครับการให้อาหารอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ายังอ่อนประสบการณ์
7: แล้ว
3: พวก
7: เขานั่งพอเขานั่งอ่ะ
3: มันไม่กล้าม
7: ันไม่มีมุม
3: เออเดี๋ยวทีมพวกเราจะยืนหมดเลยอ
7: ย่าดูวินนะ
2: ยืน
3: ใช่
7: ไม่เข้าได้ทุกมุมเลย
3: ใช่อย่าดูนะ
7: เพราะยีราฟอ่ะเขาก้มต่ำไม่ได้
3: ใช่
7: เราต้องไปสุดเขากินจากต้นไม
8: ้ต้องสูงพี่ยืนเลยเดี๋ยวผมนอนราบ
3: ไม่หมดนะไม่น่าหมด
7: เฮ้ยมาแล้วมาเร็วมาก
2: Come on man let's go
7: พี่ว่าใครโดนก่อน
4: กูว่ากู
3: ไม่ใช่วิน
7: ไอ้วินโด
3: มันเข้าคนละมุมกัน
7: ซ้ายเข้าพี่ซ้ายเข้าไอ้วินก่อนเลยไอ้วินอยากเองผมจ่ายให้น้องชาย
4: โหพี่ออฟโดนลุมจริงจับ
0: ออฟเป็นไงบ้างครับออฟ
2: เหมือนเสียวอ่ะมันเสียวเหมือนโดนจริงๆอ่ะเขาโดนหายใจแล้วต้นคอ

0: ่บ้านนู้นคือฮอตมาก
1: เหมือนลุมไวนะ
2: โอ้โหหน้าเลยมาหน้ามาหน้าก
1: ูสนิทกับพวกมึงขนาดนั้นไหมเนี่ยแต่ตอนนี้วินแม่งนิ่ง
2: โอ้ยืดพี่ออฟมันยืดพี่ออฟ
1: มันยืดใส่หัวกูหรอ
3: ไม่มึงมาลายยังมาตอนนั้นอะเออไปกัน
2: สอง
1: แล้วเสียวมันกันนะ
2: เสียว
1: แล้วแบบหายใจแล้วต้นหูอ่ะของผมหมดแล้วอ่ะ
3: ไอ้มือถือกูไม่ต้องแข็งโ
0: ผลเลยมี1ทีมใช้เวลาไป3นาที15วินาทีอีก1ทีม2นาที55วินาที
1: อุ๊ยนี่เดียวเองค่ะ
0: เฮ้ยมัน20วิ
1: เวลาเดียวนี่เดียวค่ะ
4: นิดเดียว
0: และทีมที่ชนะคือทีม
5: Subaru V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น

0: าคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
2: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
3: แกจะไปไหน
2: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
4: า
2: ะ
4: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
1: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
7: 2553
6: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
7: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
8: จิรพัฒน
9: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
10: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
11: อะไรอ่ะประธาน
12: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
2: และทีมที่ชนะคือทีมไฟวินครับ
3: กันนะพวกเรา
4: เก่งมากเลยเกมมีล้ามาเก่งมาก
2: นะครับออฟเฟอร์วินเรามีรางวัลให้คุณแต่รางวัลนั้นมีเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะโหวตครับทุกคนโหวตในทีมนี้ออฟเฟอร์วินว่าใครควรจะได้รางวัลนี้แค่หนึ่งคนเท่านั้นห้ามเลือกตัวเอง
5: ก็กลัวสัตว์มากแต่ยอมทำอ่ะ
2: ออฟครับเดี๋ยวจะนับ1 2 3แล้วชี้เลยนะครับ1 2 3ชี้ครับนิกกี้ชี้ใครครับ
6: นิกกี้ไง
2: นิกกี้ชี้วินแจ็คชี้ใครครับ
7: ผมชี้วินครับผมชี้วินครับ
4: เล่นเล่นนะมึงก็เป็นปั่นมึงชี้เปยแล้วก็บอกไอ้ไฟแพ้แน่เลื่อนไปทางนี้ดีกว่าไม่ใช่แขนกูอะไรนี
2: ่และผู้ได้รับรางวัลก็คือวินเมทาวิน
4: ไปขี่ยาร์ดรางวัล
2: วินคุณจะได้นวด private คนเดียวครับหมอนวดเตรียมเอาไว้อีกข้อนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกข้อนึงครับ
4: ด้วยวินนาง
5: เราพี่แจ็คแจ็คยังไงอะยังไงดี
8: พินัยกรรมที่ผมเขียนไว้ทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากไว้อยู่ในเซฟแล้วก็บริษัทที่เปิดเอาไว้ทั้งหมดก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมทำมาเสี่ยงที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมทำมาเสี่ยงที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมทำมา
9: แต่เพื่ออีซูซูผมทำได้ครับ
10: นอนใหญ่เลยอ่ะพี่มือประสานไททอยด้วย
11: มาเลยครับพี่

0: ่อไปนอนคว่ำนอนคว่ำ
1: เดี๋ยวนอนคว่ำ
2: แล้วขับต่างจังหวัดนี่พี่เคยรถเสียกันไหม
3: เคยแต่ยางแตกเนาะ
2: แล้วทำไงอ่ะ
3: ถ้าใช้อิซูซูสบายไม่ต้องห่วงเพราะว่าศูนย์บริการเขาประมาณ300แห่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องกังวลคือโชว์รูมศูนย์บริการมึงพังตรงไหนมึงไปที่ใกล้ที่สุดมันมีอ่ะ
4: เรียกว่าคือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยหายห่วงแน่นอนคร
3: ับ
4: เพราะว่าเราขับไปแบบริมทางอะไรเงี้ยผมก็เห็นศูนย์โชว์รูมอีซูซูอยู่ตลอดนะคร
3: ับ เห็นประจำ
4: สบายเลย
3: คือถ้าลองเสิร์ช Google ดูขึ้นผุดเหมือนร้านกาแฟเลยอ่ะฟีลนั้นเลยอ่ะ
4: พี่แจ้งมาการบ่อยไหม
5: ผมมากาญจนบุรีเน
3: ี่ยกาญจน
5: กาญจนบุรีเนี่ยบ่อยเมืองกาญอ่ะมาแหละสบายตั้งแต่มันมีเอ็มโฟใช่ไหมล่ะ
4: ใช่
5: พันโตมาเลยอยู่ที่นี
4: ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเวลาไปเส้นทางยากๆของการเนี่ยมันก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเส้นทางง่ายๆมันก็มีแต่เส้นทางที่โหดๆเนี่ยเจอรถกระบะแบบ Isuzu 2.2 DDI Max Force แบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากพี
5: ่แต่พี่ชอบอย่างนึงนะ
4: ครับ
5: กระบะที่เรานั่งเนี่ยสบายมากเลยนะกระบะเนี่ยมันกว้างดีใส่ของเนี่ยที่แบบพวกเรามาเป็นทริปเป็นแบบเนี้ยใส่ได้สบายเลยของเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่เพราะว่ามันกว้างไง
4: ใช่มันกว้างจริงพี่คือตอนแรกผมนั่งข้างหลังอะใช่ป่ะแล้วพอสลับมาได้ขับเองอะพอขับแล้วช่วงล่างคือดีมาก
3: ๆ
4: ชอบมากเลยพี
3: ่ขับก็สบายนั่งหน้าก็สบายนั่งหลังก็สบาย
4: ดี
5: ดีมากนุ่มมากเนาะ
4: ไม่ใช่ดีอะไรนะพี
5: ่ดีอะไรจ๊ะ
4: ดีแม็ก
5: ดีแม็กแบบนี้นะครับเอางี้ดีกว่าน้องเรามาเมืองกาญทั้งทีเนี่ยขึ้นชื่อเมืองกาญเนี่ยคือต้องล่องแพ
4: ครับ
5: บรรยากาศริมน้ำนะโอ้โหนี่คือเสน่ห์ของเมืองกาญเลย
4: แล้วเวลานี้คือ
5: นี่พระอาทิตย์ตกดินเลย
4: ขอให้ไปทันขอให้ไป
5: ทันล่องแพดีกว่าพวกเรา
6: วิดีโอคอลใคร
7: สุดยอดเลย
6: ไม่มีไม่มี
5: สวยวิวสวย
8: บรรยากาศดีครับ
9: ถ่ายวิวหน่อยครับ
10: บรรยากาศดีนะครับตอนนี้นะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพบ้านแพส่วนตัวดีไซน์เรียบง่ายให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้านครับค่ำคืนนี้เราจะพาพวกคุณล่องชมวิวริมแม่น้ำแควบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ
11: ดีกว่าช้างเมื่อกี้เยอะเลยครับดีกว่าช้างเมื่อกี้เยอะเลยครับ
5: อากาศดี
11: อากาศดี
5: เมืองกาญเวลามาเนี่ยต้องลงแพ
10: แพที่เรานั่งกันอยู่นะครับเป็นแพดินเนอร
5: ์ครับ
10: วันนี้เราเตรียมมื้อเย็นให้คุณเต็มที่อยู่ในด้านใน
5: เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ
10: แต่
5: ใช่ไหม
10: แต่จะมีบางท่านได้พิเศษกว่าที่เห็น
5: คุณกินปกติก็ได้
3: ไม่เชื่อ
10: ปกติคุณได้แบบนี้อยู่แล้ว
3: ไม่เชื่อพิเศษคือข้าวกล่องใช่ไหม
10: พิเศษจริงๆพิเศษจริงๆไม่มีการลงโทษอีกแล้ว
5: พิเศษแบบไหน
10: เดี๋ยวบอกและเกมนี้ของเรามีชื่อเกมว่าโค้ดลับบัดดี้เกมโค้ดลับบัดดี้ในเกมนี้แบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น2ทีมทีมละ3คนแต่ละทีมจะมี2คนเป็นคนใบ้และ1คนเป็นคนตอบคนใบ้จะต้องสลับกันใบ้โจทย์คนละ1คำเพื่อให้คนทายเชื่อมโยงคำใบ้ทั้งหมดและหาคำตอบให้เร็วที่สุดตอบถูกรับ1คะแนนภายในเวลา90วินาทีทีมไหนได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะพร้อมแล้วจับสลากแบ่งทีมครับเชิญครับถ้าพร้อมแล้วขอดูครับ1 2 3หันมาเอาทีมหมายเลข1อัพเฟยแจ็คหมายเลข2ก็คือแจ็คกี้วิน
3: มาๆ
10: นิกกี
3: ้
10: ทีม1สลับที่อะไรครับ
5: เล่นก่อนนั่นเองนะ
10: 1เล่นก่อนครับติดอุปกรณ์ที่หัวเฟยครับพร้อมแล้ว
12: Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น

0: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
1: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
2: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
3: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
6: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
9: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
10: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
9: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
10: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
9: ยินดีต้อนรับนะเมที
10: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
11: กดข้อที่1
12: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
7: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
9: เฮ้ย
10: น่ารักก็รักเยอะๆ
9: รักครับ
10: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ
9: ่
10: ะ
9: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
13: ่เจ
14: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
15: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
9: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: ติดอุปกรณ์ที่หัวเฟยครับพร้อมแล้ว
17: น้ำเขียวช้าผลเหลืองทุเรียน
18: ตามต่อไปครับ
19: นี่สวยจริง
17: ตอกคอนตะปู
18: ว้าว
17: ข้ามได้ไม่ไหวครับ
18: เต้นแดกไม่ทำท่าเลย
17: อ๋อรอรอรูดเอาลูดอากูโก
18: ้
17: ไท
18: ท
17: อด
18: หรือเต้นวะ
17: เพน
18: โคโยตี
17: ้
18: โอ้โห
17: บ้าน
18: คอ
17: ยาว
18: ยีราฟ
17: ไ
18: ป
17: แล้ว
18: มาย
19: ากอ
17: ่ะใส่ฮะส้มยำท่าไม่ต้องท่าไม่ต้องท่าไม่ต้องไรแจ
18: ็
17: ค
18: ช้า
17: ๆท่าไม่ต้องมีนะมึง
18: ผม
17: ท่าเยอะนะมึง
18: ผมนะแล้วก
17: ็เหลือง
19: จีวอน
17: ไอ้เฟยเก่งว่ะแค่ไหมเดี๋ยวโดนร้อนโอ๊ยทำไมไหมทำไม
18: ทำไมทำไมทำไม
17: ไหมจิ้มฟัน
18: เออทำไมถึงวะ
17: ไอ้ปากตักกินไอ้โง่หวานหรอข้ามข้ามข้าม
18: ได้ได้ได้ได้ได้ได
17: ้เร็วเร็วเร็วเร็วว
18: ินอยากเล่นไหมวินเพิ่งตอบ
17: ลาบ
19: วินกินทำได
17: ้ลาบก้อย
18: ใจเย็นเลยใจเย็นเลย
17: หมดเวลา

0: งไฟเก่ง
1: อ่าลองลอง
2: คำนี
1: ้มีลาบใช่
3: ไหมเอาปีไหล
0: ไหลเจ็ดสาว
3: น้อย
1: น้ำตก
0: คุณเลี้ยงหมอน
2: ไม่บอกว่าทำไปได้กี่คะแนนเดี๋ยวมาลุ้นกันทีมที่สอง
1: เอาอีกแล้ว
2: หมดแล้วหมดแล้ว
0: แจ็คห้ามใบนะครับเหลืองไงเหลืองแล้วเหลือง
2: ไม่ใช่ไหมแจ็ค
1: แรกที่ไหม
2: แรกที่ครับนั่งตำแหน่งเดียวกันเลยครับคนต่อเคยอยู่ท้ายพร้อมนะครับ
0: กรรมการจับต้องเลยนะครับกรรมการ
2: จะพร้อมแล้ว
1: พร้อมมา
2: เริ่มครับ
3: ไม่กิน
1: เส้น
2: เหลืองไฟทองได้อีกครั้งนึง
0: นะหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้ดีนะมือดีมือ
2: บะหมี่
0: ถูก
2: ไ
0: ม่เลี้ยงช่วย
2: เดี๋ยว
0: มา
1: ไม่ดันพูดเลย
0: มาต่อเลย
1: กัด
2: เจ็บ
1: สัตว
0: ์มด
2: เลือด
0: อีกหนึ่งนะเสือ
3: ไปไปไหนมาเดินไปไป
1: น้ำ
2: คน
0: กลัวได้นะ
1: ห้าม
2: ข้ามได้ครับ
0: ข้ามอะไรมันช้าข้ามไง
3: ต่อเลย
1: สัตว
2: ์ขาว
0: ไม่ด่าเข้าไป
1: ดำ
0: มาอะไรมาแล้วนะ
1: หลิน
0: เพนด้า
2: หลินเก่ง
1: ต่อนี
2: ่ไง
0: เฮ้ยไปทันท่า
2: อีตุ๊กอีตุ๊ก
3: ประตู
0: ต่อแจ้งเปล่าของพยานเด
3: ชไม่เป็นไร
1: เต้น
0: มือเป็นไรรำ
2: ทีละ
0: มือเป็นไร
1: รำ
0: มือ
2: รำไทย
0: เล่นหมอน
2: นักศิลป
0: ์ต่อ
2: หมดเรียบร้อยนะครับ90วิผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย
1: ยากว่ะ
0: แล้วพี่ตักข้าวรอเลย
2: โอเคครับการแข่งขันออกมาทีมนึงทำไป3คะแนน
0: โอ้ย
2: อีกทีมนึงทำไป6คะแนนด้วยกันและผู้ชนะคืออัพเฟย์แจ็ค
0: มาดีว่ะ
2: อัพเฟย์แจ็คจะมี1คนได้รางวัลพิเศษยังไม่บอกว่าคืออะไรทุกคนนับ1 2 3แล้วชี้ว่าใน3คนนี้ใครควรได้รับรางวัลนี
0: ้เอางี
2: ้เอานะครับ
1: พร้อมครับ
0: อะไร
1: เดี๋ยวนะ
0: โอ้โหมาพร้อมกันนะ
2: 1 2 3ชี้ครับไอ้แจ็ค
0: เลยถามเลยน้องๆรับ
1: พี่แจ็ค
0: ไอ้แจ็ค
2: แจ็ค4เสียงนั่นเท่ากับว่าแจ็ครับรางวัลไปจริงรางวัลของแจ็คคุณจะได้ไพรเวทดินเนอร์คนเดียวบนหลังคาไม่ต้องรบกวนกับใครไม่ต้องมีใครมาแย่งข้าวคุณ
0: สบาย
2: กินเช้าหน้าคุณน่ะยิ้มแต่ดวงตาคุณโคตรเศร้าเลยเอาละครับเพราะฉะนั้น5คนที่เหลือที่ไม่เป็นผู้ชนะคุณเข้าไปทานอาหารที่
0: ข้างล่าง
2: ข้างล่างทุกคนโอเคนะครับอีกแค่นี้จบไปเรียบร้อยรับประทานอาหาร
4: Max World Road Trip by Isuzu Season 2 EP 2นะครับจบไปแล้วเรามีของรางวัลมาแจกกันกับกิจกรรม EP 2จับภาพสุดฟิน Max World Road Trip กติการร่วมสนุกง่ายๆนะครับผมแคปภาพศิลปินที่คุณคิดว่าทำหน้าฟินที่สุดใน EP ที่2นะครับคู่กับรถ Isuzu นะครับ
2: ครับแล้วก็โพสต์ลง X นะครับพร้อมบอกเหตุผลทำไมถึงเป็นภาพนี้นะครับพร้อมติด Hashtag Max World Road Trip SS 2 EP 2นะจ๊ะเหตุผลของใครนะครับโดนใจทีมงานลุ้นรับภาพโพลารอยด์ของศิลปินนะครับและ Isuzu Special Gift พร้อมลายเซ็น EP ละ5คนร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคม2569ประกาศรายชื่อ4ตุลาคม69นะจ๊ะ
5: ก็ยินดีกับคนชนะครับ
1: ใช่ครับ
5: และที่เขาได้รับรางวัลแบบนี้มันก็ถูกต้องแล้ว
1: ดินเนอร์สุดหรูท่ามกลางบรรยากาศ
5: ถ้าไม่ได้แบบทำได้ที่ดีจากเขาอะทีมเราจะชนะไม่ได้เลยครับ

0: ก็ถือว่าโชคดี
1: จริงๆอยากให้รางวัลเขานะ
0: อืมเขาได้อยู่
1: เขาได้อยู
0: ่เขาได้อยู่ตอนนี้เขาได้อยู
1: ่เป็นคนแพ้ด้วยว่ะ
2: แล้วคนแพ้ได้กินก่อนด้วย
0: อยากกินมากใช่ไหมกินไปเลยคนเดียว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: โอ้ยถึงบ้านสักที
1: ตบมุกฮะพวกนี้เนี่ย
2: มันเลือกไม่ถูก
0: ว้ายเศร้าเลยเศร้าหลอกอีกยังอยากไล่หู
3: อย่างนั้นพี่เอิร์ธพวกผมเนี่ยกำลังซ้อมแห่ขันมาไปสู่ขอพี่แพรอยู่ไงครับได้ข่าวว่าได้ช่อดอกไม้มาจากงานแต่งเขาบอกว่าใครได้ช่อดอกไม้มาจะได้แต่งเป็นคนต่อไปนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วพวกแกรู้ได้ยังไง
4: เห็นในเฟซพี่แพรอ่ะ
5: พี่แค่โพสเฉยๆเองค่ะไม่ได้คิดอะไรเลย
1: ไม่ได้คิดอะไรเลยดูแคปชั่นรับดอกไม้ได้อีกช่อเมื่อไรเนาะจะได้โยนเองบ้าง
3: แคปชั่นว่าเด็ดแล้วคอมเมนต์เนี่ยเด็ดกว่าตัดชุดรอเลยดีกว่าทีมงานเสียอะไรคิดยังแต่งต่ออย่ารอเลยนะ
0: ใจเย็น
5: ๆพี่เอิร์ธคะ
0: ครับ
5: อย่าคิดมากนะคะเพื่อนแพลวเขาก็แค่แซวเฉยๆนะคะ
0: เข้าใจ
6: เดี๋ยวคุณเอิร์ธ
0: อะไร
6: แหมแซวกันแค่นี้ถึงกับเครียดเลยเหรอคะมือกุมกระบอก
0: ไม่ได้เครียดเรื่องนั้นพี่แต่ผมแค่ปวดหัวนิดหน่อยเฉย
5: ๆพี่เอิร์ธดูเพลียๆตั้งแต่ที่งานแล้วนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ไ
0: ปเป็นยังศูนย์มันยังเป็นยัง
1: เป็นยังอ่ะแกเป็นโควิดหรือเปล่า
0: โควิดอะไรฉันจะไปติดกับใครมาฮะที่งานแต่งเขาก็จัดเล็กๆที่สำคัญนะว่าอีกอย่างนึงขนาดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขายังใส่แมสแล้วก็วัดอุณหภูมิเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
5: จริงค่ะขนาดช่อดอกไม้เนี่ยยังจุ่มแอลกอฮอล์ซะชุ่มเลยค่ะตอนที่แพรรับเนี่ยเปียกยันศอกเลยค่ะ
0: เปียกยันศอกเลย
1: อย่าเอาว่าเอาไปเลยอย่าเลยอย่าเลย
0: โอ้ยไอ้วินแกเพิ่งบอกสอนชาวบ้านหยกๆไม่ใช่เหรอว่าอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุแล้วเจ้าตื่นตระหนกเอง
1: เฮ้ยฉันไม่ได้ตื่นตระหนกเว้ยแต่แกเนี่ยมีอาการนะตัวร้อนเป็นไข้ด้วยขึ้นไปกักตัวเลยฮะห้ามลงมาห้ามลงมาเด็ดขาดแล้วพรุ่งนี้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นแกต้องไปหาหมอด้วย
3: ไปตรวจเลยไปตรวจเลย
0: โอ้ยเศร้าไอ้เรื่องเวอร์นี่ไม่มีใครเกินพวกแกจริงๆเลย
1: ไม่ได้เวอร์
0: แพรวมาเนี่ยอย่าไปเวอร์ตามพวก

0: โอ้โหเจอซัดช็อกโกแลตแต่เช้าเลยนะ
1: คือจริงๆแล้วโชก็ไม่ได้อยากกินหรอกค่ะแค่เช็คดูอ่ะเขาบอกว่าคนที่ติดโควิดนะคะเขาจะสูญเสียการรับรสแล้วก็ได้กินค่ะเดี๋ยวลองเช็คดู
0: เป็นไง
1: รสชาติยังอยู่ครบ
0: เทสเรื่องรสชาติแล้ว
2: เทสทั้งวัน
0: เทสเรื่องกลิ่นบ้างดีไหมนะลองดูสิโอ้โหอะไรเนี่ย
1: นี่ขนาดไม่ได้กลิ่นยังขมคอเลยค่ะ
3: เ
1: อาปากมาดิ
3: มาเลยพี่วินพูดอะไรแก้คนอื่น
0: ทำไม
3: มาตูนอุณหภูมิก่อนเลยนี่ปาก
4: ง่ายเล่นกับเสือ
0: ตลกไหม
4: 36.8 ผ่านครับครับ
2: อย่าเพิ่งมายิงกันตอนนี้เลยค่ะเอาที่ยิงไปคืนน้าเด่นก่อนเถอะรอดูคุณเอิร์ธก่อนถ้าคุณเอิร์ธเป็นนะพวกเราก็ไม่รอด
5: พวกแกรอดแล้วฉันไม่ได้ติดโควิด
0: เฮ้ยเดี๋ยวแกจะรู้ได้ยังไงแกยังไม่ได้ไปหาหมอเลย
5: ฉันรู้กันแล้วกันเว้ยหลักฐานมันฟ้องว่าฉันไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าฉันเป็นนี่ดู
0: อะไรอ
5: ีสุกอีใสอะไรจะมาบวชกำลังเกลียดทำไมฮะก็บอกว่าไม่ได้เป็นโควิดไง
3: ยก
5: เหตุยัง
3: ผมไม่รู้เพราะผมยังไม่เป็นอุจจาระนะ
5: แต่ว่าน้องเธอกับไอ้บินเคยเป็นแล้วฉะนั้นห้ามกลัวพี่นะ
1: หยุดเลยเดี๋ยวจำไม่ได้เหรอคะขนาดพี่วินเคยเป็นแล้วอ่ะยังติดตั้งเธอเลยค่ะเธอไม่อยากเป็นตุ่มเต็มตัวอีกอ่ะกินเหยียดแห้งไปกันละ
0: ไปเลยไปหาหมอเลยถ้าไม่ไปนั่นเนี่ยแอลกอฮอล์ฉีด
5: ไปกันได
0: ้เออไปเลย
3: เอ้ย
0: ไปเลย
5: พวกนี้ดอก
0: เดี๋ยวมันจะมาติดคนในครอบครัวอีกไม่มีความรับผิดชอบ
3: ไปนอนที่อื่นเลยไปนอนที่อื
5: ่
3: นเลย
5: อะไรกันนักกันหนาฉันมาเอากุญแจรถบ่สบายกับบ่มีน้องดูแลมีน้องซ้ำเบียงมาเออไปหาหมอเองก็ได
3: ้หาหมอเสร็จไปนอนที่อื่นเลยพี่เอิร์ทไปเลย
5: คุณจะกลับมานี
2: ่
5: มันหลายแทนนี่คุณเบิร์ดหนีมันสีเศร้าบ่นี่โลกกันนี่หลอกเมื่อไหร่เห็นโพดโพดขีดเย็นไอ้คักโพดเป็นน้องแท้ๆให้ไอ้อยู่ผู้เดียวเดี๋ยวจังไหนเชิญ
6: พี่เอิร์ดน้องข้ามาให
5: ้โอ้ว่าบาปมันก็ไม่ได้ขีดเย็นมันก็ดูแลไอ้มันอยู่ซันจะมาส่งข้าวหรือว่าเป็นพ่นยาฆ่าหญ้าเนี่ยฮะ
6: ไม่บ่นเลยแค่ขึ้นมาให้นี่ก็บุญแล้วนะถ้าผมไม่โอนให้ออกแพ้เนี่ยผมไม่ขึ้นมาหรอก
5: โอ้ยรักกูจังเลยมาดิ
3: หยุดหยุดหยุดอยู่นั่นถ่ายไปไม่ถ่ายไปรอรับนั่นแหละเราส่งมาให้เอง
5: สีทรงจังไหนโอ้โหดีทำดีทำดีทำไว้โอ้โหถ้าจะส่งแบบนี้ขาวหน้านะขอใส่ชามอาหารหมามาเลยไหม
3: เดี๋ยวจัดให
5: ้ฉันประชดสันว่าฉันจะอยู่แบบนี้ถึงเมื่อไหร่วะเนี่ย
6: ก็ต้องอยู่ไปจนกว่าพี่จะหายแหละ
5: จนกว่าจะหาย
6: เออ
5: โอ้โหอะไรวันนี้กว่าจะหายก็เป็นอาทิตย์แล้วถ้าไม่มีฉันดูแลบ้านด้วยปล่อยให้พวกแกดูแลบ้านกันเองแบบนี้บ้านเละแน่แน
6: ่โอ้ยไม่ต้องควงนะพี่พวกผมอยู่กันเองได้นะมีความรับผิดชอบพอหยุดมองผมเป็นเด็กได้ละผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะพี
5: ่ผู้ใหญ่เอียงแต่งตัวปานพี่บ้า
6: พี่นะไม่อิจฉาใสเองอ่ะไม่ต้องมาบ่นเลยแล้วตอนนี้ปิดประตูก่อนปิดประตูมาไม่กล้าจับห้ามออกมานะ
5: ไม่ออกอยู่แล้วเว้ย
6: ออกมานี่ทุบนะ
5: เฮ้ยยอกยอกยอก
2: ทำไมคุณเอิร์ธมาเป็นอีสุกอีใสเอาป่านนี้เนี่ย
1: สงสัยพี่เอิร์ธน่าจะติดไวรัส VCV ค่ะ
2: ทำไมต้องเชอรู้อะคะ
1: ก็ตั้งแต่ครั้งก่อนที่เชอเป็นหมอก็บอกเชอค่ะเชอก็จำได้แม่นเลยค่ะ
2: โอ้โหเก่งจังเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ตุ๊กตาพี่สมาร์ทตัวเบลเริ่มแถมน่ารักขนาดนี้น้องเชอไปเอามาจากไหนคะ
1: ขโมยเพื่อนมาค่ะรอแท้ค่ะเชอฝากอะไรให้แลกของรางวัลให้ค่ะ

0: ี้ดีจ
1: ังได้ด้วยนะ
2: ปรบมือ
3: ปรบมือได
4: ้ดีได้เงินผมไหมแบ่งให
0: ้โอ้ยคุณวิน
4: ฮะ
0: กินดีๆไม่ได้หรือไงกันเนี่ยหกเลือดราดไปหมดเลยนี่เพิ่งกวาดนะคะไม่เห็นใจกันบ้างเลยอ่ะ
4: โอ้ยนี่ขี้บ่วนเป็นบักเอ้ยไปได้ติดนิสัยเอ้ยมาหรือไง
0: มันจริง
4: อ่ะกินก่อน
5: อียังอียังนิสัยอียังบักฮัมฮะ
4: เสียงเอ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยหรือว่าพี่เอ้ยจะติดโรคแทรกซ้อนเราตายอยู่บนห้องแต่หมดห่วงไม่ได้เนี่ยก็เลยเป็นวิญญาณมาเช็คพวกเราแล้วก็หลอกหลอนพวกเราแบบเนี้ย
5: ตายบ้านป้าแกสิตายบ่ได้เฮียน
0: สติอารมณ์หน่อย
5: พี่พลาพี่พลาเอากล่องกระดาษทิชชู่ออกให้พวกนั้นดูเป็นขวัญตาสิ
0: ค่ะค่ะค่ะ
4: ไ
5: ปคิดบ่หอนมันบ่ว่าข่อยสิเฮ็ดจังซี
4: ่โอ้โหครับมันเอามาวางไว้ตอนไหนวะเนี่ย
0: เขาเองคือคุณเธอจ้าง500อะค่ะให้เอากล้องมาวางไว้ตรงเนี้ยคือพี่ก็รู้นะคะว่ามันจะทำให้ทุกคนเดือดร้อนอะแต่ว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยขอเอาตังค์ไว้ก่อนค่ะ
4: เอาไปเลยลืมเลยค้างมาก
0: ินไปแค่แผ่นเดียว
5: เดี๋ยวบอกวิน
4: ไป
5: ยังพกเงินขนมเงินบอลเก็บขนมมึงขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี
4: ้มันเห็นกับพื้นเลยเ
0: ห็นหมดอะ
6: กูบอกเก็บว้า
5: ท่านบอกเก็บสีโล่ไปเก็บเองเด้อ
4: เฮ้ยอย่าเลยไม่ต้องมา
0: เก็บเลยคุณวินเก็บเลย
5: เป็นไดฮัมจะเก็บไม่เก็บฮะ
4: เออเก็บก็ได
5: ้ดีมากดีมากเออกวาดเป็นบ่นะฮะกวาดเป็นบ่ไอ้สันจะไปไหน
7: อ๋อผมว่าจะไปซื้อขนมที่ตลาดกินน่ะเพื่อเอาอะไรปะ
5: ก็ทำไมไม่ล้างจานก่อนเข้าใจไหมฮะวางไว้อย่างนั้นเดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็เป็นเชื้อโรค

0: ไปไหนคะน้องเชอร
1: ์นี่ขนาดหลบแล้วนะคะยังเห็นด้วยเหรอคะเนี่ย
0: เห็นสิคะลูกเพื่อนบอกแล้วไงคะว่าอย่าเป็นเล่นสเก็ตตอนกลางวันแดดมันร้อนเดี๋ยวไม่สบายนะคะ
2: ไม่ไปก็ได้ค่ะ
0: ดีมากค่ะโอ้ยเทคโนโลยีนี่มันดีหรือบ่มีใครได้ลอยสายตาคอยไปได้ดอกพี่พลาอย่ามัวแต่คุยกับจื่อนะทำงานด้วยปักกันเอาเท้าลงจากโต๊ะเดี๋ยวนี้เฮ้ยๆบักเว้นบักเว้นก้อนของน้ำนะคันซิงเกิลเนี่ยยกฟ้าโชว์โคกันเด้อไอ้สารเล่นเกมไม่รักฉันรู้นะเว้ยไหนบอกทำงานไงพี่พลาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตรงชั้นยังมีฝุ่นอยู่เลยนะน้องเชอร์ขาห้ามกินช็อกโกแลตแล้วค่ะ
3: เ
0: ฮ้ยเฮ้ยบอกกี่ครั้งแล้วว่านั่งโซฟาเนี่ยอย่ากระแทกเข้าใจไหมฮะมันจะพัง
4: ไงจ๊ะน้องอ้อมดูออกหรือยังจ๊ะว่าไอ้เครื่องกรองน้ำของน้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไร
5: ปัญหาก็คือถ้าตำรวจเห็นเนี่ยโดนรวบจับทั้งวงเลยนะคะนี่ค่ะ
4: นั่นไม่ได้เล่นนะจ๊ะอันนี้น้าแค่ดูดวงกับเพื่อนนะจ๊ะน้าจ๊ะดูเครื่องกรองน้ำด้วยกันนะนี่น้าถ่ายรูปมาให้ดูแล้วเช็คให้น้าหน่อยจ้ะ
5: จ้ะอ๋อน่าจะมีปัญหาที่ก๊อกน้ำอะค่ะหรือแค่ก๊อกอย่างเดียวก็พอแต่อะไรไม่ต้องห่วงนะคะอะไรของเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มีการรับประกันค่ะยังไงมาปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะ
6: ได้ให้คนไม่เคยล้างจานมาล้าง
4: ใจนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวน้องซานนี่หนูจะไปไหนนะลูก
6: ไม่เจอกัน
4: โอ้ไม่ต้องไปต่อแถวเจอกันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องมารักน้าตอนนี้ก็ได้
6: ครับ
4: นี่น้ากะว่าจะไปหาอะไรกินที่บ้านสักหน่อยอะจ๊ะเออแล้วอย่างนึง

0: ส่งซักฟอกที่บ้านน้าน่ะมันหมดพอดีเลยนี่กะว่าวันนี้จะไปขอยืมสักถุง2ถุงที่บ้านน้องได้ไหม
1: แต่ผมว่าน้าไล่เนี่ยยังไม่ควรไปบ้านตอนนี้ครับ
0: กลัวน้าจะไปติดอิสุกอิสัยจากพี่เอิร์ธใช่ไหม
1: กลัวน้าจะประสาทกินมากกว่าครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: คือตอนนี้พี่เอิร์ธเนี่ยเขาโดนกักตัวอยู่ในห้องใช่ไหมครับเขาเลยเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาตั้งกลางบ้านแล้วก็แอบดูคนนู้นคนนี้บ่นทั้งวันพูดทั้งวันจนผมทนไม่ไหวหนีออกมาเนี่ยครับ
0: โอ้จะว่าไปก็น่าสงสารแกนะแหมคงกดดันมากอ่ะโดนกักตัวซะขนาดเนี้ย
1: ครับผมไว้มีสะเบิ้งหมดนะครับ
0: จ้าจ้าจ้าไประวังระวัง
1: รองเท้า
2: โทษนะคะนี่ใช่พิธีกรข่าวนี้อีหยังวะหรือเปล่าคะ
1: ผมอุตรายันในข่าวนี้อีหยังวะ
2: อุ้ยครับเป๊ะเลยเป็นแฟนคลับค่ะดูมาตลอดเลยขอถ่ายรูปคู่หน่อยได้ไหมคะ
0: มาเดี๋ยวนะถ่ายให้ก็ได
1: ้ถ่ายรูปคู่ใช่ไหมครับวันนี้ผมคงไม่สะดวกครับเอาไว้วันหลังได้ไหมครับ
2: ขอโทษทีค่ะขอโทษที่รบกวนค่ะ
1: ขอโทษทีนะครับ
0: นี่น้องชายดังใหญ่เลยเนี่ยดูสินะมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปด้วยสุดยอดจริงๆเลยนะเธอเนี่ยแต่จะว่าไปทำไมไม่เอาถ่ายรูปมาลูกเขาอุตส่าห์เดินมาขอแล้วดูสิเดินหน้าจอยกลับไปเลยอ่ะ
1: นั่นอะไรครับเกิดให้เขาเอารูปผมเนี่ยสภาพนี้เนี่ยไปลงในโซเชียลเนี่ยแล้วเขาเห็นผมก็แก๊กแล้วก็เลอะเทอะขนาดเนี้ยวันหลังเนี่ยผมไปแต่งตัวหล่อๆในรายการคนดูก็ไม่เชื่อแล้วสิครับ
0: เออ
1: ว่าเขาเห็นผมสภาพนี้ไปแล้วหวังว่าเขาคงจะเข้าใจนะครับ
0: นะยังเข้าใจเลยเนี่ยเขาคงเข้าใจ
3: เอ้าพี่มืดแท้ล่ะมีใครอยู่ข้างล่างไหมได้ยินบ
4: ่เออไม่เอ้ย
3: มึงกล้องให้แน่มันเสียบ
4: ่เดี๋ยวเบิ่งให้เอ้ยเอ้ย
5: เนี่ย
4: เหมือนไฟมันจะไม่ติดว่ะ
5: เ
4: ดี๋ยวไปซ่อมให้แล้วกันนะน่าจะพังก็แหละ
3: เดี๋ยวก่อนกล่องหัวแต่สื่อมาเสียเดี๋ยวจังใดขึ้นบักหูบักท่านติบักหำ
4: มาเลยกล้องบักเอิร์ดมันจอมีซ่อมบายหูคักแท้น้อ
6: โชว์จะผิดไหมอะคะถ้าโชว์บอกว่าพวกเราเนี่ยโชว์ปี๊โชคดีที่พี่เอิร์ธอะเป็นอีสุอีใสเพราะว่าเหมือนเราได้พักผ่อนตลอดอาทิตย์เลยค
7: ่
6: ะ
7: ไม่ผิดหรอกค่ะน้องเชอร์นี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราต้องรีบตักตวง
4: แม่แล้ว
8: สวัสดีค่ะทุกคน
4: นะ
7: น้องแพรว
9: สวัสดีค่ะ
7: มาเยี่ยมคุณเอิร์ธเหรอคะ
8: ไม่ได้มาเยี่ยมค่ะแต่แพรวมาทำหน้าที่แทนพี่เอิร์ธ
4: ทำหน้าที่แทนท่านยังไงอ่ะ
3: แดงคราวนี้ไม่เว้ยพวกแกจะแกล้งทำเป็นกล้องเสียแล้วก็ถอดปลั๊กออกไม่ได้แล้วเว้ย
4: พี่เอิร์ธแกต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะ
3: เอ้าก็ต้องทำขนาดนี้เหรอคนอย่างแกเข้าใจไหมวินแพรวขาลองเช็คสถานการณ์ให้พี่ดูหน่อยว่ารับหลังพี่เนี่ยไอ้พวกนี้มันทำอะไรบ้าง
8: เท่าที่เห็นนะคะน้องเชอร์เนี่ยกินช็อกโกแลตไปครึ่งห่อแล้วค่ะพี่เอิร์
3: ธไวเลยเนี่ยแล้วพี่พล่าล่ะล้างจานยังฮะ
7: คือ
3: ล้างจานหรือยังอ้ำอึ้งแบบนี้แพรวขาเขาไปเช็คในครัวเลยค่ะ
8: ได้เลยค่ะพี่เอิร์ธ
7: ความสุขมันแสนสั้นขนาดนี้คะชักตักยังไม่ถึงชั่วโมงเลยอ่ะมาไว
4: ๆกลับมาคราวนี้มาแบบอัปเกรดด้วยไม่ใช่แค่ภาพกับเสียงนะเดินไปเดินมาอีกโอ๊ย
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด

0: พราะมีสมุนไพรหลายชนิด
1: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
0: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
1: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
4: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
13: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
13: โทรออก
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
0: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
2: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
6: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
4: แกจะไปไหน
6: ไปหาคี
3: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
5: า
3: ะ
5: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
8: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
15: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
1: เฮ้ย
18: น่ารักก็รักเยอะ
1: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
18: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
9: ่เจ๊
14: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
16: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
18: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
15: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
10: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
20: ขอให้มึงเปิดใจอะกูรออยู่นะเว้ย
21: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
22: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
12: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
15: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดเบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
23: มันใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
24: เมียว
23: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
24: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
15: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ชุดที่ฝากน้าซักได้แล้วนะจ๊ะแม่ช่างน่ารักเหลือเกินเธอมีหลานสาวด้วยเหรอ
3: เปล่าหรอกครับน้าชุดนี้ผมใส่เอง
2: อันนี้มันชุดผู้หญิงนะลูก
3: ที่เพื่อนจัดงานวันเกิดนะครับเป็นทีมเซเลอร์มู
2: นแหมฉันตามใจเพื่อนเหลือเกินนะจ้าตามสบายหน้าตาน่าให้จังเลย
4: นี่คุณผมก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นคุณจะโวยวายอะไรนักหนาล่ะแค่นี้นะน่ารำคาญจริงๆดาวขอแค
2: ่นี่ประเด็นลองวิเคราะห์ดูสิว่าน้องไซกับหนูดาวเนี่ยเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
5: ถ้าให้ฉันวิเคราะห์นะไม่ได้ตั้งใจแบบนี้โมโหแบบนี้มีอยู่อย่างเดียวเลยน้องสันพลาดทำหนูดาวท้อง
4: 2เดือนแล้วครับจะไปฝากกันที่ไหนดีครับหน้ายังไม่มองเลยครับนะจะไปทำท้องได้ยังไงล่ะครับ
5: ไม่จำเป็นต้องมองหน้าก็ได้ครับของแบบนี้
4: อันนี้เข้าใจดีครับ
2: อะไรเรื่องอะไรอะลูก
4: คือคำนั้นอะไรจำผู้หญิงคนเมื่อกี้ได้ไหมครับที่มาขอถ่ายรูปอะ
2: จำได้จำได้
4: เข้าไปโพสลงทวิตครับว่าผมยิงมาขอผมถ่ายรูปแล้วผมไม่ให
2: ้
4: แล้วเขาก็บอกอีกว่าจะไม่ดูรายการข่าวนี้อย่างว่างของผมแล้วทีนี้กระแสในโซเชียลก็ลุมผมเต็มนะครับแล้วก็บอกว่าจะแบนรายการผมด้วย
2: อย่างนี้ต้องตามไปแก้ข่าวแล้วว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็ไม่ได้ยิงด้วยที่เราไม่ให้ถ่ายเนี่ยเพราะเราจะรักษาภาพลักษณ์ของเราไว
4: ้แก้ไปก็ไม่ทันแล้วครับนะคนเขาอคติกันไปแล้วครับ
6: น้องสารน่าสงสารจังเลยอ่ะมามาเดี๋ยวพี่ลี่เป่าใจมา
5: ใช้เวลาไม่นางลี่ฮะ
4: โอ้โหเออทีนี้จะปล่อยให้ปอก่อนครับนะ
5: เดี๋ยวนี้น้องสารแล้วจะเอายังไงต่อจะปล่อยให้เขาเข้าใจเราผิดแบบนี้เหรอ
4: ผมคุยกับดาวแล้วครับต่อไปเนี้ยมีใครมาขอผมถ่ายรูปเนี่ยผมจะให้ถ่ายทุกคนเลยผมจะไม่ห่วงภาพลักษณ์ผมอีกแล้วเดี๋ยวพอเขาถ่ายกันมาเยอะๆเนี่ยเขาจะไปบอกคนในโซเชียลเองว่าผมเป็นพิธีกรหนุ่มรูปงามใจดีเฟรนลี่ไม่ได้ยิงแบบที่เขาคิด
6: แล้วมันจะได้ผลเหรอคะน้องซัน
4: โอ้ได้ผลสิครับพอผมให้แฟนคลับของผมเนี่ยถ่ายรูปไปเยอะๆนะครับพอเขาไปโพสเนี่ยกระแสมันก็จะตีกลับครับเขาก็จะกลบกระแสเก่าไป
5: ดีๆๆ
2: มากเก่งมากเก่งมาก
5: ต้องให้เขาถ่ายแล้ว
7: ใช่พิธีกรรายการข่าวนี้อีหยังวะป้าแก
8: เออฉันว่าใช่นะแก
7: ที่มีกระแสนี่ที่เขาถ่ายรูปใช่ไหม
4: ใช่เลยครับผมซันจากข่าวนี้อีหยังวะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรายการผมครับ
8: จริงๆก็ดูไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค
4: ่
8: ะ
4: ไม่บ่อยแต่ก็ถือว่าดูครับโอ้รู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเจอกันวันนี้ถ่ายรูปกันหน่อยดีไหมครับ
8: พอดีว่าแบตมือถือหมดพอดีเลย
4: ใช่ไม่เป็นไรครับผมมี power bank ครับผมว่ายุ่งยากเดี๋ยวใช้มือถือผมถ่ายเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมส่งให้โอเคไหมครับนี่มาครับมาครับอันนี้เฮ้ยเราใกล้ชิดกันหน่อยดีไหมครับใกล้ชิดแบบมีความสุขครับมีความสุข
5: เนี่ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่ายอมไม่ถ่ายหรอกเขาเรียกว่ายัดเยียด
4: ปากจูครับปากจู
9: ยังไงต้องขอบคุณแพลวมากนะที่มาช่วยพี่ดูแลคนในบ้านน่ะ
10: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอิร์ธแพลวรู้ว่าถ้าแพลวไม่สบายเนี่ยพี่เอิร์ธก็จะช่วยแพลวแบบนี้เหมือนกัน
9: คงไม่เหมือนกันหรอกแพลว
10: ทำไมล่ะคะ
9: ก็ยายแพลวเกลียดพี่ซะขนาดนั้นน่ะโหยคงไม่เข้าบ้านหรอก เอาเป็นว่ายังไงวันนี้พี่ฝากคนในบ้านด้วยนะคะ
10: ได้ค่ะพี่เอิร์ธ
9: โอเคค่ะ

0: 1.55 เมื่อกี้แหละครับ
1: น้องซันน้องซันน้องผู้หญิง2คนเมื่อกี้ลงทวิตรูปน้องซันละค่ะ
0: เป็นไปตามแผนคราวนี้แหละครับทุกคนจะได้รู้ว่าตัวตนจริงๆของผมเป็นยังไง
2: คนขี้เลยเคยเจอคุณจันตัวจริงแล้วขี้เลยกว่าในทีวีเยอะตัวก็ซีดแต่งตัวก็โสกระปกเหมือนยาจกมาขอข้าวกินคลิคลิ
0: ร้อยยอดด้วยผมดูหน่อยครับ
2: นี
0: ่เฮ้ยลงรูปไปจะให้ชมทำไมด่าผมทุกมาทัดอย่างเงี้ย
3: ชานนะว่าช่างมันเถอะเนาะปล่อยมันไปบ้างไอ้เรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันก็จบเองเงียบเองถ้าเราไปพยายามแก้ตัวนะเรายิ่งเจ็บหนักกว่าเก่านะน้อง
0: ไม่ได้คำนั้นไรผมจะปล่อยให้คนเนี่ยมาดูถูกว่าผมเป็นยาจกมาขอข้าวกินไม่ได้ผมก็จะจ่ายตังค์อยู่แล้วแท้ๆ
4: ใช่
0: งานนี้นะครับสั้นต้องจัดเต็ม
4: เอาแบตดันหมดอีกที่ชาร์จอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะ
5: แค่นี้ทำเองไม่เป็นหรือไงถามอยู่ได้ฉันไม่มีเวลาว่างมานั่งสอนเหมือนพี่ชายของเธอนะ
6: หนูทำไม่ได้จริงๆค่ะหนูขอโทษ
5: ไม่ต้องขอโทษถ้าไม่รู้เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนเปลืองค่าเทอม
4: ไปไม่รอดเจี๊ยบมีด้วยเหรอบริฝันเป็นยังแพ้วก็เป็นยังเสีย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
12: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
13: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
14: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
15: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
16: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
18: ลองชิมดูครับ
19: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ที่นี่บ้านเก่า
7: 2553
6: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
7: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
8: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
9: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
10: อะไรอ่ะประธาน
7: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
2: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
1: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
2: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
1: ยินดีต้อนรับนะเมที
2: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
3: กฎข้อที่1
4: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
6: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
7: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
6: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
6: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
9: เลิกคิดที่จะบีบน้ำตาเลยนะฉันไม่ได้ใจอ่อนเหมือนพี่ของเธอ
10: ทำไมพี่ใจร้ายจังเลยอะคะ
9: ไม่ต้องมาเรียกว่าพี่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพี่ชายเธอแล้วอะฉันไม่เคยอยากเป็นพี่ของเธอ
11: แล้ว
12: เป็นทางที่เล่นดีมากเลยนะคะเอาไปแค่แล้วค่ะเรื่องผ่านชั่ว
9: แล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพี่ชายเธอนะไม่งั้นฉันเล่นงานเธอหนักกว่านี้แน่เข้าใจไหม
11: แผลคนดีคนเดิมของพี่หายไปไหน
12: เล่นดีซะไม่เหลือค่าของคนดีเลยค่ะ
9: เห็นดินสอนี่ไหมยัดใส่ท้องเลยจำเอาไว
11: ้เฮ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ย
9: พี่เอิร
11: ์
9: ท
11: แล้ว
13: เฮ้ยเอิร์ท
11: ยัง
13: จะลงมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็ติดอีสุกอีใสกันหรอก
11: ก็สร้างหัวอีสุกอีใสมันก่อน
13: เอ้าน
11: ี่วินแกได้ยินที่แพรวคุยกับน้องเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าแกได้ยินทำไมแกไม่ห้ามฮะ
13: จริงห้ามไม่ยั้งล่ะ
11: คือพี่ดีใจมากเลยนะที่แพรวเข้ากับครอบครัวพี่ได้แต่พี่ไม่นึกเลยว่ารับหลังพี่อะแพรวจะใจร้ายกับน้องพี่ได้ถึงขนาดนี้พี่ผิดหวังในตัวแพลวมาก
14: เดี๋ยวๆนะคะคุณเอิร์ทเพราะน่าคิดว่าคุณเอิร์ทน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะค่ะคือใจเย็นก่อนนะคะ
11: ไม่ต้องห้ามผมพี่แพลวทำกับน้องผมแบบนี้ผมไม่ยอม
13: โอ้ยนี่ขันไม่ยอมนี่กับเบิ้งนี่ดู
11: เนี่ย
13: พวกฉันกำลังแคสโฆษณาอยู่ก็เลยให้แพลวมาเล่นกับเชอ
11: ฮะถึงนั้นแล้วโฆษณาอะไรทำไมต้องเล่นโหดขนาดนี
13: ้นี่ก็เป็นโฆษณาแป้งเย็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่สะใภ้ใจร้ายดุด่าน้องอยู่แล้วน้องก็เอาแป้งเนี่ยไปทาทำให้พี่เนี่ยเปลี่ยนใจทันทีเป็นคนใจดี

0: ็ช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะเชอร์เนี่ยก็จะสาดแป้งใส่พี่แพลวแล้วพี่แพลวเนี่ยก็จะแปรงร่างโอ้น้องเชอร์พี่แพลวผิดไปแล้วพี่แพลวขอโทษ
1: เอาแล้ว
2: เขินเลยเป็นแบบนี้นี่เองเนาะก็ไม่รู้ว่าแพลวตั้งกล้องถ่ายแคสงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ขอโทษนะคะ
3: พี่เอ๋ยคิดว่าแพลวจะทำแบบนั้นกับน้องเชยจริงๆเหรอคะ
2: เปล่าไม่ได้คิดแบบนั้น
3: แพลวก็ผิดหวังในตัวพี่เอิร์ธเหมือนกันค่ะ
2: แพลวเดี๋ยวก่อนสิแพลว
4: น้าว่าถอดชุดแล้วกลับบ้านเถอะแต่งหล่อมาตั้งนานไม่เห็นมีใครมาขอถ่ายรูปซักกับคนเลยลูก
5: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับน้ายังไหวอยู่ครับ
4: ไม่ได้ห่วงเราห่วงชุดนะลูกนี่มันชุดของลูกค้านะเดี๋ยวต้องซักคืนเขาน้าจ๊ะถอดเถอะถอดเถอะ
5: ขอยืมอีกแป๊บนึงนะครับผมได้เรียนรู้แล้วครับน้าว่าทุกวินาทีที่ผมอยู่นอกบ้านเนี่ยผมต้องดูดีทุกท่วงท่าในการโพสเนี่ยผมก็ต้องหล่อตลอดไม่ว่าจะเป็นท่านี้
4: ท่านี้ต้องเหลือแพ้หรือมีท่านี้ด้วยเหรอ
6: เดี๋ยวไอ้นี่ก็เป็นท่าหล่อของน้องสันเหรอครับ
7: น้องใหญ่ตลกท่าไหนนะนี่ว่าเซ็กซี่ดีออก
4: เธอก็อะไรก็ไม่รู
5: ้นั่นแหละครับแน่ใจนะครับว่าไอ้ชุดนี้มันซักแล้ว
4: ซักมากับมือนะเองเลย
5: มันคันๆครับยิ่งเก่ายิ่งคัน
6: ใช่ไหมใช่เลย
5: ถอดเลยแล้วกันนะ
6: ถอดเลยเหรอ
4: ตายน้ำมั้งสิ
5: งั้นเองครับผมรบกวนมาดูอะไรดูให้หน่อยได้ไหมครับมันเป็นคันอะไรครับเนี่ย
6: คันไหนนี่เนี่ยตรงนี้คัน
4: จริงเหรอ
6: นี่เนี่ยตรงนี้เลย
4: ตรงไหนครับ
6: นะนี่อ่ะตรงเน
8: ี้
6: ย
8: แกนั่นพิธีกรคนนั้นนี่ทำอะไรอ่ะโอ้นี
5: ่ไม่เห็นนะโอ้ยเอางี้นะครับนั้นนะเอามือถือถ่ายตรงให้ผมดูเลยคร
6: ับ ได
8: ้ๆๆโอ้โหไอ้วิทหาร
9: เริ่มติดแบบเนี้ยถ่ายรูปประจาน
5: ไม่ใช่นะครับจะถ่ายอะไรเอ้ยมันไม่ใช่ครับขอบคุณมากครับไม่ใช่ครับ
6: โอ้ยดูดิแต่งหล่อตั้งนานไม่ถ่ายดูพอโผล่ตอนแก้ผ้า
4: ซะงั้นโอ้น้องจะโดนเละอีกแน่เลยอ่ะโอ้ย
5: ทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยพี่พอแม่ให้ถ่ายก็หาว่ายิงพอให้ถ่ายเนี่ยก็โดนด่าอยู่ดีล่าสุดเนี่ยเอาผมไปโพสต์ประจานนะบอกว่าเป็นพิธีกรวิทยฐานอีก
2: ชีวิตคนเราก็แบบนี้เหรอเว้ยซานเราเอาใจคนทุกคนไม่ได้หรอเว้ย
1: ตบไหล่แบบบลูทูธคนนึงก็ห่วงใยอีกคนใจยังรังเกียจชีวิตทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ย
5: เพียร์แล้วพี่อ่ะเป็นไงบ้างเป็นง้อพี่แพลวสำเร็จไหม
2: โอ้ยง้อกับผีอะไรล่ะแพลวเนี่ยปิดบ้านไม่ยอมให้ฉันเข้าบ้านเลยเนี่ยฉันนี่กดกิ่งอยู่ตั้งนานจนยายแพลวเนี่ยโยนกระโถนหมากไล่ฉันกลับมาเนี่ยโอ้ยจะง้อแพลวยังไงดีวะเนี่ย
10: เป็นตะลิตนซะเนาะอายคอยป่วยก็ป่วยแถมมันยังทะเลาะกับแฟนอีก
0: ไม่ต้องห่วงเ
2: ธอไม่เชิญขาถ้าจะลำบากขนาดนี้ไม่ต้องปลอบพี่ก็ได้ค่ะลูก
10: นี่แล้วอีกอ่ะ
5: นี่พี่เอิร์ธจากสิเกียเทศหยางพี่แพลวเนี่ยเดี๋ยวเขางอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายงอนหายโกรธแล้วปกติเนี่ยก็งอนกันไม่นานไม่ใช
2: ่
5: หรอ
2: เฮ้ยแต่คราวนี้ฉันไม่แน่ใจเลยเว้ยซันก็ฉันคบกับเขามาตั้งนานแล้วแต่ฉันกลับมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีเขาคงโกรธฉันมากเว้ย
10: จะคิดมากเลยเอิร์ธคิดไปก็เท่านั้นแหละมีแค่สองทางไม่เลิกงอนก็เลิกกัน
2: เลิกกันไม่เลิกกัน
10: อะไรอย่างวะ

โอ้โหรับสายหน่อยสิแพวจะสายไหม้หมดแล้วมั้งเนี่ยบักซันเดี๋ยวเขามาส่งหรือเปล่าว่าไว้นาห้องนั่นละคอยว่าอยากเห็นเจ้าแต่งตัวผีบ้าอีกก็บอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวไปเอาเอง

0: ได้ยังไงเนี่ยว่าแต่เลิกงอนพี่แล้วเหรอ
1: แพไม่ได้งอนสักหน่อยแพโกรธตั้งหาก
0: แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะที่ยังเป็นห่วงพี่
1: ไม่ได้เป็นห่วงเลยสักนิดค่ะเธอโอนไลน์ออกแพ้ตั้งหากแล้วก็กลัวว่าคนบางคนแถวนี้จะอดตายซะก่อน
0: แล้วคือเรื่องเมื่อวานนี้พี่ขอโทษนะขอโทษจริงๆต่อไปเนี่ยพี่จะใส่ใจความรู้สึกแพ้ให้มากกว่านี้นะคะ
1: เรื่องของพี่เถอะค่ะรีบกินข้าวไว้แล้วค่ะแพ้เมื่อยแขนแล้ว
0: โอ้จริงด้วย
2: ถอยไปค่ะอย่าแพ้ส่งข้าวให้เอง
0: โอเคค่ะวางไว้เลยนะคะไอ้สันสอนใช่ไหมเนี่ย
1: หายโกรธแต่ไม่ได้หายกลัวนะคะ
0: ค่ะค่ะหายโกรธก็ดีแล้วค่ะ
1: ไปก่อนนะคะแพลวมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ

0: กับเขาเป็นแต่แซ่บแท้น้อมือนี
1: ่นี่ทำซิ่งแข็ง
2: ขออย่างนี้ก็แน
1: ่ไหนบอกทำซิ่งแข็ง
3: มีสตรอเบอรี่อยู่10ลูกลูก10ลูกกินไปแล้วครึ่งนึงจะเหลือสตรอเบอรี่กี่ลูกคะ10
4: ครึ่งของ10คือ5
5: เฮ้ยได้แล้ว

0: มันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคำ
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
6: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: หอม
14: อะไร
13: ถั่วอยาก
14: ขั่ว
15: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยว
10: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
16: เงา
10: เลี้ยงง่ายมาก
17: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
16: พรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
18: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
19: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่
20: วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
21: ฮะ
22: จะขอลินเป็นแฟน
20: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ยกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
21: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
20: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
18: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบททุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
23: Hello คีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
24: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
25: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
26: แกจะไปไหน
25: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
24: า
25: ะ
24: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
25: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
18: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
20: ทำไมมึงน่ารักจังวะ เฮ้ย น่ารักก็รักเยอะ รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
27: ่เจ
20: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
27: เบ้ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
20: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
18: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
28: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
27: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
29: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
30: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
31: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
28: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
32: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
31: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
28: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
33: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
28: ได้สิ
34: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
35: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
34: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
35: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
34: เพียง99บาทต่อเดือน
35: กดดอกจัน559ซีเรีย
34: ลโทรออก
20: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
27: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
0: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
1: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
2: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: ท่านใจเย็นๆข้ามาดีข้ามาช่วยท่านนะ
1: ดูอะไรกันเหรอตกใจอะไร
2: ตกใจหมดเลยนึกว่าแมวปีศาจ
3: น้องเชอร์ค่ะสภาพคุณเอิร์ธตอนนี้เนี่ยนะคะน่ากลัวกว่าปีศาจในโรงพยาบาลอีกค่ะ
4: เล่นนี่แกลงมาทำไมวะเนี่ยฮะแพ้ก็เอาข้าวให้กินแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เออฉันมีเรื่องสำคัญอยากปรึกษาพวกแกหน่อยเว้ย
5: คือบอกว่าอาการสุขใจของพี่เอิร์ธมันหนักจนพี่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะพี่จะมาสั่งเสียพวกเราใช่ไหมแล้วพี่ไม่รู้จะเขียนพินัยกรรมยังไงดีอ่ะเอางี้พี่ยกรถให้ผมส่วนบ้านยกให้พี่วินเพราะผมทนไม่ไหว
4: ฉันตบให้แกแล้วนะ
1: ขอบใจน้องรัก
4: เวอร์เกินอ่ะสรุปสำคัญอะไร
1: คืองี้คือฉันตั้งใจมาตลอดนะเว้ยว่า

ถ้าเกิดฉันมีแฟนสักคนเนี่ย มันก็ต้องเป็นคนที่เข้ากับครอบครัวเราได้แล้ว 2-3 วันที่ผ่านมานี้ฉันก็เห็นว่าแพรวเนี่ยมาดูแลพวกแกแทนฉันแล้วก็เห็นว่าพวกแกเนี่ยก็เข้ากับแพรวได้ดีแล้วพวกแกจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าฉันอยากขอแพรวแต่งงาน

0: อะไรที่พี่มีความสุขน้องก็ยินดีด้วย
1: ไม่เชิดขาใจเย็นนะคะลูกขาก็คือว่าพี่แพงเนี่ยยังไม่รับพี่เอิร์ธแต่งงานเลยนะคะ
2: โอ้ยเอิร์ธยังไงก็รับอยู่แล้วเว้ยผู้ดีผู้ดีมีสกิลแม่สีเรือนแบบแกเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะเว้ย
3: แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลย
0: อะไรเลยซ้อมก่อนซ้อมก่อนอันนี้พี่บลาเป็นเจ้าสาว
4: เร็วๆขอ
0: ลำดับต่อไปเจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวจูบเลยจูบเลยจ
1: ู
0: บ
1: ข้ามขั้นตอนด้วยอย่างครูจินตนาการไม่ได้
4: แหมคุณแม่โอ้ยออกเลยนะคะ
1: ตาอ่อน
0: แรงเลยแรงเลยแรงเลยเลยแรงเลย
1: พี่ก็จะเอาแหวนวงนี้ไงคะแต่ขอพี่แพรเขาแต่งงาน
2: แหวนมูนี่แกแบลมาจากไหนวะทำไมฉันคุ้นๆอ่ะ
1: ก็เป็นแหวนที่พ่อขอแม่เราแต่งงานไง
2: แล้วแกมีสิทธิ์อะไรแหวนมูนี่ไปแม่ไม่ได้ให้เจ้าผู้เดียวแม่ให้เฮา3คน
0: อื้อ
2: แล้วคั่นคอยอย่าเก็บแหวนไปขึ้นทอดแม่เนี่ย
0: ใช่เลยถูกต้อง
2: เออ
0: ผมก็มีสิทธิ์ในแหวนวงนี้เหมือนกัน
5: อย่างโน้อายคอยเอาออกแล้วว่าจะทำยังไงให้พี่ๆเลิกเถียงกันสักที
6: ทำไงอ่ะขอ

0: คุณพ่อทหารที่สี่ของเราล้มตายหมดแล้ว
1: เจ้าเป็นผู้ที่มีสายเลือดของสีอยู่ในกายครึ่งหนึ่งแต่กลับทำร้ายผู้คนเข็นฆ่าเผ่าพงศ์ของตนเป็นผู้ที่ไร้รากเหง้าไม่มีจิตสำนึกไม่เคารพบรรพบุรุษเช่นเจ้าไม่ว่าจะขึ้นเป็นใหญ่หรือเข็มอับสอน
2: เข็มไม่เคยทำร้ายใครก่อนอย่างที่ท่านรู้ชีวิตของเข็มเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นก่อนตายเข็มจะต้องปลุกพลังคาถานุพรัตน์ขึ้นมาให้ได้เพราะคาถานุพรัตน์จะทำให้ธรรมชาติในเมืองบางบดสมดุลเข็มมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อเมืองบางบดถ้ามีผู้ใดคิดขัดขวางถึงแม้ว่าจะเป็นบรรพบุรุษก็ตามเข็มก็ยอมอ่อนข้อให้ไม่ได้คิดจะเป็นใหญ่ให้ผู้คนสรรเสริญก็ต้องเลือกความถูกต้องมาก่อนพรรคพวก
3: วันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้เจอหน้าพญาอินทรีไกรศรอีกครั้งแล้วก็ได้เห็นหน้าพวกเผ่าพงอินทรีที่กำลังจะพ่ายแพ้ส่วนแผนการของพวกท่านที่ให้เจ้าหญิงเนตรดาวแฝงวิญญาณเข้าไปอยู่ในร่างกายของแพทตอนนี้แผนพวกนั้นมันพังไปหมดแล้วนะครับ
0: เพิ่มก้าวยิ่งนักถึงวันนี้แผนข้าจะพังแต่ยังไงซะเจ้ากับเข็มอับสอนก็ต้องตายอยู่ดี
3: ใครกันแน่ที่จะต้องตายท้าวคำจันทร์ท่านมันก็เป็นอินทรีที่ขี้ขลาดที่คอยหลบอยู่ใต้เงาปีกของพ่อตัวเองตลอดเวลาอินทรีที่อ่อนแอเช่นท่านเนี่ยนอกจากปากดีแล้วมีฝีมือบ้างหรือเปล่า
0: ไอ้ตัวประหลาดมันตายซะเถอะ
2: โอมตุจัสวาหะริติกตุติโอมจันทิจันทีโอมทวนแตกจันทสวาหะโอมพาโพมหาพาโพสวาหุ
1: เมื่ออำนาจปัตสีวิทาพญาอินทรีเจ้าไวหาจงไม่พลังเกื้อหนุนให้แก่ข้าพวกผมมีที่แทงทับทิมไ
3: อ้ไอ้พวกอินทรีชั่ว
4: ปากเก่งเหมือนเดิมเลยนะแต่ไม่เป็นไรข้าไม่ถือสาเจ้าหรอกเพราะต่อจากนี้เจ้าก็จะตายด้วยน้ำมือของข้า
2: พวกเจ้านั่นแหละที่ต้องตายเจ้าหญิงเนตรดาวยังไงซะความชั่วก็ไม่มีวันเอาชนะความดีได้หรอก
1: ความดีอย่างนั้นเหรอเขียนคำสอนเนตรดาวเดี๋ยวจงแสดงให้นายซีคืองูผู้นี้ได้เห็นเสียความดีที่มันเทิดทูนนั้นคือสิ่งที่นำพาไปสู่ความตายเพราะสุดท้ายเอาพงศ์ซีคือผู้ที่ได้รับชัยชนะ
3: อังคูโหมหาอังคูโหเทรวันโนชิเยชนะมหิทธิโกมหานุภาโว
1: เกิดมบหน้าแปดสีท้าพญาอังสีเจ้าเอ๋ยฮะยงเป็นพลังเกื้อหนุนให้แก่ข้าพวกผมมีชีวิตแห่งทัพทิม

0: องค์สดีนั่นมันเกิดเหตุอะไรขึ้นขอรับเหตุใดเจดีย์ลังกาเผือกถึงส่องแสงประหลาดเช่นนั้น
1: วาลนโน่นตรงนั้นมีการต่อสู้กันอยู
0: ่นั่นมันพญาอินทรีไกรสอนกับเท้าคำจันทร์พวกอินทรีกำลังต่อสู้กับผู้ใดกันขอรับ
2: เฮ้ยว้า

0: ได้จริงๆด้วยผู้ที่กำลังต่อสู้กับพญาอินทรีไกรสอนผู้นั้นคือมนุษย์ตาบอดที่ข้าได้เจอครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ดูเหมือนกับดวงตาของเขาจะมองเห็นเป็นปกติได้กินช้างจากมนุษย์ผู้นั้น
1: ไหนอันนี้สิ
0: พ่อหอมหน่อย
2: พ่อครับพ่อหอมผมบ่อยๆแบบนี้ได้กินอะไรแปลกๆไหมครับพ่อ
1: พนาหมายความว่ายังไงลูก
2: ก็เพื่อนๆคุณแม่น่ะสิมาหอมแก้มผมแล้วก็บอกว่าตัวผมไม่กินอะไรแปลก
1: ๆพนาไม่ต้องไปสนใจใครลูกใครจะว่ายังไงก็ช่างพนาเป็นลูกชายของพ่อพนาต้องเข้มแข็งดังผืนฟ้าและแข็งแกร่งดุจขุนเขาพนาต้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดพนาจำไว้นะพนาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่พ่อรักลูกมากนะพนาร
2: ักมากกว่าท้องฟ้าใช่ไหมครับพ
1: ่อพ่อรักพนามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกลูกแม้แต่ชีวิตพ่อก็มอบให้พนาได้พ่อยอมตายแทนพนาได้เสมอ
0: ย่าบอกนะว่าเจ้าคือลูกชายของข้า

0: ชั่วไอ้หนูทันตำแต่รู้ครึ่งทางมึงตาย
1: สิครับ
0: คิดจะเล่นทีเผลอแล้วท้าวคำจัน
2: เมื่อแม่ประสีท้าพญาอินทรีเจ้าเอ๋ยฮะ
3: พี่พลาทองค่ะ
2: ยกเป็นพลังกึ่งหนุนให้แก่ข้ากูภูมิใจที่แทงทัพทิมไปนั่นสันดีท่านมาช่วยมันทำไมหรือว่าท่านตั้งใจจะเป็นศัตรูกับข้า
4: ข้าไม่เคยคิดเป็นศัตรูกับผู้ใดนอกเหนือจากความชั่วเท่านั้น
2: เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันงั้นเธอก็ตายซะเถอะ
4: ข้าไม่เคยกลัวตายสักนิดพญาไกรสอนเพราะข้าเคยสัญญากับเขาไว้ว่าข้าจะยอมตายเพราะเขา
5: ทำไมท่านถึงคล้ายกับ

0: อังคุโหท่านผู้ชม
1: เอราวัณโนทีเยเชนะมหิติโกมหานุภาโว
2: นี่คิดจะลุมข้าอย่างนั้นเหรอ
1: ท่านเป็นใครมาช่วยผมทำไม
3: ครั้งก่อนที่เราพบกันเจ้าตาบอดจึงจำข้าไม่ได
1: ้ท่านคือคนที่มอบว่าคาชาทองให้ผมใช่ไหม
3: ใช่ข้าเรียกเจ้าว่ามนุษย์ตาบอด
1: ผมขอถามอะไรท่านสักอย่างได้ไหมครับทำไมท่านถึงคล้ายกับ
3: ก่อนที่ข้าจะตอบคำถามเจ้าต้องตอบคำถามข้ามาก่อนได้ไหมครั้งก่อนที่เราพบกันก็เหตุอันใดข้าจึงไม่ได้กินกายช้างจากกายเจ้าเหมือนในครั้งนี
1: ้เพราะเกาะนพรัตน์ช่วยควบคุมพลังช้างสารที่อยู่ในตัวผมอยู
3: ่เจ้าคือมนุษย์ที่มีพลังช้างสารอยู่ในกายจริงๆพ่อในที่สุดเราก็ได้พบกัน
1: ท่านหมายความว่ายังไง
3: เจ้าชื่อนพนาใช่หรือไม
2: ่นั่นสิริสุนทรของแม่ชีผู้ทรงศีลเนี่ย

0: ีผู้ทรงศีลอย่าทำร้ายเข็มอักษรกับพวกของนางเลยปล่อยทุกคนไปเถิดเจ้าค่ะ
1: เจดีย์ลังกาเผือกคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดเข้ามาก่อความวุ่นวายจะต้องถูกลงโทษถูกกักขังอยู่ในเจดีย์สำนึกตน
2: เจ้าจงบอกข้ามาเจ้าชื่อนภนาใช่หรือไม
3: ่ท่านรู้จักผมได้ยังไงท่านเป็นใครกัน
2: หากเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีพลังช้างสารอยู่ในกายจริงแล้วก็และชื่อนภนาขอให้เจ้าจงรู้ไว้ว่าพ่อรักเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดในโลกใบนี้แม้แต่ชีวิตพ่อก็มอบให้เจ้าได้นภนาพ่อยอมตายแทนลูกได้เสมอ
4: พ่อรักพนามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกลูกแม้แต่ชีวิตพ่อก็มอบให้พนาได้

ปดาลูกของ

0: ทันพ
1: ่อท่านปู่นี่เราอยู่ที่ไหนกัน
2: แม่ชีผู้ทรงศีลเด็กกักขังเราไว้อยู่ภายในเจดีย์สำนึกตนเจดีย์สำนึกตนมีทั้งหมด7ชั้น7สีเฉกเช่นเดียวกับสายลุง
1: งั้นก็จะมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแล้วก็แดง
3: สถานที่ที่พวกเรา

0: ยืนอยู่ตอนนี้มองไปทางไหนก็เป็นสีม่วงไปหมดฉะนั้นก็แปลว่าเรากำลังอยู่ชั้นล่างสุดของเจดีย์สำนึกตน
1: เจ็บใจนักเชียร์ท่านปู่เมื่อครู่เรากำลังจะชิงกรอบนพรัตน์มาได้อยู่แล้วแท
2: ้ๆข้ามีมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรอกเนี่ยดาวเกมอักษรไก่นะพนาต้องอยู่ชั้นหนึ่งชั้นใดหายได้ใจดีสำนึกตนเป็นแน่ไปคำจันเนตรดาวเร่งตามหากรทุพรัตน์จากไอ้นพนาและมุกดาหารจากพญาช้างสารหัสดีมาให้ได
0: ้กับบัญชา
1: ท่านปู
2: ่วันนี้ทุกอย่างต้องสิ้นสุดเผ่าพงศ์อินทรีย์ของเราจะต้องได้เป็นใหญ่
3: ข้าได้เจอลูกชายของข้าแล้วชายตาบอดผู้นั้นคือพนาลูกชายของข้าได้ตามมาหาข้าในเมืองบางหมดจริง
4: ๆครับ
3: โถพนาลูกพ่อเราสองคนได้มีโอกาสเจอกันถึงสองครั้งแต่ข้ามิได้มีโอกาสกอดลูกสักครั้งเลยทำไมโชคชะตามันถึงได้ใจร้ายกับพวกเราขนาดนี
4: ้ตอนนี้เราอยู่ชั้น2ของเจดีย์สำนึกตนแต่ไม่รู้ว่าคุณพนาลูกชายพระองค์เนี่ยอยู่ชั้นไหนกันแน่นะขอรับ
3: พวกเราต้องรีบตามหาพนาให้เจอเพราะตอนนี้เนี่ยพนาได้ครอบครองเกาะนพรัตน์ไว้แล้วลูกชายของข้ากำลังจะตกอยู่ในอันตรายพญาอินทรีไกรสอนไอ้พญาอินทรีชั่วเลว3ผู้นั้นมันจ้องตามสังหารลูกชายข้าเพื่อที่จะแย่งชิงเกาะนพรัตน์เป็นอันแน
4: ่แล้วองค์สดีจะลงด้านล่างหรือขึ้นด้านบนดีขอรับ
3: โอมสัพพทาสัพพะเสโตมหานาโคปัจจโยนามกุญชโลสิวีอภิปูชโตยังยังปะเตสังคัตฉันติตัวกูนี้คือพญากุญชรกลางป่าพนาสันองค์กูแข็งกว่าฟ้าคำกูกล้ากว่าผีปากูนี้แกร่งกว่าพระอาทิตย์จิตกูสว่างกว่าพระจันทร์กูหันหัวพนมมือเงยหน้าเทพเทวดาชั้นฟ้าอวยพรลงมาให้กูล่วงรู้ทุกสิ่งสมดังใจเธอ

ลดคณะลูกชายของข้าอยู่ด้านบนของเจดีย์สำนึกตนข้าต้องรีบตามลูกชายของข้าให้เจอก่อนพญาอินทรีไกรสอนจะสั่งยังไงข้าต้องช่วยลูกชายของข้าให้ได้ถึงแม้ข้าจะตายข้าก็ยอม

0: ันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพอสอจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงๆแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่แอมสวัสดีค่ะคุณ
0: ผู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
2: พี่แอมต้องไปเจอแม่คนหนึ่งอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
0: รับพอสอจีน
2: เลยบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม
0: ่
2: แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
0: อุ้ยน่าจะอร่อย
2: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับ
0: ค
2: งกับข้าวโดยทั้งความร้อนอายุแกก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
0: เป็นไงคะ
2: เนียนกิบนี่ให้ดู
0: โอ้โหคนละคนเลย
2: น
0: ี
2: ่
0: อุ้ยสวย
2: แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
0: ดูไม่ถึง60
2: แม่ใช้ครีมอะไร
0: นั่นสิดูผิวมัน40เลยอะ
2: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมากแม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่นี่ดู
0: โอ้ทาแบบ
2: เนียนมาก
0: เน
2: ีย
0: น
2: ตึงเนียนมาก
0: ผิวละเอียด
2: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
0: ่
2: ายตังหลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
0: อุ้ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มันแพงมากไม่ใช่หรออ
2: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังมาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิกกระเบี้ยนทวงหมดไง
0: ใช้นิดเดียวป้องใช้ยังไงอะ
2: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
0: ค่ะ
2: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้บ้
0: าง
2: ดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
0: โอ้โอเข้มข้นคว่ำกระปุกแล้ว
2: เข้มข้น
0: จริง
2: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนี้ยหน้าผ่องก็ต้องทาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
0: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
0: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
2: ผิวเหมือนมาก
0: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
2: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
0: คือถ้าดูด้วยตาเปล่าสองข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะ
2: ว้าวนี่
0: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
2: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
0: โอ้ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี้โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือโซเอาโซเอามาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มคลั่งจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
2: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมัน
0: ค่ะ
2: เซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะคะขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้าขวด100 ml ป้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
0: แถมฟรี
2: นี่คือโปรครีม515เดือนนะ
0: โอ้โห
2: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือน5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
0: โอ้โหใช้ยาวเลย
2: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
0: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาด
2: ู
0: กันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
2: ัน
0: น่าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
2: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับทิมมะนาวมะนาววิตซีมันเยอะมันเลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
0: กระจ่างใส
2: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวบัวหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตต
0: ั
2: วนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผ
0: ิ
2: วมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้
0: น
2: อย่าไปใช้ครีมอะไรทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปลอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
0: บ้างทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอ่ะ
2: บัวหิมะเขาเป็นฤทธิ์เย็น
0: ฤทธิ์เย็น
2: แบบ
0: ทาแล้ว
2: แ
0: ยมชมดูสิ
2: ผิวสวยมาก
0: ปกติเนี่ยทา วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้น1 สเต็ปแล้วยังรู้สึกผิวนุ่มจังเลยแล
2: ้
0: วก็
2: หอมเน
0: า
2: ะ
0: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วอะคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
2: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมต้องจัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
0: คุ้มสุดๆอะ
2: คือโอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
0: ัน
2: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
2: ใช่แล้วอาหารเฉลี่ยนะ
0: ค่ะ
2: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกจ้ะ5เดือนพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอารมณ์ให้ใช้คู่กัน
0: ใช้ยังไง
2: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
0: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
2: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
0: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
2: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะ

0: ทาตรง
1: ที่หน้าได้เลยหรอ
0: ใต้ตามุมปาก
1: โอ้แสดงว่า
0: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็นวดตรง
1: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็กเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
0: คืออย่างงี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
1: ขวดเล็ก
0: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
1: 100 ml เลยนะคะ
0: ขวดใหญ่นะ 1,290
1: ได้2ขวด
0: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
1: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
0: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน่าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
1: เช้าก็ใช้
0: ไว้กลางคืน
1: กลางคืนก็ใช้
0: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
1: อ๋อโดนแดด
0: ตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มหนกแก้มเต็ม
1: ต้องใช้อุ้ย
0: น้องคนนี้เป็นแคดดี
1: ้
0: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: อุ้ยตากแดด
0: แคดดี้แดดร้อนมาก
1: ค่ะ
0: ว่าโฟโหหน้าแกแบบ
1: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
0: ุ
1: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
0: 15เดือ
1: นโอ้ย15เดือนเลยเหรอชอบมากๆ
0: 15เดือนจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
1: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัด
0: นี่ไงแม่แกทำนาทำสวนพอทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
1: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
0: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
1: ๆส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้อง
0: พี่แอม
1: เรารักตัวเอง
0: เป็นยังไงอ
1: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
0: เนียน
1: ไหมพี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
0: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าเนียนไหม
1: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
0: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
1: เด้งมากเลยเนาะ
0: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
1: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
0: เนียนตื่นมาเน
1: ีย
0: นน้องเป็นแคดดี
1: ้มีหลายชั่วโมง
0: หลุม
1: ค่ะ
0: นะฮะปัญหาคือฝ้า
1: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
0: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้องถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
1: ไปปลอบประโลม
0: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหมหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
1: คือไม่ว่าจะไวไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
0: ทำกับข้าว
1: และกับข้าวจริงๆแม่บ้านเนี่ยเราก็ทำทุกวันนะคะ
0: เจอความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาวพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บน้ำมันเหมือนน้ำกลิ้งอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: เป็นกระจกหน้ามันเงาเงา
1: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
0: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
1: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
0: เนี้ยป้องจะให้ไป5กระปุกได้ปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้าที่ผิวแบบสวยมาก
1: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันแกน QR code หน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์โอมสัพพทาสัพพเสโตมหานาโคปัจจโยนามกุญชโลสิวีอภิปุชโตยังยังปะเตสังคัจฉติตัวกูนี้คือพญากุญชรกลางป่าพนาสันองค์กูแข็งกว่าฟ้าคำกูกล้ากว่าผีปากูนี้แกร่งกว่าพระอาทิตย์จิตกูสว่างกว่าพระจันทร์กูหันหัวพนมมือ

0: พ่อผมตายแล้วครับคุณแมทอินซี่สวงมันขาพ่อผมแล้ว
1: เดี๋ยวนะใจเย็นๆนะแม็กตั้งสติก่อนนะตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้านายไม่มีสติอ่ะพวกเราทุกคนจะต้องตาย
2: แคทแม่
3: คุณมานาคิดอะไรอยู่หรอคะ
4: เข็มเมื่อกี้ผมเจอพ่อผมแล้วคนที่มาช่วยพวกเราต่อสู้กับพญาอินทรีไกรสอนเมื่อกี้เนี่ยคือพ่อของผม
5: นายพนาหมายถึงพญาช้างสารหัสดีอย่างนั้นหรอ
6: ใช
4: ่ผมจำหน้าพ่อผมได้และพ่อก็จำผมได้ด้วยผมเพิ่งได้เจอกับพ่อเมื่อกี้นี้เองแต่เราก็ต้องมาแยกจากกันอีกแล้ว
3: คุณพนาอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะพ่อของคุณพนาอยู่ที่เจดีย์ลังกาเผือกกับพวกเราเข็มว่าตอนนี้ท่านก็คงถูกขังอยู่ที่นี่แน่ๆแล้วบางทีพ่อของพี่พนาก็อาจจะกำลังตามหาพี่พนาอยู่ก็ได้นะคะ
4: ใช่ผมต้องไม่หมดหวังและผมจะหาพ่อให้เจอ
5: แต่ตอนนี้พวกเราติดอยู่ภายในเจดีย์สำนักตนสถานที่ที่แม่ชีผู้ทรงศีลใช้กักขังผู้ที่มาก่อความวุ่นวายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจดีย์สำนักตนมีทั้งหมด7ชั้น7สีเหมือนกับสีแห่งสายรุ้ง
7: ตอนนี้พวกเฮาก็อยู่สั้นที่เป็นสีแดงก็แสดงว่าพวกเฮาอยู่สั้นสูงสุดของเจดีย์สำนักตน
8: ถ้าคุณพนาอยากตามหาพ่อให้เจอเนี่ยจะต้องลบไปสันลางเรื่อยๆแต่พวกเขาก็ต้องร้องตัวให้ดีเด้อเพราะพวกอินซี่ซัวเนี่ยก็อยู่ในเจดีย์สำนึกตนด้วยกัน
9: ผมไม่กลัวพวกมันหรอกครับพ่อเพ็งเพราะยังไงวันนี้ผมก็ต้องตามหาพ่อผมให้เจอและผมก็จะช่วยพ่อผมออกจากที่นี่ด้วยกันเหมือนกัน
10: ไม่มีผู้ใดออกไปจากเจดีย์สำนึกตนได้ถ้าข้าไม่อนุญาตพวกบาปหนาจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสร้ายกล้าเข้ามาก่อความวุ่นวายในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหตุที่พวกเจ้าต้องถูกจองจำในเจดีย์สำนึกตนเพราะจิตใจของพวกเจ้าเต็มไปด้วยกิเลสรักโลภโกรธหลงความรักความโลภความโกรธและความหลงทำให้พวกเจ้าตกอยู่ในวังวนแห่งวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นดังนั้นพวกเจ้าจงสำนึกตนอยู่ในเจดีย์แห่งนี้เถิดเพื่อชำระล้างกิเลสของตน
11: พี่แม่ชีบ้าความดีถ้าพี่บันยอมให้เจ้ากักขังข้าอยู่ในเจดีย์สำนึกตนหรอข้าจะขอความอภัยนุบาลข้าจะทำลายเจดีย์ให้ราบเป็นหน้ากองไปรับจันเนี่ยดาวเร่งตามหาเข็มอักษรไก่มนุษย์เครื่องช้างให้พบ
10: วันนี้ข้าจะลงทันพวกเจ้าให้รู้สำนึกลดละวางกิเลสร้ายในใจระฆังแห่งการลงทันบัดนี้เสียงระฆังดังขึ้นแล้ว1ครั้งหากครบ3ครั้งเมื่อไหร่พวกเจ้าจะไม่มีชีวิตรอดออกไปจากเจดีย์สำนึกตน

0: ไหวแล้ว
1: ขอร้องนะครับท่านแม่ชีปล่อยพวกเราไปเถอะครับพวกเรายอมรับแล้วว่าพวกเราเนี่ยก่อความวุ่นวายในเจดีย์ดังกล่าวเผือกแห่งนี้แต่พวกเรามีความจำเป็นนะครับเพราะพวกเราต้องปกป้องตัวเองจากพวกอินทรีชั่ว
2: ใช่ค่ะเข็มขอร้องเถอะนะคะท่านแม่ชีปล่อยพวกเราไปเถอะเข็มยังเหลือภารกิจที่ต้องทำเพื่อชาวเมืองบางบทอยู่นะคะ
3: แม่ชีเงียบไปเช่นนี้ข้าเกรงว่าพวกเราจะหมดโอกาสต่อรองแล้วล่ะ
4: ยังดอกพอเขายังไม่หมดโอกาสหรอกสี่ข้าง
3: นายพิงค์บอกว่าอย่างไร
4: ในมือแม่ชี

0: พี่ผู้เสื่อมสินเพิ่นบ่ยังเปิดเผยตัวตนให้พ่อได้เห็นได้ต่อรองพวกเขาก็ต้องไขว่คว้าหาโอกาสด้วยตัวเองบอยแม่ชี้เพิ่นสิอยู่หม่องใดพวกเขาก็ต้องตามหาเพิ่นให้พอเพิ่นสิลองขอโอกาสแล้วพ่อก็เชื่อว่าเข็มกับคุณพนานี่ต้องหาทางพ่อกับแม่ชี้ผู้เสื่อมสินได้
1: จะให้โอกาสลูกสาวเจ้าได้เจรจาต่อรองถ้าหากตามหาข้าพบ
2: พวกเราอยู่ภายในเจดีย์ลังกาเผือกและลูกของข้าอยู่ที่เจดีย์สำนึกตนแล้วแบบนี้ลูกของข้าจะไปคบกับแม่ชีได้อย่างไร
1: ท่านไม่เชื่อในตัวลูกสาวเจ้าแล้วหรือเท้าคำผาเจ้านางนารินไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายมากเพียงใดข้าก็ยังเชื่อในตัวเข็มอักษรอยู่เสมอเพราะว่าลูกสาวของข้าคืออินทรีย์ครึ่งงูผู้มีบุญมาเกิดผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมยึดถือในการทำความดีผู้อื่นเสมอ
3: เช่นนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเข็มอักษรจะหาทางมาพบข้าได้หรือไม่แล้วถ้าหากนางได้พบกับวิญญาณของพวกเจ้านางจะเลือกทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนช่วยเหลือพ่อและแม่ให้หลุดพ้นให้กลับเข้าร่างหรือว่านางจะเลือกทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปลุกพลังแห่งคทานุพรัตน์เพื่อช่วยเหลือชาวเมืองบางบดให้หลุดพ้นจากอำนาจอินทรีย์ชั่วคราวนี้เข็มอับสอนต้องเลือกแล้ว

0: พ่งว่าถือแต่เขาสิต่อร้องกับแม่ซีผู้ทรงศีลได้เขาก็ต้องหาคนนั้นพ่อแต่ว่าพวกเขาสิหาเพื่อนพ่อได้จังไรในเมื่อพวกเขาก็ติดอยู่ในเจดีย์สำนึกตนแบบนี
1: ้ต่อให้เรารู้ว่าแม่ชีอยู่ที่ไหนแต่ถ้าแม่ชีไม่อยากให้พวกเราเจอเราก็ไม่มีทางเจอแม่ชีได้ง่ายๆหรอกมาดวงอย่าคิดอะไรตื้นๆสิคะ
2: นี่คุณแพทเป็นผีเขานี่เขาหนาเสียอย่างไรขึ้นนะครับเพราะวิญญาณของคุณแพทมีกระสิทธิ์กระโดดว่าไปหายไม่ชี้อ่ะ
1: นี่นายแช่งฉันเป็นผีแล้วเหร
2: อปุ่นไม้เข้ามายังสั่งครับคุณแพทเขาไม่ชินเลย
1: ต้องเลย
0: โอ้ยกูสำนึกขิวแต่น้อยแบบนี้หน้าซิ่วหน้าขวานยุ่งสิไม่หวานมาแบบนี้อย่างกันยุ่งหนีอีกหนีเหรอเฮ้ย
3: ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังกันนะจ๊ะเข็มว่าเรายังพอมีทางอยู่
4: กิเลสใช่แม่ชีบอกให้เราสำนึกตนระวังจากกิเลสร้าย
3: คุณมานามีแผนแล้วเหรอคะเราจะทำยังไงต่อ
4: หากมนุษย์เราไม่รู้จักกิเลสก็ไม่สามารถวางกิเลสที่อยู่ภายในใจของเราได้ซึ่งก็มีเพียงแค่ปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้จักกิเลสที่แท้จริงของเราเมื่อเรามีปัญญาเราก็สามารถละวางจากกิเลสร้ายที่อยู่ในใจของเราได้
3: และหนทางที่ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาก็คือการฝึกจิตฝึกสมาธิบางทีถ้าเข็มกับคุณพนาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งปล่อยวางกิเลสในใจเข็มกับคุณพนาก็อาจจะได้เจอท่านแม่ชีก็ได้
2: แล้วมันสิง่ายจังสันยุติเข็ม
3: ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์หรอกไอ้เมฆ
5: คุณพนา
6: ครับ
5: เข็มตั้งใจทำธรรมะพีด้วยลูกกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจรูปกายรูปความคิดรูปอารมณ์

0: อนนี้พวกเราอยู่ที่ชั้น4ของเจดีย์สำนึกตนยิ่งเราขึ้นสูงมากเพียงใดมุกดาหารก็ยิ่งสั่นไหวรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
1: มณีนพรัตน์ดึงดูดซึ่งกันและกัน
0: ใช่วาลุนข้าจะได้เจอกับลูกชายของข้านะ

0: คะพี่พนากับเข็มหายไปแล้วค่ะ
1: การทำสมาธิได้ผลจริงๆด้วย
0: เข็มอักษรลูกแม่ท่านพ่อท่านแม่
2: เข็มอับสอนลูกมาหาพ่อกับแม่ไม่ได้หรอกลูกเราอยู่คนละภพกันถึงได้มีม่านสายกั้นเราไว
3: ้ได้พบกันเสียทีนะเจ้าหญิงเข็มอับสอนข้ารอคอยที่จะพบเจ้ามานานแสนนานอินทรีย์ครึ่งงูและมนุษย์ครึ่งช้างสายเลือดผสมแห่งเมืองบังบด
4: เรามาที่นี่เพื่อต่อรองครับเข็มมีหน้าที่ที่สำคัญต่อเมืองบางบดได้โปรดท่านแม่ชีปล่อยพวกเราไปเถอะครับ
3: หน้าที่สำคัญอะไรหรือ
0: ตั้งแต่ที่คทานุพรัตน์แตกสลายไปเมื่อ20ปีก่อนชาวเมืองบางบดก็เดือดร้อนผืนดินแผ่นฟ้าวิปริตธรรมชาติแปรปรวนเพราะขาดสมดุล
4: และเข็มอับสอนคือหญิงในคำทำนายที่จะตามหามณีนพรัตน์ตะเก้าได้แก่มรกตบุษราคำดิลการเพทายไพฑูรย์โกเมนทับทิมมุกดาหารและเพชรแท้ที่อยู่กับท่านแม่ชี
3: ใช่เข็มอับสอนคืออินทรีย์ครึ่งงูตามคำทำนายแต่ในคำทำนายนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่านั้นเราต้องมาพิสูจน์พวกเจ้าอย่าลืมว่าภายในกายของเข็มอับสอนมีสายเลือดของอินทรีย์เผ่าพงอันชั่วร้ายอยู่ครึ่งหนึ่งเมื่อนางปลุกพลังแห่งคทานุพรัตน์ขึ้นมาได้นางก็อาจจะทำชั่วคิดการใหญ่เฉกเช่นสายเลือดอินทรีย์ของนาง
4: เข็มเข็มต้องตั้งสตินะผมมีรางสังหรณ์ว่าท่านแม่ชีจะยั่วให้เข็มโกรธ
2: แม่ชีผู้ทรงศีลท่านจะตัดสินลูกสาวของข้าว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วเพียงเพราะภายในกายของนางมีสายเลือดของอินทรีย์อยู่ครึ่งหนึ่งไม่ได้นะท่านแม่ชีไม่ว่าจะสายเลือดใดย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกัน
5: อย่างเช่นสามีของข้าแม้ว่าครั้งหนึ่งคำผาเคยหลงผิดคิดชั่วแต่บัดนี้ได้กลับตัวกลับใจทำแต่สิ่งดีคิดแต่สิ่งดีท่านแม่ชีได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับลูกของข้าด้วยเถิด
6: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ชิมดูครับ
1: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ผมเลิฟเลย
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
5: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
13: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
15: เมียว
14: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
15: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
16: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
17: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
18: งั้นข้าจะให้ความเป็นธรรมแก่ลูกของเจ้าเจ้าลองตอบมาสิเข้มอับสอนว่าเจ้าเป็นคนดีคิดดีทำดีดังเช่นพ่อแม่เจ้ากล่าวไว้หรือไม
19: ่เข็มสอนลูกพ่อบอกไปเลยลูกบอกให้ท่านแม่ชีได้ฟังว่าตั้งแต่เจ้าเกิดมาเจ้าทำความดีอะไรไว้บ้างบอกเลยลูก
18: พ่อกับแม่มั่นใจในตัวลูกเสมอว่าอย่างไรเล่านางอินทรีครึ่งงูตามคำทำนายหรือว่าเจ้าพูดออกมาไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเจ้าเคยทำดีอะไรเอาไว้บ้าง
6: ใช่ค่ะเข็มพูดออกมาไม่ได้หรอกค่ะท่านแม่ชีเข็มไม่สามารถพูดได้ว่าตัวเองเป็นคนดีเต็มร้อยเพราะเข็มก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงแต่เข็มรู้ตัวเองดีทุกครั้งเมื่อเกิดความรักความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในใจและเข็มก็สามารถยับยั้งกิเลสไว้ได้ไม่มัวเมาไปกับกิเลสจนเผลอไปทำร้ายผู้อื่นและอีกอย่างนะคะเข็มคิดว่าการที่เรามานั่งบอกว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นการอวดอ้างยิ่งถ้าเราพูดบ่อยๆจนเผลอคิดว่าเราเป็นคนดีเหนือผู้อื่นเข็มว่ามันยิ่งอันตรายนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะเผลอไปทำร้ายคนอื่นโดยใช้ความดีเป็นข้ออ้างก็ได
11: ้ผมมั่นใจนะครับว่าการกระทำของเข็มอับสอนตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ที่ยืนต่อหน้าท่านแม่ชีเนี่ยเข็มได้พิสูจน์ความดีในตัวเองไปทั้งหมดแล้ว
18: พิสูจน์โดยผ่านการกระทำอย่างนั้นหรือ
11: ใช่ครับและพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ต่างก็รู้ดีว่าเข็มจะมีอายุอีกไม่ถึง1เดือนแต่เข็มเองต่างหากที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตได้เห็นเมืองบางบทกลับมางดงามและสมบูรณ์เหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่เข็มก็ไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็ฟันฝ่ามาจนถึงเจดีย์ลังกาเผือกได้เพื่อช่วยเท้าคำผากับเจ้านางนารินแล้วก็ตามหาเพชรแท้มณีนพรัตน์ที่ท่านแม่ชีครอบครองอยู
19: ่ในบรรดาผู้ถูกท่านแม่ชีการที่เข็มอับสอนยังยืนอยู่ตรงนี้ยังยึดมั่นที่จะตามหามณีนพรัตน์ให้ครบทั้ง9เพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงแล้วว่าเข็มอับสอนต้องการทำสิ่งนี้สำเร็จเพื่อผู้อื่น
18: เข็มอักษร
0: ญิงสาวที่มีจุดหมายของนางฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วแต่ลูกของแม่ก็ยังตั้งใจจะสร้างโลกใบใหม่ที่ดีงามเพื่อคนรุ่นหลังต่อๆไป
11: ท่านแม่ชีครับท่านแม่ชีเคยเห็นใครที่ยอมทำเพื่อคนอื่นได้เท่านี้หรือเปล่า
18: เจ้าผู้ได้กินใจข้านักเจ้ามนุษย์ครึ่งช้างหากเข็มอับสอนเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงข้าก็จะมีทางให้เข็มอับสอนเลือก
6: เลือกอะไรเหรอคะท่านแม่ชี
18: เจ้าต้องเลือกระหว่างเพชรแท้เม็ดนี้กับวิญญาณของพ่อและแม่ของเจ้าสิเข็มอับสอนว่าเจ้าจะเลือกนำพาวิญญาณของพ่อแม่เจ้ากลับคืนสู่ร่างหรือจะเลือกเพชรแท้เม็ดนี้เพื่อไปปลุกพลังแห่งคาถานุพรัตน์ช่วยเหลือชาวเมืองบางบท
11: ไม่ว่าเข็มจะเลือกอันไหนผมเคารพในการตัดสินใจของเข็มนะ

0: ไม่รู้ว่าพี่พลากับเข็มจะเป็นยังไงบ้าง
1: นี่มึงส่งคุณแผนสิเป็นห่วงคุณมาหน้าแห้งนะครับ
0: ก็เป็นห่วงนะสินี่มองฉันด้วยสายตาแบบนี้หมายความยังไง
2: แต่บอกแม่พี่บ้ามันถึงคุณแผนก็นั่นน่ะ
0: นี่มันถึงไม่รู้เวลาเวลานี่ถ้าพี่พนากับเข็มไม่กลับมาเราจะต้องติดอยู่ในเจดีสำนึกตนนี่นายจะไม่ให้ฉันอยู่เฉยๆจะไม่ให้ฉันห่วงไม่ให้ฉันคิดอะไรเลยไงฮะถ้าเจอปัญญาอ่อนแบบนี้ก็ไม่ต้องมาพูดกับฉัน
3: แพทใจเย็นๆน่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็แย่มากพอแล้วพวกเราอย่ามาทะเลาะกันเองเลยนะ
1: ทุกคนเนี่ยเขาก็ห่วงคุณพนากับเข็มแต่มาแล้วบอกเมฆมึงก็อย่าหึงบอกเขาเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณแพทน่ะสิบหักมึงเนี่ย
4: ผมขอโทษครับคุณแพทท
5: ุกคนวางใจเถิดข้าเชื่อว่าเจ้าเข็มกับนายพนาจะสามารถต่อรองกับแม่ชีผู้ทรงศีลได้สำเร็จเพราะเจ้าเข็มเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความดีและการช่วยเหลือผู้อื่น
6: ถ้าเจ้าเลือกพ่อแม่ข้าก็จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของพ่อแม่เจ้ากลับคืนสู่ร่างและพวกเจ้าก็จะได้อยู่ด้วยกันสมปรารถนาแต่ถ้าเจ้าเลือกเพชรเม็ดนี้เจ้าก็จะสามารถปลุกพลังแห่งคทานุพรัตน์ขึ้นมาได้แต่เจ้าต้องสูญเสียพ่อและแม่ไปตลอดกาล

0: พ่อกับแม่ขอสั่งให้เจ้าเลือกเพชรเจ้าคือหลานสาวคนเดียวของท่านพญางูชลธรผู้ยิ่งใหญ่เจ้าคือลูกสาวของท้าวคำผากับเจ้านางนาลินเจ้าจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเข้าใจไหมลูก
1: ตั้งแต่เข็มเกิดมาเข็มยังไม่เคยได้กอดท่านพ่อกับท่านแม่เลยสักครั้งแต่ท่านเข็มจะต้องปล่อยให้ท่านพ่อกับท่านแม่ตายทั้งที่ตัวเองมีโอกาสช่วยเข็มก็คงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต
2: ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกลูกพ่อกับแม่ยินดีสละชีวิตเพื่อเมืองบางบทลูกจงภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกได้ช่วยเหลือผู้อื่น
3: เข็มผมรู้นะว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ไม่ว่าเข็มจะเลือกทางไหนผมก็เคารพการตัดสินใจของเข็มนะ

0: นายพันธาได้โปรดเตือนสติเข็มอักษรด้วยข้าอยากให้เข็มอักษรเลือกเพชรเพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบท
1: ผมขอโทษนะครับข่าวข้ามผ่ากับเจ้านางนารินผมไม่มีสิทธิ์ชี้นำเข็มเพราะนี่ก็คือชีวิตเข็มเหมือนกันเข็มควรมีสิทธิ์ได้เลือกและก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับผมรักเข็มและสิ่งเดียวที่ผมจะทำก็คือไม่ว่าเข็มจะเลือกอะไรผมก็จะไม่ปล่อยมือจากเข็มครับ
2: เจ้าต้องเลือกแล้วเจ้าหญิงเข็มอับสอน
3: บางทีเข็มเดินทางเข้ามาในเมืองบางบทเข็มก็ฝันมาตลอดว่าวันหนึ่งเข็มจะต้องได้กอดท่านพ่อกับท่านแม่จนกระทั่งวันที่เข็มเห็นท่านพ่อกับท่านแม่ถูกสั่งอาหารหัวใจของเข็มมันก็แตกสลายมันเหมือนกับว่าทั้งความฝันแล้วก็หัวใจของเข็มมันถูกย่ำยีไปพร้อมๆกัน
0: เข็มสอนลูกพ่อนี่เป็นเพียงแค่โอกาสเดียวที่ลูกจะได้เลือกนะลูกและนี่ก็คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ลูกจะต้องละทิ้งความสุขส่วนตัวให้ได
3: ้ท่านพ่อรู้ไหมว่าการที่เข็มต้องเห็นท่านพ่อกับท่านแม่ตายไปต่อหน้าต่อตามันเจ็บปวดมากแค่ไหนและเข็มก็ไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดอีกแล้ว

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีน่ากินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เห็นไหมก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงเขาจะมีตะแกงตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบพ
1: ี่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเค้าเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสี่ให้และก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้าพัน

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ตอนนี้อยู่ชั้น6ของ JD สำนึกตนแสดงว่าคุณพนาแล้วพักพวกต้องอยู่ชั้น7ชั้นบนสุดของ JD สำนึกตนเป็นแน่ขอรับ
4: ใช่แล้ววาลนที่สำคัญจากชั้น2มาถึงชั้น6พวกเราไม่เจอพวกอินทรีย์เลยงั้นก็แสดงว่าพญาอินทรีย์ไกรสอนท้าวกำจันและเนตรดาวต้องอยู่ชั้นล่างถัดไปจากเรา
3: ข้าน้อยเดาว่าพวกอินทรีย์ชั่วนั้นต้องกำลังตามเราขึ้นมาเป็นแน่ขอรับ
4: อนาลอพ่อหน่อยนะลูกพ่อจะไม่ยอมให้พวกอินทรีย์ชั่วทำอะไรลูกได้
5: ท่านพ่อยิ่งเราขึ้นมาสูงมากเท่าไหร่ทับทิมในมือท่านพ่อเขายิ่งส่องแสงรุนแรงมากขึ้น
6: ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5ของใจดีสำนึกตนแล้วก็แปลว่าเข็มอับสอนกับไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั้นอยู่ไกลแค่เพียงเอื้อมมืออีกไม่นานเผ่าพงอินทรีย์ของเราก็จะได้ครอบครองมณีนพรัตน์ทั้ง9แล้วท่านปู
7: ่การคราวนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่จะรับชัยชนะแต่เป็นใจในเมืองบางหมดต้องเป็นข้าเท่านั้นและผู้ที่จะต้องตายก็คือเขมอักษรกับไอ้มนุษย์ครึ่งช้างข้าจะไม่ยอมให้พวกมันมีชีวิตรอดแม้แต่ชีวิตเดียว

0: ันขอเลือกเข็มขอเลือกเพชรค่ะท่านแม่ชี
1: เจ้าหญิงเข็มอับสอนเจ้าเลือกแล้วถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเข็มเลือกเพชรมณีนพรัตน์เม็ดสุดท้ายก็เพื่อที่จะนำคาถานพรัตน์ไปช่วยเหลือชาวเมืองบางบทแต่ว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ปลุกพลังคาถานพรัตน์เข็มขอ

0: ็นท่านพ่อกับท่านแม่ได้ไหมคะ
1: เจ้าหมายความว่าอย่างไร
0: เข็มขอแลกชีวิตตัวเองกับชีวิตของท่านพ่อท่านแม่ค่ะเข็มจะยอมถูกจองจำวิญญาณไว้ในเจดีย์ลังกาเผือกแทนท่านพ่อกับท่านแม่เอง
2: เข็มไม่นะลูกอย่าทำอย่างนั้นนะลูก
3: เข็มจะทำแบบนี้จริงๆเหรอ
0: เข็มตัดสินใจแล้วค่ะคุณพนาแม่ชีคะได้โปรดปลดปล่อยวิญญาณของท่านพ่อท่านแม่ให้กลับสู่ร่างด้วยเถอะค่ะ
1: เจ้าจะยอมสละชีวิตอย่างนั้นหรือ
0: ใช่ค่ะเพราะถ้าให้เข็มเลือกแค่เพชรหรือเลือกแค่ช่วยเหลือท่านพ่อท่านแม่เข็มคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเข็มขอเลือกทำเพื่อท่านพ่อท่านแม่และทำเพื่อชาวเมืองบางบทโดยมีชีวิตตัวเองเป็นข้อแลกเปลี่ยน
1: เจ้าจะไม่เสียใจใช่ไหม
0: ไม่ค่ะเข็มจะรู้สึกดีใจมากกว่าถ้าเมืองบางบทกลับมาสงบสุขดังเดิมและท่านพ่อกับท่านแม่ก็ได้มีชีวิตอยู่ในเมืองบางบทที่แสนสงบสุขนั้น
1: แต่ในภายภาคหน้าชีวิตของเจ้าจะดีหรือร้ายไม่อาจรู้ได้นะเจ้าเข็มอักษร
0: เข็มไม่ต้องการรู้หรอกค่ะท่านแม่ชีเพราะตอนนี้วินาทีนี้เข็มมีความสุขที่สุดแล้วที่ได้ช่วยเหลือทุกคน
3: ผมรักเข็มนะและผมก็เคารพการตัดสินใจของเข็มทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเสียใจนะคะคุณมนา
3: จำไปจนวันตายว่าชีวิตนี้ผมได้รักผู้หญิงดีๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าเข็มอับสอน

0: งเข็มอับสอนข้ายอมรับแล้วว่าเจ้าคืออินทรีย์ครึ่งงูตามคำทำนาคือผู้ที่เกิดมาเพื่อทำให้เมืองบังบดสงบสุขข้าจะยอมผิดกฎสักครั้งข้าจะมอบสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งสองอย่างให้แก่เจ้าเพชรแท้เม็ดนี้และวิญญาณของพ่อและแม่ของเจ้าโดยที่เจ้าไม่ต้องเสียสละชีวิต
1: หมายความว่าท่านแม่ชีจะยอมปล่อยพวกเราทุกคนใช่ไหมครับ

0: สุขเรื่องเลยเราเนี่ยอาย
1: เข้ม
0: เข้มเข้มลูกสาวแม่มาแล้วเข้มไม่ได้ดู
1: นั่นเพชรแท้ทุกเข็มได้เพชรมณีนพรัตน์เป็นสุดท้าย
2: จะสอบคำผากับเจ้านางนารินเหรอลูกลูกสาวมาซอยท่านพ่อก็ทำแม่ได้บ
0: ่ท่านแม่ชีผู้ทรงศีลได้ปลดปล่อยวิญญาณท่านพ่อกับท่านแม่แล้วจ้ะ

0: และเข็มก็ได้ทำให้แม่ชีผู้ทรงศีลเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเข็มว่าเข็มคืออินทรีย์ครึ่งงูตามคำทำนายที่จะทำให้เมืองบางบดเนี่ยกลับมาสงบสุขอีกครั้งก็เลยได้มอบเพชรเม็ดนี้ให้กับเข็มไ
1: ปแม่คือดีใจหลายทละเข็มนี่ละน้อพาเพิ่นว่าคุณความดียอมคุ้มครองคนเฮ็ดดีสาธุเด้อขอให้เท่าคำผากับเจ้านางนาลินกับเขาลางในยางปลอดภัยเด้อคำผานิดเราสองคนกำลังจะกลับเข้าล่างแล้วใช่ไหม
2: ใช่แล้วนาลินข้าดีใจเหลือเกินที่ข้าจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งลูกสาวของเราช่วยเราเอาไว้พ่อจะเฝ้ารอวันที่เราสามพ่อแม่ลูกได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะลูก

0: ระวัง
1: เจ้าชายตาบอดพนาลูกพ่อนี่พ่อของเจ้าเองลูกพ่อกระเชงของลูกไงพนา
2: พ่อ
3: นายพนาจะเย็นเสียก่อนอย่าเพิ่งเชื่อว่านั่นคือพญาช้างสารหัสดีพ่อของนายพนาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเจดีย์สมุนตนแห่งนี้อาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได
1: ้ถ้าสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าข้าคือบิดาของพนาจริงๆข้าคือคนที่รักลูกชายของข้าหมดทั้งหัวใจนายพนาจำแหวนหางช้างของเราได้ไหมลูก

0: ได้ครับพ่อ
1: รัพนาแปลว่าที่แห่งนี้คือป่าพนาคือลูกชายของผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่า
0: พนาต้องเข้มแข็งดังหินผาที่ตั้งตั้งงานไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด
1: นี่คือแหวนหางช้างแหวนนี้เป็นตัวแทนของพ่อพนาต้องใส่แหวนหางช้างติดตัวไว้ตลอดเวลานะลูกส่วนพ่อก็จะใส่ไว้เหมือนกันเมื่อใดที่ลูกคิดถึงพ่อให้มองแหวนหางช้างอันนี้เอาไว้ลูกจะได้รู้ว่าพ่ออยู่ข้างๆลูกและคอยปกป้องลูกเสมอ
0: พ่อครับผมคิดถึงพ่อนะครับ
1: มาดา

0: ขออภัยที่ข้าต้องขัดจังหวะสุดซึ้งของพ่อลูกข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าสายเลือดคนจะสารที่อยู่ในร่างของเอ็มรุกเครื่องช้างอีกแท้ก็คือสายเลือดของพญาช้างสารหักสนิทผู้ปกครองฝูงช้างแห่งดินแดนกุญชรนคร
1: นอกจากลักลอบเข้าไปในเมืองมนุษย์พญาหัสดียังทำผิดกฎเมืองบางบทสมสู่กับมนุษย์จนเกิดสายเลือดผสมสายเลือดชั้นต่ำ
2: ไม่มีสายเลือดไหนเป็นสายเลือดชั้นต่ำหมดเท่าคำจันผู้ที่คิดชั่วทำชั่วต่างหากที่จัดว่าเป็นสายเลือดชั้นต่ำ
3: มาเฮี้ยนกระหือรืออยากครอบครองอำนาจจนต้องแฝงตัวเข้ามาอยู่ในขบวนเดินทางของพวกเราเพื่อจะฆ่าผมกับเทียมอับสอนเนี่ยเหรอวิถีของเผ่าพงอินทรีผู้ยิ่งใหญ่หรือฟ้าผมว่ามันเหมือนหมาจนตรอกมากกว่า
4: ปากดีแล้วคือไอ้มนุษย์ครึ่งช้างถ้าหากว่าเจ้ากล้าดูถูกเผ่าพงอินทรีขนาดนี้เจ้าก็ตายซะเถอะ
0: มวยทำหน้าในปากนี้ข้าพระยาอินทรีเจ้าเวรค่ะจงเกิดหนุนพลังให้แก่ข้าพวกคุณมีชีวิตแข็งขับขึ้น

0: มนาคะพันธนาคะพันธานาคะวิวาวังพัทมังอมัตถังพมัตด้วยมนต์อำนาจแห่งคาถาค่ะโปรดจงดลบันดาลให้ข้าควบคุมพลังอิทธิฤทธิ์ของเพชรได้ด้วยเถิด
1: เขมรสอนจงฟังข้าในฐานะที่จะเป็นหลานสาวของข้าและเป็นผู้ที่มีสายเลือดของอินทรีย์อยู่ในกายข้างหนึ่งข้าจะไม่สังหารเจ้าหากว่าเจ้าเปลี่ยนใจมาช่วยเหลือข้าทำให้ผงอินทรีย์ของเรายิ่งใหญ
0: ่ต่อให้เข็มมีสายเลือดอินทรีย์อยู่เต็มร้อยเข็มก็จะเลือกข้างความดีถ้าท่านอยากให้เข็มร่วมมือกับท่านก็หยุดทำชั่วซะ
1: ทำกรรมของเจ้าไม่มีผิดนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าก็จะไม่ถือว่าเจ้าเป็นหลานสาวของข้า
0: ข้าก็ไม่นับว่าท่านเป็นปู่ของข้าเหมือนกัน
1: นั้นก็เจ้าก็ตายก็เถอะทั้งหลานนอกข้า
2: โอ้โหมหาคู่โหเอราวันโนชิเอเชนะมหิทธิโกมหานุภาโว
3: บัดนี้มณีนพรัตน์ทั้ง9ได้มารวมอยู่ในที่แห่งนี้แล้ว
0: พลังของเพชรแรงมากเลยค่ะ
4: เข็มมันเกิดยังขึ้นลูก
0: เหมือนว่าเข็มจะควบคุมพลังของเพชรไม่ได้หรอกจ้ะพ่อ
2: ก่อนว่าพลังผมก็เหมือนกันอยู่ๆพลังก็เยอะผิดปกติอ่ะ
5: ท่านพ่อเข็มอับสอนไก่มนุษย์ครึ่งครับมันกำลังพ่ายแพ้กับพลังของมณีนพรัตน์แหละเป็นโอกาสของเราแล้ว
1: ทัพทิมพวกมันข้าเองก็กำลังต้านพลังของทัพทิมไม่ได้
6: คาถาวุธและมณีนพรัตน์ทั้ง9เม็ดได้กลับมาอยู่รวมกันอีกครั้งพวกเจ้าไม่สามารถต้านทานพลังอันยิ่งใหญ่นี้ได้หรอกถึงเวลาแล้วที่มณีนพรัตน์ทั้ง9เม็ดจะล้อมรวมกับคาถาวุธเป็นหนึ่งเพื่อกลับกลายเป็นอาวุธสุดวิเศษแห่งเมืองบังบดคาถานพรัตน
7: ์ผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
8: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลักษ
10: ์ Fit your mask friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask friend จากอังกฤษ
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
13: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
12: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
12: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
14: ์หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงยนี่จากสสส
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
17: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
18: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
19: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
0: แป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
20: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัว
21: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
22: ผมเลิฟเลย
23: โอ้โหเขาจะมา
24: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
25: ไม่มี
26: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
27: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
28: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
29: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
29: เทพไทย
30: หอม
31: อะไร
30: ผัวอยาก
31: ขั้ว
32: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเขียวมัน
1: ต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
8: ้ที่นี่บ้านเก่า
9: 2553
8: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
9: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
10: จิรพัฒน
11: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
15: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอาใจรักเธอไปยังทำอะไรครับ
21: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
15: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 น.พบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
1: ฟันโอ
0: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
2: พากันจื้อจังคอยอย่าทำความสัวอย่าลงเมา
3: เนี่ยดาวเป็นโอกาสที่เราจะสังหารพวกมัน
4: ไปนะ

0: าวุธกำมะหนี่นพรัตน์ทั้ง9เม็ดกำลังจะหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: หมายความว่าพลังแห่งคาถานพรัตน์กำลังจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเหรอครับพ
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วลูกพ่อคาถานพรัตน์อาวุธวิเศษแห่งเมืองบางบดที่หลับไหลไป20ปีกำลังจะกลับมามีพลังอนุภาพอีกครั้ง

0: ธานพรัตน์ช่างงดงามยิ่งนัก
1: ในที่สุดพลังเอกธานพรัตน์ก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งอาวุธวิเศษแห่งเมืองมั่งหมดต้องเป็นของพ่อพงอินทรีย์เท่านั้น
2: ไอ้พญาอินทรีย์ไรสอนอินทรีย์ชั่วกำลังจะแย่งชิงกระทานอภรัตน์จากพวกเราแล้ว
1: อยากตายแล้วนะเข็มอักษรอีกท้าให้ข้าบาดเดียวนี
3: ้ไม่เข็มจะไม่ยอมให้คาถาอภรัตน์ตกอยู่ในมือของท่านพญาอินทรีย์ไกรสอน
1: แล้วเราจะเห็นดีกันเข็มอักษรวันนี้ข้าจะเอาเลือดอินทรีย์ในกายของเจ้าเอาพลังตีนข้า
4: สอนข้าไม่ยอมให้เจ้าขวางทางทั้งปู่เขาหรอกตายซะเถอะอีนางเลือดผสมชั้นต่ำ
5: เข็มลูกแม่ละวะ
1: เข็มอักษร
2: พวกอินทรีย์ซัวมักเล่นที่เพอมักเมกมึงอยู่ดูแลพวกยิ่งอยู่ดีแล้วกูก็สีข้ามสิไปต่อสู้กับพวกอินทรีย์ไปแล้วครับลุงเพ่งบ่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวผมสิดูแลประดงคุณมิ้นตาและคุณแพทย์เองไปครับ
6: นักพนา
4: วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าสัตว
3: ์พวกเจ้าจะได้รู้กันสักทีว่าเผ่าพงศ์อินทรีย์ของข้ายิ่งใหญ่เพียงไหน
6: วันนี้พวกคนชั่วอย่างเจ้าต้องชดใช้กรรมให้สาสม
4: นักพนา
3: ถ้าหากเพียงแค่เจ้าหักหลังเข็มอับสอนแล้วมาร่วมมือกับพวกข้าข้าก็จะขอให้ท่านปู่ไว้ชีวิตเจ้า
4: แล้วเมื่อเผ่าพงศ์อินทรีย์ของข้าได้เป็นใหญ่ในเมือง
3: เจ้าก็จะได้ตำแหน่งที่สำคัญด้วยเช่นกัน
6: ตำแหน่งอะไร
4: เจ้าก็จะได้ปกครองปักษิณนครร่วมกับข้า
6: หมายความว่าจะให้ผมทิ้งเข็มอับซ้อนแล้วก็ไปรักกับท่านเหรอ
4: ใช่
3: แล้วเราสองคนก็จะได้เป็นใหญ่ในเมืองบางบทด้วยกัน
6: ฟังผมให้ดีนะเจ้าหญิงเนตรดาวต่อให้ท่านมีอำนาจล้นฟ้าแค่ไหนผมก็จะไม่ทิ้งเข็มอับซ้อนแล้วก็ไปรักกับอินทรีย์ชั่วอย่างท่าน
1: ในที่สุดขอบุกวิซีก็จะได้คล้องกระทานแล้วผ่อนรัดครับ
6: ปล่อยข้านะเก็บอกสัง
3: คนโง่ถ้าได้ครอบครองอำนาจก็จะขยันทำแต่เรื่องงงส่วนคนชั่วถ้าได้ครอบครองอำนาจบ้านเมืองก็จะพังพินาศเพราะจิตใจของคนชั่วนั้นไร้สามัญสำนึกไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีขยันทำแต่สิ่งชั่วร้ายไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นเข็มจะยอมตายเหมือนท่านตาชลธรแต่เข็มจะไม่ยอมให้คาถาอนุภรัตตกไปอยู่ในมือของท่านหรอก
1: ถึงนั้นเจ้าก็ตายตามต้นปู่ของเธอเข็มก่อน
7: โอ้ยหนูเข็มลูกหลานของแม่สมอะไรเลยนะเข็มสาธุเด้อเอาคำผากับเจ้านางนาลินขอให้คุณงามความดีของผู้เจ้าที่เป็นพ่อกับแม่แท้ๆจริงของเข็มซอยมาปกมาบังมากำมากายมาคุ้มครองเข็มอักษรนะเด
3: ้อหยุดลงไปในอำนาจแล้วล่อวางกิเลสเถอะเข็มไม่อยากทำร้ายท่านจนถึงแก่ชีวิต
1: เจ้าใช้ปีกบินโฉบต่อสู้กับข้าผู้ซึ่งเป็นปู่แท้ๆของเจ้าแต่เจ้าก็ยังดูถูกกว่าพงอินทรีย์เจ้านี่มันทั้งอกตัญญูทั้งนี้เลยคนยิ่งนักเข็มอักษร
3: ท่านละเท้าคำจันทำลายท่านพ่อและท่านแม่ของเข็มมานานถึง20ปีเข็มและเผ่าพงอินทรีย์ไม่ได้มีบุญคุณอันใดต่อกันมีเพียงท่านพ่อและท่านแม่ของเข็มเท่านั้นที่มีบุญคุณกับเข็มทำให้เข็มได้เกิดมา
1: ถ้าเช่นนั้นจะต้องกราบตีนขอบคุณข้าด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าข้าไม่ใส่คำหาไม่เป็นหลอกลวงเจ้านางนารินเจ้าคงไม่ได้เกิดหรอก
3: เขาต้องประสงค์ข้ามันชั่วช้าตั้งแต่แรกเริ่มยังไงล่ะไม่มีใครเขาเอาเรื่องชั่วมาพูดล้ำเรื่องคนคนนั้นหรอกนะ
1: โง่เลยอวดที่ไม่ได้คำหาไม่มีผิดจำคำพูดข้าไว้

0: จริงนะเก็บบักสอยเมื่อได้ยินข่าวจะขอบความคาถานพรัตน์ข้าจะใช้คาถานพรัตน์สังหารพวกเจ้าทุกตนรวมทั้งงูเหมียวในดินแดนอุรคานครข้าจะสังหารพวกมันในสิ้นซากต่อไปจะไม่มีงูเหมียวอีกแม้แต่ตัวเดียว
1: ท่านผู้ดีก็ดีเพราะเข็มก็จะยอมให้ท่านทำร้ายคนที่เข็มรักอีกแล้ววันนี้เข็มจะใช้คาถานพรัตน์จัดการกับท่านเอง
2: เข็มรีบเอาคาถาโนพรัตน์มาเร็ว

0: ไปแล้วท่านปู
1: ่ข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเนตรดาคำจันเนตรดารีบเข้าไปต่อสู้กับเขมสอนเดี๋ยวนี
2: ้ท่านพ่อแต่ตอนนี้เขมสอนได้คาถานุพลัดไปแล้วเข้าว่าพวกเราไม่มีทางเอาชนะเขมสอนได้แน่นอน
1: ข้าไม่ต้องการได้รับชัยชนะหรอกคำจันข้าเพียงจะต้องการให้พวกเจ้าทั้งสองไปเบ่งเบนความสนใจของเขมสอนไก่มนุษย์ครึ่งช้าง
0: ท่านปู่คิดจะทำการอันใด
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: นมแม่ช่วยประหยัด
10: ซื้ออะไรมาพี
11: ่ซื้อนมมาให้ลูก
10: นมอะไรอีก
11: อุ้ยนมแม
12: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
13: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
14: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: ลูกใหม่ปะเนี่ย
16: อืมเหมือนเดิม
17: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
16: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
13: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมหืม
3: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
5: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
7: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
10: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
15: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
2: เฮ้ย
1: น่ารักก็รักเยอะ
2: รักครับ
1: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะ
2: จะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
1: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่
8: เบ
4: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
0: เบยังในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
6: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: มคณะนพรัตน์มาให้ข้าอยู่นี้เข็มอับสอน
1: มีขนาดนี้เข็มในคณะนพรัตน์แล้วสูงยังไม่ยากอีกเตี้ยเข็มจัดการมันเลยอย่าปล่อยซุ่มหนีมันลอยนวล
2: แม่เห็นนั้นบอกแม่เข็มถ้าเข็มไว้ชิมีวันตอนนี้

0: อีกสักมือนึงมันต่อขาบของเข้าตายแน่เลยเข็มจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายหยุดคิดชั่วทำชั่วซะเถอะท่านไม่มีทางต้านพลังของทานุพรัตน์ได้หรอก
1: จะได้หรือไม่ได้ก็มาลองดูกันสักตั้งแล้วกัน
2: วารุณข้าแปลกใจยิ่งนะเจ้าหญิงเข็มแบบสอนได้ครอบครองกระถานุพรัตน์แล้วเหตุอันใดเท้าคำจันทร์กับเจ้าหญิงเนตรดาวจึงไม่ยอมแพ
3: ้หรือเพราะสองพ่อลูกนั่นไม่กลัวพลังของทานุพรัตน
2: ์เป็นไปไม่ได้ชาวเมืองบางหมดทุกผู้ทุกตนต่างรับรู้ถึงพลังแห่งคาถานพรัตน์ไม่มีผู้ใดกล้าต่อกรกับอาวุธวิเศษแห่งเมืองบางหมดนี้นอกเสียจากว่าเท้าคำจันทร์กับเจ้าหญิงเนตรดาวมันจะมีแผนร้าย
4: โอ้มีหัววิหารปักศรีปักษาสกุลสิทธินาสวิติชาก่อนสมมราชปักศรีพิธาพญานศรีเจ้าวิหารข้าขอเชิญเชิญพลังแห่งวงสกุลาเขาเกณฑ์ข้าอริศัตรู
2: เหตุใดท่านได้ชั่วช้าเร็วสามเช่นนี้ท่านพญาอินทรีย์ไกรสอน
4: ไอ้มนุษย์ครึ่งช้างลูกชายของท่านมันหลงผิดคิดว่าตัวเองเก่งกาจยิ่งนะอย่าหารู้ไหมผู้ที่เก่งกาจจริงๆคือผู้ที่รู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และจุดอ่อนของไอ้นพนาก็คือท่านยังไงล่ะพญาช้างสารหัสดี
5: ท่าน
4: เออ

0: ช่วยด้วยช่วยองค์หัตถีด้วย
1: นายพระดาท่านมาลุนท่านมาลุนท่านมาลุนเกิดอะไรขึ้นแล้วพ่อล่ะพ่ออยู่ไหน
0: ทั้งหมดนี่คือแผนร้ายท้าวคำจันทร์และเจ้าหญิงเนตรดาวแค่เบ่งเบนความสนใจให้พญาอินทรีไกรสอนมีโอกาส
1: โอกาสอะไรท่านวารุณ
2: ก็มีโอกาสที่จะได้จับพ่อมึงไงมนุษย์กึ่งช้างหน้าโง
3: ่ตอนนี้พญาช้างหัสดีอยู่ในมือของท่านปู่แล้วข้าอยากจะรู้จังเลยว่าท่านปู่จะสังหารมันยังไงแต่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะนพนาไว้เดี๋ยวมันตายเมื่อไหร่ข้าจะมาบอกว่ามันตายยังไง
0: คุณนพนาช่วยองค์หัสดีด้วย
1: ท่านวารุณท่านวารุณผมไม่อยากรอแล้วเข็มผมต้องไปช่วยพ่อผม
4: คุณพระนาครับตั้งสติดีก่อนพอเพ่งเสือว่าพวกอินซี่น่ะมันประกาศขาพญาหัสดีหรอก
1: จริงข้าคิดเช่นนั้นนายพนาถ้ามันตั้งใจจะฆ่าพญาช้างหัสดีมันก็น่าจะฆ่าพร้อมกับท่านวารุณแต่นี่มันเลือกจับไปแค่พญาช้างหัสดี
5: แบบนี้แปลว่าพวกมันต้องการต่อรองกับอะไรบางอย่างแน่ๆสิ่งเดียวที่พญาอินซีไกรสอนต้องการนั่นก็คือคาถาอนุพรัตน์อาวุธวิเศษที่ทำให้เผ่าพงอินทรีย์ได้ขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองบางดุ

มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างของท้าวคำผาและเจ้านางนารินเหตุใดเกล็ดงูขององค์พระชามคุรีจึงหายไปเช่นนี้

0: ถ้ำเข็มอักษรได้ช่วยข้าคำผาให้กลับเข้าร่าง
1: ข้าน้อยนึกว่าเราสองคนจะไม่ได้เจอกันอีกซะแล้วข้าน้อยดีใจเหลือเกินเจ้าค่ะ
0: ข้าขอบใจมากนะนางแพงที่ช่วยเฝ้าร่างข้ากับคำผาเอาไว้แล้วนี่เจ้าเก็บน้ำทิพย์จากมหานาทีศรีธนทรเอาไว้หรือไม่

0: า
1: แม่ลิน
0: คำผานี่เป็นความจริงไม่ใช่ความฝันเราสองคนได้กลับเข้าร่างแล้วคำผา
1: เข็มอับสอนนางฟ้าของพ่อลูกทำให้พ่อกับแม่กลับมามีชีวิตได้กลับมารักกันอีกครั้ง

0: คันหาเมืองบางบทค่อยๆกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้ว
1: ในอดีตข้าคือหนึ่งคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คาถาโนมพระต้องแตกสลายจนเมืองบางบทต้องวิปริตแปรปรวนชาวเมืองต้องเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าแต่มาบัดนี้ลูกสาวของข้าก็มาเป็นผู้กอบกู้ปลุกพลังแห่งคาถาโนมพระขึ้นมาอีกครั้ง
0: เข็มอักษรลูกสาวของเราเป็นนางฟ้าเรารีบไปหาเข็มอักษรกันเถอะ
2: พี่
3: ปล่อยเท่าคำผาสุรนารินนางแพงหนีไปเสียนี่เป็นคำสั่งรีบไปส่งข่าวบอกลูกสาวข้าเดี๋ยวนี้ไป
2: ไปไปเราไปเถอะ
4: นาพนาแปลว่านาที่แห่งนี้คือป่าผมคือลูกชายของผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าผมจะเข้มแข็งดังหินผาที่ตั้งตระหง่านไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดพ่อครับผมจะช่วยพ่อให้ได้นะครับ
5: เข็มเชื่อว่าคุณพนาต้องทำได้อย่างที่พูดแน่นอนค่ะตั้งแต่เราเดินทางเข้ามาในเมืองบางบดไม่ว่าจะเจอเรื่องยากลำบากมากแค่ไหนเราก็ผ่านมันมาได้ตลอดคุณพนาลองคิดดูนะคะมณีนพัทรทั้ง9เม็ดอยู่คนละที่คนละทิศคนละทางแต่เราก็ตามหากันได้จนครบแล้วก็ยังปลุกพลังคาถาอนุพัทรขึ้นมาได้อีกเป็นเพราะว่าพวกเรามีกันและกัน
4: ขอบคุณมากนะเข็มที่คอยอยู่ข้างผมเสมอ

Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48

0: ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
1: ่น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: เดลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
21: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
20: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99บาทต่อเดือน
20: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
21: โทรออก
15: เก๋าเหรอ
22: ไม่เก๋าซาดินครับ
15: เปิดซะดีมั้ย
22: มาดิ
23: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
24: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
25: ปากสะอาด
26: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
24: ดีต่อเหงือกและฟัน
25: รสดีใช้ง่าย
26: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
24: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
28: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
29: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
30: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
31: ดาวนี่ลักษ์
32: เช็คความเข้ากันได
33: ้เลิกแล้ว
32: ของรสนิยมทางเพลง
33: เลิกแล้วค่ะ
34: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
35: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
34: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
35: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
34: ยินดีต้อนรับนะเมที
35: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
34: กดข้อที่1
36: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
37: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
38: พากันจื้อจังคอยจะทำความสัว
39: ทุกคนไม่ต้องกลัวงูตัวนี้คือแม่ของข้าเองท่านแม่ข้าคิดถึงแม่เหลือเกิน
40: แม่เองก็ทั้งเป็นห่วงทั้งคิดถึงเจ้าเหลือเกินสีคาม
41: นางแพงจ๊ะแล้วทำไมมาคนเดียวล่ะจ๊ะท่านพ่อกับท่านแม่ล่ะ
40: ได้โปรดอภัยข้าน้อยด้วยเถิดเจ้าเข็นข้าน้อยมันไร้ความสามารถไม่สามารถช่วยเท้าคำผากับเจ้านางนารินไว้ได้ไอ้พวกอินทรีย์ชั่วมันได้จับเท้าคำผากับเจ้านางไปแล้วจ้ะ
39: ไอ้พวกอินทรีย์ชั่วนอกจากจะจับตัวพ่อผมไปแล้วยังจัดเท้าคำผากับเจ้านางนารินไปอีกเหรอครับ

0: คุณพ่อข้าขอล่ะอย่าทำร้ายเมียข้าเลย
1: มึงแกนั้นอย่าเช่นเจ้าหลบหนีอินทรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่พ้นหรอกเจ้านางนาริน
0: คุณพ่อถ้าฉันต้องการสังหารข้าก็ฆ่าข้าเสียอย่าทำร้ายเมียข้าเลยท่านพ
2: ่อไอ้อินทรีย์ชั่วมันไม่กล้าสังหารพวกเราหรอกคำผามันต้องการก็คือคาถานพรัตน์และที่มันจับพวกเราสองคนมาก็เพื่อต่อรองกับเข็มอักษรแผนการของพวกขี้ขลาดนี่มันเดาได้ไม่ยากหรอก
1: นี่ไอ้ท่านบอกคุณชนะเท่านั้นที่คิดจะทำเช่นข้า
3: เจ้าคงจำได้นะคำผาว่าไม่มีผู้ใดสามารถไร้มนต์ภายในคุกปักศรีนี้ได้นอกเสียจากท่านพ่อที่เป็นผู้ไร้มนต์สร้างคุกปักศรีนี้ขึ้นมา เจ้าไม่มีทางช่วยเมียรักของเจ้าออกไปจากที่นี่ได
4: ้ท่านท้าวคำผาแม่นางนารินท่านพญาอินทรีย์ไกรสอนเหตุใดหัวใจของท่านถึงได้มืดดำเช่นนี้ท่านท้าวคำผาเป็นถึงบุตรชายของท่านท่านทำได้ลงความชั่วช้าเลวทรามของท่านที่ได้ก่ออีกไม่นานเทวดาฟ้าดินแห่งเมืองบางมดจะได้รับรู้ท่านต้องได้รับผลกรรมอย่างสาสมเพราะไม่มีผู้ใดในโลกนี้หนีชะตากรรมได
1: ้ปากดีมาสั่งสอนข้าฟังนะพญาหัสดีก่อนตายข้าจะทำให้ได้เห็นว่าเรื่องเวรกรรมมันไม่มีจริงเรื่องเวรเรื่องกรรมมันเป็นเพียงนิทานเล่าเด็กเท่านั้น
3: มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะเชื่อเรื่องเวร
5: ที่คิดดีทำดียอมได้ดีงั้นหรือพวกเจ้านี่มันเพ้อเจ้อผู้ที่มีอำนาจต่างหากล่ะผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะได้ดี
3: พวกมันสามคนอยู่ในกำมือเราเช่นนี้อีกไม่ช้าไม่นานเข็มอับสอนกับไอ้มนุษย์ครึ่งช้างมันต้องนำคาถานพรัตน์มาช่วยเหลือพ่อกับแม่มันเป็นแน่และเมื่อนั้นเผ่าพงอินทรีย์ของเราก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็มีอำนาจเหนือผู้ใด
1: เดี๋ยวพวกเจ้าทั้งสามก็จะต้องตายไว้พร้อมกับลูกชายลูกสาวของพวกเจ้า
2: พ่อแล้วข้าจะคอยดูว่าสุดท้ายแล้วระหว่างอินทรีย์ชั่วกับผู้ที่คิดดีทำดีอย่างเข็มอักษรน่ะผู้ใดกันแน่ที่จะต้องตาย
0: พ่ออ
2: ย่ากลัวสิพญาไกรสอน

0: นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังขายะตายะสะโลโสสิอิอะสนุนายะปิตังสังวิสุโลอิมิอิมิจักขุเรนะอิมิอิมิจักขุเรนะอิมิอิมิจักขุเรนะองค์พระเนตรกูแลไปอีผู้นั้นจงแลมาจักขุยันตาชีวหายันติเกมอกสอนหลานรักของกูได้เวลาแล้วที่เจ้าต้องเดินทางมายังปักศิลนครดินแดนที่เป็นลกลากของเจ้า
1: ที่ท่านจับพญาช้างสารทัศดีแล้วก็ท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มไปเพราะท่านอยากได้คาถานพรัตน์อยากได้อำนาจเข็มพูดถูกใช่ไหม
0: ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ต้องการอำนาจหรอกหลานรักเมื่อปู่ได้ครองอำนาจได้ปกครองเมืองบางหมดปู่ก็จะใช้อำนาจที่มีอยู่ทำเพื่อพระวงศ์อินทรีย์พวกพ้องของเรายังไงเล่า
1: สายเลือดอินทรีย์ยังไงก็ต้องเป็นอินทรีย์อยู่วันยังค่ำเข็มมาสอนน้องรักของพี่เจ้าควรที่จะกลับตัวแล้วก็มาสนับสนุนท่านปู่ของเราไม่ใช่หรอ
2: แต่ถ้าว่าเจ้าไม่รักไม่ห่วงพ่อแม่ของเจ้าเจ้าจะทำเฉยไม่มาช่วยคำผากับเจ้านางดารินก็คงไม่มีใครว่าอะไรเจ้าได้ชาวเมืองบางบทก็คงจะยกย่องสรรเสริญเจ้าที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ยอมมอบคาถานุปรัชให้กับพวกอีก
1: แต่ถ้าหากว่าน้องสาวของข้าทำเช่นนั้นท่านอาคำผาเจ้านางนารินแล้วก็พญาหัสดีทั้งหมดก็จะต้องตายนะสิท่านพ่อ
2: ตายก็ตายสิ

0: ชีวิตพ่อแม่หรือจะสำคัญเท่ากับความดีแน่เจ้าเข็มอับสอนไก่มนุษย์ครึ่งช้างมากินความดีเป็นอาหารเมื่อมันอิ่มความดีแล้วชีวิตก็คงมีความสุข
1: สรุปพวกท่านอยากได้คาถานพรัตน์แต่พวกท่านไม่มีฝีมือก็เลยต้องใช้วิธีของคนขี้ขลาดจับตัวท่านพ่อกับท่านแม่ของเราไปใช่ไหม
2: ถ้าท่านอยากได้คาถานพรัตน์ท่านก็แสดงให้เราเห็นสิว่าพ่อแม่ของพวกเรายังปลอดภัยดี
3: เจ้ามีสิทธิ์มาต่อรองเคมักสอนข้าไม่โง่ที่จะแสดงให้เจ้าเห็นว่าข้าคุ้มขังพ่อแม่ของเจ้าไว้ที่ไหน
2: ได้งั้นเข็มจะไปปักศรีนครวันนี้แหละ
3: อย่ารีบร้อนขนาดนั้นเข้มอักษร
4: แล้วเจ้าต้องการอะไรอีกพญาอินทรีไก่สอนคือว่าให้เข้มอักษรเดินทางไปมื้อนี
3: ้เข้มอักษรจะต้องเดินทางมายังปักศรีนครในวันคืนจันทร์ดับแรม15ค่ำที่กำลังจะมาถึง
2: วันคืนจันทร์ดับงั้นหรอทำไมต้องเป็นวันคืนจันทร์ดับด้วย
5: ในวันคืนจันทร์ดับพลังของกษัตริย์นพรัตน์จะสูญสิ้นใช้ไม่ได
3: ้ถูกต้องวันคืนจันทร์ดับถ้าหากว่าข้าไม่ได้ครอบครองคาถานพรัตน์ก็จะสังหารพญาช้างสารทัศนีเจ้านางนารินและคำผาในทันทีโอมจักขุยันตาจิวหายันติ

0: านปู่แน่ใจหรือไม่ว่าเข็มอัปสรมันจะมอบคทานพรัตน์ให้แก่เราอีนางตัวประหลาดนั่นมันดูเหมือนจะคลั่งความดีจนขึ้นสมอง
1: ข้ามั่นใจว่าต้องมาแน่และพวกมันก็คงจะเตรียมแผนการบางอย่างเอาไว้เพื่อที่จะตลบหลังพวกเราอย่างแน่นอน
2: แต่พวกเราก็มีแผนการที่จะตลบหลังพวกมันเหมือนกันนี่ท่านพ
1: ่อข้าจะทำทุกอย่างคือยังชิงคทานพรัตน์มาให้ได้
3: นพรัตน์แตกสลายจนทำให้ธรรมชาติในเมืองบางหมดขาดความสมดุลฤดูกาลก็วิปริตแปรปรวนความอดอยากของชาวเมืองบางหมดตลอด20ปีที่ผ่านมามันไม่ทำให้พญาอินทรีไกรสอนเรียนรู้อะไรบ้างได้เลยนะ
4: คุณพ่อของข้าอยู่กับความอยากมาตลอดชีวิตอยากครอบครองคทานพรัตน์อยากมีอำนาจอยากปกครองเมืองบางบทความอยากของท่านพ่อไม่มีวันสิ้นสุด
5: หากไม่รู้จักคำว่าพอบอกตัวเองให้หยุดไม่ได้ก็จะตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ร่ำไปชีวิตที่ขาดสติปัญญาจะใช้ความรักความโลภความโกรธความหลงนำทางสุดท้ายชีวิตก็จะจมอยู่ในหลุมดำแห่งกิเลสกลืนกินจิตวิญญาณจนหมดสิ้น
6: องค์พระชังคุลีเจ้าค่ะโปรดทรงช่วยเข็มอักษรด้วยเถิด
5: ผู้ที่คิดดีทำแต่คุณงามความดีดังเช่นเข็มอักษรกับนพนาไม่ต้องมีผู้ใดช่วยหรอกความดีในตัวของเขาจะช่วยให้เขานั้นรอดพ้นจากอันตรายไปได้ทำดีก็ย่อมได้ดีเสมอขอให้พวกเจ้าจงเชื่อมั่น

ผู้ที่ได้ครอบครองคาถานุภรัตน์คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเมืองบางบทอำนาจคือสิ่งชั่วร้ายที่ทำให้คนเป็นบ้าผู้คนบนโลกล้วนก่อสงครามสู้รบฆ่าฟันกันก็เพื่อแย่งชิงอำนาจนี่แหละ

0: ข้าชาคุรีสวาหะนะมหะข้าขอนมัสการแด่ของข้าชาคุรีพระโพธิสัตว์แห่งนา
1: เข็มอับสอนเอ๋ยครั้งหนึ่งพญางูชลทรท่านตาของเจ้าก็เคยกล่าวเช่นนี้กับข้าข้าอยากจะบอกพวกเจ้าว่าอำนาจนั้นหาใช้สิ่งเลวร้ายในตัวมันเองไม่ผู้ใช้อำนาจต่างหากที่เป็นผู้กำหนดว่าจะใช้ในทางที่ดีหรือทางชั่วความดีงามของอำนาจก็คือการใช้อำนาจเพิ่มพูนความสุขให้กับผู้อื่นแล้วผู้ใช้อำนาจก็จะได้รับความสุขทางใจกลับมานั่นแหละเข็มอับสอนคือความสุขที่แท้จริงข้าขอให้พวกเจ้าทุกคนจงเชื่อมั่นในความดีเหมือนที่เคยเชื่อตลอดมา

0: ไม่กี่วันก็จะถึงวันคืนจันดับแล้วพ่อครับผมจะเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจเพื่อเดินทางไปปักศิลนครต่อสู้กับพวกอินทรีผมสาบานว่าผมจะหาทางช่วยท้าวคัมภาเจ้านางนารินและก็พ่อให้ได้ครับเจ้าหญิงแม่ดาว
1: แม่ต้องตกใจไปหรอกนะพะนาข้าแค่จะมาพูดคุยเจรจากับเจ้าดี
0: ๆท่านจับตัวพ่อผมไปแล้วก็ทำลายพ่อผมมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องเจรจาแล้ว
1: ข้าจะไปช่วยคุยกับท่านปู่ให้ไว้ชีวิตพ่อของเจ้าเชื่อข้าเถอะนะพะนาหากเจ้าอยากให้พ่อของเจ้ารอดชีวิตจริงๆเจ้าก็ควรที่จะเลือกข้า
0: เลือกอะไร
1: ข้าต้องการให้เจ้ารักแล้วก็พักดีกับข้าเช่นที่เจ้าเป็นกับเข็มอับสอน
0: แต่ผมไม่ได้รักท่าน
1: แต่ข้ารักเจ้าร
0: ักเหรอมันเป็นไปไม่ได้เจ้าหญิงในดาว
1: ในเมื่อเจ้ามอบความรักความพักดีให้กับเข็มอับสอนได้ทำไมเจ้าถึงมอบให้ข้าบ้างไม่ได้ถ้าเจ้าอยากให้พ่อของเจ้าปลอดภัยเจ้าก็ควรจะรักแล้วก็พักดีกับข้า
0: ท่านเข้าใจผิดแล้วเจ้าหญิงในดาวความรู้สึกที่ท่านมีต่อผมเนี่ยมันไม่ใช่ความรักเพราะคนที่มีความรักในหัวใจต้องเป็นคนพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแค่เห็นคนรักเนี่ยมีความสุขเราเองก็มีความสุขแต่สิ่งที่ท่านกำลังรู้สึกกับผมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความอิจฉาท่านเห็นว่าผมรักเข็มอับสอนท่านก็อิจฉาแล้วก็อยากเอาชนะเข็มแค่นั้นเอง
1: ต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกความรู้สึกค่ะ
2: คุณพนาไม่ได้ดูถูกท่านหรอกจู่ๆเนี่ยดาวคุณพนาพูดเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของท่านมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือการอยากเอาชนะ
1: อยากเอาชนะเจ้ามีอะไรให้ข้าต้องเอาชนะอย่างน้อยข้าก็มีเลือดอินทรีย์อยู่เต็มกายไม่เหมือนกับตัวประหลาดแบบเจ้างูก็ไม่ใช่อินทรีย์ก็ไม่ใช่เจ้ามีอะไรให้ข้าต้องเอาชนะ
2: ข้าสงสารท่านนะจุ๋ยเนตดาวท่านไม่เคยได้สัมผัสความรักที่แท้จริงเลยแม้กระทั่งพ่อหรือว่าปู่ของท่านก็ไม่เคยรักท่านเพราะว่าถ้าเขารักเขาจะไม่เลี้ยงดูสั่งสอนท่านที่ทำชั่วแบบนี้
1: มาจนถึงตอนนี้เจ้าสองคนก็ยังปากดีกันไม่เลิกนภานาเมื่อถึงวันที่พ่อของเจ้าถูกสังหารเจ้าก็รู้ไว้เถอะว่าทั้งหมดมันเป็นเพราะเจ้า

0: เข้าใจผิดแล้วเจ้าหญิงเนตรดาวความรู้สึกที่ท่านมีต่อผมเนี่ยมันไม่ใช่ความรักเพราะคนที่มีความรักในหัวใจต้องเป็นคนพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแค่เห็นคนรักเนี่ยมีความสุขเราเองก็มีความสุข
1: ถ้าหากว่าความรู้สึกของข้ามันไม่ใช่ความรักแบบที่เจ้าบอกก็ดีนะพนาข้าจะได้ไม่ต้องลังเลตอนที่ข้าสังหารเจ้ากับพ่อ

0: น้ำ
1: มีอะไรหรือเปล่าเข็ม
0: อินทรีย์คือเจ้าเวหาชำนาญการบินบนท้องฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นในน้ำเข็มว่าเราได้เปรียบกว่าค่ะ
1: น้ำอย่างนั้นเหรอ
0: ปลอดภัย
1: แล้วทำไมพวกพี่ถึงไปอยู่ในร่างคังคกล่ะครับ
2: เพราะนางพญาคันคาได้มอบก้อนข้าวทิพย์ให้กับพวกเรา
3: เจ้าเข็มกับนายพนาก็เคยกินก้อนข้าวทิพย์แล้วนี
0: ่เข็มจำได้จ้ะขอบคุณนะจ๊ะที่กลับมาช่วยเข็ม
4: โอ้ยอีหมูปลากลับมาจากเชื้อแล้วโอ้ยกูละดีใจหลายทรงอกทรงใจที่ซุ้มสูปลอดภัยสุขคนสิได้กลับมาซอยคุ้มพนากับเข็มต่อสู่กับพวกอินทรีย์สัว
2: นายพนาได้บอกกับข้าว่าพญาอินทรีย์ไกรสอนได้นัดแนะกับเจ้าเข็มให้เอาคาถานพรัตน์ไปแลกเปลี่ยนในวันคืนจันดับอย่างนั้นเหรอ
5: ไออินทรีย์เท่ามันเลือกวันคืนจันดับแรม15ค่ําเพราะเป็นวันที่พลังของคาถานพรัตน์เสื่อมสูญ
6: คาถานพรัตน์ไม่มีพลังเป็นวันที่พวกเราเสียเปรียบอินทรีย์ชั่วชัดๆเลย
7: เราเสียเปรียบพวกมันทุกทาง
0: เข็มกับคุณพนาคิดแผนไว้แล้วจ้ะพวกพี่ๆพอจะรู้ไหมจ้ะว่าในดินแดนประสิทธินครพอจะมีแม่น้ำบ้างหรือเปล่า
8: ข้าเคยเดินทางไปยังดินแดนปักสินนครที่นั่นมีแม่น้ำใหญ่อยู่กลางเมืองหากว่าเราล่องแพไปตามแม่น้ำสายนี้ก็จะถึงแม่น้ำใหญ่กลางเมือง
1: ดีเลยครับจะได้เข้าแผนของพวกเรา
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยาโยเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับเอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำน
4: ะ
3: ดูข่าวแหกโค้งไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ รอดูสถานการณ์น้ำวันนี้คุณผู้ชมหลายที่เหมือนว่าน้ำจะแห้งลงเหมือนว่าน้ำจะลดลงแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูหลายๆภาพที่นักข่าวเราลงพื้นที่มาเนี่ยสถานการณ์หลายพื้นที่ก็ยังไม่คลี่คลายนะครับ
5: ยังน่าห่วง
3: หนักๆเนี่ยคุณผู้ชมบางกะปิลาดกระบังเนี่ยพื้นที่โซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครถือว่ายังหนักอยู่มาก
4: ค่ะ
3: ระดับน้ำเนี่ยอกบ้างคอบ้างแล้วบางคนมิดหัวนะครับ
4: โอ้โห
3: นี่ฮะอันนี้ก็คือโอ้เห็นไหม
4: นั่นหลังคาหรอ
3: ถูกถ้าเทียบอ่ะถ้าเทียบกับความสูงของรถอ่ะคุณผู้ชมก็คิดว่าน่าจะยังหนักอยู่ไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมครับแถวแถวบางกะปิแล้วก็คอ

0: จันคลองจันก็จะมีแฟดคลองจันที่คนเดือดร้อนเยอะๆนะครับน้ำเนี่ยท่วมสูงประมาณ1.50 เมตรยังคงต้องใช้เรือนะครับภาพเนี้ยเราถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกๆที่เป็นคลิปของคุณบิว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้น้ำเท่าเดิมฮะ
1: โอ้
0: ตอนนี้น้ำเท่าเดิมนะอาจจะมีที่อื่นมาเติมด้วยนะเพราะว่ามีฝนตกเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาบอกเลยอ่ะตาถ้าดูตามภาพรถน้ำท่วมเท่าเดิมเหมือนกัน
2: ครับ
0: สงสารเลยคุณผู้ชมชาวเคหะคลองจันบางกะปิยังน่าห่วงนะครับระดับน้ำสูงประมาณ1 เมตรท่วมหลังคารถแล้วที่เคหะคลองจันทร์น่ะอยู่กันหลายตึกมากนะเพื่อนๆผมก็อยู่ที่นั่นน่ะคุณผู้ชมคนเดือดร้อนเป็นพันๆคนเลยนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนอยากได้ก็คือไฟฟ้าแต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆไปว่ายังไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับเนื่องจากว่าต้องตัดไฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยชาวบ้านยังรอความช่วยเหลืออยู่ด้านในเลยนะครับที่น่าห่วงคือคุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยบางคนเอารัฐไม่ได้บอกเขาให้เขาเตรียมตัวในการสำรองอาหารถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: ทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูการลุยน้ำของเขา
2: ว่ายเรียกว่าว่ายน้ำออกมาดีกว่า
1: ใช่มือก็ถืออาหารให้มันแบบคนน้ำ
0: คืออันเนี้ยมันลำบากจริงๆเนื่องจากว่าบางบ้านเขาไม่ได้ตุนหรือบางบ้านเขามีเด็กเล็กมีความจำเป็นที่จะต้องดื่มนมกินนมอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ก็ต้องลุยน้ำออกไปหาซื้ออาหารระดับหน้าอกนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนเช้านะยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยขยับจากคลองจันมาดูแถวๆแฮปปี้แลนด์กันบ้างแฮปปี้แลนด์ที่ไม่แฮปปี้คุณผู้ชมนี่แฮปปี้แลนด์รามคำแหงเพชรบุรีถนนหลายจุดน้ำยังท่วมสูงนะครับสะพานข้ามแยกมีรถยนต์จอดหนีน้ำหลายคันจอดอยู่ด้านบนสะพานเพราะว่าด้านล่างจอดไม่ได้ยังมีถนนอีกหลายเส้นนะที่มีปัญหาเหมือนกันน่าห่วงอีกจุดนึงก็คือวิภาวดีรังสิตเป็นยังไงกันบ้างวิภาวดีรังสิตเหมือนคลองระบายน้ำเลยอ่ะ
2: ใช่
0: ถูกไหมวิภาวดีรังสิตหลัก4พหลโยธินแถวแถว BTS สายหยุดที่อยู่แถวแถวสายใหม่นะฮะน้ำยังท่วมสูงฝนไม่ตกก็จริงแต่ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นถนนสายใหม่ตลาดวงศกร
1: ค่ะ
0: ยังหนักอยู่ฮะ
2: หนักหนักมาก
0: แยกประเวศเองเลี้ยวเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติก็คือแถวแถวบางนาคุณผู้ชมประเวศเนี่ยน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นี่คือประเวศนะครับนี่ขอบคุณจสร้อยด้วยขณะเดียวกันศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งพิกัดศูนย์พักพิงทั่วกรุงเลยฮะแจ้งว่าใน50เขตเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะถ้าดูหน้าจอนะเขตของเราอยู่เขตไหนมีศูนย์พักพิงอะไรบ้างมีเบอร์ติดต่ออ้าวมีเบอร์ติดต่อมี Facebookสามารถไปติดต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้50เขตก็คือส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนแล้วนะพวกเราก็จะได้พวกเซลล์บอร์ดแคสต์เหล่านี้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลายสถานการณ์หลายพื้นที่เนี่ยยังน่าเป็นห่วงซึ่งบางจุดนะคะก็ต้องบอกว่าพอสูงปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือลำบากเป็นทางแคบด้วยแต่วันนี้ค่ะเรือวันสร้างสุขค่ะจากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศช่วยชีวิตในตะกร้านั้นคือเด็กน้อยทารกวัยเพียงแค่2เดือน
0: ขนลุก
1: โอ้ขนลุกจริงๆคุณผู้ชมภารกิจนี้ก็ทำกันเต็มที่นะคะต้องขอบคุณทีมตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนจากจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเพราะนำเรือวันสร้างสุขนี้ไปช่วยครอบครัวนี้มี5ชีวิตดูนะ
0: อุ้ย
1: หน
0: ู
1: ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ต้องนอนอยู่ในตะกร้านะล
1: ู
0: ก
1: แต่หลับไปดีแล้วจะได้ไม่ตกใจนะคะบริเวณนี้ก็คือซอยลาดพร้าว101ซอยที่40แยกที่3ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนแรกพอจะเข้าไปเนี่ยต้องเปลี่ยนแผนปีนออกมาอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมก
2: ็คือ
1: ใช่ต้องปีนหลังคาเพื่อออกทางหน้าต่าง
0: หลังคาก็อันตรายอะเน
1: า
0: ะ
1: อันตรายแต่ว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ปลอดภัยทุกชีวิตนะคะเพราะว่านอกจากเด็กน้อยทารก2เดือนนี้ยังมีเด็กหญิงวัย5ขวบ
0: อ๋อนี่อันนี้แหละอุ๊ยพี่เขาต้องเดินตามเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ตามร่องแนวของหลังคา
0: ตามแนวหลังคาตามแนวกลัวมันจะพุบไปเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็ยังมีเด็กหญิงวัย2ขวบพร้อมกับพ่อแม่รวมทั้งหมด5ชีวิตนะคะแล้วก็เรียบร้อยพาไปส่งต่อไปยังจุดพักคอยที่โรงเรียนช่างหนังแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรือวันสร้างสุขเองยังออกสำรวจนะคุณผู้ชมชื่นใจนะเพราะว่าอันเนี้ยมาจากการบริจาคของคนไทยทั้งประเทศได้ช่วยเหลือจริงๆได้ใช้จริงๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการอพยพวันสร้างสุขนะคะเรือลำนี้ก็นำไปช่วยในซอยลาดพร้าว101ต่อเพราะบางจุดสวมไม่ใช่สวมนะสูงถึงคอคนที่อยู่เมื่อกี้ต้องสวมร่มเสื้อชูชีพแต่เป็นร่มชูชีพซะแล้วหลายคันนี่คือรถจมน้ำจมหลังคากันแบบนี้คุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมดูเดี๋ยวบางคนลอยคอกันแบบนี
1: ้เนี่ยค่ะลำบาก
0: ต้องใช้โฟมนะลำบากนะคุณผู้ชมเขายังลำบากกันอยู่เยอะนะคะ
1: ถูกต้องนะคะส่งกำลังใจกันเยอะๆนะเช่นการที่ย่านเคหะร่ม9เขตลาดกระบังค่ะ
0: สงสารมาก
1: สงสารจริงๆเพราะว่ากว่าหลายร้อยครอบครัวเนี่ยต้องอพยพเพราะหลังจากที่มีการประกาศตัดน้ำตัดไฟเพื่อป้องกันการไฟดูดฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ส

0: สูงอายุเด็กเล็กต้องออกจากพื้นที่หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำไม่มีลดมีแต่จะสูงขึ้นเลยค่ะ
1: แต่เด็กน้อยแบบนี้เราใส่เสื้อชูชีพหรือทำยังไงมีโฟมมีอะไรหน่อยก็ดีนะครับ
2: และประเด็นคือพอถูกตัดน้ำตัดไฟนี่มันกำลังจะมืดแล้วด้วย
1: ใช่
2: นี่แหละสิ่งที่น่ากังวลมากๆคุณผู้ชมและอย่างที่บอกว่าชุมชนแขกร่มเกล้าเข้าสู่วันที่3ที่เจอกับน้ำท่วมหนักขนาดนี
0: ้
2: และไม่มีท่าทีว่าน้ำจะลดลงด้วยปัญหาเรื่องของขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะฮะและทีมข่าวของเราครับคุณพีทครินคำพูดโจทินก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณพีทเลยครับเชิญเลยครับ
1: ครับ
3: ครับพี่ๆทุกท่านครับตอนนี้เรียกได้ว่ายิ่งมืดนะครับบรรยากาศในด้านหลังของผมตอนนี้ชุมชนเคหะร่มเกล้าตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกสรรพกำลังหน่วยงานทุกอาสาสมัครกู้ภัยนะครับกำลังระดมเร่งกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งในตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีเรือหลายลำนะครับทยอยที่จะเข้าไปในพื้นที่ด้านในนะครับเพื่อที่จะนำเอาช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกับชาวชุมชนมากมายนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าอย่างบริเวณบนตึกด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือ1ในตึกในชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับตึก33เนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวชุมชนเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้ลักษณะที่อยู่เนี่ยเป็นลักษณะติดเกาะนะครับและไม่มีไฟไม่มีน้ําใช้จะมีแค่เป็นบางตึกบางจุดนะครับที่น้ําประปาเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ไฟฟ้าเนี่ยต้องตัดนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นทุกคนก็ที่พักอาศัยอยู่ในแฟลตชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับก็จะออกมารอขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้นะครับวิกฤตสำคัญที่เรียกได้ว่าทุกคนต้องการก็คืออาหารและน้ำดื่มเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะขาดแคลนตอนนี้จะเห็นได้ว่าฝนเนี่ยอาจจะทิ้งช่วงไปบ้างสักครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะลดลงเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีบรรดาอาสาสมัครกู้ภัยหลายมูลนิธินะครับที่จะทยอยเอาความช่วยเหลือเข้ามาให้กับพี่ๆน้องๆชาวชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งพื้นที่ด้านในนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่มากที่ความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงจริงๆต้องยอมรับแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงจริงๆต้องยอมรับเพราะว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกน้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณหน้าอกถึงศีรษะเลยต้องใช้เรือเท่านั้นแต่ก็มีบางคนครับที่เขารอความช่วยเหลือเข้าไปไม่ไหวเขาก็ต้องลอยคอออกมาบางคนก็ใช้กะละมังใช้ถังแบบนี้เข็นออกมาลอยคอออกมาเพื่อที่จะมารับอาหารรับน้ำดื่มรับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปให้กับคนในครอบครัวที่บางคนก็มีลูกเด็กเล็กแดงบางครอบครัวก็มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเขาก็ไม่สามารถจะออกมาได้ก็จะเป็นตัวแทนของครอบครัวเนี่ยออกมาขนเอาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยออกมานะครับเนี่ยอย่างพี่ๆกลุ่มนี้นะครับเนี่ยออกมาจากพื้นที่ด้านในตอนนี้ด้านในเป็นไงบ้างครับ
4: ครับ
3: คุณพี่มันหนักเลยรอไม่ไหวต้องออกมา
4: ใช่ครับใช่ครับต้องออกมาเองมาเองครับ
3: ตอนนี้มันขาดอะไรบ้างของที่บ้านพี่ครับ
4: ตอนนี้ไม่มีข้าวเลยครับข้าวไม่มีมีแต่น้ำ
3: ไม่ได้กินข้าวมา
4: ก็พอมีพอได้กินอยู่ครับ
3: ก็ยังพอ
4: ต้องออกมาเอาเอง
3: แต่ก็ต้องออกมาเอา
4: ใช่ครับ
3: ก็คือวิธีการออกมาของพี่ก็คือต้องลอยคอเอากะละมังมาอย่าง
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ไม่มีเรือเราไม่มีเรืออย่างเขา
4: ใช่ไม่มีใครไม่มีเรือเข้าไปครับ
3: บ้านพี่แล้วบ้านพี่ก็ไม่มีเรือที่ออกมาก
4: ็
3: คือต้อง
4: ใช่ครับ
3: ลอยน้ำกันออกมา
4: ใช่ครับ
3: มันหนักไหมเรียกได้ว่ามัน
4: หนักครับ
3: ไหม
4: หนักครับ
3: เป็นมหาอุทกภัยได้
4: ใช่ครับได้ใช่ครับครั้งแรกเลยไม่เคยเจ
3: อ
4: ครับผม
3: ตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยเข้ามาภาครัฐเข้ามานอกจากพวกพี่ๆกู้ภัยเนี่ย
4: ยังไม่เห็นเลยครับ
3: ไม่เห็นเลย
4: ใช
3: ่ไม่ว่าจะเป็นสสที่เคยมาหาเสียงนักการเมืองไม่มีย
4: ังครับยังไม่เห็นครับ
3: ลำบากมากๆใช่ไหมพี่
4: มากครับ
3: อยากจะสะท้อนอะไรไปถึงพวกเขาไหมตอนนี้คือพวกเราคือจะอยู่กันไม่ได้ไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มี
4: ก็วอนครับผม
3: คนเคหะร่มเกล้าลำบากจริง
4: ๆลำบากจริงครับเพราะว่าด้านนอกเขาไม่มีน้ำเลยมีแต่เราอ่ะที่มีน้ำ
3: พี่ก็ออกมาใช้เวลาชั่วโมงนึง
4: ใช่ครับ
3: ชั่วโมง
4: เข้าไปอีกชั่วโมงครับ
3: โอเคได้
4: ครับผม
3: ได้ครับพี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับของชุมชนชาวเคหะร่มเกล้านะครับที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นเสียงสะท้อนจากความรู้สึกของพวกเขาจริงๆนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีแม้แต่น้ำไม่มีแม้แต่อาหารไม่มีแม้แต่เรือจะต้องลอยคอออกมาใช้กะละมังซีเมนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี้ย ออกมาเพื่อที่จะนำน้ำนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปให้คนในครอบครัวของพวกเขาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือความช่วยเหลือที่ต้องการ

0: ข้าไปให้ถึงพวกเขามากที่สุดครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าครับครินทร์ กมุจโยธินรายงานจากเคหะร่มเกล้าครับ
1: ขอบคุณคุณพีทครินทร์นะครับมาดูพยากรณ์อากาศนิดนึงคุณผู้ชมครับพยากรณ์อากาศกรมอุตุบอกแบบนี้กรุงเทพยังมีฝนตกนะครับแต่ไม่หนักเท่า 1-2 วันแรกแต่พอเงยมาเห็นดูกราฟิกคุณผู้ชมครับแล้วก็หงายหลังเหมือนกันนะต้องตับตาดูนะครับเพราะอะไรคือฝนอาจจะไม่เยอะแต่ดูเป็นพื้นที่ครับเห็นไหมฮะยังเป็นสีแดงอยู่
2: ค่อนข้างจะท้อเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยยังต้องดูกันต่อนะครับเนื่องจากว่าปริมาณยังสูงสายวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ฝั่งทนกรุงเทพชั้นในแต่ตอนเย็นสายไหมบางเขนหลัก4จตุจักรลาดกระบังหนองจอกประเวศบางกะปิก็คือพื้นที่ที่ท่วมอยู่นะครับ
3: ใช่แล้ว
1: ตกแน่นอนครับ
3: จุดเดิมๆเลยนะฮะ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับขอสลับอารมณ์นะฮะไปดูการแข่งขันกีฬากันหน่อยในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งความหวังในการคว้าเหรียญทองของเรานะฮะกับกีฬาแบดมินตันแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถต้านความแกร่งของมือหนึ่งได้ทำให้พ่ายไปในศึกนี้ครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: โดยกีฬาแบดมินตันนะฮะเมรัชนกอินทนนท์ครับมือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ5ของโลกนะฮะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถต้านความแกร่งนะฮะของมือวางอันดับ1อันเซยองไว้ได้ครับจากเกาหลีใต้ทำให้พ่ายไป 0-2 เกมส่งผลให้เมรัชนกนะฮะต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศและถือเป็นการปิดฉากมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ไปอย่างน่าเสียดายครับ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหากรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
1: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรอบกรุงเทพประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพราะว่าถ้าดูตามสภาพแล้วหนักเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: เทวดา

0: อย่าลืม
1: ลุกขึ้น
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
3: ้น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
4: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
3: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
5: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
9: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
11: ไม่ทันแล้วค่ะ
9: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: ุณลูกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
1: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
1: ผมเลิฟเลย
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
8: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
7: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
8: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
9: กลับมาขอขีดสถานการณ์น้ำท่วมกับข่าวแหกโค้งนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ให้คุณผู้ชมได้ดูบางส่วนของกรุงเทพมหานครแต่อีกพื้นที่หนึ่งปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีก็สาหัสเหมือนกันนะครับประกาศภัยพิบัติไปเรียบร้อยแล้วในบางพื้นที่บางอำเภอนะทีนี้ไล่เลียงไปดูความเดือดร้อนของปทุมธานีโดยเฉพาะการจะต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกกลุ่มเปราะบางพ่อแม่ๆนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยคุณผู้ชมน่าสงสารมากๆเลยนี่ช่วยกันท่ามกลางด้านล่างเป็นน้ำข้างบนเป็นฝนนะครับฝนก็กำลังตกอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีคือชาวบ้านเดือดร้อนนะครับมีการเปิดศูนย์พักพิงที่ปทุมธานี5แห่งนะโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมศึกษาเทศบาลนครรังสิตแล้วก็โรงเรียนเปรมปรีนะครับรองรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได
10: ้
9: สถานการณ์รังสิตน่าห่วงนะครับเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องระบายไม่ทันด้วยน้ำก็จะมาจากนครนายกอีกถูกไหมครับและที่สำคัญคือเกิดไฟฟ้าขัดข้องครับเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูปากคลองรังสิตหยุดไปเกือบ1ชั่วโมงอ่ะแล้วพอมันหยุดสูบน้ำไม่ได้เขาบอกน้ำมันเอ่อขึ้นมา50เซนมันก็เลยนี่ฮะเข้ามาทั่วถนนรังสิตฮะอันนี้คือเราใช้คำว่าคลองรังสิตแล้วกัน
10: จริง
9: ถูกไหมมันเป็นคลองรังสิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายจุดปทุมธานีน้ำท่วมสัก40เซนหน้าฟิวเจอร์พาร์คหน่อยเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญที่คนเดินทางนี่จอดกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับ
1: เพราะว่ารู้ว่ารถติด
9: ไม่ใช่รถติดก็คือพื้นที่ข้างล่างมันจอดไม่ได้
1: จอดเลยอ่ะ
9: อันนี้คือหน้าฟิวเจอร์พาร์คนะครับส่วนแถวๆสนามกีฬาทูปัตเตมีลำลูกกาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ารถต้องลุยน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
10: โอ้โห
1: ดูสิสแปลชขึ้นมา
9: ตรงนี้แค่ฝนตกก็ท่วมหนักอยู่แล้วและเจอสภาพแบบนี้ก็ยิ่งท่วมหนักการจราจรติดขัดนะครับมีรถชาวบ้านมาจอดตรงนี้ด้วยนะก็หนักอยู่เหมือนกันผู้ว่าปทุมประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับในพื้นที่อำเภอธัญบุรีนะไม่ได้ประกาศหมดนะประกาศในพื้นที่ธัญบุรีเพิ่มเติมเพราะฝนตกหนักบวกกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์มันล้นเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านจากเดิมเนี่ยตำบลประชาธิปัตย์ได้รับผลกระทบ90ชุมชนล่าสุดน้ำขยายวงกว้างนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจังหวัดต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพิ่มเติม
10: ครับ
9: ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับสนามบินมั่งขยับจากปทุมมาแถวๆดอนเมืองกันหน่อยสนามบินเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเป็นผู้โดยสารวางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะวันนี้คนตกเครื่องบินกันเยอะมาก
10: ไปไม่ทัน
9: ไปไม่ทันนะครับสำนักงานการบินพลเรือนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะเตือนผู้โดยสารถ้าคุณจะมาดอนเมืองหรือคุณจะไปสุวรรณภูมิเนี่ยเผื่อเวลา 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับคือแม้ว่าน้ำเนี่ยมันจะขังเล็กน้อยแต่กว่าเขาจะมาได้นะคุณผู้ชมกว่าจะผ่านถนนแต่ละเส้นเนี่ยมันก็มีอุปสรรครอบนอกเหมือนกันเพราะว่าบางเส้นเนี่ยเนี่ยวิภาวดีเนี่ย
10: โอ้โหจะไปยังไงอ่ะ
1: ไม่แล้วนี่นะเห็นคนรู้จักอ่ะที่ไปสนามบินนะ
9: ค
1: ะคือเจ้าหน้าที่น้อยกระเป๋ามีปัญหา
9: ใช
1: ้เวลานานมากคุณผู้ชมวันนี้ต้องทำใจเลยนะ
9: ไม่คือเจ้าหน้าที่บ้านก็น้ำท่วมเพราะเจ้าหน้าที่ก็อยู่แถวนั้นกันก็มาไม่ได้อันนี้เห็นใจด้วยคุณผู้ชมครับ
1: ต้องเตรียมเวลาไปเลยนะคุณผู้ชม
9: เอาขณะเดียวกันเรามาช้าแล้วตารางบินก็ช้าด้วย
1: ทั้งหมด
9: ตารางบินคือฝนมันก็ตกมันก็ดีเลย์ไปด้วยนะมิฉะนั้นเนี่ยวางแผนและเผื่อการเดินทางด้วยนะครับ
10: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันไปดูแถวๆบางนาสมุทรปราการกันหน่อยนะฮะล่าสุดทางเพจที่นี่สมุทรปราการนี่โพสต์ภาพนี
9: ้ครับ
10: แบบคออีกนิดนึงนี่คือจะ

0: ค้างอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
2: จริงๆสมุทรปราการเนี่ยเขาคือบางนานะ
0: ใช่คือจุดนี้เนี่ยบริเวณชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นย่านบางนา
2: เ
0: กิดน้ำท่วมหลังจากแนวคลองแนวกั้นคลองมันแตกน้ำมันก็เลยทะลักเข้ามาและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะโดยณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรอาหารเริ่มขาดแคลนแล้วแล้วก็น้ำประปาไฟฟ้าก็ใช้งานไม่ได้ด้วยนะฮะในขณะที่ซอยแบริ่งฝั่งถนนศรีนครินทร์น้ำท่วมสูงเนี่ยเหนือฟุตบาทก็มีการไปกระทบต่อบ้านแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ริมทางกันด้วยนะฮะแต่ชาวบ้านเขาขอมาแบบนี้สิ่งที่มันเป็นการเหมือนซ้ำเติมเขาก็คือการขับรถเพราะเวลาคุณขับรถเร็วไอ้คลื่นกระแทกของน้ำนี่แหละมันคือตัวสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นชะลอความเร็วลงหน่อยนะฮะขณะที่ถนนศรีนครินทร์บางช่วงครับก็สูงสักประมาณสัก30เซนนะฮะเทพารักษ์เองก็น้ำท่วมเป็นระยะด้วยล่าสุดทางผู้ว่าสมุทรปราการครับก็มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง6อำเภอทั้งอำเภอเมืองสมุทรปราการบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์แล้วก็พระประแดงด้วยนะฮะหลังจากที่มีฝนตกหนักตั้งแต่23กันยายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าตอนนี้กระทบนะฮะต่อประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินด้วยครับและการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานรัฐนะฮะแล้วก็ท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับไปดูถนนงามวงวานกันหน่อย
2: นี่โ
0: หนี่จุดนี้ตั้งแต่แยกพงเพชรถึงใต้ทางด่วนนะฮะน้ำท่วมสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร
2: คนเอารถมาจอดข้างบนเลยอ
3: ่ะ
0: ก็ไม่จอดไว้ยังไงไหวอ่ะคุณผู้ชมลองดูสิเพราะว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วเจ้าหน้าที่เลยจำเป็นต้องมีการนำรถบรรทุกเนี่ยมารับส่งประชาชนในพื้นที่แทนไปก่อน
2: ไปไม่ได้
0: เพราะมันเดือดร้อนมากจริงๆขณะที่เรียบคลองประปาแจ้งวัฒนะนะก็น้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรรถจอดเสียหลายคันเลยนะฮะ
3: ค่ะนี่แหละเนาะสถานการณ์ยังไม่ผ่อนคลายไม่ดีขึ้นในหลายพื้นที
2: ่
3: เช่นกันนะคะเรื่องการกักตุนอาหารก็ยังเป็นสิ่งที่ไปที่ไหนเนี่ยก็ยากลำบาก
0: หมดเชลตลอด
3: เนาะเดินทางก็ยากหมดเชลตระเวนไปที่ต่างๆก็หมดเหมือนกันไม่ต่างกันแบบนี้นะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมเริ่มที่ร้านสะดวกซื้อกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆหลายที่นะสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพอย่างบริเวณหลักสี่นะคะสายไหมแจ้งวัฒนะไปจนถึงบริเวณเมื่อกี้นนทบุรีปทุมธานีประชาชนยังออกมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องแล้วภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพคล้ายๆกันนั่นแหละใช่มาก็ไม่มีสาขานี้อ่ะไปสาขาต่อไปก็หมดเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยคือไปตระเวนซื้อเนี่ยหวังจะไปเอาอะไรบ้างอาหารสดเนี่ยน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องข้าวสารนมหมดเลยค่ะรวมถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินด้วยก็เช่นกันเทียนไขไฟฉายยารักษาโรคนะคะร้านสะดวกซื้อบางสาขาถึงกับต้องปิดให้บริการไปเลย
2: มันไม่มีมันหมดเชลจริ
3: งๆของมันหมดอ่ะนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะห้างบางแห่งเนี่ยเปิดให้บริการก็จริงแต่ต้องจำกัดพื้นที่เพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยน้ำทะลักเข้าบริเวณชั้นล่างปุ๊
0: บ
3: เหลือแค่ชั้น2ที่เปิดให้บริการได
0: ้เนี่ยอย่างห้างเนี่ยโหปกติของจะวางเรียงเพียบเลย
2: อันนี้ไม่มี
0: ก็แทบจะไม่มีและเห็นบอกว่าบางห้างต่อคิวจ่ายเงิน3ชั่วโมง
3: ใช่เห็นบอกว่าบางห้างเนี่ยคิวล้นออกไปจะนอกห้างอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแม้ว่ารัฐบาลนะยืนยันนะตอนนี้สินค้ายังมีเพียงพอนะแต่สิ่งที่ตอนนี้ประชาชนเขาต้องเผชิญเนี่ยนอกจากการเดินทางที่ยากลำบากของมันเติมเข้าชั้นวางไม่ทันไงเพราะหลายพื้นที่อ่ะมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมพอน้ำท่วมขังปุ๊บขนส่งเอ่ยการลำเลียงสินค้ามันก็ลำบากนะคะมันก็อาจจะล่าช้ากว่าปกติหรือทำไม่ได้เลยล่าสุดนี้ค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ว่ายังไง
2: ว่ายังไงครับ
3: มีการประสานเพิ่มเติมนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนะประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อต่างๆให้เพิ่มรอบของการเติมสินค้าแล้วก็เร่งกระจายในบริเวณโดยเฉพาะที่มีความต้องการสูงค่ะส่วนคุณผู้ชมคะหากใครนะที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะกรณีของการขาดแคลนอาหารน้ำดื่มโทรขอความช่วยเหลือได้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะแคปไว้ก่อนเลยนะสายด่วนกทม1555หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02ค่ะ2485115ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่คุณได้หรือแจ้งผ่าน LINE นะคะแอดแบบมีแอดนะแคปฟรีฟองดูส่งภาพและพิกัดระบุไปเลยค่ะว่าขาดแคลนอาหารน้ำดื่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตรงจุดรวมถึงยังมีจิตอาสาพระราชทานโทร1510นะคะและมูลนิธิป่อเต็กตึง1418ก็เป็นอีกช่องทางที่โอ้พี่น้องตอนนี้หลายหน่วยงานก็ช่วยกันเต็มที่เลย
0: จริงๆในกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยผมเองเนี่ยคือในตัวหมู่บ้านไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆเนี่ยท่วมหมดเลยหลายคนก็บอกไม่มีของเหมือนกันแต่โชคดีคือเห็นความมีน้ำใจบางคนบอกว่าเนี่ยคือต้องการไข่ไก่เขาเลยบอกว่ามาแบ่ง

0: กันได้เอาไปก่อน15ฟองไม่ต้องคิดตังค์ด้วย
1: ครับ
0: บางคนบอกขอข้าวเปล่าได้ไหมอะไรเงี้ยจะซื้อต่อเขาบอกว่ามาเอาไปได้เลยไม่คิดตังค
1: ์ตลาดบางกะปิแม่ค้าเนี่ยเอาของมาขายเลยขายแบบถูกๆเลยเพื่อให้ทุกคนช่วยเหลือกันแล้วเอาไปทำอาหารไปที่แฟลตคลองจันไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้มันมีคำถามที่ถูกตั้งคำถามมาเยอ
2: ะ
1: ว่าเอ๊ะมหาอุทกภัยเราใช้คำนี้นะคุณผู้ชมนะเราใช้ได้แล้วครับมหาอุทกภัยปี69กับมหาอุทกภัยปี54
2: ค่ะ
1: มาต่างกันยังไงแล้วเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงเอาข้อมูลมาคุยกันแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราเทียบมหาอุทกภัยปี54ก่อนมหาอุทกภัยถ้าไปดูนะเขาบอกเลยน้ำมันมาจากไหน
2: ม
1: ันมาน้ำเหนือฮะ
2: ค่ะ
1: ถูกไหมน้ำมันมาจากเขื่อนเขื่อนต่างๆมันระบายไม่ได้พอน้ำเหนือมันมามาอยู่ที่เขื่อนมันก็ปล่อยมามันก็จะไล่เลียงมาตั้งแต่จังหวัดทางภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ไหลมาอยุธยาแล้วสุดท้ายก็คือถล่มกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: ถูกไหมตอนนั้นเราจะมีภาพเลยว่าเราต้องพายเรือกันในพื้นที่รังสิตกับพื้นที่ด้านในวิภาวดี
3: แต่ตอนนั้นอ่ะเรายังพอรู้ตัวนะว่าจะต้องมาแน่ๆ
0: เตรียมการไว้ก่อนแล้ว
1: มันถึงเป็นวลีว่าน้องน้ำไงน้องน้ำมาบ้านเธอหรือยังมาบ้านเชียร์หรือยังอย่างผมเนี่ยเพื่อนอยู่ดอนเมืองน้องน้ำมาถึงดอนเมืองแล้วแล้วเพื่อนก็หนีมาอยู่กับผมที่ลาดพร้าวสักพักผ่านไป3วันน้องน้ำได้มาเยือนลาดพร้าวแล้วแล้วก็พอเดือนลัดพร้าวไอ้นี่หนีมาอยู่แถวอโศก อย่างเงี้ยเรารู้ปี54เรารู้แต่พอปี69ฝนมาจากไหนคุณผู้ชมฝนมาจากฟ้าครับที่เราอธิบายคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวแหกโค้งมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำและล่องมรสุม
0: ถูก
1: และมันก็พัดผ่านเข้ามาแล้วมันมาเจอกันในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางพอดี
0: ครับ
1: วนอยู
0: ่วน
1: ติดต่อมันหมายความว่าถ้ามันตกวนๆหนักๆเบาๆสลับกันแบบนี
2: ้
1: แต่ปริมาณฝนเนี่ยคุณผู้ชมครับวัดได้เนี่ย300กว่าทั้งนั้นพอ300กว่าเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่ากรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ต่างๆพื้นที่ในการรับน้ำเนี่ยในการระบายมันไม่มีคลองมันก็
0: เต็ม
1: สุดท้ายก็เกิดภาพแบบนี้เลยถ้าดูจากเรื่องของปริมาณน้ำที่มันมาจากน้ำเหนือเราเจอน้ำเหนือปี54แต่ครั้งนี้เราเจอน้ำฝนจากฝนที่มันตกวนๆนะอ
0: ้
1: าวจากน้ำเหนือจากน้ำฝนดูการระบายน้ำกันบ้างปี54เนี่ยถ้ามาจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเราจะได้ยินบ่อยๆระบายน้ำเท่าไหร่ซ้ายมือครับปริมาณน้ำเหนือที่นครสวรรค์เราชอบวัดตรงนี
0: ้
1: สูงสุดก็คือ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเป็นปีนี้ปี69เนี่ยเราระบายน้อยมากนะครับ1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่างกันหลายเท่าตัว
2: ใช่
1: ซึ่งบรรดาพวกผมเองที่ไปทำน้ำท่วมเราก็ดูจากตัวนี้นะเราก็เลยประเมินว่าเอ้ยถ้าระบายน้ำแค่นี้น่ะมันไม่น่าจะท่วมเป็นมหาอุทกภัยปี54แต่เราไม่เคยคาดคิดว่าอีน้ำฝนนี่แหละม
0: ัน
1: จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดมหาอุทกภัยในปี69นี้
2: ค
1: ุณผู้ชมครับที่สำคัญคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมกรุงเทพเนี่ยมันมาท่วมแถวแถวภาคฝั่งตะวันออกมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังบางกะปิฝนมาตกตรงนี้เยอะฮะ
0: ใช่
1: ฝั่งทนทำไมไม่ค่อยเลยอ่ะ
3: เนาะพระรามสามฝั่งทนต่าง
1: ๆดูชิวๆดูชิวๆเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมปริมาณฝนที่มันวนอ่ะมันดันมาวนน้อยกว่าไอ้ตรงที่จุดนี้ไงแล้วจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ต่ำด้วย
2: ค่ะ
1: ก็คือแถวบางกะปิลาดกระบังเป็นจุดที่พื้นที่ต่ำ
0: เป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วด้วย
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมมันก็เลยเอาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าเอ๊ะมหาอุทกภัยปี54กับมหาอุทกภัยปี69ผมใช้ตามเพจของทีแล้วนะมหาอุทกภัยเราใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเอาทีนี้เจาะลึกกันต่อนะครับทำไมมันไม่เหมือนปี54คำตอบก็บอกมันมีหลากหลายมากนะและได้ไปคุยกับหลายๆคนหลายๆคนบอกว่าตอนนี้รูปแบบของฝนรูปแบบของน้ำมันแตกต่างกันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนเหมือนที่เราบอกไปรอ3น้ำเลยมาจากน้ำเหนือเป็นหลักแล้วมาเจอน้ำฝนแล้วมาเจอน้ำหนุน
2: อัน
1: นั้นคือปี54
0: ครับ
1: แต่พอมาปี6เนี่ย69เน
2: ี
1: ่ยแค่ฝนอย่างเดียวแค่ฝนอย่างเดียวและคำถามคือแล้วแค่ฝนอย่างเดียวแล้วต่อไปเราจะอยู่ยังไงเราจะรับมือกันไหวไหมล่ะเพราะแค่ได้แค่ฝนตกแล้วระบายไม่ได้เนี่ยกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นๆก็อยู่ไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: เราจะต้องอยู่กันยังไงคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปคุยกับหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นนักวิชาการเอาไปคุยกับอาจารย์ธรดีกว่าอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาจารย์ก็เขียนโพสต์ร่ายยาวอธิบายแบบนี้แต่อาจารย์ก็บอกอย่างนี้เอาอดีตกับปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันมันแตกต่างกันมากนะสมัยก่อนบ้านเชียร์เนี่ยหรือบ้านยศก็ได
2: ้ครับ
1: สมัยก่อนเชียร์บ้านอยู่ไหนนะ
3: บ้านเชียร
1: ์บ้านที่กรุงเทพเนี่ย
3: สายไหม
1: สายใหม่ใช่ไหม
3: สายใหม่
1: สายใหม่เป็นยังหมู่บ้านเป็นไง หมู่บ้านมีหมู่บ้านเยอะไหมหมู่บ้านน้อยไหม
3: หมู่บ้านเยอะขึ้นเยอะ
1: หมู่บ้านแต่สมัยก่อนไม่ค่อยมี
3: ไม่มี
1: บ้านยศอยู่ที่ไหน
0: บ้านผมอยู่เจริญกรุงแต่ว่าเอาจริงๆนะ

0: ตอนนี้เนี่ยคือตึกสูงมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก
1: เราแปลสภาพไงสมัยก่อนเรามีเขาเรียกว่าปัจจัยสำคัญคือเรามีร่องน้ำมีคูน้ำเยอะพอเมืองมันขยายเสร็จสับปั๊บเฮ้ยไม่มีละบ่อไม่มีคลองไม่มีเพราะทุกคนถมหมด
0: ขวางทางน้ำหมด
1: ถูกไหมพอถมเสร็จน้องน้ำไม่มีที่ไปใช้คำนี้แล้วกันพอน้องน้ำไม่มีที่ไปมันก็ไปอยู่อย่างนี้แหละฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะน้ำที่อยู่ตามคลองที่เป็นสายหลักที่เป็นเส้นเลือดสำคัญในการระบายน้ำไม่มีน้ำมันเต็มแล้วมันก็เลยต้องน้องน้ำก็เลยต้องไปเนี่ยไปอยู่ที่แฟลตคลองจันไปอยู่แฮปปี้แลนด
2: ์
1: รามคำแหงบางนาลาดกระบัง
0: ที่มันต่ำๆก็จะไปอยู่จุดนั้นแหละ
1: ถูกเพราะว่าเราเจอเมืองขยายด้วย
0: ถูก
1: ปัจจัยต่างๆเครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหาน้ำมันก็เลยมันมีน้อย
0: คืออาจารย์เนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย
1: ์
0: ได้คุยกับอาจารย์เนี่ยมีการขยายความเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพเมืองอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วแต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันรูปแบบของฝนที่ตกก็ไม่เหมือนกับอดีต
2: ก็ใช่
0: ถูกต้องไหมแล้วพอปัจจัยเมืองมันขยายมากขึ้นอย่าลืมว่าแผนการระบายน้ำก็ต้องเปลี่ยนอีกเหมือนกัน
1: เราจะใช้แผนระบายน้ำแบบเดิมไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม
0: ่ได้แล้ว
1: ถูกไหมหรือจะพูดได้ไหมเราจะใช้การพยากรณ์อากาศแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราจะใช้การระบายน้ำแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันลองฟังอาจารย์ธรดูครับ
3: อยู่กับคำว่าคาดไม่ถึงสำหรับยุคนี้เนี่ยมันเป็นคำที่อันตรายโลกมันเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยเราต้องประเมินในทางเลวร้ายไว้ก่อนต่อให้มันผิดลมเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะฮะคืนนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะสภาพปกติเพราะฉะนั้นในช่วงที่น้ำลงก็น่าจะระบายน้ำออกไปได้เยอะพอควรเคยจริงมันเถอะไอ้นี่แค่ออเดอร์ภายใน15-20ปีนี่โลกไม่มีวันเย็นลงครับโลกมีแต่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าหนักที่สุดครับเพราะว่าอีก2-3ปีอาจจะมีหนักกว่านั้น
0: อาจารย์ยังบอกด้วยนะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นออเดอร์อนาคตอาจจะเกิดขึ้นอีกและอาจจะรุนแรงมากกว่านี้แต่ไม่สามารถระบุเวลาได้
2: เนี่ยแล้วจริงๆแล้วฟังนะเมื่อกี้อาจารย์พูดคำหนึ่งนะโลกมีแต่จะร้อนขึ้น
0: ใ
2: ครที่บอกว่าโลกร้อนมันกระทบเรายังไงมันไกลตัวเรามันไม่ไกลเลยนะคุณผู้ชม
0: นี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้น
1: สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะถ้าย้อนกลับไปนะสมัยก่อนนะถ้าใครจะซื้อบ้านฉันอยากมีบ้านอยู่ริมน้ำฉันอยากมีบ้านอยู่ริมน้ำอยากมีบ้านอยู่ริมบึงแล้วพอน้ำท่วมปี54ไอ้บ้านที่อยู่ริมน้ำริมบึงคือท่วม
0: หมด
2: ตอนนี้ฉันอยู่กลางน้ำ
1: เข้าใจไหม
2: มันเป็นอย่างนี้
1: เลยแต่เผอิญว่าพอมาปีนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะเป็นริมน้ำหรือไม่ริมน้
0: ำ
1: เราคาดการไม่ได้แล้วนะเฮ้ยว่าบ้านเราจะท่วมหรือเปล่าถูกไหมใครจะคาดคิดอะคลองจันอย่างเงี้ยอโศกเพชรบุรีอย่างเงี้ยจะท่วมคลองตันอย่างเงี้ย
0: อ่อนนุชอย่างเงี้ย
1: อ่อนนุชอ่ะ
2: นี่ไงนวมินที่บอกไม่เคยท่วม
1: เราคาดการไม่ได้เลยนะว่าตอนนี้น้องน้ำเขาจะไปทักเราหรือเปล่า
0: อย่าว่าแต่กรุงเทพเลยนครนายกปกติก็ไม่ท่วมนี่ก็ท่วมอีกเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเราต้องมาขยายความกันเพิ่มเติมแต่ในขณะเดียวกันวันนี้นายกกับผู้ว่าลงพื้นที
2: ่
0: ไปแถวๆคลองเปรมประชากรคุณผู้ชมครับมีช่วงนึงไปเจอกับชาวบ้าน
2: นั่นไง
0: กล่าวทักทายนายกเลยรวยไม่ไหวแล้ว
2: โอ้
1: เหรออ
0: ย่างนี้เลย
2: ยังไม่คำว่ารวยนะ
0: ยังไม่อยู่ยังรวยอ่ะลองดูช็อตนี้กันหน่อยฮะ
4: ข้างที่ร้อยขวดน้ำเหรอ
5: ไม่มีนะคะไม่มีนะ
0: นี่จังหวะที่ชาวบ้านเรียกนายกเลย
2: นี่คือเรียกนายก
0: มาทางนี้หน่อย
2: ให้มาใกล้ๆอย่างนี้เหรอ
0: มาดูตรงนี้หน่อยว่าสิ่งที่ปัญหาชาวบ้านเจออะไรกันบ้าง
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้าน
1: คือเป็นความรู้สึกของชาวบ้านแล้วเข้าใจนะอยากจะระบายให้นายกฟังในการแก้ปัญหาต่าง
2: ๆ
0: ใช่คือนายกบอกว่าอยากจะมาขอดูความเป็นอยู่ด้วยตัวเองเลย
1: อ๋อชัดชาติก็มาเอาบ้าก็มาเลย
0: มาด้วยกันเลยมาด้วยกัน
1: ชัดชาติทั้งนายกอนุทินเลย
0: ใช่พอมาถึงเนี่ยก็มีการไปรับฟังปัญหาก่อนว
1: ่
0: าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนยังไงใช้ชีวิตลำบากอย่างไรหลายคนก็สะท้อนบอกว่าปัญหาณตอนนี้คือเรื่องของสุขาเคลื่อนที่มันไม่เพียงพอ
1: เอาจริง
0: เพราะว่าที่บ้านใช้งานไม่ได้ไง
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมน้ำไฟมันถูกตัดไปหมดแล้วเบื้องต้นนายกก็เลยสั่งให้กรุงเทพเนี่ยนำสุขาเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีการขอความร่วมมือให้นำผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มปอบางออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนปัญหาต่อมาคือเรื่องของอาหารไม่เพียงพอชาวบ้านสะท้อนเลยบอกว่า26เมื่อวานเอามาแจกใช่ไหมแต่มันไม่พอกับจำนวนคนที่เขาต้องการได้รับงานนี้นายกเลยสั่งให้รัฐมนตรีกลาโหมจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เข้ามาภายในชุมชนเลยครับ
6: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหม
7: ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับ
5: ล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: เนี่ยคือนายกก็มีการไปสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะฮะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและมีช่วงนึงเนี่ยนายกควักเงินส่วนตัวเลยนะเหมาร้านอาหารนะฮะทั้งอาหารตามสั่งลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเนี่ยเอาไปทำแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่เลยระหว่างรอโรงครัวมาตั้งเพราะว่าเดี๋ยวรอเนี่ยไม่รู้อีกนานแค่ไหนมันจะมา
2: ค่ะ
0: นายกบอกอย่างนี้นะ
1: จริงๆมันต้องมีโรงครัวแล้วนะ
0: ใช่นี่ขนาดนายกสั่งเองนะยังไม่รู้เลยนะว่าจะมาตอนไหนแต่ว่าก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเต็มที่แน่นอนและนายกก็ได้มีการประชุมนะคุณผู้ชมครับกับผอ.กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย76จังหวัดแล้วก็มีการให้ผู้ว่ามีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาทันทีไม่ต้องรอส่วนกลางเลยส่วนจังหวัดไหนที่ยังไม่ท่วมเนี่ยก็วางแผนรับมือล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกและเดี๋ยวตุลาคมนี้ครับก็จะมีการใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยานะฮะส่วนเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ครับก็นายกย้ำแบบนี
1: ้
0: ขอให้มีการใช้ข้อความที่มันสั้นเข้าใจง่ายๆกระชับและบอกชัดเจนไปเลยว่าประชาชนต้องทำอะไรเป็นสเต็ปไปเลยอย
2: ่
0: างเช่นน้ำมาแล้วยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีไม่ใช่เป็นการเฝ้าระวังเตือนอย่างเดียวนะฮะ
2: เข้าใจง่ายแค่นั้นแหละ
0: แล้วก็ด้วยความที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดใช่ไหมฮะนายกก็เลยมีการประชุมร่วมกันว่าประกาศให้28 29ก็คือพรุ่งนี้กับวันอังคารเป็นวันหยุดพิเศษราชการ
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่จะให้ประชาชนนะฮะสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างเต็มที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็อำนวยความสะดวกประชาชนนะฮะแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับธนาคารทั่วไปตลาดหลักทรัพย์ยังเปิดอยู
2: ่
0: เนื่องจากต้องรองรับธุรกรรมการชำระเงินตามระบบนะฮะและนอกจากนี้ครับรัฐบาลประกาศตั้งศูนย์เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงทุกวันเนี่ยตอนช่วง10โมงแล้วก็ขอให้ประชาชนครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ที่1555หรือว่าตามจังหวัดก็สามารถโทรไปที่สายด่วนของปพ1784ตลอด24ชั่วโมงด้วยในขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับก็จะมีการขยายเวลายกเว้นค่าเดินทางหรือว่าทางด่วนนะฮะจากเดิมจะสิ้นสุดก็คือเที่ยงคืนของวันนี้ขยายไปเป็นเที่ยงคืนของ29กันยายนนะฮะเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนในครอบคลุม8ทางพิเศษนะฮะทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงเส้นทางบางนาชลบุรีแล้วก็บางปะอินปากเกร็ดด้วยครับ
1: ครับยังตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ได้คลี่คลายนะครับแล้วก็คนที่ทำงานแล้วก็หนักอีกหนึ่งหน่วยงานพวกบรรดากู้ภัยอ่ะคุณผู้ชมจะมีนาทีชีวิตเลยที่เขาก็เสียสละแล้วก็เนี่ยต้องเข้าไปช่วยหลายๆคนเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นสระแก้วเองพื้นที่กรุงเทพก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังครับ
7: ข้าวเข้ามาแจกชาวบ้าน
8: นะ
7: เพราะว่า
8: ข้าวแขกขอ
9: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
10: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
11: ว้าวเสร็จแล้ว
10: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
12: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
14: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆเฮ้ยๆอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
15: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
16: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
15: ทันหรือเปล่า
17: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
18: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
17: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
19: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ Tiffy แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Tiffy แผงสีเขียว Tiffy
14: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาที

0: ลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: Nescafe Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
7: เพิ่มกาแฟ
6: สูตรใหม
8: ่ลองหน่อยนะ
9: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
10: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
11: หยอกแม็กกี
12: ้ฮะอร่อย
11: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
13: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
14: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
16: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925
17: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
18: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
19: มีไฟเบอร์สูง
20: มันได้ผักทั้ง5สี
21: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
22: ดื่มง่ายมาก
17: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
16: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
23: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
24: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
25: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัตรีกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
26: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
27: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
28: มาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกับข่าวแหกโค้งนะครับสระแก้วก็ยังหนักอยู่นะและที่สำคัญมีหน่วยที่ทำงานอยู่หลายหน่วยนะที่จะช่วยชาวบ้านมีระทีระทึกเกิดขึ้นนะครับทางกู้ภัยเนี่ยเห็นพอดีนี่คุณผู้ชมไปช่วยชีวิต4คนบริเวณทางหลวง33โค้งคลองหันแดงอยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้วนะครับคือพยายามจะขับรถฝ่ากระแสน้ำที่มันเชี่ยวเขาเตือนแล้วนะคุณผู้ชมแต่ต้านไม่ไหวมันก็เลยพัดไปทั้งคันเลยนะครับโชคดีคนบนรถเนี่ยสามารถออกจากรถไปเกาะลอยคอกับบริเวณ ต้นยูคาลิปตัสข้างทางเอาไว้ได้รอการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ในเวลาเข้าไปช่วยเหลือก็ยากลำบากทุลักทุเลก็คือต้องใช้เชือกผูกกับต้นไม้เอาไว้ก่อนจะมีการลำเลียงพาทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยมิฉะนั้นเอามาเตือนนะถ้าเห็นกระแสน้ำแบบนี้คุณผู้ชมอย่าฝืนไปดีกว่าอย่าไปฮะเพราะมันอันตรายจริงๆนะครับ
0: ครับผมในขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดก็คือที่อรัญญประเทศสระแก้วตอนนี้ต้องเป็นจับตาดูเลยนะครับเพราะว่าฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับซึ่งทีมข่าวของเรานะฮะก็อยู่ในพื้นที่กันด้วยดูกันหน่อยสิว่าณตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณเออนุสักเลยครับ
28: เชิญครับเอครับ
1: สวัสดีแฟนๆของรายการข่าวแห่โค้งทุกๆคนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่ตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วผู้คนที่นี่ยังต้องการกำลังใจนะครับเนื่องจากตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับมีมวลน้ำจากทั่วทุกสารทิศไหลเข้ามาท่วมที่ตลาดแห่งนี้แบบไม่แผ่วเลยนะครับแล้วมวลน้ำวันนี้แรงกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาด้วยประชาชนบางคนเนี่ยก็ไม่มั่นใจสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงปลอดภัยหรือไม่บางคนก็ตัดสินใจที่จะออกมาอยู่ข้างนอกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเอ้าพามาดูบรรยากาศณตอนนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่าผ่านมา 2-3 วันแล้วนะครับที่ตลาดอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วต้องจมบาดาลตอนนี้มีมวลน้ำจากทุกทิศทางจริงๆนะครับจากทุกตำบลไหลเข้ามาในตลาดแห่งนี้เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มและเป็นเหมือนแอ่งกระทะไว้รับน้ำเลยล่ะครับซึ่งพื้นที่ของตลาดอรัญญประเทศนั้นถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้มีร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และตอนนี้ทุกๆร้านเนี่ยตกอยู่ในสภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือถูกน้ำท่วมขังและตอนนี้มีประชาชนบางคนด้วยนะครับที่ตัดสินใจยังอยู่ในบ้านเพราะว่าเป็นห่วงข้าวของไม่ได้ออกมานะครับซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยต้องบอกว่ามีประชาชนเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐนะครับขึ้นรถเพื่อที่จะเข้าไปด้านในทางเจ้าหน้าที่เองก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นทางกู้ภัยแหละครับที่พาประชาชนเดินทางเข้าไปในชุมชนแบบนี้นะครับเข้าไปส่งอย่างปลอดภัยส่วนทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่ายังคงรักษาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าด้านในเนี่ยมีปริมาณน้ำที่เหมือนจะสูงขึ้นท่าทีก็ไม่น่าไว้ใจสถานการณ์อาจจะไม่ปลอดภัยก็เลยออกมาข้างนอกบวกกับโดนตัดน้ำตัดไฟด้วยนะครับก็อาจจะไม่สะดวกก็ไม่ปลอดภัยก็เลยต้องได้ออกมาอยู่ข้างนอกแทนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับท่านกรินคติกำจรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกนะครับในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อสักครู่บอกคุณผู้ชมในรายการไปแล้วว่ามีประชาชนบางคนเนี่ยเลือกที่จะออกมาอยู่ด้านนอกก่อนทางฝั่งของหน่วยงานเองเนี่ยแนะนำให้ประชาชนออกมาอยู่ด้านนอกก่อนไหมครับณตอนนี้เพื่อความปลอดภัย
2: อยากให้มาอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่ดีทำให้เข้าถึงลำบากนะครับก็อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกก่อนดีกว่าครับ
1: คือมันจะเป็นการเสี่ยงต่อคนที่เข้าไปช่วยด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าระดับน้ำแรงแล้วก็สูงมากครับผม
1: ครับคำถามต่อไปคือตอนนี้ภาพรวมของสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับนายกครับ
2: ตอนนี้สถานการณ์ถือว่าคงที่นะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมีน้ำมาเติมเรื่อยๆแต่ว่าเติมในระดับที่คงที่อาจจะขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือว่าลดลงเล็กน้อยนะครับแต่พรุ่งนี้ต้องประเมินสถานการณ์ต่อไปครับ
1: เท่าที่ฟังดูเหมือนจะเอาอยู
2: ่ครับก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นทางทหารนะครับตำรวจนะครับผู้ภัยนะครับป่าไม้ก็มานะครับหลายท่านทั้งเอกชนก็มาช่วยเหลือวันนี้นะครับครับผม
1: แล้วมีการประเมินหรือว่าคาดการสถานการณ์ต่อไปนี้ยังไงบ้างไหมครับกว่าจะเข้าถึงสู่ระยะคลี่คลายอะไรเงี้ยครับ
2: ระยะคลี่คลายที่ประเมินไว้นะครับน่าจะประมาณ2-3 วันนะครับก็ดูระดับน้ำวันนี้ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยระดับน้ำลดลงก็จะคลี่คลายเร็วครับผม
1: โอเคนี่เป็นคำยืนยันจากทางท่านนายกนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ประชาชนรวมถึงหน่วยงานเองก็มีความหวังนะครับว่าถ้าฝนไม่เติมหรือว่าไม่ตกลงมาเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะดีขึ้นตามที่หน่วยงานบอกนะครับอย่างไรก็ตามทางหน่วยงานเองก็ยังคงอยากจะย้ําเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวทุกท่านเองนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นอนุสาภูมิเทศรายงานสดจากตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ
28: ขอบคุณคุณเอนะครับ
3: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือสถานการณ์แบบนี้เรายังเห็นน้ำใจคนไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาดูกิจกรรมนี้คุณผู้ชมคะความช่วยเหลือหรือการส่งต่อภาพที่เกิดในสถานการณ์ต่างๆวันนี้ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ค่ะส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณทุกท่านมากไปดู Facebook คุณฮัลโหลสาหน่อยนะคะรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณหน้าถนนรามคำแหงเข้ามานะระบุเวลาชัดเจนเที่ยงที่ผ่านมานี้น้ำยังท่วมขังและเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาถึงอีก Facebook หนึ่งบ้างคุณกรวิภาสบอกว่าเมื่อ 10:45 นาทีของวันนี้ค่ะน้ำท่วมถนนนะในอำเภอท่าใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นกันคุณแพรพันธ์ส่ง Facebook มาเหมือนกันนะคะบอกว่าเมื่อ26กันยายนเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมานี้น้ำเข้าท่วมหมู่บ้านอัมพรไพศาลที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะต้องขอบคุณนะทุกท่านเลยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของการร่วมส่งต่อข้อมูลสภาพอากาศและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กับกิจกรรมวันนิวห่วงใหญ่คนไทยช่วยแชร์ค
28: ่ะไปกิจกรรมคุณผู้ชมครับส่งกันเข้ามาได้นะถ่ายคลิปแล้วก็ระบุหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยพิกัดที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไหนส่งมาที่ Facebook ข่าววันข่าวช่องวันวันนิวนะครับวันนี้27กันยาคือกิจกรรมวันสุดท้าย
0: เ
28: รามีร่มให้นะครับเป็นร่มอย่างดีของวันนิวของเรานะครับนี
0: ่
28: ใช้งานง่ายนะครับแล้วเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี
3: ้
28: ขออนุญาตคุณผู้ชมครับ
3: เอาอีกแล้วชุดนี
28: ้ไม่คืออันนี้อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมถูกไหมล่ะ
3: โอ้โห
28: คุณแบบว่ากลางร่มนี่ฝน
3: โอ้โห
28: นี่ร่มอย่างดีเลย
0: ถูกต้อง
28: ตอนนี้ยังมีฝนตกอยู
3: ่
28: กรมอุตุบอกว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วถ้าคุณจะเก็บ
3: ฟืบ
28: อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นเพชรบุรีคลองตันเนี่ยผมมาจากตรงนั้นเนี่ยในสภาพก็คือ
0: ร้านยังท่วมอย
28: ู่ไงร้านยังท่วมอยู่ก็เป็นขาสั้นกับรองเท้าแต่
3: ดิฉันอยากแชร์คลิปนี้ลงเพจ Facebook วันนิวบ้างได้ไหม
28: ได้คร
3: ับ มีคนมาเมนเทนจะบอกว่าคุณหนุ่มคนละครึ่งหล่อมาก
0: เออคนละครึ่ง
3: ใช่
0: 60 40
28: พอเป็น60 40ได้
3: ก็เนี่ย60 40ค
28: ่ะไม่เป็นไรนะฮะส่งมาได้นะขอย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชมนะถ่ายคลิปถ่ายภาพมาแล้วอย่าลืมบอกนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรเรื่องอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็แชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับส่งมาผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการนะคอยตัดสินประกาศผลวันพรุ่งนี้วันที่28กันยายนผ่าน Facebook วันนิวส์ของเรานะครับอย่าลืมนะครับวันนิวหงใหญ่คนไทยช่วยแชร์เราช่วยกันแบ่งปันและช่วยกันเตือนภัยนะครับ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้คุณผู้ชมครับขอสลับอารมณ์นะฮะมากันที่อีก1ผลิตภัณฑ์ดีๆที่บอกเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมที่ชอบดูแลสุขภาพกันแน่นอนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสรวมมือกับแอนซีเรียมมอบความสุขสนุกล้นตลาดชวนให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองด้วยน้ำผงผักชงดื่ม1ซองมีผงและสารสกัดจากผักและผลไม้อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดครบ5สีมีคุณประโยชน์ใยอาหารสูงดื่มกันแล้วทั่วไทยกว่า12ล้านแก้วการันตีด้วยยอดขายทะลุ200ล้านบาทรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นนิลอนฉีกชงดื่มตอกย้ำการใส่ใจตัวเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสขอเชิญชวนให้ทุกคนทานผักในทุกๆวันเพราะการทานผักสดเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากมาแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสฉีกชงดื่มวันละหนึ่งซองรวมส่งต่อการใส่ใจตัวเองง่ายๆให้กับคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ line @gmmveggie
28: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอีกหลายจังหวัดเลยนครนายกคุณผู้ชมครับเขื่อนขุนด่านปราการชนวันนี้เนี่ยหลายหน่วยงานต้องไปถึงหน้าเขื่อนเลยนะจะคุยกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่ล้นสปินเวย์ออกมาแบบนี้จะปิดสปินเวย์ก่อนไหมแล้วผลกระทบเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยววันนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยนะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS Cool
7: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงี้ยนี่จากสสส
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทน

0: Carrier จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
9: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
10: หยอกแม็กกี
11: ้ฮะอร่อย
10: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
12: นมแม่ช่วยประหยัด
13: ซื้ออะไรมาพี
14: ่ซื้อนมมาให้ลูก
13: นมอะไรอีก
14: อุ้ยนมแม
15: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทย
19: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
20: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
21: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
22: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
23: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
19: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
21: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
19: ้ได้สิ
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
26: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
25: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
26: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
25: เพียง99บาทต่อเดือน
26: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
25: โทรออก
27: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
28: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
29: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
30: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
31: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
32: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
31: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
33: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
34: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
35: ชนะแล้ว
36: อีกสักเกมไหม
34: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
37: เนสกาแฟ Rich Aroma
38: สูตรใหม่
37: เพิ่มกาแฟ
38: เติมนม
37: อร่อยไปอีก
38: สูตรใหม
39: ่ร้องหน่อยนะ
40: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
41: เฮ้ย
40: น่ารักก็รักเยอะ
41: ๆรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
40: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
42: ่เจ
43: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
44: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
40: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
45: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบ
0: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
2: เอาเรามาเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำกันต่อนะครับเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นระยองนครนายกหรือว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำนะไม่ได้มีแค่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอย่างเดียวไประยองกันก่อนคุณผู้ชมครับฝนตกหนักที่ระยองเหมือนกันเขาบอกตลาดสำนักทองแล้วก็มีการซัดรถ2คันจมน้ำเลยนะครับนี่คุณผู้ชมดูฮะคันหนึ่งติดเสาไฟนี่กู้ภัยเนี่ยช่วยมาได้3คน
3: อันนี้ระยองใช่ไหมทำไมเห็นนครนายกนี
2: ่เออ
3: สรุประยองหรือนครนายกนะ
2: อันนี้ระยองอันนี้ระยอง
3: ระยองนะระยอง
2: คุณผู้ชมนะ
4: ระยอง
3: โอเค
2: เป็นระยองนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกคันนึงเนี่ยถูกน้ำพัดหายไปล่าสุดเนี่ยไปพบรถเก๋งสีขาวพลิกตะแคงอยู่ในคูน้ำแต่ยังไม่พบคนในรถนะครับตอนนี้กำลังเร่งหาอยู่นะยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับนี่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปที่อำเภอแกลงนะครับถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลแกลงโอ้โหเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะครับน้องน้ำนะน้ำท่วมหนักรถเล็กผ่านไม่ได
3: ้
2: เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเอากระสอบทราย300ใบทำเป็นแนวกั้นทางกั้นน้ำอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับทำอยู่3จุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเดินเข้าออกแล้วก็ค้างที่โรงพยาบาลทำภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยได
3: ้
2: ทางโรงพยาบาลออกประกาศนะครับขอให้คนใช้รถคุณช่วยชะลอความเร็วหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดคลื่นน้ำป้องกันแนวกระสอบทรายมันจะพังเสียหายนะระหว่างทางเนี่ยระหว่างนี้ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้นหรือว่าผู้ป่วยวิกฤตจนกว่าสถานการณ์โดยรวมมันจะคลี่คลายมากกว่านี้ขณะเดียวกันไปที่จังหวัดตราดกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นภาพกู้ภัยดึงรถขึ้นมาจากคลองฮะนี่โอ้ทำท่าไหนตกลงไปนะรถคันนี้ถูกน้ำป่าไหลมาจากพื้นที่สูงในอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพัดจนตกถนนเจ้าหน้าที่เนี่ยคือต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับเนื่องจากว่าในรถครับมีคุณตาอายุ70ปีติดอยู่ในรถด้วยกระแสน้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวนะแต่สุดท้ายช่วยเหลือคุณตาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
3: โอ้ค่ะต่อที่ชลบุรีเลยนะคะสถานการณ์ฟ้าฝนก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงและดูภาพมุมสูงนี่เห็นชัดเจนเลยหลายจุดนะน้ำยังท่วมกันแบบนี
4: ้น้ำขุ่นด้วย
3: ถูกค่ะส่วนที่อำเภอพนัสนิคมนะคะมวลน้ำก็ไหลเข้าตัวเมืองอย่างรวดเร็วจริงๆต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะ 30-60 เซนติเมตรแต่ว่าบางจุดสูงสุดก็คือเกือบประมาณ1เมตรชาวบ้านนี่บางส่วนก็ขนของหนีน้ำไม่ทันนะคะโดยมากต้องใช้เรือสัญจรเลยค่ะและเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งกันระดมความช่วยเหลือเพราะว่าผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียงก็มีหลายส่วนจริงๆที่ต้องช่วยเอาใจช่วยนะส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะยังน่าห่วงเช่นกันโดยถนน304บริเวณกบิลบุรีค่ะน้ำจากแควพระโปร่งล้นนะท่วมถนนอุ้ยตายนี่มองไม่ออกว่าเป็นถนนแล้วอ่ะ
2: โอ้โหมันรวมเป็นน้ำเลยอ่ะ
3: มันรวมกันไปหมดแล้วค่ะน้ำก็สูงเหมือนกันค่ะประมาณ80เซนโอ้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรนะคะเน้นย้ำว่าห้ามถนนห้ามรถนะคะทุกชนิดผ่านบนถนนเส้นนี้ขณะเดียวกันถนนสาย33สุวรรณศรน้ำก็ท่วมกว่า80เซนในบางจุดรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วเช่นกันคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับพี่อำเภอนาดีค่ะ
2: ครับ
3: นี่น่าเห็นใจมากมีหมูในฟาร์มคุณผู้ชม
2: ครับ
3: ราวร้อยตัวเลยนะคะเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือเพราะว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาจริงๆสิ่งมีชีวิตนะทั้งคนทั้งสัตว์ต้องช่วยกันเต็มที่
2: ครับ
3: ไปต่อกันที
2: ่นี่น้องหมูไง
3: โอ้ยหนูลูกโอ้ย
4: โอ้ย
3: อันนี้คือช่วยเหลืออยู่นะคุณผู้ชมนะ
2: ช่วยไงเขาเรียกว่าทำอะไรนะ
4: ทำแบบแพชูชีพอะ
2: ทำแพชูชีพให้แล้วต้องลากแบบนี้เพราะตัวเขาใหญ
3: ่ใช่
4: ตัวเขาใหญ่
3: แล้วโทษนะน้องก็ตัวไม่ได้สูงอะแต่น้องรอดแล้วนะลูก
2: เป็นหมูขาสั้นนะเน
3: า
2: ะ
3: จริงอะขอให้รอดนะคะขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีก็ยังเดือดร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ของตลาดกบิลน้ำสูงเกือบ1เมตรเจ
2: ้
3: าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือเท่านั้นเลยค่ะอพยพประชาชนนะคะเพราะว่าจุดนี้ได้รับผลกระทบเร่งด่วนยังไม่หมดค่ะยังมีล่าสุดรายงานในที่ส่วนของเรือนจำกบิลบุรีค่ะประกาศขอความช่วยเหลือด่วนเช่นกันเพราะว่าน้ำสูงประมาณ 1.5 เมต
2: ร
3: และผู้ต้องขังกว่า350ชีวิตไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวรถของกรมราชทัณฑ์เนี่ยคือต้องจอดห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรแล้วมีแผนที่จะต้อง
4: อพยพ
3: เนี่ย300กว่าชีวิตเนี่ยไปเรือนจำสระแก้วนะคะซึ่งตอนนี้เรือก็ไม่เพียงพอก็ต้องเร่งให้เจ้าหน้าที่เน
2: า
3: ะ ปลายทางเอ่ยความช่วยเหลือกำลังใจต้องส่งกันไปเยอะๆนะคะขณะเดียวกันค่ะนครนายกมาดูพื้นที่ต้นน้ำกันหน่อยคือระดับน้ำก็ยังสูงและที่เมื่อกี้พี่หนุ่มมีเล่าเบื้องต้นไปแล้วเขื่อนขุนด่านค่ะเร่งระบายน้ำแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะเพราะว่าน้ำเริ่มทะลักตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันค่ะตัวเมืองหลายจุดก็ถูกน้ำท่วม
2: บ
3: ริเวณหน้าโรงพยาบาลเอ่ยเส้นทางสำคัญเอ่ยตอนนี้กระทบไปหมดแล้วล่าสุดนี้ภาพในช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมานี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกสั่งปิดประตูสปิลเวย์แล้วนะคะ
2: ครับ
3: เพราะว่าตอนนี้เป็นอย่างที่เห็นเลยน้ำเริ่มทะลักออกนอกเส้นทางแล้วเนี่ยแหละกิจกรรมอะไรต่างๆต้องยกเลิกทั้งหมดเช่นกันค่ะ
2: โอ้จริงๆเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะคือตอนเลิกของสปิลเวย์เนี่ยนะ
4: ครับ
2: มีไลฟ์สดมีท่านพลพีไปด้วย
3: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าก็เปิดได้เปิดปิดตามสถานะก็คือสภาวะของเขื่อนนะคร
4: ับ
2: จริงๆเนี่ยมีอยู่4ปิดไปแล้วเมื่อเย็นเนี้ยเปิดเพิ่ม2เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าน้ำมันก็มีมาเติมเพิ่มอ่ะนะเขาก็เลยต้อง
4: ปิดออกนี่เปิด4
2: พอ4ไปปิดไปเสร็จสับปั๊บพอตอนเย็นขอเปิดอีก2เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าต้อง
4: ค่อยๆระบายออกมา
2: ระบายออกมาแต่ว่าอย่าให้ระบายหนักเพราะว่าคนที่อยู่ท้ายเขื่อนก็ลำบากเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: ไปอ่างทองกันบ้างคุณผู้ชมครับอ่างทองเนี่ยคุณต้องเตรียมรับมือนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำเหนือไหลมาบรรจบนะครับโดยเฉพาะจุดที่หลายๆปีก็มีปัญหาแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองบางจุดเนี่ยมีน้ำท้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ต่ำนะครับตอนนี้รอประเมินสถานการณ์แต่ถ้าใครอยู่พื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงจะดีกว่านะครับผงเพงป่าโมกนี่ก็ท่วมทุกปีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตอนนี้เสริมแนวคันดินบริเวณวัดถนนหลังถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดรอยรั่วนะครับหวั่นว่าเดี๋ยวมันจะท่วมเข้าไปถึงด้านในแล้วก็ใช้เสาเข็มกระสอบทรายอุดแนวคันดินแล้วก็ให้ชาวบ้านมาช่วยกันนะฮะคือกลัวว่าทำทุกวิถีทางแหละไม่ให้มันเข้าไปข้างในชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำนะครับรองรับมวลน้ำจากน้ำเหนือลดผลกระทบจากตัวเมืองเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมโดยชลประทานชัยนาทแจ้งเตือนว่าเราจะมีการระบายน้ำเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับมิฉะนั้นตอนนี้รู้สึกว่าจะระบายเพิ่มมาเป็นอยู่ที่ระดับ 2,000 จากเมื่อวานอยู่ที่ 1,900 นะคุณผู้ชมเตรียมรับมือกันแล้วกันนะครับ
4: ใช่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือเส้นทางฝนนะฮะเพราะว่ามีกลุ่มฝนจากอ่าวไทยกำลังพัดหนุนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางตอนล่างทำให้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนตกชุกแล้วก็มีฝนตกสะสมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเฝ้าระวังกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะมวลน้ำเนี่ยมันนอกจากฝนที่ตกแล้วจะมีมวลน้ำภาคเหนือตอนล่างไหลรวมกันที่นครสวรรค์ด้วยนะฮะแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูตามภาพเลยนะคุณผู้ชมจุดไหนมีความเสี่ยงระวังกันหน่อยครับแล้วก็เตรียมการเอาไว้ในขณะที่กรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ระวังเลยพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะ
3: ค่ะ
2: นี่แหละฮะคุณผู้ชมทีนี้มาดูพิกัดกันหน่อยไหมคุณผู้ชมว่าพิกัดไหน
3: พิกัดต่างๆนะคะคุณผู้ชมกรมอุตุนะคะแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดนี้จนถึง30กันยายนเลยนะคะอันนี้ต้องวางฟังให้ดีนะระวังกันด้วยภาคเหนือตอนล่างไปดูกันค่ะจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรรวมถึงภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีและพื้นที่แนวชายแดนที่อาจจะมีฝนตกแช่อย่างหนักค่ะรวมถึงอุทัยธานีและสุพรรณบุรีนะคะนอกจากนี้เพชรบุรีด้วยนะต้องระวังน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวสีค่ะและรวมไปถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดโดยเฉพาะอำเภอเกาะช้างอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่ส่วนจังหวัดจันทบุรีอำเภอขลุงอำเภอสอยดาวอำเภอมะขามพื้นที่เหล่านี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค
2: ่
3: ะ
2: ชาวกรุงเทพมหานครกรุงเทพปริมณฑลก็ต้องระวังนะครับที่ต้องระวังก็คือแถวแถวฝั่งทนนะทางภาคตะวันตกของกรุงเทพบางขุนเทียนทวีวัฒนาตลิ่งชันรวมถึงโซนตะวันออกมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังนครปฐมก็ต้องจับตาที่3ปราณนครชัยศรีขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเอาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วกันนะครับ
3: ถูกค่ะกลับมาที่กรุงเทพบ้านเราบ้างนะในขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะน้ำท่วมนานแต่มีคนที่มาทำกิจกรรมแบบนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมันใช่เวลาไหมอันนี้ให้ดูก่อนนะ
4: คือตอนแรกหลายคนคิดว่าขี่เจ็ตสกีมาช่วยคนหรือเปล่า
3: ถูกคือสถานการณ์แบบนี้กำลังใจก็ท้อถอยอยู่แล้วพอเห็นเจ็ตสกีมาคนก็แบบเฮ้ยดีใจมีคนมาช่วยแล้วเอ๊ะ แต่ดูไปดูมาทำไมมันเร่งเครื่องทำไมขับไปโชว์ลีลาแล้วดูเห็นตรงกลางไหมฮะ
2: มีกล้อง
3: มีกล้องมาถ่ายกันแบบนี
2: ้
3: น
2: ี่
3: เลยค่ะเลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเพราะว่าสรุปแล้วแน่ชัดแล้วล่ะอันนี้คือทำคอนเทนต์นี่นา
2: ครับ
3: ทีเนี้ยเจ้าของโพสต์เขาก็ตำ

0: นี่นะคะเขาก็บอกว่าตอนแรกนึกว่ามาช่วยจริงๆไม่รู้เป็นใครนะแต่เขาบอกมันไม่เท่เลยนะทำแบบ
1: นี้
2: เออจริง
1: คนโพสต์ลงไปเนี่ยโหคนแบบรู้ตัวแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนโพสต
0: ์
1: เพราะเจ้าตัวมีการโพสต์ด้วยแล้วแน่นอนว่า5432ทัวลงเลย
0: ยังจะโพสต์อีก
1: ทีเลย
0: เอาจริงๆนะคะต้องย้ำนะสถานการณ์แบบนี้คือความเดือดร้อนของประชาชนนะคะการเอามาทำเป็นกิจกรรมแบบนี้ที่คิดว่าเท่มันไม่เท่เลยนะมันเป็นการซ้ำเติมและอะไรอีกคุณได้ดูข่าวไหมเขาบอกว่ารถใหญ่เนี่ยให้ขับเบาม
2: ันจะไปทำอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปกระแทกกับบ้านกระแทกกับรถเขา
1: และยิ่งเสียหาย
0: เขาลงกันทุกวัน
1: คือหลายคนเนี่ยแท็กเลยนะสอบสวนกลางแท็กตำรวจอย่างเงี้ย
2: เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับขออนุญาตน
0: ะ
2: เด็กบิ๊กเรียนนะครับ
0: ว่าไงฮะ
2: บิ๊กเรียนเขาว่าอย่างนี้พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับสน.มักกะสันรู้ตัวแล้วกำลังล่าแก๊งขี่เจ็ตสกีบิ๊กเกียนให้ดูโฉมหน้าชัดๆแล้ววงเล็บเอาไว
0: ้
2: คลิปบวกภาพเดี๋ยวต้องไปดูคอมเมนต์ในบิ๊กเกียนนะโพสเอาไว้เมื่อ55นาทีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ
0: อยากได้ไวรัลไวรัลสมใจเลยทีนี้แต่ในด้านไหนก็รับ
2: ด้วยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีความผิดตามกฎหมายหลายข้ออยู่นะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันยังอยู่ในเรื่องของน้ำท่วมนะอันนี้เอามาเรื่องมาเตือนนะเรื่องของถูกไฟช็
0: อ
2: ตวันนี้ล่าสุดเนี่ยอีกแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยวันนี้เจอคนที่ถูกไฟช็อตเนี่ยหลายพื้นที่เลยอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวอย่าเรามาเตือนกันขนาดเดียวกันรถของใครหลายคนรถใครที่ถูกน้ำท่วมเยอะๆ
0: ค่ะ
2: ทำยังไงดีอยากจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวมีวิธีการแนะนำมาด้วยอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกๆคนหมดเลยนะครับส่วนวันนี้เองนะครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำนะครับไปติดตามจากคุณอู๋ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณอู๋
3: สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะครับมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอๆปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวนะฮะหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะฮะเพื่อสุขภาพที่เป็นดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับ เพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะดวงตาเราอ่ะใช้มาตลอดชีวิตเลยทั้งจอทีวีนะครับเล่นมือถือนะเจอทั้งแดดแรงๆและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะโดยจะพบมากโดยในผู้สูงอายุนะฮะหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดูแลนะฮะมันจะมีผลเสียตามมาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะฮะผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะครับ
1: ครับ
3: ผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะฮะผมลงดูแลงานวิจัยเองนะฮะควบคุมกระบวนการผลิตเองนะฮะควบคุมคุณภาพเองนะดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับคุณยศ
1: ครับผม
3: ได้มาเป็นตัวนี้ฮะวิตามินเอตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะและมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะซึ่งผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าท่านได้ลองทานตัวนี้ดูนะฮะสุขภาพดวงตาของพวกท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายนะไม่เคืองตาไม่แสบตาจะมองอะไรก็ชัดไม่เบลอนะฮะเห็นหน้าลูกหลานแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องพึ่งแว่นตานะฮะขับรถตามกลางคืนก็ทำได้ผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักทานนะฮะและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองทานเช่นกันนะฮะเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นเซตที่ดูแลดวงต
1: า
3: เรียกว่าเป็นโปรแกรมดูแลดวงตานะฮะที่ผมตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมทุกคนนะฮะผมย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้และมีแค่วันนี้วันเดียวครับ
1: พิเศษวันนี้เลยนะ
3: ใช่ครับวิตามินเอตราดิเนเจอร์2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทนะฮะวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะเฉพาะ99สายแรกที่โทรมาทันนะครับผมจะขอแถมเพิ่มให้ครับ1กล่องครับคุณยศ
1: ครับผม
3: 2กล่องครับ
1: 2ครับ
3: 3กล่องครับ
1: 3
3: 4กล่องครับคุณยศ
1: 4กล่อง
3: 2แถม4ครับแต่ช่วงนี้เราเข้าใจกันดีว่าจะซื้ออะไรต้องเอาที่คุ้ม
1: ๆ
3: และดีที่สุดนะฮะงั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี้ครับคุณยศ
1: วันนี้ฮะ
3: ผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะครับเพราะผมจะลดให้เองอีก300บาทครับคุณจ่ายเองเพียง999บาท
1: ครับ
3: แต่ยังไม่พอ
1: 999บาท
3: ยังไม่พอครับคุณยศผมขอแถมเพิ่มให้อีกรบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมให้ผมทีนะฮะพอผมจะแถมให้ดูกันชัดๆในรายการนี้แถมเพิ่มให้นะ
1: ครับ
3: ผมจะแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่5ครับ
1: กล่องที่5ครับ
3: กล่องที่6ครับ
1: 6กล่อง
3: เป็น2แถม6ครับแต่ยังไม่พออีก
1: ฮะ
3: พิเศษวันนี้นะฮะผมจะขอแถม

0: หลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะครับโปรนี้ต้องโทรให้ทันในรายการนี้วันนี้วันเดียวนะครับวิตามิน A ตราทิพย์เนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกนะครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะครับมีส่วนช่วยลดจอประสาทตาเสื่อมได้ครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆปกติ2กล่องเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทนะฮะ
1: มากแล้ว
0: ตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้ว
1: โอ้โหไวมากเลยนะฮะ
0: รีบโทรให้ทันถ้าโทรทันแถมให้อีก6กล่องนะฮะและพิเศษวันนี้แว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะตรงขาแว่นนะคุณผู้ชมจะเห็นนะยืดหยุ่นได้สูงมากนะฮะงอได้ไม่หักแน่นอนนะครับงอได้ไม่หักแน่นอนเผลอแน่นั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พังนะฮะให้ฟรีอีก1ชิ้นนะครับวันนี้ซื้อ2แถม7 9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE SKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮะหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับ มาขออีกก็ไม่ให้แล้วคุณต้องโทรให้ทันเท่านั้นนะฮะใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดนะฮะกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายสายหมดแล้วคุณยศ
1: สายหมดแล้วตรงคุณต้องขอเพิ่มนะครับ
0: ผมขอต่อเวลาพิเศษนะฮะจนกว่าจะจบรายการนี้คุณโทรให้ทันนะฮะจนกว่าจะจบรายการนี้ผมไม่จำกัดจำนวนสายแต่เหลือเวลาไม่กี่นาทีแล้วคุณต้องโทรให้ทันก่อนหมดเวลา2แถม7 9ชิ้น999บาทไม่จำกัดจำนวนสายแล้วนะเมื่อกี้99
1: หมดไปแล้ว
0: เอาไปแล้วตอนนี้คุณต้องโทรให้ทันเท่านั้นก่อนหมดเวลานี้นะครับ9ชิ้น999บาท02 1130829ครับ02 1130829 LINE SI SKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกไว้ก่อนต้องโทรให้ทันในเวลานี้เท่านั้น2แถม7นะฮะ2แถม7คุ้มมากๆ9ชิ้น999บาท02113829ครับ02113829 LINE SI SKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางวิตามิน A ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับ
1: ครับ
0: มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมและมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้วันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ2แถม7ชิ้นนะฮะทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทนะฮะ9ชิ้น999บาท02 1130829ครับ02 1130829นะฮะ LINE SI SKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบอกได้เลยลูกๆทุกคนเนี่ยอยากให้อยากดูแลดวงตาของคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วล่ะเขาอยากดูแลให้ดีที่สุดแต่คุณพ่อแม่ๆนะอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองด้วยนะฮะเพราะถ้าคุณล้มแค่คนเดียวมันคือการล้มทั้งบ้านนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ2แถม7 9ชิ้นนะครับทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท02113829ครับ02113829 LINE SI SKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2แถม7 9ชิ้น999บาทเท่านั้นราคานี้คุ้มมากๆ02113829ครับ02113829 LINE SI SKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียว2แถม7 9ชิ้น999บาท02113829ครับ02113829 LINE SI SKU88 9ชิ้น999บาท02113829รีบโทรตอนนี้เลยครับ02113829ครับคุณยศครับ
1: ใช่แล้วนะครับเพราะว่าดวงตาเรามีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบดูแลใส่ใจทันทีเลยรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยกับโปรดีๆแบบนี้เฉพาะรายการข่าวแหกโค้งขอบคุณคุณอู๋ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณคุณอู๋นะครับ
3: ค
2: ่ะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าสายไม่ว่างก็รอสายนิดนึงนะครับเรามาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอีกเรื่องนึงที่เรามาเตือนกันไว้มีหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมก็คือเรื่องของไฟดูดครับเหตุการณ์น้ำท่วมนะคุณผู้ชมในปีนี้นะปี69เนี่ยเรามีคนถูกไฟดูดและเสียชีวิตเยอะเลยครับ
0: ไฟดูด
2: นี่เป็นเหตุผลที่บางพื้นที่ขอว่าให้จ่ายกระแสไฟฟ้าทำไมเราไม่จ่าย
3: ค่ะ
2: เพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับนี่เป็นนาทีที่มูลนิธิปอด

0: เต็กตึงเขาไปช่วยชีวิตชายคนนึงนะครับคนนี้ถูกไฟดูดได้รับบาดเจ็บจุดที่ถูกไฟดูดก็คือเคหะร่ม9 29เขตลาดกระบังท่ามกลางกระแสน้ำที่มันก็ขังอยู่นะเจ้าหน้าที่ CPR นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะครับอีกจุดนึงที่ถูกไฟดูดเหมือนกันเคหะคลองจันทน์คร
1: ับ
0: อยู่ที่ผักกะปิใช่ไหมมันมีเหตุสลดนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ58ปีอาชีพเขาคือเก็บของเก่าขายเสียชีวิตอยู่บริเวณลานจอดรถที่มีน้ำท่วมขังก็เลยสงสัยว่าอาจจะถูกไฟดูดนะครับคือไฟรั่วแล้วก็ดูดนะ
1: ครับ
0: นี่ฮะตอนเพราะว่าคนที่เห็นนะเขาบอกล้มแล้วก็มีอาการเหมือนถูกดู
1: ดดิ้น
0: นะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนำร่างขึ้นจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจแจ้งให้ญาติทราบแล้วนะครับอีกจุดนึงคุณผู้ชมลาดพร้าว41แยก2ถนนลาดพร้าวเขตบางกะปิ
1: ครับ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามีคนถูกไฟดูดเหมือนกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยคุณผู้ชมนำร่างขึ้นมานะก็ส่งไปที่สน.พหลโยธินมีการลำเลียงผู้เสียชีวิตนะจากอาสามูลนิธิป.เต็กตึ๊งเนี่ยช่วยกันนำร่างออกมานะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพเองอีกจุดนึงก็มีไฟดูดนะอยู่ในพื้นที่นอกจากกรุงเทพเนี่ยมีอีกพื้นที่นึงก็คือสมุทรปราการนะครับ
1: ครับผม
0: สมุทรปราการเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คน2คนเนี่ยชื่อว่านายสิทธิภพอายุ31ปีอีกคนนึงชื่อว่านายธนกฤตอายุ40ปีนะครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าธนกฤตจ้างรถเครนมายกรถเก๋งที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อจะนำไปไว้ในที่สูงแต่ระหว่างทางที่กำลังยกรถปลายเครนเนี่ยมันดันไปเกี่ยวกับสายไฟที่อยู่หน้าบ้าน มันก็เลยเกิดไฟรั่วขึ้นมาคนขับรถเครนนะครับคุณผู้ชมครับก็คือนายสิทธิภพเนี่ยถูกไฟดูดล้มลงไปในน้ำเลยนายชนะกฤตก็พยายามจะเข้าไปช่วยก็ถูกไฟดูดจมน้ำไปอีกคนนึงภรรยาของชนะกฤตรีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้เข้ามาตัดไฟแต่ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตสามีไว้ได้นะครับส่วนคนขับรถเครนก็เสียชีวิตคือเสียชีวิตทั้งคู่เลย
1: ครับผม
0: อีกเหตุการณ์นึงศรีสะเกษครับคุณผู้ชมศรีสะเกษเนี่ยปรากฏว่าขอแสดงความเสียใจเช่นกันเสียชีวิตทั้งสามีภรรยาเลยนะครับเพราะว่าถูกไฟดูดญาติให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนเพิ่งไปซื้อปั๊มน้ำเตรียมจะสูบน้ำที่มันท่วมขังภายในบ้านเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าอาจจะเกิดจากไฟมันรั่วและสุดท้ายเนี่ยรั่วจากปั๊มน้ำนี่แหละแล้วมือไปจับพอดีก็เลยทำให้เกิดเหตุแบบนี้นะครับ
1: อ
0: าทีนี้คุณผู้ชมครับมีเอาไหนๆเราเตือนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เรื่องกระแสไฟอ่ะ
0: เราจะมีวิธีการสังเกตยังไงเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้เราร่วมคิดร่วมแสดงความเห็นแล้วกัน
2: ครับ
0: แหมเราก็ถ้าเราเป็นคนที่ลุยน้ำนะเราก็เข้าใจยากเหมือนกันนะ
1: จริง
0: คือถ้าสมมติว่าเขาบอกวิธีป้องกันก็คือถ้าเราเดินไปแล้วเราสังเกตว่าไอ้จุดนั้นมันมีฟองของน้ำมันปุดขึ้นมาลักษณะเป็นฟองโซดา มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยจุดนี้มีไฟรั่วแต่คำถามก็คือว่าเอ้แล้วเราจะเห็นไหมอ่ะบางทีมันก็ไม่เห็น
1: อาจจะต้องสังเกตตามเสาไหมตามจุดที่เป็นเสาหรือเปล่า
0: ดิฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาเดินลุยน้ำก็ต้องระวังด้วยนะครับหรือถ้าคุณเดินลุยไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการอ่อนๆคล้ายๆกับเหน็บชาที่ขาหยุดทันทีนะครับอย่าเดินต่
2: อ
0: เพราะมันอาจจะมีไฟดูดไฟฟ้าร
1: ั่วอยู่ข้างหน้า
0: วิธีการป้องกันคือเวลาเราเดินเราอย่าไปจับอะไรที่เป็นพวกโลหะถูกไหมถ้ารู้สึกเหน็บชาสัมผัสไปโดนไฟรั่วเนี่ยหย
2: ุ
0: ดนะอย่าเดินต่ออย
1: ่
0: าแตะอะไรที่มันอยู่รอบข้างเลยแต่แหมมันเป็นเรื่องอะไรที่ทำได้ยากเหมือนกันนะ
1: บางทีเจอคลื่นน้ำมามันก็สังเกตมองไม่เห็นแล้ว
0: ใช่เจอคลื่นน้ำมามันก็มองไม่เห็น
1: ก็ระวังเอาไว้แล้วกัน
2: หรือบางทีอาจจะลองใช้บูทสูงหรืออะไรที่มันไม่เป็นสื่อน
1: ะ
2: ที่มันแบบใส่ขึ้นมาถึงเอวอย่างเงี้ยนะถ้าระดับน้ำมัน
0: ย
2: ังไม่ถึงนะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะทีนี้น้ำเริ่มลดอย่างช่างหน้าเราที่อยู่บริเวณตรง
0: พี่หวาน
2: พี่หวานแยกบุรี
0: รถจ
2: มน็อกไปเลยเกิดคำถามเกิดความสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วแบบนี้จะรับผิดชอบยังไงใครต้องรับผิดชอบหรือเราจะเคลมประกันยังไงประกันชั้นคุ้มครองหรือไม
0: ่
2: นะคะเราลองมาฟังไล่เรียงกันไปนะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคุณผู้ชมสำหรับรถที่ลุยน้ำแล้วเสียนะคะต้องดูก่อนอันดับแรกนะดูประกันของคุณว่าเป็นประเภทไหนนะคะเงื่อนไขเนี่ยระบุความคุ้มครองอย่างไรโดยทั่วไปค่ะส่วนใหญ่แล้วประกันชั้นหนึ่งจะคุ้มครองได้แต่ไปตรวจสอบกันอีกทีนะเพราะรายละเอียดกรมธรรม์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันข้อเท็จจริงเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องไปดูแต่ประกันที่เป็นชั้นสองชั้นสามเนี่ยนะคะอันนี้ต้องดูเป็นรายกรมธรรม์เช่นกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มครองได้ครอบคลุมเหมือนชั้นหนึ่ง
0: เอาจริง
2: นะคะแต่ส่วนอันที่แน่ๆเลยเนี่ย รถที่ไม่มีประกันภัยหรือกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครองเรื่องน้ำท่วมก็ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมกันเอง
0: โอ้แล้วอ้วกเลยอ่ะ
2: เนี่ย
1: จุกเลยอ่ะ
2: จุกเลยจริงๆแต่เว้นแต่ว่านะคะข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยอาจจะมีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายก็ว่ากัน

0: ไปนะคะ
1: บ
0: เบื้องต้นให้ทำอย่างนี้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปนะรวมถึงระดับน้ำสภาพรถเนี่ยนะคะเก็บหลักฐานไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมติดต่อบริษัทประกันเน้นย้ำนะคะก่อนที่คุณจะนำไปซ่อมนะให้เจ้าหน้าที่มาประเมินตรวจสอบความเสียหายก่อน
1: เวลารถชนรถนู่นนี่นั่น
0: ประกันต้องมาก่อนนะคะฉะนั้นต้องติดต่อเขาเพื่อให้เขามาตรวจสอบก่อนเลยและนี่ค่ะรายละเอียดต่อมาสำนักคปภ.ค่ะมีการแบ่งเกณฑ์เรื่องของการประเมินความเสียหายอัตราค่าซ่อมเป็น5ระดับแบบนี้ระดับ A เราจะไล่ไปจากน้อยไปถึงมากนะคุณผู้ชมระดับ A คือน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์ค่ะค่าซ่อมจะอยู่ราวๆ 8,000 ถึง 10,000 บาทถ้าเป็นระดับ B ก็คือท่วมถึงเบาะนั่งค่าซ่อมราวๆ 15,000 ถึง 20,000 บาทถ้าเป็นระดับ C ท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมจะอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 บาทระดับ D ค่ะเป็นการท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าก็จะเป็นค่าซ่อม 30,000 บาทขึ้นไป ระดับ E จะเป็นกรณีที่รถจมน้ำไปทั้งคันเสียหายโดยสิ้นเชิงพูดง่ายๆก็คือ total loss หรือว่าเสียหายเนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า 70% บริษัทประกันอาจจะพิจารณาคืนทุนประกันตามกรมธรรม์ได้อันนี้ต้องไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีและปัจจุบันนี้รถไฟฟ้ารถ EV ก็เยอะเหลือเกินจะเป็นอย่างไรอันนี้ขอเอามาเตือนกันเลยนะคะเพราะว่าแม้ว่าแบตเตอรี่กับมอเตอร์เนี่ยมันออกแบบให้มีการป้องกันน้ำในระดับหนึ่งนะ
1: ควันออก
0: แต่ดูนะถ้ามันมีการจมเป็นเวลานานหรือมันได้รับเขาเรียกว่าแบตเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเสียหายหนักเนี่ย
2: มันรั่วแล้วอ่ะ
0: ใช่มันรั่วแล้วระบบไฟฟ้าและอย่าลืมว่าแบตเตอรี่เนี่ยแรงดันเขาสูงนะคะ
2: ครับ
0: อย่าสตาร์ทรถเองอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยมันอันตรายนะคุณผู้ชมนะเน้นย้ำนะรถไฟฟ้า EV อย่าสตาร์ทรถเองนะคะ
1: มาเตือนกันไว้นะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงแหมเราเนี่ยคนได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยสัตว์ต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะผมพาคุณผู้ชมนะไปที่บ้านพักพิงบ้านหมาป้ามณี อยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีสงสารมากมีหมามีน้องหมาน้องแมว400ตัวฮะแล้วน้ำมันมาน้ำมันท่วมแบบนี้คือเจ้าของเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โพสต์ขอความช่วยเหลือนะ
0: ค
1: ือไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายทั้งหมาทั้งแมวออกจากพื้นที่ได้วิธีการของเขาก็คือนี่ฮะเอากรงเนี่ยแล้วก็เอาน้องหมาบางตัวเนี่ยเอาไว้อยู่ที่สูงส่วนสถานการณ์น้ำเช้านี้น้ำลดลงนิดหน่อยแต่ฝนมันยังตกยังมีหมาบางตัวอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงทางบ้านพักพิงมีการยกกรงสูงเอาไว้แล้วนะครับแมวก็จะยกเหมือนกันทีเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือข้าวสารอาหารเม็ดอาหารกระป๋องหมาพวกยากันยุงนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณผู้ชม
2: ครับ
1: คือก็ต้องการเหมือนกันนะ
2: ใช
0: ่
1: สำหรับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือและสิ่งของนะไปช่วยของป้ามณีได้ใครอยากจะไปช่วยป้ามณีคุณผู้ชมเรา
2: ขึ้นเพจ
1: นี่ขึ้นเพจเอาไว้ขึ้นเพจขึ้นเบอร์เอาไว้ถ้าคุณผู้ชมแคปหน่อยละกันนะเลขที่บัญชีกับชื่อนางสาววิไลลักษณ์ผิวสังนะครับ
0: ดูเลขบัญชีดีๆนะมิจฉาอย่าเพิ่งมานะตอนนี้ไม่ใช่เวลานะ
2: ต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะ
1: ใช่
2: ในขณะเดียวกันพาไปที่สมุทรปราการกันหน่อยที่บางพลีเพราะมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์น้องหมาตัวนี้คุณผู้ชมคาดว่าเป็นหมาจร
1: ครับ
2: คือยืนแช่น้ำอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยแล้วเขาก็มีการถ่ายเอาไว้อยู่ที่หมู่บ้านเลิศนิมิต2นะฮะที่บางพลีสมุทรปราการ
1: ครับ
2: คือเขาบอกตอนนี้ไม่แน่ใจเนี่ยว่ามีคนเข้าไปช่วยเหลือน้องแล้วหรือยังนะฮะเขาก็บอกว่าฝากแชร์คลิปนี้เนี่ยไปหน่อยใครที่อยู่ที่หมู่บ้านเลิศนิมิต2แห่งนี้ก็แวะไปช่วยเหลือน้องได้แต่เห็นเบื้องต้นนะเห็นบอกว่าน่าจะมีคนเนี่ยเข้าไปให้อาหารน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮ
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นฝากหน่อยละกันคุณผู้ชมย้ำนะว่าในหมู่บ้านเลิศนิมิต2ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนอย่างเดียวน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆเองเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: เพราะมีบางภาพนะเหมือนแบบมีน้องหมาติดอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วแบบว่าไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะคะใครที่พอจะช่วยเหลืออะไรได้ก็เนาะชีวิตสำคัญเหมือนกันเขาก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกัน
1: คุณผู้ชมครับนายกควงคุณเอกนัทไปที่แฟลตคลองจันลงเรือไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมช่วงเวลานี่ฮะ 18:30 นาทีนะนักข่าวบอกหลังประชุมครม.นัดพิเศษนายกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับไปที่คลองจันลงพื้นที่ไปซอยเสรีไทย5ลงเรือนำอาหารเอาน้ำเอาเครื่องดื่มไปให้นะครับพอไปถึงเนี่ยชาวบ้านมีการตะโกนบอกนะครับคุณผู้ชมตะโกนบอกว่าในซอยเสรีไทย7ก็หนักขอให้แบ่งๆกันไปดูบ้างขณะที่ประชาชนบางส่วนที่อยู่บนแฟลตก็ออกมานอกระเบียงและตะโกนเรียกนายกพร้อมกับโบกมือให้ซึ่งนายกก็บอกโบกมือตอบรับก่อนที่จะลงเรือออกไปนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกนั่งเรือเข้าไปมอบสิ่งของ ได้ยินเสียงนะที่แฟดตะโกนกันออกมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่แฟดคลองจันทร์น่ะความเดือดร้อนเยอะนะครับมีทั้งหมด30อาคารอาคารละประมาณ300ห้องบางอาคารถูกตัดน้ำตัดไฟเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับระหว่างเข้าไปในแฟดคลองจันทร์มีชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับนี
0: ่ว่าไง
1: มาคุยกับนายกอาจจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับ
0: นะคะ
1: อันนี้เป็นภาพล่าสุดก็คือนายกไปที่คลองจันทร์แล้วนะ
0: โอเค
2: ไปแล้วนะฮะก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นนะฮ
0: ะ
2: แต่ว่าขออนุญาตสลับอารมณ์คุณผู้ชมครับเรามาเตรียมพบกันดีกว่ากับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องคลึงนั่นเองนะฮะเมื่อศาสตร์ลึกลับครับที่ไม่เคยมีใครรู้จักกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้นคลึงซีรีส์จากวันดีออริจินอลนะฮะที่วันพรุ่งนี้จะพาเข้าสู่เรื่องราวของอวิชานวดฆ่าครับศาสตร์ต้องห้ามที่ไม่มีใครเคยค้นพบเมื่อมือเนี่ยเคยใช้ในการรักษาแต่ต้องถูกกลับมาใช้เพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังของโลกทุนเทาการแก้แค้นครั้งนี้จะแลกอะไรมานะฮะต้องติดตามกันครับคลึงพรุ่งนี้เตรียมพบกันได้กับคลึงตอนแรก 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะส่วนใครที่ดูไม่ทันครับหรือว่าอยากดูย้อนหลังก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นส่วนลูกค้า AAS ครับบอกเลยว่านี่คือโปรพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสมัครเลยนะฮะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันแบบพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่พักพิงได้อย่างปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามและวัดยานาวาวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมาทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลาดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 19 นาฬิกาบริษัทเวริทานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสันราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพนุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีบริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกา New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมซันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ถ้ามึงออกไปแล้วมึงไม่ต้องกลับมาหากูอีกเลยนะไอ้เวนมึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
3: พอผมคบกับเบียร์แล้วเห็นที่บ้านเบียร์ทะเลาะกันแบบเนี้ยผมรู้สึกไม่สบายใจเลยอะบ้า
4: แค่มึงอยู่ข้างกูทำตัวน่ารักน่ารักแบบนี้ก็พอละ
5: เบย์รู้ความจริงหมดแล้วนะเรื่องที่บ้านเราไปขโมยสูตรติ่มซำของไอชุนน่ะ
2: บ้านเราไม่มีใครผิดพ่อก็ไม่ได้ไปเอาสูตรอะไรของไอชุนมาแล้วแม่ก็ไม่ต้องมารู้สึกผิดด้วย
6: เบย์

0: หรอครับแม
1: ่เบลูกเบอยู่กับพ่อหรือเปล่าพ่อหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: แม่
3: เจอพ่อไหมอ่ะ
2: ไม่เจอเลยแม่แม่ไม่เจอเลย
3: ไม่เจอสิไม่รับด้วยเนี่ย

0: ของอะไรวะลุง
1: อะไรไอ้หนูนี่กูไปเรียนรุ่นพี่พ่อของแต่เมื่อไหร่เนี่ย
0: ปากแจ๋วนะลุง
1: อ้าวไอ้กูไม่ได้แค่ปากแจ๋วอย่างเดียวอย่ามาซูหลี
2: ่ไอ้กูต่อยเลยกูเนี่ย
0: หายแจ๋วยังลุง
1: หายแจ๋วเลยเร็วนี่พ่อจะเข้าไปมีเรื่องกับพวกนั้นทำไมอ่ะแล้วผมเข้าไปช่วยไม่ทันอ่ะพ่อจะเป็นไรป่ะ
3: เบ๊ป้าว่าวันนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าป้าว่าลมร้อนกันแบบนี้คุยไม่รู้เรื่องหรอก
1: ป้าเลยเหรอโอ้โหป้าดีเอามากไปให้หมดเลยทุกอย่างเลยไป
3: มึงนี่เลิกพานสักทีได้ไหมตอนนี้ไม่มีใครเขามีแรงจะมาสู้อะไรกับมึงแล้ว
1: มึงก็เลิกพูดไปสักทีเถอะอยากใส่หัวไปไหนมึงก็ไปเลยไป
4: คุณนั่นแหละที่ต้องหยุดวันนี้ทุกคนเขาเสี่ยงชีวิตเขาไปช่วยคุณกันทั้งนั้นน่ะไม่สำนึกเลยเหรอแล้วที่คุณทำตัวเป็นบ้าเนี่ยคอยบังคับทุกคนให้ได้ดีอย่างที่คุณหวังเพราะคุณอยากจะรู้สึกใช่ไหมรู้สึกว่าตอนที่คุณหักหลังชุนตอนนั้นน่ะเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วใช่ไหม

ฟางขอโทษนะคะพี่ชุดขอโทษลูกๆด้วยแม่รู้ทุกอย่างแต่แม่ไม่เคยแก้ไขอะไรให้มันถูกต้องเลยถ้าพี่ชุดจะเอาเรื่องพวกเรายินดีรับผิดชอบนะคะ

ถ้ามึงยอมจบกูก็จบกูไม่เอาอะไรจากมึงทั้งนั้นแค่มึงยอมปล่อยให้กูกับลูกใช้ชีวิตของกูไปแค่นั้นก็พอ

0: ขอโทษพี่ชุนซะหนูก็ปล่อยให้เบกับบัวมันมีชีวิตของมันน่ะไม่งั้นเราสองคนก็จบแค่นี
1: ้เฮ้ยแม่อะไรคุณต้องขนาดนั้นด้วยเนี่ยฮะ
2: งั้นผมจะไปอยู่กับแม่ด้วย
1: อะไรของมึงเนี่ยนี่พวกมึงเกลียดพ่อขนาดนี้เหรอเนี่ยฮะบอสแม
3: ่มึงยังโชคดีกว่ากูนะที่ยังมีโอกาสเลือก

0: เลย
1: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษนะโบ๊ทขอโทษนะแม
2: ่โทษเลย
3: ขอโทษทีขอโทษขอโทษทีขอโทษนะจ๊ะ
0: ทำไมมันช้ำขนาดนี้เนี่ยมึงโอเคแน่นะ
4: อืมกูโอเคไม่ได้เป็นไรหรอกมึงอ่ะรีบไปนอนเถอะ
0: นอนไม่หลับพอดีมึงดีนะพรุ่งนี้ยังแข่งตอนเย็นอ่ะ
4: มานอนเร็ว

0: กูอยากรีบนอนแล้วตื่นมาพรุ่งนี้ไวๆอ่ะ
1: ทำไมวะ
0: ก็พรุ่งนี้มันจะได้เป็นทีมชาติแล้วไงแล้วเราก็จะได้คบกันแบบสบาย

0: บายสักทีกูรอเวลานี้มานานมากเลยนะซัน
1: มึงไม่เผื่อใจอะไรเลยเหรอ
0: ไม่อ่ะกูรู้ว่ามึงทำได้รู้มาตั้งแต่8ขวบแล้วกูไหนครับ
1: กูไหนครับ

0: ิ้มอะไรของมึงไอ้ชุนกูแค่ปิดปรับปรุงเว้ยเดี๋ยวกูเปิดใหม่อ่ะร้านกูดีกว่าเดิมแน
1: ่ไหนๆก็ปิดปรับปรุงร้านแล้วเนี่ยปรับปรุงสันดานเจ้าของร้านด้วยดีไหม
0: ได้เดี๋ยวมึงรอดูสันดานใหม่กูได้เลยแล้วคิดอะไรออกอ่ะเดี๋ยวกูกลับมาเปิดร้านใหม่แต่รับรองว่าสร้างปัญหาให้มึงแน่ร้านมึงจะต้องเจ๊งเพราะร้านกูเหมือนเดิมอ่ะติ่มซำร้านมึงก็เปลี่ยนบ้างนะรสชาติอ่ะขายมาเป็นร้อยปีแล้วแม่งเหมือนเดิมเลย
2: อุ๊ย

0: ข่งขันหลังคู่แรกจบนะครับน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งยังไงก็วอร์มร่างกายให้เรียบร้อยนะ
1: ครับผม

ูอยากให้มึงรู้นะว่ากูคอยเชียร์มึงแน่ๆกูก็จะตีเทนนิสไปต่ออีกนานๆเลยจนกว่าถึงวันที่มึงกลับมาเชียร์กูได้แบบสบายๆงั้นกูจะรีบกลับมาเชียร์มึงให้ได้เลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: such a nut
4: and a little fantasy
3: anything else
4: we are expecting you honey
3: Namtan film glamorous fan con
6: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
7: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
8: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
9: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
10: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
11: ์
10: ง่ายเลย
11: เลือกเมกะแทง
10: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนน
12: อนแคนนอน delighting you always
13: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
3: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
14: Like the sun 300 milliliters Be your original Original number one brand Thailand 300 ml
15: Lacto Soy อร่อยคุ้มค่า
14: It's real

คล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอะ

0: Fan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swissair Reju Plus

0: Milk Love Whimsical House Fun Con tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: จากที่เล่ามากับผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจจะเกิดจากการโดนของแข็งกระแทกที่หน้าอกอย่างรุนแรงจนทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติไปเบื้องต้นหมอให้ยารักษาทางหลอดเลือดแล้วนะครับหมอขอตัวก่อนนะครับ
6: ขอบคุณครับ

0: ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
1: เฮ้ยซันจะเย็นก่อน
0: ไม่รู้จะสติตรงไหนไปแข่ง
1: เราจะแข่งก่อนนะเว้ยเชื่อมั่นเดี๋ยวว่าเราทำได
2: ้ซันถ้าเอมันตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าซันไม่ได้ไปแข่งเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วนะซันไปแข่งได้ไหมลูกไปแข่งให้ชนะเพื่อให้เบย์มันนะ

0: กจัน
1: จันสู้สู้
2: ทำได้นะจัน
1: โอ้ยทำไมต้องมามีเรื่องวันนี้ด้วยเนี่ย
3: พี่ซันต้องชนะอีก2เซตอะถึงจะติดตัวจริงทีมชาติเพราะฝั่งนั้นก็ทำคะแนนเอาไว้โหดมากเลย
2: แล้วซันจะไหวไหมเนี่ย
4: ถ้าทำเป็นอาชีพอะต่อให้เล่นทางน้ำตาอย่างก็ต้องเล่นให้ได้เว้ย
0: พร้อมไหมเป็นอะไรหรือเปล่า
5: พร้อมครับ
0: งานเริ่มแข่งเลยนะ

0: เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรลูกสู้
1: ๆเอาใหม่
0: ไม่เป็นไรได้โย
2: ซันตอนนี้เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะเว้ยไม่ต้องห่วงคือครูอยากให้ซันโฟกัสที่การแข่งเทนนิสนะครูรู้ว่ามันยากแต่ครูเชื่อนะเว้ยว่าซันทำได
3: ้สู้ๆครับพี่ซัน
2: สู้เว้ย
0: ซันทำได้ลูกสู้ๆนะ

0: ซันถ้าพ่อเรายังพยายามให้เราออกห่างจากกันแบบเนี้ยตอนมึงไปคัดตัวทีมชาติอ่ะมึงไม่ได้ไปเชียร์มึงแน่เลยว่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: จริงเหรอ
1: จริงดิ
0: โอ้กำลังใจกูไม่สำคัญเลยเหรอ
1: สำคัญดิแต่ยังไงมันก็ต้องมีวันที่มึงมาเชียร์กูไม่ได้อยู่แล้วไหมอย่างตอนที่มึงไปเรียนต่ออ่ะแล้วถ้ากูเอาเรื่องนี้มาโกรธมึงแล้วเราจะคบไงกันต่ออ่ะ
0: แต่กูอยากให้มึงรู้นะว่ากูคอยเชียร์มึงแน่ๆคอยคิดว่าฟอร์มมึงจะดีไหมเป็นห่วงว่ามึงจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบตรงไหนบ้างไม่ต่างจากตอนที่เราอยู่ด้วยกันเลย
1: รู้สิ
0: แต่ยังไงกูยังอยากไปเชียร์มึงอยู่ดีอ่ะ
1: งั้นเอางี้กูก็จะตีเทนนิสไปต่ออีกนานๆเลยจนกว่าถึงวันที่มึงกลับมาเชียร์กูได้แบบสบายๆเลย
0: เข้าป่ะโอเคงั้นกูจะรีบกลับมาเชียร์มึงให้ได้เลยตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ

0: son.
1: เฮ้ยสั่งคืนปอบรู้วะ
0: ดีมากลูกเอาเลย

0: ลุย
1: เก่งมาก
2: อย่างนี้เดียวพี่ซัน
3: เต็มที่เลย
0: สมาธินะซันสมาธิ
2: ตอนที่คุณไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ

0: แมตช์พอยต์แล้วลูกอดทนอีกนิดนึง
1: แต้มเดียวไว้สันแค่แต้มเดียว
2: เดียวนิดเดียว

0: แม่ฟื้นแล้ว
1: แม่เฮ้ย
2: มึงทำได้จริงๆด้วยเก่งมาก
1: มึงไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหม
2: ไม่เจ็บแล้ว
1: ชัวร์นะมึงอย่าเป็นแบบนี้อีกเลยนะ
2: ไม่อยากเจ็บแล้วเหมือนกันแค่นี้กูก็เสียดายจะตายแล้วเนี่ยอดไปดูมึงแข่งเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกมึงต้องรักษาตัวไง
2: กูดูทางโทรศัพท์แล้วมึงเก่งมาก
1: สัญญานะ
3: มียังเศร้าอยู่ป่ะเนี่ยเวลาที่เด็กเรียนจบอ่ะ
4: มีใจหายนิดนึงแหละแต่ว่าปีนี้มันดีกว่าทุกปีนะ
3: ทำไมอ่ะ
4: มึงไม่ได้จบพร้อมเด็ก
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ไม่กระแทกง่ายเลย
6: เลือกไม่กระแทก
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องไม่กระแทกจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

0: แจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
1: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมาก
2: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
1: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
3: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
4: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเบอร์ดี้ยิ่งดื่มก็ต้องรัก
5: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: ผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่จบการศึกษาในวันนี้นะคะจากนี้ทุกคนจะได้ไปใช้ชีวิตตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกแต่ขอให้ทุกคนรู้ไว้นะว่าครูจะอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกคนเสมอครูขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
7: เฮ้ยติดนะติดกรรมนะเว้ย
8: เฮ้ยพูดจริงวะ
7: เฮีย
8: ดีใจด้วยนะเว้ย
7: ขอบใจเพื่อน
8: เดี๋ยวจัด
7: เฮ้ยแล้วเรื่องอิตาลีมึงนี่ยังไงวะ

คิดไงชวนกูมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่ไม่ได้แอบคบกันก็ไม่ค่อยได้มาเนาะกูมีเรื่องจะบอกมึงอะ

0: ูติดหมออิตาลีอ่ะ
1: แล้วที่บ้านมึงให้ไปไหม
0: กูคุยแล้วอ่ะเขาให้ไป
1: จริงเหรอนี่มึงจะได้ไปเรียนต่อจริงเหรอ
0: มึงโอเคจริงเหรอเฮ้ยแต่ถ้ามึงไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวกูลองหาหมอที่ไทย
1: มึงต้องไปนะเว้ยมึงต้องไปนะ
0: มึงไม่เสียใจเลยเหรอวะ

0: ีความสุขกับกูอีกอะไม่เห็นเมียต้องเสียใจเลยมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่แล้วพอถึงเวลาเราก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแค่นี้เอง
1: แล้วมึงไม่กลัวเราเลิกกันเลยเหรอ
0: ไม่เห็นต้องกลัวเลยมึงเคยพูดกับกูไม่ใช่หรอว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มึงก็จะคอยเชียร์กูอยู่เสมอความรักที่ดีมันก็ต้องมีไว้ซัพพอร์ตกันสิไม่ใช่มีไว้ยื้อแล้วกูเองก็จะคอยซัพพอร์ตเหมือนกัน
1: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
0: น่ารักก็รักเยอะ
1: รักครับ
0: ใครจะไม่รักน้องต้องหู้ลงนะ
1: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
0: มึงตลกแล้วเฮ้ยเจ๋งอ่ะ

0: ินอะไรอ่ะ
1: เอาไหมเอาไหม
0: นะ
1: มีป่ะเฮ้ยพิซซ่ามา
2: เฮ้ยไม่เป็นไรพิซซ่าจ้า
1: พิซซ่า
2: แบ่งกัน
1: มา
0: แล้ว
1: มา
0: แบ่งกันก่อนเลย
1: อาโต๊ะนั้นเอาไป
3: เฮ้ยเบย์แล้วภาษาอิตาลีนี่มึงยังไงวะ
2: สบายบอกชุบ
3: บอกชุบพ
4: ่อเอ้าไอ้ที่เอาซ่อม
3: นี่ฝรั่งเ
4: นี้ยเนี้ยเนี้ย
1: กินได้ป่ะ
4: พิซซ่าหรือชิ้นเดียวอ่ะ
1: เออดิ
4: อ้าวแล้วของกูอ่ะ
1: เดี๋ยวเขาไปอิตาลีนะพี่ไปนู่นพี่ก็ได้กินทุกวัน
2: โอ้ยอะไรวะอยากกินว่ะ
1: เอาของกูไหม
2: เฮ้ยไม่เป็นไรครับเคยกินเลย
5: โอ้ยใช้ช่องเสียงนี้เท่าไหร่คะเนี่ย
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคร
2: ับ อะไรอะไรอะไร
1: กับลูกกับน้องไม่เคยมีหรอกอะไรอย่างเงี้ย
2: เอ้าทำไมอ่ะมึงไม่ใช่แฟนมาเป็นแฟนกูป่ะล่ะ
6: กินไม่หมดมึงขอกลับบ้าน
1: กินไปกันพ่อ
2: กินคน
1: นี่พิซซ่าครับ
0: โอ้ยบอสเอามาทําไมบอสกับข้าวเยอะแยะเนี่ย
6: ไอ้บอสมันชอบกินพิซซ่าไอ้บอสนี่ตะเวนกินพิซซ่าร้านอร่อยมาทั่วประเทศนะพวกเนี่ยนี่มันอยากกินนี่มันเลยสั่งมาอะ
1: รู้ทันนะพ่อ
6: รู้ดิ
0: ลูกมึงชอบกินพิซซ่าขนาดนี้ไม่เปิดร้านพิซซ่าซะเลย
1: ตามสบายพ่อออกไปข้างนอกกัน
6: ลองกินดูหน่อยไหม
0: เออ
6: โหถ้าไม่อร่อยนะกูให้มึงตีนยันหน้าก่อน
0: งั้นกูตีนยันหน้าก่อนแล้วค่อยชิมได้ไหมกูจะได้เนี่ยดู
6: ชีวิตกูเปลี่ยน
1: เด็กเขาดื่มไปด้วยเหรอนะฮะ
7: โอ้ยสงสัยเมาดิบมั้งเห็นซัดพวกน้ำอัดลมไปแบบเป็นลังเลยนะนี่น่าจะมองน้ำตาล
1: แล้วผมจะเจอพวกพี่อีกไหมเนี่ยคนนึงก็ไปเรียนต่อตั้งไกลคนก็ติดทีมชาติลืมกันแล้วมั้ง
0: ไม่ลืมกูจะลืมมึงได้ไงฮะ
1: จริงหรือเปล่า
0: จริง
1: นี่พี่รอดูนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นหัวหน้าชมรมที่ดีให้ได้เลยแล้วผมจะเอาแชมป์เปมเกมปีต่อไปมาให้สมกับที่เกิดทันยุคสมัยของพี่และได้ตีเทนนิสกับพี
0: ่เฮ้ย
1: สุดว่ะ
2: เอ้ยอันนี้ไม่ให้
1: อะไรอะไร
2: เฮ
1: ้
2: ยจะไปกอดไปกอดเปตองนู่น
1: อะไร
2: ไปกอดไปกอดเปตองนู่นไม่เอาไม่เอาเลยอะไรอะไรโอ้อะไรอย่าก
8: ูเนี่ยเห็นมึงเป็นเพื่อนมาตลอดเลยนะเว้ย
6: โอ้กูรู้ไอ้ชูเพื่อนรักมึงเพื่อนเลิฟกูมึงเพื่อนแท้มึงเพื่อนตายเ
8: ออเพื่อนแท้เลยเพื่อนตายเลย
6: โ
8: อ้
0: ยิ่งก
8: ดหลักกันจริง
0: นะ
8: ผีเนี่ย
0: แม
8: ่นี่มียังเศร้าอยู่ป่ะเนี่ยเวลาที่เด็กเรียนจบอ่ะ
9: ก็มีใจหายนิดนึงแหละแต่ว่าปีนี้มันดีกว่าทุกปีนะ
8: ทำไม
9: ก็น่าจะเพราะว่ามึงไม่ได้จบพร้อมเด็กๆก็หมายถึงว่ากูมีเพื่อนไงจะได้ไม่เหงา
8: ทำเป็นพูดดีไปอย่าให้กูเห็นนะว่าหนีไปมีแฟนอ่ะ
9: ทำไมวะคนอย่างกูมีแฟนแล้วมันทำไม
8: ไม่ทำไมแต่ไม่ให้มี
9: เฮ้ยเดี๋ยว
6: ไอ้บ้า
0: หายแล้วหาย
6: แล้วจ้าพี่จ๋า
1: เนี่ยจะมึงกวนเงาอีกใบเหอะ
10: ไม่เอาว่าขี้เกียจแค่นี้ก็ลุงลังจะตายแล้ว
11: แต่มันเหลือที่ว่างในกระเป๋าอยู่นะเผื่อมึงอยากจะไปกับกูก็ได้นะ
12: ตลกละ
11: มึงลองนั่งทับดิ
13: ไอ้เนี่ย
11: เผื่อจะปิดได
13: ้เอ้ย
11: นี่ไง
13: แล้วปิด
11: กว่าจะเสร็จต้องนานก็ไม่ทำมัวแต่ลีลาเล่นเกมอะไรอยู่ก็ไม่รู
14: ้ไหนๆก็จะไปละเรามาทวนข้อตกลงกันหน่อยดีกว่า
11: ก็คุยกันในแชททุกวันถ้ามีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจกันตรงไหนก็ต้องเคลียร์กันทันที
14: ถูกต้องแล้ววันอาทิตย์อ่ะ
11: วิดีโอคอลกันกูล็อกวันล็อกเวลาไปให้มึง3ปีนะ
14: ดีมากแล้วถ้ามีคนมาจีบมึงอ่ะ
11: ถ้ามีคนมาจีบกูกูก็จะโยนเขาให้จระเข้กินไงครับ
14: เก่งมาก
11: มึงเลิกสอนกูให้กูเป็นคนเป็นเพี้ยนดิ
14: ไม่ได้นี่มึงไปทำตัวน่ารักแต่คนอื่นกูต้องสอนอะไรเป็นเพี้ยนแบบนี้ให้มึงบ้างแหละน้องเต้าหู้งงไปไปไปไป
11: ยกกระเป๋า1 2 3กูน่าจะคิดถึงมึงมากแน่เลยว่ะ

0: เฮ้ย
1: มึงยังแอบชอบคนนั้นอยู่อีกเหรอ
2: ไม่ทำไงได้วะเจอทุกวัน
1: ใครวะ
3: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์

0: ้ชเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
1: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
2: อาหารแมวคุณภาพ
3: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
4: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
5: อาหารแมวNecco Holistic and Grain Free
1: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
6: beauty sexy comedy of course
7: something nut
6: and a little fantasy
1: Anything else?
6: We are expecting you, honey.
1: Namtan Film Glamorous FanCon.
8: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
9: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
8: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
9: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
11: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
12: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
13: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
14: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
15: ์
14: ง่ายเลย
15: เลือกไม่กระแทก
14: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องไม่กระแทกจากแคนนอน
1: Canon delighting you always

0: Screening tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: บละดีดีละ
1: ฮาวายเอียน2ไปเลยจ้าฝากด้วยนะ
2: เฮ้ยพี่มึงจัดระเบียบร้านไปยังไงวะเนี่ยฮะนี่ลูกค้ามึงออกไปยืนกลางถนนเต็มไปหมดเลยเนี่ย
1: อะไรกันคุณนี่ออกอาการอิจฉากูแล้วเหรอเนี่ย
2: อิจฉาทำไมลูกค้ากูก็เยอะ
1: ไหนนับได้ไม่เกิน10มั้งนั่นน่ะ
2: เหรอโอ้ยมึงตาบอดไปเนี่ย
1: โอ้นี่ของกูนี่ท้ายแถวอยู่นี่ในออนไลน์อีกนู่น
2: เป็นนางอยู่เนี่ยตัวแอดตัวแอด
3: เยอะแล้ว
2: พระอะไร
3: ลูกค้ารอจนโมโหหิวแล้วเนี่ย
1: โอ้โห
2: นี่กูเห็นกันลูกค้านะ
1: มึงขี้โม้ไงลูกค้าจะไปก็เพราะอย่าง
2: น
1: ี้แหละ
2: แปลว่าอะไร
1: กูทำมาหากินของกูดีกว่าก
2: ูทำมาหา

0: ายมึงอีกแล้วอ่ะ
1: มึงมาได้ไงเนี่ยทำไมกลับมาไม่บอกกูอ่ะ
0: ก็ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์มึงไงเห็นมึงขึ้นเวทีทั้งทีอ่ะทำไมกูจะไม่มาฟังอ่ะ
1: มึงมั่วแล้ว
0: ทำไม
1: ให้กูขึ้นเวทีมึงกลับมาเลยเหร
0: ออ่าๆกูบอกความจริงก็ได้กูปิดเทอมแล้วอ่ะเลยกลับมาอยู่ไทยสักเดือนนึง
1: พูดจริงเนี่ย
0: จริงดิ
1: กลับมาไม่บอกกูเลย
0: คิดถึงกูขนาดนั้นไง
1: คิดถึงดิไม่ได้เจอตั้งนานเว้ย
0: เห็นตอนโทรคุยกันอ่ะเห็นมึงทำเก่งตลอดเลยแต่พอได้มาเจอมึงจริงๆแบบเนี้ยรู้สึกโล่งใจขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: น้องเต้าหู้เฮ้ยไอ้เพปหยิกแก้วกูงี้ไม่ได้นะกูเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วย
2: จริงๆกูหยิกแก้วมีคนเห็นทำไงนี่เห็นไห
1: ม
2: ติดธงนะครับ
0: อ่ะไม่ทำแล้วก็ได้
2: ไม่หยิกแก้วเป็นอะไรอย่างนี้ก็คือเขาหมด
1: เฮ้ยขโมยของกูอย่างนี้เลยเหรอ
0: เขินเหรอ
2: เขิน
0: แล้วชอบปะ
2: ชอบ
0: มาเลยปะ
2: เข้าโรงเรียน
0: อะไร
3: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญศิษย์เก่าขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ค่ะ
4: สวัสดีครับน้องพี่ชื่อซันนะครับเป็นศิษย์เก่าที่นี่เป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันสุดท้ายของชีวิตมัธยมดีใจไหมหรือว่ากังวลเรื่องไหนหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะเอ็นค่ะ
4: เมื่อก่อนอะพี่เป็นคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การจากลามากจนพี่ได้เห็นว่าทุกจุดจบมักจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ด้วยเสมอพี่คิดว่าคงเพราะพี่เป็นนักกีฬาพี่ถึงเข้าใจอะไรพวกนี้เพราะมันก็เหมือนกับการที่จบเกมนึงแล้วก็เริ่มใหม่อีกเกมแต่เปล่าเลยพี่รู้สึกว่าเรื่องพวกนั้นมันไม่ได้น่ากลัวก็ตอนที่พี่ได้รับความรักดีๆจากคนรอบตัว
6: แล้วแป้งที่ทำพิซซ่าเนี่ยลูกชายผมนี่ก็
4: เป็นความรักที่ไม่ทำให้เราต้องพยายามเป็นคนอื่นเพื่อที่จะถูกรัก
7: กูมีพิซซ่าสูตรใหม่มาให้มึงลอง
4: ความรักที่จะไม่หายไปถึงแม้ว่าตัวเราจะเปลี่ยนไปพี่ชอบคำว่า Love All I Tennis นะ Love ในภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่าสูงเราเอาไปใช้พูดในตอนที่เริ่มเกมใหม่เพราะถ้าชีวิตไม่ได้ต่างอะไรจากการแข่งกีฬาพี่อยากให้น้องๆทุกคนเชื่อว่าทุกจุดจบมักจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ด้วยเสมอ
8: ฮัลโหลซันทำอะไรอยู่อ่ะ
9: พักอยู
8: ่ที่นั่นฝนตกป่าว
4: แต่ความรักที่ดีอ่ะมันจะทำให้ช่องว่างระหว่างจุดจบกับจุดเริ่มต้นมันน่ากลัวน้อยลงแล้วพอวันที่เริ่มต้นใหม่มาถึงก็อย่าลืมตะโกนมาดังๆว่าเลิฟออนนะครับ

0: ไอ้สันพูดโคตรดีเลยว่ะ
1: เออดิ
0: กูฟังแล้วนะกูรู้สึกว่ากูอยากบอกชอบคนที่แอบชอบให้มันจบๆไปเหมือนกันเผื่อว่าจะได้มีจุดเริ่มต้นอะไรแบบเขาบ้างนี่มึงยังแอบชอบคนนั้นอยู่อีกเหรอก็เออดิไม่ทำไงได้วะเจอทุกวันแถมดูแลเทคแคร์โคตรดีเลยใครแม่งตัดใจได้วะใครวะนี่มึงไม่คิดจะบอกกูหน่อยเหรออยากรู้จริงเหรอนั่นก็ไม่ใครดิใครอีก

0: ูก็มีเรื่องจะบอกเหมือนกันนายไกลดิ
1: เฮ้ยไอ้บอส
0: นี่มันโรงเรียนนะเว้ย
2: มันจะเสียงดังทำไมแล้ว
1: ทำอย่างนี้โรงเรียนไม่ดีนะเว้ย
2: ไม่ได้เหรอ
1: เอามาถ้าเด็กๆมาเห็นนะ
2: เสรี
1: บ้าเลย
3: อยากจะขอตัววิสันไปตีเทนนิสด้วยกันหน่อยได้ไหมคะอยากลองตีกับทีมชาติดูสักเม็ดอ่ะ
1: ไอพี่ผมซ้อมรอวันนี้มาตั้งนาน
4: ปล่อยมาเร็ว
2: เดี๋ยวไปตีกับน้องมัน
5: ยังไม่ทันหายคิดถึงเลย
2: เอ้าพี่น้องแป๊บนึง
6: ก็แข่งคู่ไปเลยดิอ่ะเอาไม้มาให้สไปร
2: ์เฮ้ย
1: โ
6: อ้
1: ยไม้คู่เขามา
5: ไม้คู่อ่ะ
2: ไปทำมาให้เหร
6: อ
2: ขอบใจนะ
5: ไม่เป็นหัวใจไม
1: ้คู่พร้อมยัง
2: ไปสิไปลุยเลย
5: ไป
2: กันไป

วันนี้กูสู้ไม่ได้เลยอ่ะสงสัยต้องกลับมาฝึกชาโดว์อีกแล้วจะได้ตามทันเอาสิเดี๋ยวกูซ้อมให้งั้นเริ่มตอนนี้เลยป่ะล่ะ

ก็ยังซิงกันอยู่นี่นาไม่ต้องซ้อมแล้วมั้งใครบอกว่ากูซ้อมกลัวจริงหนึ่งหาก

0: เยครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เป็นแฟนกันไหมครับ
1: ป้า
2: เฮ้ยจะไปค้างกันไอ้เฮีย
0: มีใครส่งให้กูเนี่ยก็คนที่เขารักเฮียมากที่สุดไงครับเฮ้ยคุณเอ๋ยเหรอวะ
3: น้องดาว
0: เฮียนี่ยังมีการ์ดอีก3ใบให้เฮียเลยเนี่ย
4: 3ใบเลยเหรอ
0: 3ใบเลยใบแรกเชิญจ้ะ
5: ถึงตัวไกลแต่หัวใจยังโหยหาไม่เจอหน้ายิ่งมองฟ้ายิ่งคิดถึงเรื่องคืนนั้นยังจำได้ติดตราตรึงอยากจับเธอขึงทำหัวนัวทั้งคืน
4: นี่ใบแรกกูเสียวจะหลังขนาดนี้อีก2ใบกูไม่อ่านแล้วโอ
0: ้เฮ้ยไม่ได้เขาอุตส่าห์เขียนมาเดี๋ยวเป็ดอ่านให้ใบที่2เฮียดอกสีขาวแทนตัวดาวที่บริสุทธิ์เพื่อบุรุษสุดที่รักมากหนักหนาดอกชมพูแทนความรักไม่โรยราอยากจะคว้าเธอมาอาเซเดเฮดูชื่นใจแล้วเราเนี่ยต่อใบที่3เอาให้จบดอกสุดท้ายสีแดงนั้นแรงฤทธิ์อยากให้เธอมาพิชิตตรงนั้นหนา
6: เฮ้ย
0: อ๋อมีอะไรดีลงอะไรดีอย่าคิดเธอเล่นนะดาวหมายถึงพิชิตหัวใจเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้มีแต่งกรต่อไม่ไหวแล้วขอไปหาเลยได้ไหมครับพี่ตั้ม
4: นี่ดีนะมึงอ่านครบ3ใบเนี่ยมึงเข้ามาหากูที่นี่แน
7: ่เดี๋ยวต้มเอาดอกไม้ไปส่งนะเว้ยมึงซื้อเพิ่มอีกดอกนึงนะแล้วส่งให้น้องดาวเดี๋ยวกูจะเขียนการ์ดว่ากูไม่อยู่กูไปทำงานเชียงราย2อาทิตย์เขาจะมาหากูที่นี่เขียนใหม่เลย
8: ผัวขาผัวเมียนอนคิดมาทั้งคืนแล้วนะว่าวาเลนไทน์ปีนี้เมียไม่มีอะไรจะให้ผัวนอกจากพรหมจรรย์ที่เมียเนี่ยเก็บรักษาไว้20กว่าปีเชิญผัวลิ้มลองได้เลยค่ะ
7: เอาเรื่องตรงนี
8: ้มาตรงนี้เลย
4: ได้ตรงนี้เลยนี่พรหมจรรย์มึงนะกูว่าไม่เหลือแต่ปฐมแล้ว
8: มึงดูถูกกูมากเกินไปแล้วนะพรหมจรรย์กูขาดตั้งแต่อนุบาลแล้วว้า
0: โอ้ยนี่บอกแล้วพี่ซิต้ามีผัวแต่อนุบาลนะครับ
8: กูจะบ้าเหรออีเป็ดตอนอนุบาลนี่นะเว้ยกูท้องผูกพ่อกูเนี่ยก็เลยเอายาไปส่วนให้ก็แค่นั้นเองพรหมจรรย์กูก็เลยขาดตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะ
9: ตาม
10: อะไร
9: คือวาเลนไทน์ปีนี้กูยังไม่มีใครเลยอะแล้ววันนี้กูก็ป่วยด้วย
0: โอ้โหวันโลกเนี่ยมึงอะ
9: พ่อคือมึงช่วยแกล้งเป็นผัวกูแล้วคอยดูแลกูหน่อยได้ไหมอ่ะ
8: กูสัญญาเลยนะว่ากูจะไม่แตะต้องอะไรของมึงเลยกูจะให้มึงแตะของกูอย่างเดียว
7: ไอ้เป็ดกูว่านะมึงไปซื้อยามาสวดสวดให้มันจบๆไป
0: โอ้นี่มือพ่อมึงไม่เละหมดแล้วตอนเนี้ย
11: จะแฮปปี้ไม่ได้สิเพราะว่าเมื่อไหร่ว่ามีควายบางตัวแถวนี้มันยังโซ่แต่จะได้ขี่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ว่าช่วงเนี้ยมึงเป็นนกด้วยควายเบิกนกเรียกมึงว่า

0: ปากนี่แหละ
1: นี่บูม
2: แฟนใหม
1: ่บูม
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
4: มึงมาบูมกูตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเจ๊ครับ
1: บูม
5: คุณรู้ยังไงแล้วอุ้นคิมมึงไปไหนแล้วอ๋อ
1: คิมไหนใครคือคิมกูจำชื่อคนที่กูเขี่ยทิ้งไม่ได้หรอกจ้ะ
5: สุดแหลนี่หรือว่าคุณคิมนี่นะเขาจับได้ว่ามึงเป็นเชื้อราในช่องคลอดเขาก็เลยเคลียร์มึงทิ้งเลย
1: จบเลยเนี่ยแล้วแต่มึงจะคิดกันกันนะแต่กูขอบอกว่ากูเป็นคนเคลียร์คุณคิมไม่ใช่เขาเทกูจะ
5: เออ
1: เชิญโง่ต่อไปเถอะอีกครบ
5: อีกครบ
1: บอมเนี่ยพะเลาคนนั้นชื่อตั้มสวยตีเนี่ยชื่อเป็ดสวยอีควายมีปีกชื่ออีครกค่ะ
5: โอ้กับป้ามึงเซ
1: ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยอย่างเราก็ไปสวีทกันที่ห้องที่ร้านฮาร์ดเรนอยู่แถวนี้เนี่ยแต่อีครกมันอกแตกตายโหอีกสิโหอีกสินี่นี่หน้าโมโหแล้วหรอทำไมหน้าแข็ง
5: ๆวันพระวันนี้หดเดียวนะมึงรอวันพุทธนาบังเถอะโอ้โหแต่กูจะไม่ปล่อยให้อีเจวันหยามกูในวันวาเลนไทน์ปีนี้เด็ดขาดกูต้องหาคู่กูต้องหาคู่ให้ได้จริงไหมชีตาใช่ต้องหาคู่ให้ได้กูจะไม่ยอมเป็นครกเหล็กขาด

0: เราเนี่ยเป็นภาระเป็ดตลอด
1: พี่ชายกูก็บอกนิ่มๆไหมล่ะอ้าวประทานโทษครับคุณตั้ม
2: อยู่พอดีเลยครับมีคนฝากของมาให้นะครับ
1: ใช่แล้วครับ
2: คนนี้ครับ
1: โอ้โ
2: หคุณลุงง่ายยังฝากบอกอีกนะครับว่าช่วงเนี้ยต้องไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันกลัวคุณตั้มจะเหงาก็เลยส่งตัวแทนมาให้คุณตั้มนอนกอดให้หายคิดถึงนะครับ
1: พี่เอครับผมว่าจะรบกวนพี่เอให้เอาสแตนดี้นี้ไปซ่อนก่อนนะครับแล้วก็ให้โกหกคุณลุน่าว่าของมันส่งมาไม่ถึงแมสเซนเจอร์ส่งผิดที่อะไรเงี้ย
2: ประทานโทษครับนี่ครับ
1: ไม่ต้องคิดให้พี่เอซ่อนเลยนะคะเพราะลูน่าให้แมสเซนเจอร์ถ่ายรูปพี่เอคู่กับสแตนดี้เป็นหลักฐานว่าของส่งถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วรู้ทันกูอีกยังร้อนเลยเนี่ยโ
3: อ้โหนายตั้มนี่นายอย่าบอกนะว่านายคิดถึงคุณลูน่าเขาถึงขั้นทำสแตนดี้เนี่ย
1: คุณผมไม่ได้ทำเขาอะทำส่งมาให้ผม
3: นั่นก็แสดงว่าคุณลูน่าเขาน่าจะชอบนายมากนะเนี่ย
1: ก็ชอบไม่มากที่ถึงผมชอบไปหรอกเอ้าหรือว่าไม่มากเท่าที่คุณชอบผม
3: นายตั้ม
1: เอ๊ะโอ้ยนี่แปลว่าจริงใช่ไหม
3: พอได้แล้ววันนี้นายเป็นอะไรเนี่ยยอดฉันเป็นชุดเลย
1: ก็ผมก็อยากแสดงความรักในวันพิเศษให้กับคนพิเศษไง
3: วันพิเศษอะไร
1: วันวาเลนไทน์ไงคุณเอ้านี่อย่าบอกนะว่าคุณน็อตเขาไม่ได้นัดคุณไปที่ไหนเลยวันนี้
3: สวยแล้วเราโกหกในตั้มว่าเราคบกับพี่น็อตอยู่นี่ว่าทำไมดีวะอ๋อเออใช่ฉันลืมไปเลยว่าพี่น็อตก็นัดฉันทานข้าวโหนี่ฉันมัวแต่ทำงานจะลืมได้ไงเนี่ยว่าวันนี้วันวาเลนไทน์ฉันก็งงอยู่นะว่าทำไมพี่น็อตเขาถึงนัดฉันเย็นนี้งั้นเดี๋ยวฉันขอไปแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันนัดอ่ะ

0: ลืมว่าแฟนนัดวันวาเลนไทน์จริงเหรอ
1: เกือบโป๊แตกแล้วไหมล่ะเราเราก็ตอบในตั้มไปแบบนั้นเย็นนี้เราก็ต้องแต่งตัวไปข้างนอกสิถือว่าเราจะหลบอยู่ในห้องแล้วทำเป็นเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ในห้องก็ไม่มีใครรู้หรอกเนาะ
2: ซินีน้อย
1: เฮ้ยพี่ชิต้าทำไมไม่เคาะก่อนล่ะคะอย่างนี้ก็รู้สิคะว่าเอิ้มอยู่ในห้องอ่ะ
2: ฉันรู้ว่าเธออยู่ในห้องแล้วไงอ่ะอย่าบอกนะว่าที่หล่อนซ่อนตัวเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเนี้ยเพื่อที่จะหลอกไอ้ตั้มว่าเธอออกไปข้างนอกกับผัวหน่องเธออ่ะ
1: พี่ชิต้ารู้ได้ไงอะคะ
2: ก็มันเป็นวิธีแรกที่พวกหัดซุงแหล่ใหม่ๆโง่ๆเนี่ยเขาทำกันไงคะเบื่อจริงๆไอ้พวกมือใหม่หัดชั่วเนี่ยนี่หล่อนอยู่กับพวกฉันเนี่ยนะไม่ได้พัฒนาความชั่วของหล่อนขึ้นมาเลยเหรอฮะถ้าเป็นฉันนะฉันบอกเลยนะจ๊ะฉันจะแต่งตัวสวยๆแล้วก็ออกไปข้างนอกเพื่อให้ตั้มเห็นว่าเราออกไปข้างนอกจิมจะได้เนียนบ่อย
1: แล้วจะให้เอิงแต่งตัวออกไปไหนล่ะคะก็เอิงไม่ได้นัดพี่น็อตเขาจริงๆสักหน่อย
2: โอ้ยไปประชาวัดดอนมั้งคะแหมหล่อนจะไปไหนก็ได้นะแค่อยากให้ตั้มมันเห็นเฉยๆว่าเธอออกไปข้างนอกจริงๆนี่ถามจริงๆเถอะนะสมองเนี่ยมีไว้ทำไมคะมีไว้เพื่อให้มันครบ32ประการเหรออวัยวะเนี่ยฮะหัดใช้ต้องใช้กันได้นะเนี่ย
1: โอ้โหพี่ชิต้าก็ไม่เห็นด่าเอิงเลยนะคะเอิงไม่ได้ขอความช่วยเหลือพี่ชิต้าสักหน่อย
2: นี่ด่ากูว่าเผือกเหรอฮะตบดีไหมเนี่ย
1: ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ
2: แต่ช่างเหอะเพราะอย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังมีประโยชน์กับฉันอยู่บ้างชนีน้อยเธอพอจะมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายหรือว่าเป็นเก้งแนะนำให้ฉันรู้จักไหมอ่ะ
1: มีค่ะ
2: เฮ้ย
1: แต่ว่าเอิงไม่แนะนำหรอกค่ะเอิงไม่อยากทำร้ายเพื่อน
2: อ่ะอย่างนี้ทำไมนี่เห็นว่าฉันเนี่ยชั่วจนไม่อยากจะแนะนำใครให้มาคบกับฉันหรอฮะ
1: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเอิงเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนคบกับเพื่อนเอิงกลัวว่าถ้าเกิดเลิกกันแล้วเนี่ยเอิงจะลำบากใจอะค่ะ
2: แหมฉันก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกแม่ฉันแค่อยากจะเอามาอวดดีเจว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยฉันก็มีคู่เหมือนกัน
1: เอ้าถ้าเกิดว่าแค่นี้พี่ชิต้าก็ไปจ้างเอาก็ได้มั้งคะ
2: ไม่ได้นะคะจ้างมาเสียศักดิ์ศรีหมดพี่บอกละเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะไปโกหกดีเจว่าฉันมีคู่ใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณน็อตโดยการแนะนำจากเธอโอเคนะ
1: เดี๋ยวสิคะพี่ชิต้าเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วก็มาด่าว่าเราไม่มีสมองตัวเองเราก็ไม่มีสมองกันนั่นแหละ
2: ไม่ได้เราจะไปอวดอ้างกับมันเนี่ยปากเปล่าไม่ได้ถ้าจะอวดต้องอวดแบบมีรูปคู่ด้วยเว้ยเช็คสต็อกก่อนเอาไป
3: โอ้ห้องพี่อ่อนนี่น่าอยู่จังเลยนะครับ
4: ขอบคุณค่ะน้ำค่ะ
3: ขอบคุณครับ
5: เดี๋ยวฉันจ้างแกเพื่อให้แกมาบริการฉันทำไมฉันต้องบริการแกด้วยเนี่ยเอาเคยมา
3: อ้าวพี่ก็พี่จ้างผมมาเป็นแฟนไม่ได้จ้างผมเป็นคนใช้แล้วพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับว่าพี่ยังไม่จ่ายตังค์ผมสักบาท
5: โอ้ยค่ะทำมาเป็นพวงไม่เห็นจะบอกให้นะเมื่อวานนี้เนี่ยฉันจ้างแม่บ้านจับจริงจบฉันยังให้ทิปตั้งหมื่นหนึ่ง
3: ถ้ารวยขนาดนี้ฉันจ่ายผมก่อนดีกว่านะครับ 5,000 บาท
5: ไม่รวยแต่ไม่ได้งอดีแล้วเอาไปก่อน 3,000 งานเสร็จอีก 2,000 ค่อยมาเอาเข้าใจ
4: ป่านนี้นะอีครกเนี่ยมันต้องรีบหาสากมาเกชับกูแน
6: ่ๆอีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
7: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: สวัสดีค่ะ
1: เข้าครัวกับเรา2คนอีกแล้วอุ๊ยอันนี้คือหายไปนานมากเลยนะพี
0: ่ใช่แล้ว
1: เตาออโต้
0: ออโต้ที่เป็นเตาแบบหัวผสมที
1: ่
0: มีทั้งหัวอินฟราเรดแล้วหัวไฟฟู
1: ้ใช่แล้ววันนี้นานๆมาทีจัดของดีมาให้เลยก็คือได้ทั้งเป็นแบบหัวเทอร์โบ8ลูกฟู้แบบนี้ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงนะคะผัดแบบไฟลุกได้เลยตัวนี้หรือจะเป็นเตาอินฟราเรดวันนี้ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าเตาแข็งแรงแบรนด์ออโต้แบรนด์ดังขึ้นห้างค่ะ
0: มาดูครับว่ารุ่นนี้ขายดียังไงแล้วทำอาหารร้อนเร็วร้อนไวยังไงดูกันให้ดีนะครับ1 2 3
1: โอ้ยคิดถึงอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะวันเนี้ยนะคะความไฟลุกไฟร้อนมันต้องเตานี้จริงๆนะ
0: ส่วนอีก1หัวเตานะครับเป็นแบบหัวอินฟราเรดครับซึ่งหัวอินฟราเรดเนี่ยนะครับข้อดีของเขาคือเขาจะไม่มีเปลวไฟจะเป็นแผงรังผึ้งแบบละเอียดละเอียดแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเขม่าติดก้นภาชนะนะครับแล้วก็ร้อนเร็วร้อนไวเหมือนกันอยากจะทำสเต็กอยากจะทำอาหารรูปแบบไหนเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานเตารุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีของออโต้เป็นรุ่นท็อปของออโต้เขาวันนี้ยังไง
1: วันนี้อยู่กับโอช้อปปิ้งโปรต้องดีค่ะเตาแก๊สออโต้มาแบบหัวผสมเลยได้ไปทั้งหัวเทอร์โบและก็หัวอินฟราเรดเลยค่ะ
0: ซื้อ1แถม1ได้เป็นแบบฝาแฝดเลยครับย้ำ 1,390 บาทลดราคาและส่งให้ฟรีมีรับประกัน1ปีด้วยรีบโทรเลยนะครับ
1: 02-817-9925ย้ำเบอร์ค่ะ02-817-9925โทรสั่งได้เลยค่ะ

0: วงมาเยอะมาก
1: ใช
2: ่ผมแนะนำรุ่นนี้เลยไม่ได้มาบ่อยในราคานี้ด้วย
1: ใช่แล้ววันนี้ราคาดีได้ไป1แถม1ด้วยแล้วมาดูใกล้ๆสเปคแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นสแตนเลสเกรดหนาแข็งแรงใช้งานไปเลยนะคะเมื่อเลอะก็เช็ดง่ายไม่ขึ้นสนิมด้วยนะคะหัวเตาให้ไป2แบบค่ะอันแรกเป็นเทอร์โบ8ลูกฟูเนี่ยไฟลุกไฟร้อนไฟแรงผัดฉู่ฉาบพุ่งตรงขึ้นมามันร้อนสะใจตัวนี้ก็สามารถถอดทำความสะอาดได้ด้วยนะคะหรือวันไหนจะเปลี่ยนฟิวเป็นแบบต้มๆตุ๋นๆเคี่ยวๆอะไรเงี้ยต้องใช้เวลานานๆก็ใช้หัวนี้หัวอินฟราเรดอันเนี้ยปกตินะจะอยู่ในเตาฝังที่ราคาสูงๆไม่มีเปลวไฟด้วยรวมไว้ในเตาเดียวลูกบิดเอ่ยก็แข็งแรงค่ะสามารถบิดได้ถึง 15,000 รอบด้วยนะคะแบรนด์ออโต้แข็งแรงทนทานอยู่คู่คนไทยมา47ปีคุณภาพจัดเต็มเลย
2: มาดูกันครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเมนูตุ๋นเนี่ยต้องใช้กับไฟที่เรียกว่าเป็นไฟที่สม่ำเสม
1: อ
2: หัวอินฟราเรดเป็นแผงรังผึ้งที่เป็นแผ่นกลมๆแบบนี
1: ้
2: ให้ความร้อนแบบสม่ำเสมอ
1: พี่รู้ป่ะบางคนนะแม่จ๋าเตาที่บ้านลองไปดูในครัวนะอินฟราเรดออกครึ่งเดียวแล้วอย่างเงี้ยนะตันไปแล้วครึ่งนึงเงี้ยเปลี่ยนใหม่นะ
2: ถูกต้องนี่เห็นไหมกระดูกหมูเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับต้องตุ๋นแบบไฟที่เป็นหัวจากหัวอินฟราเรดจะทำให้อาหารของเราเนี่ยเปื่อยง่ายสุกง่ายอ่ะส่วนอีกหัวนึงโอ้น้ำมันร้อนต้องดูดีๆน
1: ะ
2: เพราะว่าหัวเนี่ยไฟแรงมากครับคุณผู้ชมครับเบาเขานิดนึงน
1: ี่ขนาดเบาแล้วนะ
2: เออนะครับ
1: อันนี้ไฟที่ออกดีอันนี้คือเตาที่แบบว่าเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ
2: ์
1: ไฟจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะ
2: ดูนะคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าปลาลงไปน้ำมันร้อนๆไฟแรงๆแบบนี้นี่คือถูกต้องปลาของคุณจะกรอบนอกนุ่มในสีปลาจะสวยแล้วไม่อมน้ำมันสุกเสมอทั่วกันทั้งตัวและสำหรับเตาแก๊สเครื่องนี้นะครับเป็นตัวแบบตัวใหญ่นะครับกระทะใบใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ทอดปลากระพงไซส์ตัวเกือบโลใช้กระทะใบใหญ่แบบนี้ตั้งอยู่บนเตาแก๊สได้อย่างแข็งแรงแล้วคู่กับหม้อที่เป็นหม้อตุ๋นเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเตาแก๊สไม่มีเอียงไม่มีเอ็นโครงสร้างสแตนเลสแข็งแรงทนทานและยังมีพื้นที่เหลือไว้วางตะหลงตะหลิวอะไรอีก
1: วันนี้ใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนค่ะนานๆมาทีเตาแก๊สหัวผสมรุ่นท็อปรุ่นดังจากออโต้จัดโปร1แถม1ได้2เตาแบบนี้เลยรับประกันให้ด้วยอย่างละ1ปีและก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายที่หน้าบ้านเบาๆ 1,390 บาทหารเฉลี่ยตกเครื่องละ695บาทโทรได้เลยค่ะเบอร์028179925ย้ำเบอร์ค่ะ028179925โทรสั่งได้เลยค่ะ

0: แล้วลูกค้าบอกว่าคือมันคุ้มจริงแล้วได้ออโต้เลยเหรอรับประกันด้วยนะวันนี้โทรได้โทรหลายๆคนบอกว่าขอไฟลุกอีกสักรอบได้ไหมคะเชมากี
1: ้ได้ครับดูพร้อมๆกันนะครับ1 2 3
0: หายไปนานอะไรอย่างเงี้ยนานๆมาทีหัวเทอร์โบไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะผัดมันก็จะสะใจแล้วอาหารสีสวยมากเลยอ่ะ
1: ถูกต้องเห็นไหมเห็นไหมนะครับไฟจากกระทะเราลินลินเราสะบัดเข้านิดนึงแบบนี
0: ้
1: ไฟมันถึงเพราะไฟมันแรงคุณผู้ชมครับนี่คือหัวเทอร์โบครับแนะนำเลยครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะหาซื้อเพิ่ม วันนี้ต้องตัวนี้ของออโต้ออโต้เขาปล่อยโปรมาให้แล้วและมีให้ไม่เยอะต้องรีบครับ
0: วันนี้1แถม1ค่ะได้2เตาแบบเดียวกันเป๊ะไม่ได้แถมอันเล็กนะคะแถมอันใหญ่แบบฝาแฝดเลยนะคะรับประกันอย่างละ1ปีให้ด้วยทั้งคู่อ่ะ
1: ต่อคิวเอาไว้ใครที่ยังไม่ตัดสินใจให้รีบตัดสินใจเพราะว่าครั้งนี้หมดไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ครับ
0: อ่ะย้ำนะลองเช็คเตาเก่าที่บ้านดูค่ะมันถูกมันพังไฟมันสม่ำเสมอดีไหมมันจุดยากหรือยังถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยโทรสั่งออโต้ของเราได้เลยค่ะอ่ะวันนี้ต่อสายกันไว้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: 1,390 บาทเธอได้2เครื่องดีโพ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันวิวคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้อีเจ
5: นั่งโซฟาก็ไม่ยอมจะให้นั่งตักอยู่นั่นแหละ
6: ก็ผมอยากอยู่ใกล้คุณออยพูด
7: ก็ผมอยากอยู่ใกล้คุณออยนะครับ
4: เลิกกระแดะแล้วก็รอฟังข่าวดีจากกูก่อนมิจ๊ะ
5: ข่าวดีอะไรหรอหรือว่ามึงเลือกได้แล้วว่ามึงจะเอาศพมึงไปเผาที่วัดไหนฮะ
4: มึงได้ยินไหมคะคุณเพื่อนว่ากูบอกว่าข่าวดีอะค่ะงงๆอย่างมึงคงไม่เข้าใจหรอกมั้งเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยนะมึงช่วยเลิกเรียกกูว่าอีโคลกสักทีได้ไหมเพราะว่ากูเนี่ยจำไม่หนกอีกแล้วเว้ยเพราะว่าตอนนี้จ้ามีผู้ชายมาจีบกูถึง2คนเลยเว้ย
5: จริงเหรอจริงเลยนี่กูถามจริงๆเหรอว่าคนแรกเนี่ยตาเป็นต้อส่วนคนที่2เนี่ยตาบอดถูกไหม
4: มึงก็ตาบอดแหมกูก็แค่ไปบ่นให้นางชนีน้อยฟังว่าวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยกูยังไม่มีคู่เลยนางชนีน้อยก็เลยจะแนะนำเพื่อนของคุณดอกให้กูรู้จักถึง2คนเลยจ้าเอามาให้กูเลือกเลยจ้าโอ้โหเนี่ยมีรูปมีรูปแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแรกดูดูดูไอช่อนมาไอช่อนมาคนที่สองหนักกว่าไอช่อนชัดโดไม่ล่ะโ
5: อ้งานดี
4: งานดีดีทั้งคู่เลยเนี่ยคิดไม่ออกเลยอ่ะคิดไม่ตกเลยว่าจะเอาใครดีนะเลือกคนไหนดีอ่ะแล้วเนี่ยคุณชนีน้อยเนี่ยมันต้องไปฉลองวันเลนไทน์คุณน็อตใช่ป่ะแล้วคุณน็อตนี่นะเขาก็ถามมาว่ากูเนี่ยใหญ่เขาพาเพื่อนคนไหนไปอ่ะมึงกูเลยเอารูปมาให้มึงเลือกอ่ะกูเลือกเองไม่ได้อ่ะเอาคนไหนดีนะคะ
5: ตรงนี้มันน่าเวทนาเหมือนกันเนาะที่ถ่ายจริงเหรอตอนมึงออกมาจากช่องคลอดแม่เนี่ยมึงลืมคว้าสมองออกมาด้วยถูกไหม
4: เนี่ยมึงหาว่ากูตอแหลกูเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมถ้ามึงไม่เชื่อนี่นะเดินไปถามนักชินีน้อยได้เลยจ้ะว่าคุณน็อตเนี่ยเขาพูดแบบนี้จริงหรือเปล่าย
5: ังจะไม่หยุดนี่มันเลโรบัฟเฟโลของแม่ไม่เคยน้อยคุณจำไม่ได้จริงๆเหรอฮะพวกคุณเป็นเอิงอ่ะเขาบอกว่าเขาจะแกล้งขอบคุณน็อตเพื่อให้ตั้มมันได้ move on เหตุการณ์นั้นเนี่ยโกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วมึงจะมาบอกว่าคุณเพื่อนเอิงจะไปดินเนอร์กับคุณน็อตเนี่ยเขาจะไปดินเนอร์กันได้ยังไงในเมื่อเขา2คนไม่ได้คบกันอีกเนาะ
4: กูลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงวะเนี่ย
5: มึงไปคลินิกแม่มึงให้แม่มึงจับมึงดูสแกนสมองดูหน่อยว่าสมองมึงอะยังมีหลงเหลืออยู่ไหมอ้อหออ้อหออยากเอาชนะครูถึงขั้นมันโนมีผู้ชายมาจีบสองคนเอาจริงๆเอาจริงๆหาคนเดียวให้ได้ก่อนจ้า
4: เนี่ยพอแล้วกับป้ามึงเหรอฮะเนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่าผู้หญิงดีๆตั้งเยอะตั้งแยะมาอีตลาดตลาดตอนนี้ทำเมีย
5: อย่ามาคานกับโคโกขลาง
7: งั้นคุณออยอยู่กับเพื่อนไปก่อนดีกว่านะครับผมขอไปเอาของที่รถก่อน
5: ได้สิค่ะ
4: ระวังน้ำเหลืองติดนะระวัง
5: รีบๆกลับมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเข้าจังหวะ
7: รอแป๊บนึงครับ
4: ของมึงแค่ของกู
5: ซื้อวิตามินกินมั้งเหอะเผื่อว่าแกสมองที่มันยังเหลือในสมองของมึงเนี่ยมันจะทำงานขึ้นมาบ้าง
4: เย้คอยดูนะถ้าเกิดว่ากูไม่ได้เอาผู้มาอวดมึงภายในวันนี้แล้วก็กูจะยอมให้มึงเรียกกูว่าอีครกไปตลอดชีวิตเลยคอยดู
5: เดี๋ยวอีครก
4: นี่กูอยู่รายการตื่นสนิทวะเนี่ย
8: ลืมนัดวันวาเลนไทน์เนี่ยนะมันแปลกนะเนี่ยจะแปลกยังเป็นเรื่องของเขาอ่ะจะไปยุ่งทำไมวะเนี่ย
9: นี่เราต้องไปโชว์ให้ตั้มเห็นไหมเนี่ยว่าเราเปลี่ยนชุดออกไปกินข้าวกับพี่น็อตเขาจริงๆจะไปโชว์เขาทำไมวะ
8: แปลกจริงอะเนี่ยคนเพิ่งเป็นแฟนกันยิ่งต้องไม่น่าลืมวันวาเลนไทน์ป่ะวะแต่มันก็เรื่องเขาอยู่ดีอะ
9: แต่ถ้าเกิดไม่แต่งไปโชว์ให้เขาเห็นก็ไม่ต่างอะไรกับแอบอยู่ในห้องอยู่ดีป่ะเอาไงดีเนี่ยเรา

0: ้าวคุณนี่จะออกไปทานข้าวกับคุณนัทเหร
1: ออืมนายก็เห็นนี่ว่าฉันเปลี่ยนชุดแล้วอ่ะ
0: อืมแล้วคุณจะไปทานร้านไหนกันหรอ
1: สวยแล้วร้านไหนดีวะ
2: แค่พิซซ่าเย็นก็ไม่ยอมกินกันลาปากเลยแล้ว
1: ลาพิซซ่านาย
0: ฮะไปเดทวาเลนไทน์ไปกินลาพิซซ่าเนี่ยนะคุณ
1: นั่นสิใครจะไปเดทวาเลนไทน์ลาพิซซ่าวะตอบเขาไปแล้วอ่ะแถต่อละกันใช่นายคือมันเป็นร้านพิซซ่าเตาถ่านสไตล์อิตาเลียนอ่ะอยู่แถวหล่อไปทำไมหรอจะตามฉันไปหรอ
0: โหแค่รู้ว่าคุณกับคุณน็อตอ่ะนัดไปทานข้าววันเลนไทน์เนี่ยผมก็เจ็บจะแย่อยู่ละผมไม่ตามไปดูให้มันยิ่งเจ็บกว่าเดิมหรอก
1: งั้นฉันไปก่อนนะ
0: ขับรถดีนะคุณ

0: บอกว่าจะ move on ไงวะพอเขาไปจริงๆก็ดันเจ็บซะงั้น
1: โอ๊ยพี่เต็ม
2: ครับ
1: วันเนี้ยที่ร้านเนี่ยมีลูกค้าที่ยังโสดอยู่บ้างไหม
2: ผมคงไม่รู้หรอกครับเพราะผมไม่ชอบเผือกเรื่องชาวบ้าน
1: พี่เต็มเขาด่าฉันใช่ไหม
3: จ้า
1: โอ้ยสอดจังเลยค่ะไม่รู้ว่าที่ร้านเนี้ยเขามีคนโสดบ้างหรือเปล่านะ
3: เนี่ยเป็นป่าช้าแบบเนี้ยมีอยู่สองอย่างละจ้ะ1ไม่มีคนโสด2ไม่มีใครเอาพี่ชีตะ
1: นิ่ม
3: ๆอู้ยใจเย็นจ้ะใจเย็นจ้ะพี่ชีตะจ้ะถ้าพี่

0: เป็นผู้ชายซะเปล่าเอาทำไมผู้หญิงอะฮะกระเทยอร่อยอร่อยต้องอยู่ต้องแยะว่างๆอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้จะเอา
1: โอ้โหไม่งอนนะบีบีบูมารับจอบแป๊บเดียวเองอะจะสามทุ่มก็กลับแล้วนะครับไม่งอนนะนะนะ
0: รับจอบนี่อย่าบอกนะว่าอีเจเนี่ยจ้างไอ้ตาเนี่ยมาเป็นแฟน
1: อันนี้ทีเนี้ยขอยอมไม่ต้อนรับโอเคป่ะ
0: เป็นเต้ารับสายพันเดียวกูเลยงานนี้สนุกแน่มึงเจ๊

ไม่น่าโกหกในตั้มเลยเราแม่งก็ไม่ต้องมานั่งคนเดียวแบบนี้หรอกหรือว่าลองโปรยเสน่ห์เล่นๆดีกว่าจะรัดแบบไหนดีนะเอาแบบคุณเพื่อนออยหรือว่าแบบพี่ชิต้าดีเอาแบบคุณเพื่อนออยดีกว่าดูแพง

0: ่อยค่ะพี่แม่เอง
1: ขอโทษค่ะคุณแม่
0: เนี่ยก็ที่รู้ปัญหาเนี่ยว่าจะถามว่าคลิปที่ทำของหายเนี่ยเขาทำยังไงฉันจะไปทำให้ผัวดูอ่ะ
1: ไม่ยากเลยค
0: ่
1: ะนะค่ะเดี๋ยวสอนให
0: ้ไหนไหนไหน
2: เฮียนี่สุดยอดไปเลยนี่จะมีเด็กทั้งทีเนี่ยทำไมไม่มีใกล้ๆกันหน่อยวะคนนึงอยู่ปากเกร็ดอีกคนนึงอยู่บางนาอีกคนนึงอยู่ทองหล่อโอ้โหนี่จะเข้าโครงการ1ตำบล1เมียแล้วไงเนี่ย
3: เ
1: รียบร้อยค่ะประมาณนี
0: ้ขอบคุณนะคะลูกสาวเอ้ย
2: เฮ้ยนั่นคุณเอ๋ยนี่นี่บอกนะว่ามากินข้าวคุณน็อตอ่ะถ้าอย่างนี้ถ้าคุณน็อตมาเมื่อไหร่จะแกล้งถ่ายรูปไปให้เฮียดูดีกว่าเสร็จแน่เฮียทำไมนานจังวะทำไมคุณน้อยไม่มาสักทีอ่ะ

0: านข้าวกับพี่น็อตวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ต้องได้ดอกไม้ด้วยสิพี่หรือว่าเราต้องซื้อดอกไม้ให้ตัวเองเนี่ยซื้อก็ซื้อหน้าโกหกตั้งเลยเรา
1: โอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะเรื่องนี้ต้องถึงหูเฮีย
2: Future Man's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มเต็ม

0: ข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
13: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเรีย
13: ลโทรออก
14: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
17: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
16: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
17: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
16: ยินดีต้อนรับนะเมทีพวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหมกดข้อที่1
18: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
19: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
20: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
21: อุ๊ยตายแล้ว
22: ตายแล้ว
21: นี่ค่ะอีครกหาพูดได้แล้วเหรอคะถึงได้กล้ากลับมาทับถมถึงในห้องเนี่ย
22: โอ๊ยพูดยังหาไม่ได้หรอกและที่มาเนี่ยก็ไม่ได้จะทับถมด้วยแต่อยากจะมาขอคำปรึกษาจากคุณแม่ค่ะคืออยากรู้ว่าคุณแม่ไปเจอกับบูมที่ไหนหรอคะเผื่อจะได้ไปบ้างอะค่ะ
21: บอกให้ก็ได้ค่ะคือเราไปเจอคุณบูมเขาที่ไอคอนเซียบ
22: แล้วอย่างเงี้ยใครจีบใครก่อนล่ะ
21: อ
22: ่
21: ะสวยๆอย่างกูเขาก็ต้องมาจีบกูก่อนสิกูเนี่ยเหรอจะไปจีบผู้ชายก่อนให้มันเสียราคา
22: จีบเว้ยจีบ
21: คืออย่างนี้คืออย่างนี้
22: ยังไง
21: คือพอกูอ่ะเดินออกมาจากช็อปชาแนลใช่ปะกูเขาเดินมาพอดีแล้วเราก็บังเอิญชนกันปั๊วอย่างนี้เลยว้ยเหมือนในหนังเลย
22: อุ้ยเรื่องราวสนุก
21: เขาก็หันมาพูดกูว่าไอคอนสยามเนี่ยคือสวรรค์ของนักช็อปแต่ I love you เนี่ยคือสวรรค์ของนักรักแบบนี้เลยมั้ย
22: แบบนี้เลยเหร
21: อ
22: แล้วเขาว่าไปขอมันเป็นแฟนตอนไหนหรอ
21: คืออย่างนี้คืออย่างไง
22: ยังไง
21: คือพอชนกันเสร็จแล้วใช่ป่
22: ะ
21: กูก็เลยหันไปยิ้มให้เขาอย่างนี้ไว้เขาเลยบอกกูว่าโหเวลาไม่ยิ้มเนี่ยก็เหมือนนางงามแล้วนะแต่พอยิ้มแล้วเนี่ยเหมือนนางฟ้าเลยอะมาผู้หญิงอย่างผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไม่อย่างเงี้ยเป็นใครจะไม่รักทวยอะ
22: มึงระทวยพอหรือยังระทมต่อไหม
21: ระทมอะไรวะ
22: คืออย่างนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยกูลงไปที่ร้านกาแฟของมึงใช่ไหมแล้วกูก็ดันไปเจอคนที่คลับคล้ายคลับคานหน้าคล้ายๆกับบูมแฟนของมึงเนี่ยแต่กูว่าเนอะเว้ยมีแน่นอนใช่หรอกเพราะว่าอีคนที่กูเจอหน้ามันคล้ายอีบูมเนี่ยมันเป็นแก๊ง lookThis creep Do มึงตุ๊ดแตกว่าจับกูว่ามีน่าจะใช่หรอกเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามึงเนี่ยนะเป็นซูสีไทเฮามึงมีสมองไงมึงคงไม่น่าจะโดนใครหลอกง่ายๆหรอกมั้ง แต่ถ้าเกิดว่ามึงโดนหลอกเลยนะเว้ยกูบอกเลยนะว่ามึงเนี่ยโง่ยิ่งกว่าควายอีกนี่เนาะอีเจนเนาะ
21: ไม่ใช่หรอกกูว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันหรอก
22: กูก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะถ้าเกิดว่าใช่คนเดียวกันนะเว้ยกูว่านะตอนที่มึงคลอดออกมาเนี่ยมึงอาจจะลืมคว้าเอาสมองของมึงออกมาด้วยตอนนี้นะสมองของมึงได้เติบโตอยู่ในมดลูกแม่มึงอยู่ฮ่าเนอะอีเจนเนาะ
21: คนเดียวกันแน่นอนกูมั่นใจ
22: กูก็ว่าอย่างที่มึงว่านั่นแหละมึงรู้ไหมคนมีสองประเภทนะเว้ยมีโง่แต่ไม่น่าด้านแต่ของมึงนี่นะโง่แล้วก็น่าด้านด้วยรวมๆกันแล้วขออนุญาตเรียกว่าอีง่านละกันนะมึงเช็คเก่งๆเหรอว่ากูไม่รู้ว่ามึงจ้างอีบูมมาฮะแต่เรื่องจ้างมาเนี่ยกูว่าเฉยๆนะแต่มันมีเรื่องที่มันโง่อีกก็คือว่ามึงจ้างเก้มาเป็นผัวไงหนึ่งการกูก็จะฉลาดสักทีขันเยอะดีกว่าเอาคุณออยนี่ทนคิดถึงผมไม่ไหวจนต้องลงมารับเลยครับผมบอกแล้วว่าผมไปเอาของแป๊บเดียวเองครับ
21: อย่าคุณกอดคือถีบจริงนะ
0: อะไรครับดาริง
21: ป้าแกเซ่เลิกแอนเล่าอีชิต้ามารู้ความจริงหมดแล้ว
0: แอปอะไรครับผมเป็นผู้ชาย
22: พายออกสาวเลยนะ
0: ทำอะไรครับ
22: มึงจะกล้าครับอีกเหรอฮะอูบีมึงมาเขานะ
0: เขาต้องไปอ่ะเขาเป็นเต้ารับให้นะ
22: กูได้ยินแล้วเว้ย
21: อุ้ยป้ามึงเตะเป็นแกล้งแล้วมารับทำไมงานแบบเนี้ย
0: ทำไมจะรับไม่ได้ล่ะคะก็แค่เป็นเพื่อนเที่ยวกินข้าวแล้วก็แค่เปลืองเนื้อเปลืองตัวไม่ได้ไปชูวับชูไปดูเย่ๆสักหน่อย
21: เย่ๆที่ไหนไม่รู้แหละกูก็ถือว่ามึงไม่ตรงปกเหมือนกันอย่างนะมึงทำให้ความลับกูแตกดังนั้นเงินอีก 2,000 กูไม่จ่าย
0: ไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเชิญดีง
21: อไม่งอ
22: คนอย่างมึงไม่งอ
21: ไม่งอคุณไม่งอ
22: จะสะใจแม่กูว่านะเว้ยวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยนะไม่ได้มีกูคนเดียวแล้วล่ะที่นกอ่ะ
21: พ
22: ่
21: อจะจ
22: ิ๊
21: บเหรอ
22: ไม่ใช่นี่แต่ว่าคนที่เหมาะกับฉายาที่เขาเรียกว่าอีครกที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นมึงนะเพราะว่ามึงทั้งควายแล้วก็มีนกและที่สำคัญมึงยังหน้าด้านอีกด้วยกูขออนุญาตเรียกมึงว่าอีครกงานก็ละกันเออแต่ว่ากูถามมึงจริงเถอะมึงไปจ้างบูมาเป็นแฟนทำไมฮะแล้วอีคิมไปไหนเนี่ย
21: มันเพิ่งแต่งงานไปเมื่อวาน
22: เฮ้ยนี่มันมีแฟนแล้วหรอแล้วมาหลอกคบมึงเน
21: ี่
22: ยนะ
21: เออแ
22: ส่ชื่อฉีดให้เธอผู้แสนฉลาดของกูแต่ก็ยังว่าแหละดวงมึงมันเหมาะกับการเป็นเมียน้อยอยู่แล้วนี่
21: นี่ชิดามึงตอบกูจริงใช่ไหมเนี่ย
22: ผมแค่ไม่อยากให้มึงเครียดไม่อยากดูซีเรียสเอางี้เราไปเที่ยวกันเพื่อเป็นการฉลองความโสดของเราในวันวาเลนไทน์ใช่ไหม
21: มึงพูดแบบเนี้ยคืนนี้มีผู้ชายมาชอบมึงมึงจะไม่เอางั้นสิ
22: แหมอีเจ๊มึงก็รู้ว่ากูอยู่ข้างมึงอยู่แล้วปะเออไม่เอาหรอกจ้ะผู้ชายอ่ะจะไปเอาทำไมเออจบเป็นเพื่อนมึงจ้ะ
21: ไม่โกหกนะ
22: ไม่โกหก
21: จริงๆนะ
22: จริงๆไม่จุ
21: มึงเลิกควยนิ้วโกหกกูข้างหลังก่อนนั่นนิ้วเหรอนั่นนิ้วเหรอทำไมเล็ก
22: ๆ
21: น
22: ิ้
21: วเหรอ
22: นิ้วกูป้อมแหมนี่เออสมองมึงกลับมาแล้วก็ดีแล้วล่ะงั้นเราไปเที่ยวดีกว่าอีกครกงาน
21: ไม่ครกงาน
0: จ
21: ะ
0: ได้
21: วะ
0: ฮะนี่คุณเอ๋เขาโกหกว่าเขาไปกินข้าวของน็อตเหรอวะ
1: ก็ใช่ดิเฮียอย่างนี้ก็แปลว่าคุณเอ๋กับคุณน็อตก็ไม่ได้คบกันเลยเด็กนั่นน่ะสิ คุณเลยต้องโกหกเฮียทำไมอ่ะ

0: มีคนมาหาอยู่หน้าร้าน
1: พร้อมเลย
0: เออไหนอะดอกไม้ฉันนะขอบใจนะจ๊ะพี่เป็ดที่อุตส่าห์เอาดอกกุหลาบมาให้ฉันในวันวาเลนไทน์ด้วยอ่ะจะบอกนะว่าพี่เป็ดเริ่มรักฉันแล้วอ่ะ
2: นี่ถ้าดิ้นนี่ไม่ขู่พี่ก็คงไม่ซื้อมาให้หรอก
0: พูดแบบนี้เดี๋ยวฉันก็เผลอปากลั่นฟองน้ำเต็มซะเลยดีมั้ยเนี่ย
1: ไหนละใครมาหาข้า
0: เอ้าหายไปไหนแล้ววะไปเดี๋ยวฉันพาไปตามหา
1: ไม่เห็นมีเมื่อกี้เนี่ยจะไป
2: ยิ้มอะไรเราเป็ดโดนบังคับยังไงไม่ซื้อมาให้เขาหรอก
3: กูไม่ได้ยิ้มเรื่องมึงกูแค่กำลังคิดว่าถ้ากูเจอหน้าคุณเอ๋ยเขาอีกทีนึงเนี่ยเขาจะโกหกอะไรกูต่ออีก
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: นอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
5: เมียว
4: เลี้ยงง่ายมาก
6: อีกสักครู่ติดตามชมที่3ของเธอเวลา 4:30 น
7: ครม.มีมติประกาศให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังส่วนธนาคารและตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ทำการตามปกติ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ชั่วหน่อยไม่ต้องเจอในต่ำ
2: อ้าวกลับมาแล้วเหรอคุณ
1: ถ้าเกิดว่าฉันยังไม่กลับมาเนี่ยแล้วนายจะเห็นฉันได้ไงล่ะโทรศัพท์ดังฮัลโหลค่ะพี่น็อตถึงคอนโดแล้วค่ะอะไรนะคะดอกไม้เหรอคะชอบสิคะหอมด้วยอ่ะ
3: นี่เนี่ยดอกไม้เนี่ยคุณนุ้งเอ๋ยก็ซื้อเองน
1: ะพี่นอนคาแล้วนี่พี่นอนถึงบ้านหรือยังคะขอเพิ่งถึงเลยเหรอคะขอบคุณนะคะที่เมื่อกี้มาส่งด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยก็มากันอุ๊ยพี่นอนคะพอดีว่ามีสายซ้อนนะคะดังมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะคะค่ะนี่ในตั้มนี่จะโทรหาฉันทำไมเนี่ยนี่ก็ยืนอยู่แค่นี้เองอะ
2: เอาเหรอเฮ้ยผมโทษผิดอะคุณขอโทษทีคิดแต่ว่ามือถือคุณนี่ดีมากเลยนะเนี่ยขนาดสายซ้อนที่เสียงริงโทนยังดังอยู่เลยอะ
1: จริงเหรอใช่ใช่คือมันอยู่ที่การราคานายถ้าคุณนายอยากได้เนี่ยวันหลังฉันจะให้เอาไหมโอเคนะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวคุณแล้ววันนี้ไปทานข้าวกับพี่น็อตเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยเพอร์เฟกต์เลยนายนี่ฉันบอกให้นะตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่เทคแคร์ฉันดีเท่าพี่น็อตเลยอะนายพอฉันเข้าไปในร้านนะเขาว่าตู้ยี่ฉันนั่งด้วยอะนายพอพิซซ่ามาเขาก็ค่อยๆหั่นแล้วก็ป้อนให้ฉันทีละคำด้วยอะนาย
2: นี่ไงไอ้เป็ดกูบอกนะว่าเขาไปกินพิซซ่ากันแล้วมึงไปเจอคุณนังเอ๋ยที่ร้านข้าวกับเบียร์ได้ไงวะ
3: ตาย
1: เอ้ยฉันว่าในเป็ดเนี่ยต้องเห็นคนหน้าเหมือนฉันแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะฉันว่าฉันก็หน้าโหลแหละ
2: เฮ้ยคุณแต่ว่าไอ้เป็ดมันถ่ายรูปคนที่หน้าเหมือนคุณมาด้วยนะ

0: โอ้โหแล้วอย่างนี้เอาไงต่อเฮียนี่ง่วงนอนหน้านั้นได้แบบเนี้ยน่าจะยอมรับยากนะ
1: ดันเป็นในเป็ดเห็นซะเนี่ยแล้วยังจะถ่ายรูปเราไว้อีกจะแผลต่อยังไงดีเนี่ยหรือว่าเราจะบอกในตั้มว่าเรามีพี่น้องฝาแฝดที่พลัดพรากจากกันมานานใครจะไปเชื่อวะแล้วในเป็ดก็ดันถ่ายรูปเราอีกแล้วก็เป็นชุดที่เราใส่ด้วยไอ้หัวเอ้ย
0: ก็บอกความจริงไปสิ
1: เฮ้ยนายตั้มนี่นายอย่าบอกนะว่านายเข้ามาทางระเบียงห้องฉันอีกแล้วอ่ะ
2: ก็ใช่สิ
0: คุณเล่นง่วงแล้วก็หนีเข้ามาในห้องแบบนี้นะต่อให้ผมเคาะประตูห้องคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีทางเปิดหรอกผมต้องปีนระเบียงมาห้องคุณนี่ไงตกลงคุณไม่ได้เป็นแฟนกับคุณน็อตใช่ไหม
1: เป็นสินายคือวันนี้พี่น็อตเขาไม่ว่างอ่ะแล้วฉันก็กลัวว่านายจะแซวก็เลยเนียนๆไปกินข้าวคนเดียวอ่ะ
0: ที่คุณโกหกผมเนี่ยเพราะกลัวผมจะ move on ไม่ได้ใช่ไหม
1: แล้วมันจริงไหมล่ะก็ถ้าเกิดว่าฉันบอกนายว่าฉันไม่ได้เป็นแฟนกับพี่น็อตนายก็ยังมีความหวังอยู่ดีอ่ะ
0: นี่คุณต่อให้คุณจะเป็นแฟนหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนกับคุณน็อตเนี่ยนะยังไงผมก็ยังหวังผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าคุณเนี่ยคือที่หนึ่งในใจผมเสมอแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากด้วยถ้าเกิดคุณยังไม่เจอคนที่ใช่เนี่ยคุณไม่ต้องมาโกหกผมเลยว่าคุณคบกับใครอยู่เราสองคนเนี่ยคุณก็รู้เรื่องแล้วนะว่าต่างคนต่าง move on แล้วก็ open relationship เนี่ย
1: ก็ถ้าเกิดว่านายคิดได้แบบนี้ก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องโกหกนายด้วย
0: ผมรับปากคนแล้วไง move on ก็คือ move on ถึงแม้ว่าใจผมไม่ได้อยากทำก็ตามแต่ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยคุณไม่เจอคนที่ใช่จริงๆอ่ะคุณเองก็ต้องยอมรับนะว่าผมคือคนที่ใช่สำหรับคุณ
1: หยอดอีกแล้วนะนายเน
0: ี่
1: ย
0: ก็หยอดมันเป็นธรรมชาติไงคุณอ่ะแบนหน้าหยอด
1: ไปตั้ง
0: ไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนคุณแป๊บนึงนะนี
1: ่เดี๋ยวแล้วนี่นายเอาเงินไปใส่มือฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ดอกไม้ที่คุณซื้อให้ตัวเองเนี่ยนะถือว่าผมซื้อแล้วนะแฮปปี้วาเลนไทน์ครับเอ้าจะเขินทำไมก็รับไว้สิแบนหน้าอย่างจริงนะเราเนี่ย
1: เชิญจากห้องไปได้ละ
0: ชอบอันนี้

0: ียซื้อเป็ดพะโล้ของโปรดของผัวมาฝากค่ะ
1: หยุดซุ่มแล้วบอกความจริงกูมา
0: เพื่อนพ่อกูดิดันไปเห็นตอนกูจ่ายหนี้บัตรเครดิตอ่ะก็เลยไปฟ้องพ่อกูนี่ก็เลยต้องโกหกพ่อกูว่ากูไม่ได้ไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตแต่กูเอาเงินไปฝาก 100,000 บาทพ่อกูก็ขอไปดูทีกูอ่ะ
1: แล้วมีเท่าไหร่แค่ 5,000
0: 500ตามมาหน่อยเองกูขอยืมเงินมึงสักแสนนึงได้ไหมอ่ะไปใส่ธนาคารหลอกพ่อกูแล้วเดี๋ยวกูคืนให้นะ
1: ไม่
2: ชื่อชีต้าค่ะ
3: โดครับ
2: ดูรวยเวอร์คนนี้แหละเทพบุตรส่งมาโปรดให้เงินแสนเดียวนี่นะเขาต้องมีให้กูยืมแน่ๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยกูต้องสละตัวเองเป็นเมียเขาก่อนกินทั้งคู่

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ควรจะดีใจสิที่จะไม่ต้องปวดหัวกับคุณสามอีกแต่ทำไมมันไม่ใช่เลย
1: ถึงลันเตาจะไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรลันเตาเน้นสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันแต่ไม่เน้นเข้ารอบครับ
2: เราโตกันแล้วมึงอย่าทำอะไรมันเป็นเรื่องยากเลยถ้ามึงคิดถึงเขาอ่ะมึงก็แค่ไปหาเขาแค่นั้นเองเว้ย
3: คิดถึงก็ไปหา
4: โอ้ยจ้า
5: คุณสาม
4: ปล่อยผมนะไม่ได้ผมไม่ทำนี่ผิดซะหน่อยย้ำผมรักเธอผมรักเธอทุกวินาทีผมรักเธอทุกลมหายใจเข้าออก
5: โอ้ย
4: ผมรักเธอนะ
6: ไปดีครับ
7: เอาตัวไปเลยครับพี่พศ
8: ไป

0: คุณ
1: เอ้าพี่สวัสดีครับ
0: อ๋อคุณผู้ชายที่เจอเมื่อคืนก่อนสวัสดีครับ
1: วันนี้ผมมาอย่างเป็นมิตรนะครับแล้วก็มีของมาฝากด้วยพอดีผมทําไร่ส้มนะครับก็เลยมีบัตรกํานันมาแจกสามารถเอาไปแลกสินค้าได้นะครับผมไม่จํากัดจํานวนตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็นี่พักฟรีสามารถเข้าไปพักได้ที่แคมป์ธรรมชาตินะครับของทางไร่ของผม
0: โหนี่มันไร่ที่สวนนี่ครับนี่ลูกกับเมียผมอยากไปแคมป์นี้ตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่จองไม่เคยทันเลยเต็มเร็วตลอด
1: นี่ฮะสำหรับคุณพี่ผมให้ได้เต็มที่เลยนะครับ
2: ว้า
0: จะดีเหรอครับนี่คุณมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่า
1: โอ้ยคุณพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงผมอ่ะแค่อยากผูกมิตรกับคุณพี่เพราะผมอ่ะก็จะมาเป็นลูกบ้านของที่นี่แหละคร
0: ับ อ้าวนี่คุณผู้ชายจะมาซื้อบ้านที่นี่เหรอครับ
1: ถูกต้องครับพี่ครับโทษนะครับบ้านคุณจิรนัทนี่หลังไหนล่ะครับ
3: ก็ทุกหลังอะครับคุณจิรนัทเป็นเจ้าของโครงการที่นี่ว้า
4: ก็ไม่มีอะไรมากอุดหนุนบ้านในโครงการของว่าที่แฟนเฉย
1: ๆพอดีผมยังไม่ได้แนะนำตัวนะครับผมสามไตรภพครับ
0: ครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมรปภ.พศครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวผมไปหาคุณแจ้งก่อนนะครับวันนี้ผมเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ต้องห่วงครับ
5: ครับ
1: ครับ
5: เช่นครับ
1: น้องแจมน้องแจมน้องแจมเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยน้องแจม

0: ก่อนเดี๋ยวโดนด่า
1: ตูไม่ยอมหรอกความปลอดภัยอยู่ไหนเนี่ย
2: คมสางคุณเข้ามาได้ไงอ่ะ
0: น้องแจมพี่ขอโทษพี่อ่ะถือวิสาสะเดินเข้ามาเพราะว่าประตูเนี้ยเปิดเข้ามาได้เลยพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นจริงจริงๆแล้วอ่ะพี่ส่งข้อความหาน้องแจมแล้วนะน้องแจมก็ไม่ตอบโทรไปแชร์ก็ไม่รับสายพี่ก็เลยเป็นห่วงอ่ะกลัวว่าน้องแจงจะเป็นอะไรก็เลยถือวิสาสะเข้ามา
1: พี่ขอโทษนะ
2: สงสัยแจมคงเบลอครับ

0: น้องเชษน้องเชษไม่สบายหรือเปล่า
1: อ๋อดีขึ้นแล้วครับแจมทานยาแล้ว
0: น้องเชษกินอะไรหรือยังทำไมน้องเชษทำแบบนี้อ่ะ
2: ใช่ไงแล้วก
0: ็ผมขอยืมครัวหน่อยนะ
1: ครับไม่ได้สั่งอะไรนี่นะ
0: ผมสั่งเอง

0: ูต้มของอร่อยของน้องแจ๊
1: คไหนครับปู
0: เฮียชุบ
1: ไม่เล่นนะครับ
0: ก็ได้ถ้างั้นขอยืมขวดหิวหรือยังเอ่ย
1: หิวนิดหน่อยแล้วครับ
0: จิบซุปร้อนๆจะได้หายไว
1: ๆขอบคุณนะครับ
0: เดี๋ยวพอมันเย็นแล้วเอาไปแช่ไว้นะพรุ่งนี้จะได้อุ่นดีได
1: ้ขอบคุณครับ
0: เปลี่ยนคำขอบคุณเป็นเนื้อหนูได้ไหม
1: อะไรครับ
0: ผมขออยู่ด้วยคืนหนึ่งนะครับนะครับนะครับ
1: คุณมามอเตอร์ไซค์เหรอครับ
0: ใช่เงี้ยมันจะได้มาถึงไวๆครับอยากรีบมาหาแจมไงเพราะพี่เป็นห่วง
2: แว้นกลับป่านนี้ถึงบ้านเด็กเนี่ยแต่ทรงคุณสามคงเหาะมากกว่าขับดีๆอันตรายเป็นห่วงเหมือนกัน
1: ก็ได้ครับแต่ว่าห้องนอนแขกกับเพิ่งทาสีไปนะครับตอนนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลยอ่ะ
0: โอ้ยไม่เป็นไรเลยน้องแจมพี่นะนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินก็ง่ายเลี้ยงง่ายสุดๆอยู่ที่ไหนก็ได้นอนพื้นยังได้เลย
1: ครับได้ครับ
0: yes ชัยพอดีทิ้งไทยชุน
1: โอเคใช่ไหมครับ
0: โอเคครับโอเคมากๆเลยตอนนี้

0: ตัวนิดเดียวแต่ว่าตรงนี
1: ้อ้วน
0: หัวอ้วนน้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
2: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมาก
3: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
2: พรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ2553
11: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
0: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
12: จิรพัฒน
13: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
14: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
15: อะไรอ่ะประธาน
14: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
3: ฮะ
4: จะขอลินเป็นแฟน
5: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
6: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
7: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
2: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
1: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบททุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
9: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
10: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
11: แกจะไปไหน
10: ไปหาคี
12: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
13: า
12: ะ
13: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
14: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ดูมันดิไทยเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดิได้ทุกช่องทาง

0: รู้แจม
1: หมอนกับผ้าห่มครับคุณสาม
0: ขอบคุณครับ
1: ฝันดีนะครับ
0: ฝันดีครับน้องแจนแล้วนี่จูๆไม่อยู่หรอ
1: ไม่ครับคุณสิบขอยืมตัวน้องไปถ่ายโฆษณา
0: โอ้โหแบบสุดฮิตแล้วพี่สิบให้ค่าตัวหรือเปล่า
1: ไม่อะครับ
0: ไม่ให้หรอ
1: ไม่เหลือกะ
2: ว้า
0: วแล้วงี้คิดถึงแม่มั้ย
1: คิดถึงสิครับแต่ไม่ใช่ว่าแจมไม่เคยห่างนะตอนไปอยู่ปากช่องอ่ะห่างหลายเดือนเลย
3: เมียวเมียว
0: ถ้างั้นผมเป็นแมวให้เธอเอง
1: แมวแจมตัวนิดเดียวเองนะคุณ
0: ก็เหมือนเธอไงตัวนิดเดียวแต่ว่าตรงนี
3: ้
0: หัวอ้วน
1: งั้นเจมไปนอนแล้วนะครับ
0: น้องเจมเราจะไม่คุยเคลียร์เรื่องวันนั้นหน่อยหรอ
1: ครบ7วันแล้วหรอครับ
0: 7วันทำไม
1: ก็คุณบอกจะโกรธแจม7วัน7คืนนี
0: ่ขอโทษนะที่วันนั้นนะหันหลังให้เธอ
1: ก็ตอนนั้นคุณกำลังโมโหนี่แต่แจมก็ทำตัวหน้าโมโหเองแหละที่ปิดบังคุณอะแจมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันนะครับ
0: ไม่แจมแจมไม่ผิดผมผิดเองที่ผมไม่ฟังอะ
1: ไม่ครับแจมผิดเองคุณถามแล้วว่าแจมทำอะไรแต่แจมก็ยังปิดบังคุณอะ
0: ไม่น้องแจมน้องแจมไม่ผิดผมผิดเองน้องแจมได้ทำตามคำสั่งของพี่สิบผมเข้าใจผิดไหม
1: ไม
0: ่ถ้าอย่างนั้นเราผิดกันคนละนิดคนละหน่อยดีไหม
1: ก็ได้ครับว่าแต่คุณหายโกรธแจมหรือยังอ่ะ
0: พี่ไม่เคยโกรธเต็มร้อยเลยสักครั้งอย่าว่าแต่7วัน7คืน7เดือนอะไรเลยแค่7ชั่วโมงอ่ะก็จะลงแดงตายอยู่แล้ว
1: แจมคิดว่าคงไม่ได้เจอคุณอีกแล้วอ่ะ
0: แจมทำไมถึงคิดแบบนั้นน่ะ
1: ก็คุณสาเวลาโกรธไม่ใช่เล่นๆนี่ตีหน้าอยากใส่แจมด้วย
0: ตอนที่เราอยู่พังงานนะก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าพอเรื่องราวทั้งหมดจบผมจะไปหาอีกอย่าตอนปีใหม่ก็บอกแล้วนี่ว่ารักเธอ

0: หลักกุญแจหลักกุญแจหลักกุญแจหลักกุญแจหลักกุญแจหลักกุญแจ
1: คุณสาม
2: คุณสามเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
3: บอกรักแบบไม่มีคำว่ารักเหรอ
1: คุณสามคุณสามโอเค
3: แต่ยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะพี่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอยู่แล้ว
0: หลักกุญแจ
1: คุณสามคุณสาม
4: เมียว
5: ฝากเอ็นดูแมวตัวนี้ด้วยนะ
4: เมียว
5: ก็ถ้าน้องแจมชอบแมวผมว่าจะเป็นแมว

0: ป็นแมวต้องโดนจุบนะครับแจมก็จุบจูๆแบบนี้แหละ
1: เมียว
2: ไม่สบายก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะไปนอนได้แล้ว
3: หลับกุญแจหลับกุญแจหลับกุญแจ
2: สวัสดีครับ
1: ชั้น3โอเคหรือเปล่าครับ
2: พี่โอเคผมมาโอเคมากๆพี่ไม่เป็นไรเลย
1: เมียวงั้นเจนไปนอนแล้วนะครับ
2: บ๊ายบาย
1: สวัสดีครับ
2: บ๊ายบายครับ
3: หลักกุญแจ

0: คุณวันนี้ไปกินข้าวใช่ไหม
1: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
0: เมียว
1: เลี้ยงง่ายมาก
2: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
3: พรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: วันนี้คุณจะพาเจมไปทำอะไรครับ
1: สำหรับวันนี้นะผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังไปดูดอกไม้ทะเลสวยๆพอตอนเที่ยงผมก็จะพาไปกินอาหารอร่อยๆบอกเลยนะว่าเจ้าเนี้ยรีวิวดีมากๆแล้วก็จะเข้าไปนอนพักเอาแรงกันสักหน่อย แล้วพอแดดเริ่มร่มนะเราจะไปเดินป่าดูพระอาทิตย์ตกแบบจึ้งๆว้าแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องไปหาอะไรกินกันหน่อยแล้วแหละกองทัพอ่ะต้องเดินด้วยท้อง
0: แล้วบานาน่าโบ๊ทกับเรือลากล่มอะครับแจมอยากเล่นอะ
1: เอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้ไหม
0: วันนี้ไม่ได้หรอครับเปลี่ยนช่วงบ่ายจากพักเอาแรงเป็นไปเล่นเรือรากล่มกันดีไหมครับ
1: ไม่ดีแน่นอนแจมเดี๋ยวผิดแผนอะ
0: แผนอะไรครับ
1: ก็แผนเดินป่าของเราไงแต่ว่าพรุ่งนี้จะพาไปเล่นผาดโผนทั่วทั้งเกาะเลยนะจะตามใจแจมทุกอย่างเลยโอเคไหมครับ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: อืม
0: ก็ได้ครับ
1: น่ารักมากเลยไม่อยากกินข้าวแล้วอะอยากกินแจมอย่างที่เขาพูดจริงๆด้วยมาแจมกินกับอะไรก็อร่อย
0: คุณวันนี้ไปกินข้าวใช่ไหมขอบคุณครับ
1: มาแล้วอึ๊บส
0: ์มา
1: ค่อยๆเดินนะระวัง
0: ครับอึ๊บ
1: นี่ตรงนี้อึ๊บส์เอ้ยถึงแล้วเดินดีๆนะเพราะว่าถ้าน้องแจมเป็นอะไรขึ้นมานะผมอยู่ไม่ได้แน่เห็นไหมเห็นตรงนู้นไหมสวยไหม
0: เกาะตรงนู้นเหรอครับ
1: ใช่
0: คุณสามเมื่อกี้แจมเด๋อ
1: ตรงไหนน้องแจมดูดิ
0: เด๋อทุกตรง
1: น่ารักมากเลยนะน้องแจมผมอ่ะจะเอาไปขยายใหญ่ให้ทั้งฝาบ้านเลยแล้วผมก็จะติดไว้ที่บนหัวเตียงจะได้เห็นหน้าน้องแจมทุกวันจริงๆนะแค่คิดก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: เวอร์แล้วมาไปแต่งหายคุณบ้างดีกว่า
1: โอเคมาๆขอเก็กกัน
0: เอารอเลยนะคุณ
1: รออยู่แล้วว้า
0: ว1 2 3
1: ฮะเป็นไงหล่อพอที่จะเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหม
0: แจมว่าอย่างคุณเนี่ยเหมาะกับบทตัวร้ายมากกว่าครับ
1: โหแจมถึงผมจะเป็นตัวร้ายนะก็จะเป็นตัวร้ายที่รักเธอที่สุดลึกเข้าไปสุดขั้วของหัวใจเลย
0: ว้าวขั้วหัวใจเลยนะครับ
1: ใช่มาถ่ายรูปกันดีกว่า1 2 3
0: เต็มก็ช้ำหรอกคุณ
1: ไม่ช้ำง่ายๆหรอกนะ
0: อุ้ย
1: จะได้เห็นทุกมุมไง
0: ปากคุณเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่า
1: อุ้ยมันช้ำมาลงมาถ่ายแบบสาวแล้วก็ผิวองศาจะได้เห็นทุกมุมไง
0: คุณแจ้งแจ้งนี่นะ

0: อย่าไปหยิบจับของให้มั่วซั่วหนูไม่เป็นไรหรอกนาเดี๋ยวเจ้าของมาตามมาคืนนะคุณจะแย่นะครับ
1: อาจจะไม่ใช่อย่าง
0: ที่นี่ไม่มีสำนักหมอผีด้วยนะครับ
1: ผมต้องแจ้งแต่ที่มันไม่มีใครเลยนะแค่ลองเปิดดูน
0: ี่ไม่ใช่ไงครับที่นี่ไม่มีใครแล้วสินแสคุณอ่ะก็อยู่ปากช่องด้วยช่วยไม่ทันนะครับ
1: ลองเปิดดูแป๊บนึงก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: ไม่เอาไม่เอาครับ
1: แต่ว่านิดเดียวก็ได้
0: ไม่เอาครับคุณสามไม่เอาร
1: อดูนี
0: ่ถ้าคุณสามเปิดเราเลิกกันนะครับ
1: แต่ว่าน้องแจมแค่นิดเดียวก็ไม่เอาหรอแต่ว่าโหจริงด้วยน้องแจมกล่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้ามันอันตรายขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นใครจะช่วยเราอ่ะเนอะปล
0: ่
1: อยไว้งั้นแหละ
0: แล้วนี่ก็ใกล้มืดแล้วด้วย
1: แ
0: จมว่าเรากลับกันดีกว่าครับ
1: ใช่ฮะยุงเยอะด้วยไปรีบไปดีกว่า
0: ไปครับ
1: อุตส่าห์มาเซอร์ไพรส์โอ้ยผมก็อุตส่าห์เซ็ตปัดเป๋อย่างเท่มาขนาดนี้อดเลยแจมอ่ะ
0: คุณสามไปแล้วคุณสาม
1: โอเคครับแจมรอผมด้วยกำลังไปแล้ว
0: เฮ้ยคุณสามรีบออกมาคุณสาม
1: ครับ
0: ไปแล้วครับสามเร็วๆจะมืดแล้วนะครับ
1: โอเคครับโอเคครับไปแล้วโอเค

0: แจมนี่พี่เตรียมอาหารไว้ให้แล้วน่ากินมากหิวไหมหิวไม่ใช่หรอกินข้าวกันดีกว่ามาว้าว
1: ร้านตาร้านตาร้านตาร้านพ่อพ่อพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับอยู่ต่อด้วยไม่ได้แล้วว่าพอดีคุณสิทธิ์เขามีแขกลูกค้ามาจากฮ่องกงเลยให้แจมไปรับรอง

0: แบบว่าพรุ่งนี้มาหยุดไม่ใช่หรอน้องแจมแล้วเราก็นัดกันไปแล้วด้วยนะอ๋อเนี่ยพี่สิบอ่ะเขามีเลขาตั้งหลายคนก็ให้เลขาคนอื่นไปไม่ได้หรอ
1: พี่แจมเคยรับรองครอบครัวมีผู้ค้าคนนี้มาก่อนนะครับก็เลยค่อนข้างจะรู้ดีประมาณนึงว่าคุณเขาชอบอะไรภรรยาและลูกของคุณเขาแพ้อาหารชนิดไหน
0: แล้วเธอไม่ไปไม่ได้หรอ

0: นะบอกขอไปด้วยนะ
1: ไม่ได้หรอกนะครับ
0: น้องแชมป์ไม่ไปไม่ได้หรอกว่าเราจะหาเวลามาด้วยกันได้อะมันยากนะ
1: มาสามอยู่พักผ่อนต่อก่อนก็ได้นะครับ
0: น้องแจมไม่อยู่ด้วยอยู่ไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรพี่ไม่อยู่หรอกพรุ่งนี้ต้องกลับให้ได้เลยใช่ไหม
2: คุณสาม
3: ถ้าชีวิตของผมเป็นละครก็คงต้องตั้งชื่อว่าน้ำตาของไตรภพและตัวร้ายในเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพี่ชายของผมเองสั่งงานได้พอเหมาะพอเจาะเหลือเกิน

0: กลับมาเร็วนะคะเนี่ย
1: ต้มน้ำใบบัวบกให้ผมหน่อยขอหม้อใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมากิน
0: ได้ค่ะ

0: ใช้เอวไหนลองยับสิดีแบบนี้ดีแมวอ้าวคุณสามครับเปลี่ยนใจกลับมาต้อนรับนักมวยคนใหม่ของค่ายแล้วเหรอครับ
1: ก็ไม่เชิงครับว่าแต่รุ่นนี้มากี่คนครับ
0: รุ่นนี้มากัน2คนครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับมีทั้งมือสมัครเล่นและก็มืออาชีพของดีทั้งนั้นครับรุ่นนี้ปั้นได้ไม่ยากครับว่าแต่คุณสามไม่เจิมสังเวียนใหม่หน่อยเหรอครับ
1: ให้เด็กมันแจ้งเกิดดีกว่าพี
0: ่หุ่นคุณสามก็ดีครับแถมคนทั้งปากช่องก็รู้ว่าคุณสามเนี่ยของดีของแท้ครับ
1: ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไป
0: เจอกันครับ

0: ผมคงใช้แต้มบุญมาแล้วล่ะครับ
1: ทำไมล่ะคุณทำอะไรน้องชายผมอีกในสามนี่น้องชายหัวแก้วหัวแหวนผมเลยนะ
2: น้องชายไม่สบายหรอ
3: พี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
4: เมียว
3: เลี้ยงง่ายมาก
2: ๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
4: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว

0: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
1: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
2: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
3: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน594เหลี่ยม
8: โทรออก
10: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
1: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
0: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
1: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
2: ยินดีต้อนรับนะเมที
1: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
2: กฎข้อที่1
3: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
4: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายๆแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้มั้ยเดี๋ยวจะทำให้ดู
5: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหึหึ
6: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
7: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
8: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
9: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
10: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: คุณดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจนะเหมือนกับคนที่ทะเลาะกับแฟนมา
1: คุณสิบคุณไม่ใช่คุณสิบแน่ๆคายคุณสิบตัวจริงออกมาเลยครับ
0: งั้นผมถามใหม่คุณมีเรื่องกังวลใจอะไร
1: ถ้าคราวนี้คุณสามหายตัวไปอีกคุณจะทำยังไงครับ
2: ก็ไม่เห็นยากนะก็แค่ให้คุณตามหายเหมือนเดิมอะแต่ว่าครั้งเนี้ยถ้าคุณหาไม่เจอก็ไม่ต้องกลับมาแล้วต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหาเนี่ย
0: คุณก็ต้องหาให้ได
1: ้ผมคงใช้แต้มบุญมาแล้วล่ะครับ
2: ทำไมล่ะคุณทำอะไรน้องชายผมอีกในสามนี่น้องชายหัวแก้วหัวแหวนผมเลยนะ
1: แจมไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคุณสามถึงดูน้อยขนาดนั้น
0: ผมเพิ่งคุยกับพ่อมาพ่อบอกว่านายสามเพิ่งกลับมาจากพังงานแล้วท่าทางก็ดูเหงื่อยๆด้วยนะ
1: กลับมาแล้วเหรอครับ
0: นี่คุณไปมาด้วยกันใช่ไหมต้องขอโทษด้วยนะที่เรียกตัวด่วนนะแล้วก็ไปรบกวนเวลาที่ของคุณใช่ไหม
1: เปล่าเลยครับแจมแค่ไปพักเฉยๆครับ
2: เอางี้ผมคายตะขาบถ่ายทอดวิชาแก้ซึมให้คุณดีไหม
1: ค่าครูแพงไหมครับถ้าไม่แพงแจมอาจจะเรียน
2: คุณนี่เฉยๆเก่งนะเอาเถอะถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรเนี่ยก็อย่าเก็บไว้ในใจนานอย่าทำให้มันยุ่งยากผมรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณรู้อยู่แล้ว

0: ว่าควรที่จะต้องทำอะไร
1: คืนเราช้าไปมากกว่านี้คุณสามอาจดิสแตกไม่ใช่แค่ลงเกาะแต่อาจจะออกนอกโลกเลยก็ได้
2: คุณสิบครับแจมขอตัวไปตามหาหัวใจนะครับ
0: เอาสิผมคอยด้านหลังคุณอยู่แล้วแล้วก็ไปหาให้เจอนะแล้วถ้าหาเจอแล้วก็กลับมาเล่าให้ผมฟังด้วย
2: ขอบคุณครับคุณสิบขอให้คุณสิบเฮงๆปังปังยิ่งกว่าประทัดจีนอีกนะครับ
0: รีบไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลา
2: ครับคุณสิบขอตัวก่อนนะครับพี่สอง
3: น้องแจมนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณครับ
3: ไปไงมาไงครับเนี่ยทำไมดูรีบร้อนขนาดนี
2: ้ช่วยแจมด้วยพี่สามโกรธแจมแจมอยากมาง้อครับ
3: ไอ้สามนี่แหละครับโกรธน้องแจมแล้วทริปพังงานเป็นไงบ้างนะครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
2: พอดีแจมมีงานเข้าก็เลยต้องกลับก่อนแล้วคุณสามก็ดูตึงๆแจมโทรหาก็ไม่รับไม่ตอบแชทด้วยครับ
3: แล้วนิดไอ้สามมันทันได้ให้แหวนน้องแจมไหมครับ
2: แหวน
3: แหวนครับ
2: แหวนอะไรครับ
3: ก็เวลาที่คนเราให้แหวนกันนะครับมันหมายความว่ายังไงครับ
2: ฝากไปขายหรือเปล่าครับ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่น้องแจมลองคิดตามพี่นะถ้าสมมุติมีคนนึงจะให้แหวนอีกคนนึงนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
2: ขอแต่งงานบ้างครับ
3: เก่งมากน้องแจมขอแต่งงานแล้วทีนี้นะครับไอ้สามอ่ะมันอยากที่จะให้แหวนน้องแจมซึ่งแปลว่าไอ้สามนั้นอยากที่จะ
2: คุณสามจะขอแจมแต่งงาน
3: เก่งมากถูกต้องมากเลยครับน้องแจม
2: เป็นไปไม่ได้หรอครับ
3: เป็นไปได้สิน้องแจมน้องแจมลองคิดดูดีๆนะไอ้สามอ่ะมันได้ให้น้องแจมดูกล่องอะไรหรือเปล่าครับ
4: มันกล่องอะไรอ่ะ
3: กล่องเหรอ
4: นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะ
2: กล่องนั้นที่แจมโคตรเมิน
3: ไอ้สามมันคงจะเฟลที่ไม่เป็นไปตามแผนแล้วครับ
2: แล้วพี่สองรู้ไหมครับว่าตอนนี้คุณสามอยู่ที่ไหน
3: พี่ว่ามันก็น่าจะอยู่แถวนี้นะครับป่านนี้นอนร้องไห้น้ำตาท่วมปากช่องแล้วรีบไปนะครับน้องแจม
2: ทำไงดีครับพี่สอง
3: น้องแจมก็ขอแต่งงานมันกลับไปเลยครับถ้าฮีถามกลับมาว่าเอาอะไรมาขอก็บอกมันกลับไปว่าจูบมัดจำเชื่อพี่ได้ดีทุกคน
2: ขอบคุณครับพี่สอง
3: ขอบคุณครับสู้ๆนะน้องแจม
4: รักไม่รักรักไม่รัก
2: คุณสาม
4: น้อง
2: สามแจมงอมาช้าแต่มานะคุณสามยังเงียบสิครับแจมใจคอไม่ดีเลยอ่ะ
0: เคยบอกให้เรียกว่าอะไรนะ
2: พี่สาม
0: ไม่ได้ยิน
2: พี่สาม
0: แล้วนี่มาหามีอะไร
2: แต่มาสมัครงานครับ
0: สมัครงานทางนู้นนู่นสำนักงานใหญ่มาสมัครอะไรกับพี่อ่ะ
2: ต้องสมัครที่พี่สามคนเดียวเลย
0: ตำแหน่งอะไรไม่ทราบ
2: มาสมัครเป็นเมียเจ้าของไร่อดีสวนครับ
0: อะไรนะน้องแจมนี่พี่ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฝันไปแน่เลยอ่ะเฮ้ยน้องแจมช่วยตบหน้าพี่หน่อยดิตบให้พี่ตื่นหน่อยเป็นไปไม่ได้น้องแจมลองตบ

0: ชัดหรือยังครับว่าไม่ได้ฝัน
1: กับเธอแล้ว
0: ชัดหรือยังครับ
1: อีกนิด
0: ชัดแล้วไหมพี่สามอย่าตึงสิ
1: ไม่ได้ดึงอะไรซะหน่อยมันตึงเองสรุปนี่มาง้อมาสมัครเป็นเมียจริงเหรออ
0: ืมตกลงพี่สามรับแจ้งไหมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นลองพรีเซนต์คุณสมบัติมาหน่อยสิ
0: ไม่มีครับทอดไข่เจียวยังไม่ทำเป็นแค่บะหมี่ต้มแต่ไปซื้อนมเปรี้ยวให้พี่สามได้นะ
1: แล้วอยากได้อะไรเป็นค่าตอบแทน
0: พี่สามต้องรักและดูแลแจมตลอดชีวิตห้ามยกเลิกสัญญาจ้างเด็ดขาด
1: ถ้างั้นแล้วพี่จะได้อะไร
0: แจมจะดูแลพี่สามให้ดีที่สุดเลย
1: อยู่กับพี่ปวดหัวนะรับได้หรอ
0: ก็ชินมาตั้งนานแล้วครับ
1: เราเล่นใหญ่ซะทุกเรื่องเลยนะไรมาก
0: สเต็กแจมเลยอ่ะจริง
1: บ้าบ้าบอแบบนี้ล่ะรับไหวหรอ
0: พี่สามเป็นยังไงแจมก็รักของแจมอยู่ดีตกลงรับแจมไหมอ่ะ
1: พี่รักมงให้น้องแจมตั้งนานแล้วนี่ไม่รู้เลยหรอฮะ
0: แต่งงานกันนะครับ
1: เดี๋ยวประโยคนี้พี่จะเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอ
0: แล้วแต่งไหม
1: แต่งวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่งตอนนี้เลยครับมาแจ้งช่วยจับพี่หน่อยพี่จะเป็นลมมียาดมไหม
0: มีครับ
1: นอกจากยาดมแล้วมีความรักกับพี่สาวหรือเปล่า
0: ไม่มีครับเพราะว่าความรักของพี่สาวอยู่ตรงนี้แจมหัวใจพี่สาว
1: แจมอย่าน่ารักเยอะไปมากกว่านี้ได้ไหมพี่รักลูกแจมจนไม่รู้จะรักยังไงแล้ว
0: คิดว่ารักอยู่ฝ่ายเดียวล่ะครับแจมก็รักพี่สาวมากๆเหมือนกัน
1: น่ะแต่ก็ไม่ใช่ที่หนึ่งอยู่ดีอ่ะ
0: พี่สามไม่ใช่ที่หนึ่งไม่ใช่ที่สองไม่ใช่ที่โลแต่เป็นที่สามไม่มีเลื่อนขึ้นไม่มีลดน้อยลงเป็นที่สามที่อยู่ที่เดิมเป็นที่สามที่แปลว่าที่รักของแจม
1: มันแจมก็เป็นที่สุดของพี่สามเหมือนกันนะ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: อุ้ย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
2: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
2: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้
1: มา
0: เสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลอง

0: สิคะขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยตัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ําท่วมเหมือนบ้านแบบเนี้ยน้ําท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ําหน่อย
0: เจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ําแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทําและเค้ากล้ารับประกันแล้วเค้าบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่าง
0: แ
1: น่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบ

0: ชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางทีอาจจะมีสัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
1: เนี่ยดูสิค
0: ุ
1: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
0: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
1: ัน
0: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ได้กี่ดวงคะ
0: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
1: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
0: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
1: ี๋
0: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
1: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดิวมะ
0: เออดิวเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: จะมีใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยจะมาคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เรา

0: ด้วยสปินารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสายสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้สปินาของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S ด้วยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักล่ะคะคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปเอาท์เดอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับ

0: อิ๋วดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นเราชอบขอบคุณนั่นขอบคุณนี่แต่ลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณสังขารตัวเองขอบคุณตัวเองที่ลากชีวิตเรามาได้ไกลขนาดนี
1: ้ Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโน่บัวเนตรหรือว่าเซียนหลังนักแสดงและยูทูบเบอร์หนุ่มลูกครึ่งอีสานเบลเยียมที่นำเสนอความสุขกับวิถีอีสานให้เราได้กลับมาหวนคิดถึงบ้านอีกครั้ง
0: หลังจากที่เราตัดสินใจขึ้นกรุงเทพระดับเลย
2: อยากใช้ชีวิตเหรอ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวความสนุกเอานี้ดีกว่า
1: พูดคุยอย่างลึกซึ้งถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน
0: เรามองมันดีมันก็คือดีพี่มันดีนะที่มันเป็นแบบเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินมันดีแล้วดีกว่าต้องไปอดอยาก
3: แค่อยากมีความสุขอยากทำอะไรก็ได้ที่มีความสุข
0: อยากทำอะไรได้ที่ตัวเองอยากทำพี่ผมจะไม่ปฏิเสธตัวเองผมไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด
2: คุณคิดยังไงกับความตายอ่ะ
0: ความตายมันคืออีกหนึ่งอวัยวะในร่างกายเราพี่ถ้าเราคำนึงถึงความตายอ่ะโดยที่ไม่ได้เอามันมาระแวงนะเราจะใช้ชีวิตทุกวินาทีอ่ะแบบมีค่ามากมากอ่ะ
1: บทเรียนที่ทำให้โน่เติบโต
0: ผมเคยให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากๆจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วตัวเราเองต่างหากที่แบบสำคัญอ่ะผิดหวังกับการคาดหวังจากสิ่งอื่นเยอะเกินไป
2: คุณคาดหวังอะไร
0: ผมคาดหวังว่าร
1: ับมือกับความดัง
2: ดาราทั่วประเทศอินฟูยูทูบเบอร์ทั่วประเทศอยากไปออกรายการคุณนะ
1: สูตรแบบเซียน
2: คุณคิดว่าพรสวรรค์หรือว่าพรขยัน
1: ชีวิตยังเหมือนเดิม
2: ชื่อเสียงเงินทองรายได้ต่างๆที่เข้ามาโน่มองยังไงกับตัวเองที่ยังสามารถเคารพตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายได้

0: Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต้
1: อันนี้คือเราถ่ายแล้วใช่ไหมครับพี่แล้วเหรอเอาแล้วเหรอพี
2: ่เอาแล้ว
1: เด็กแก
2: ตอนนี้โน่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ปีนี้28ยัง29
2: ในวัย29อะไรเป็นสิ่งที่คุณให้คุณค่าในชีวิตที่สุดณตอนนี้
1: อย่างแรกเลยคือตัวเองก่อนพี่ผมเคยให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากๆจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วตัวเราเองต่างหากที่แบบสำคัญนะเพราะว่ารู้สึกว่าผิดหวังกับการคาดหวังจากสิ่งอื่นเยอะเกินไปจนเราคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราคาดหวังกับตัวเองน่าจะง่ายกว่า
2: คุณคาดหวังกับอะไรเมื่อก่อน
1: ผมคาดหวังว่าทำไงก็ได้ให้คนรอบข้างรู้สึกชอบเราแล้วหลังๆมันเริ่มเหนื่อยพี่พอเริ่มเหนื่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยเอาอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบมากกว่าที่จะให้คนอื่นชอบเราก
2: ลับมาที่แบบความรู้สึกของตัวเองก่อน
1: ใช่ครับ back to basic เลยครับอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนอยากเล่นอะไรอยากทำอะไรก็เอาเบสิกง่ายๆเลยครับ
2: มันเลยทำให้เราเห็นภาพปัจ

0: จุบันของโน่ในสื่อต่างๆที่โน่ทำออกมาทั้งในโซเชียลของโน่รายการต่างๆที่โน่ไปออกโน่เป็นตัวเอง
1: ใช่ครับแทบจะ 100%
0: วันนี้เราเชิญโน่หรือว่าที่แฟนๆรู้จักในฉายา AKA เซียนหลังเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: มาคุยเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าปี2ปีที่ผ่านมาเซียนหลังคนรู้จักมากแทบจะทั้งประเทศโดยเฉพาะถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าเยอะมากๆแน่ๆเพราะว่ายอดวิวในออนไลน์คลิปที่คุณทำมันแบบไปหลัก10ล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็เลยอยากมาถอดว่าอะไรมันเป็นความสำเร็จอะไรมันเป็นบทเรียนในชีวิตของโน่ชายลูกครึ่งคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาแล้ววันนี้มันเหมือนพลุที่แบบสว่างสวยเลยอะ
1: เริ่มต้นจากผมเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมครับเกิดที่สระบุรีแต่โตที่อีสาน
0: อ้าวไม่ไทยซีอะไรนะ
1: ไม่มีแล้วครับพี
0: ่โอเคเห็นนะพอคุณไม่นั่ง
1: ใช่ๆ
0: เก้าอี้ตัวนี้คุณจะแบบ
1: มันแปลกๆพี่
0: คุณจะไทยซีมอนผ้าห่มอะไรไม่ได้เลย
1: เริ่มต้นจากผมเป็นเด็กลูกครึ่งโตที่อีสานแล้วก็อยู่กับยายมีน้าที่เขาทำเกษตรซึ่งเกี่ยวกับเกษตรอีสานก็มีหมดเลยครับตั้งแต่ข้าวมันข้าวโพดอ้อยแล้วก็เติบโตมากับสังคมบริบทแบบนี้ตลอดทุกๆเสาร์อาทิตย์หลายๆคนอาจจะไปเที่ยวเล่นแต่เวลาหลักๆของเสาร์อาทิตย์ผมจะชอบออกไปทำสวนครับก็เริ่มต้นตั้งแต่9ขวบพี
0: ่มีความฝันไหมเด็กชายโน
1: ่มีอย่างนึงครับอยากเป็นแบสโปรครับ
0: ฮะ
1: แบสโปรพี
0: ่แปลว่าน
1: ักตกปลาแบสครับ
0: Oh.
1: มันจะเหมือนกระสูบฝรั่งอะพี่ อันนี้คือความฝันแบบวัยเด็กจริงๆนะอันนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแต่ว่ามันต้องมีแบบพวกแบบเรือท้องแบนพวกอะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบออกตกปลาแบส
0: เมืองนอกอเมริกา
1: แต่มันเป็นเมืองนอก
0: แล้วก็ออกไปแล้วก็แบบตกปลาเป็นอาชีพ
1: ใช่ครับตกปลา
0: แข่งขัน
1: เป
0: ็
1: นอาชีพใช่ครับเพราะตอนนั้นเราติดตกปลากับพ่อมันเป็นความฝันตอนที่เราเรียนอยู่สิงคโปร์ผมเคยไปเรียนสิงคโปร์3ปีพี
0: ่ไปอยู่กับพ
1: ่อไปอยู่กับพ่อครับไปอยู่กับพ่ออยู่สิงคโปร์3ปีก็จนย้ายกลับมาไทยความฝันนั้นมันก็
0: ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปโน่เติบโตมายังไงครับถ้าพูดกันตามตรงก็เป็นคนที่ชีวิตที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เอาเรามาฝากไว้กับยาย
1: ถ้าย้อนไปตอนนั้นหลังจากที่แบบพ่อแม่เลิกกันแล้วก็แม่เขาก็มีครอบครัวใหม่พ่อเขาก็มีครอบครัวใหม่ต่างคนต่างอยู่แบบคนละที่เลยแล้วเราอยู่กับยายครับ
0: อ
1: ยู่กับยายแล้วก็ใช้ชีวิตกับน้าสัดส่วนเยอะอย่างจันทร์ถึงศุกร์ผมจะอยู่กับยายเพื่อไปเรียนหนังสือพี่แต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ผมจะไปหาน้าเพื่อไปหาเงินเอาไปโรงเรียนเนี่ยช่วงจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยเป็นเด็กที่ชอบเล่นพี่เล่นๆในที่นี้คือการแบบหากินนะครับการออกไปนาถือแหลงไปแล้วก็ไปทอดเล่นน้ำกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะชอบวิถีชีวิตแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเรียบง่ายดี
0: ไม่ได้รู้สึกว่าลำบาก
1: ไม่เลยครับผมไม่เคยคิดคือลำบากแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะพี่บางคนแบบเดินไปเซเว่น19เนี่ยก็เหนื่อยแล้วบางคนแบบต้องเหมือนสมัยก่อนต้องเดินตั้งแต่อำเภอไทยเจริญเข้าจังหวัดยโสธรก็40กว่าโลอันนี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาลำบากคือความลำบากแต่ละคนมันไม่เท่ากันจุดนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าผมลำบาก
0: ในมุมมองของเด็กก็คือสนุกสนาน
1: สนุกครับอาจจะเป็นเพราะสนุกเราก็เลยรู้สึกไม่ลำบากครับ
0: เด็กหลายคนอาจจะมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์พร้อมนะพ่อแม่แยกทางอะไรเงี้ยโน่ในวัยเด็กตอนรู้สึกยังไงบ้าง
1: คืนสุดท้ายที่พ่อเอามาส่งที่สนามบินดอนเมืองแล้วเขาก็เลยบอกว่าเหมือนแบบเฮ้ยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวอีก60คืนก็คือ69ครับอีก60คืนเขาจะกลับมารับ
0: อีก2เดือนเขาจะกลับมาอ
1: ีก2เดือนใช่ครับ60แต่เขาใช้คำว่า60คืน
0: เ
1: ดี๋ยวเขาจะกลับมารับตอนเด็กครับอยู่แล้วพี่รอเลย60คืนก็จนตอนนี้ก็น่าจะหลาย600คืนแล้วครับวนมาหลายรอบแล้วใช่ครับแกก็ยังไม่มา
0: หายไปเลยคุณพ
1: ่อหายไปเลย
0: เราอยากรู้ว่าเด็กรู้สึกยังไง
1: เราคิดว่าเขาน่าจะติดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันมีคำพูดของยายที่ทำให้เรารู้สึกว่าก็ไม่จำเป็นต้องรอนี่หว่าอะไรเงี้ย
0: คุณยายพูดว่าย
1: ายก็เบิร์นบอกว่าเป็นภาษาอีสานนะพี่เออบ่มากก็บ่เป็นหยังดอกอยู่กับยายนี่แหละไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกก็อยู่กับยายนี่แหละถ้าเกิดว่าคนชอบบอกว่าเด็กโตมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอะทำไมถึงชอบมีปัญหาผมว่าเด็กต้องการพื้นที่อย่างเช่นแบบเอ้ยทำไมต้องไปอยู่กับเพื่อนแบบนี้ทำไมต้องการเข้าสังคมแบบนี้ทำไมต้องนี้คือเด็กเขาต้องการพื้นที่ต้องการมีตัวตนต้องการได้รับความรักถ้าครอบครัวให้ความรักเขาไม่มากพอเขาก็ต้องออกไปตามหาความรักจากที่อื่นผมแค่โชคดีว่ายายให้ความรักผมมากพอขอแค่มันเป็นความรักที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกรักอ่ะไม่ว่าคุณคนนั้นจะเป็นใครอ่ะเขาก็โอเคละ
0: ซึ่งโน่ก็ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากตรงนั้นมาได้ด้วยความรักของคุณยาย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ตอนเรียนที่สาขาเป็นยังไงชีวิตตอนนั้น
1: ก็เป็นเด็กมหาลัยที่ทั้งเรียนด้วยเที่ยวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมามีเพจหนึ่งที่ชื่อว่าเพจไทยบ้านซีรีส์เขามาเปิดแคสต์นักแสดงตอนนั้นผมจำได้เลยว่าคนติดตามเพจมีแค่4คนใช่พี่ยังกับเพจปลอมเลยจริงไม่มียิงองยิงแอดด้วยเพื่อนผมคนนึงที่อยู่คณะนิเทศ ที่รู้จักกันทั้งรู้จักผมแล้วก็รู้จักดงเด้งด้วยเขามาชวนบอกว่าเฮ้ยให้พาดงเด้งไปแคสหน่อยเพราะว่าเขาอยากได้พระเอกฟีลแบบนายจิ้มเจี๊ยมอะพี
0: ่
1: ใช่ก็เลยเขาก็เลยแบบพาดงเด้งผมก็เลยพาดงเด้งไปไปแคสเสร็จปุ๊บนั่งต่อกับผู้กำกับตื่นเช้ามาผมได้บทเลยจริงๆบทตัวเฮิร์ฟในไทยบ้านไม่มีนะแต่หลังจากกินเหล้าคืนนั้นก็มีเลยพี
0: ่แล้วก็สุดท้ายวันนี้เป็นโหยูนิเวิร์สของไทยบ้านที่แบบยิ่งใหญ่มากๆจากจุดเริ่มต้นประมาณปีเท่าไหร่ฮะตอนจำได้ไหม
1: 19อ่ะพี
0: ่ก็10ปีที่แล้ว
1: 10ปีที่แล้ว
0: เปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
1: คือตอนแรกเราไปถ่ายตัวอย่างก่อนถ่ายไพลอตเพราะว่าเขายังไม่มีทุนทำ
0: เพื่อที่เอาไปขายในทุน
1: เอาไปขายในทุน
0: โอเค
1: ช่วงทิ้งห่างระหว่างไพลอตไปหาภาพยนตร์อ่ะมันประมาณเป็นปีเลยนะพี่ช่วงหาทุนนั้นผมก็ติดสอยห้อยตามกับตากล้องที่เขามาถ่ายไพลอตอ่ะขึ้นมากรุงเทพมาเป็นเบื้องหลังเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นแบบผู้ช่วย3สเลดแมนบูมแมนทำซาวทำนั่นทำนี่แบบอะไรงานอะไรก็ได้อ่ะที่แบบเป็นเบื้องหลังเรา
0: ตอนนั้นยังเรียนอยู่ด้วย
1: ตอนนั้นคือหลังจากที่เราตัดสินใจขึ้นกรุงเทพระดับเลย
0: ใ
1: ช่ครับอันนั้นก็ปี2ดับแบบไม่บอกใครด้วยไม่บอกที่บ้านไม่บอกอะไรเลย คือแบบหายไปดื้อเลยพี่แม้กระทั่งพี่ชายอ่ะยังมารู้ทีหลังว่าผมดรอปได้ประมาณสัปดาห์นึงแล้วอ่ะ
0: อยากใช้ชีวิตเหรอ
1: รู้สึกว่าถ้ามันเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันเหนื่อยเกินก็เลยแบบเราต้องจับอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออแล้วก็เราต้องไม่เสียใจกับการตัดสินใจเราด้วย
0: ชอบเหรอหรือว่าจำเป็นต้องหาเงินหรือยังไง
1: ผมว่ามันสนุกตอนที่เราไปถ่ายไพลอตโอ้มันสนุกมากเฮ้ยถ้าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวความสนุกเอานี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบตัดสินใจตอนนั้นไปคนเดียวด้วย
0: ฮะ
1: ขึ้นกรุงเทพมาคนเดียวพี่มาอยู่กับพี่ไหลพี่มิ้งเขาเป็นสายแบบเบื้องหลังทำละครทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยครับก็ไปรู้จักพี่ยุ้ยพี่ทันนั่นนี่ก็อยู่ในกองละครเป็นผู้ช่วยด้วยเล่นด้วย
0: พี่ยุ้ยพี่ทันดาราเนี่ยนะ
1: ใช่ครับพี่ยุ้ยจินนันท์พี่ทันธนากรเนี่ยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ผมไปอยู่บ้านแกเป็นปีเลยพี
0: ่เหรอ
1: จริง
0: จ่ายค่าเช่าไว้
1: ไม่จ่ายอยู่กองผมเป็นเสลดแมนให้แกเป็นเสลดแมนเป็นผู้ช่วย3ให้แก
0: เหมือนโน่ใช้ชีวิตไปตามโฟลว์ให้จังหวะชีวิตมันนำเราไปอ่ะ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าจังหวะนั้นมันต้องทำให้เราสนุก
1: อาจจะเป็นที่ว่าเราชอบหาความสนุกระหว่างทางอยู่แล้วมั้งพี่ผมเป็นคนที่ไม่รอโอกาสไม่รออะไรดีๆเข้ามาหาเราอะแต่ละวันวันหนึ่งอะยังไงมันก็ต้องผ่านเรื่องดีๆอยู่แล้วพี่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันไหมถ้าเรามองเห็นมันอะยังไงมันก็จับได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับเดินตามพระพุทธเจ้าพี่เดินทางสายกลางปล่อยให้ชีวิตมันเดินไปอะเราอย่าไปคิดอะไรกับมันเยอะ
0: อย่างพี่ก็จะถูกเป็นนอมของเฮ้ยต้องเรียนจบต้องไปทำงานออฟฟิศต้องขยับเงินเดือนสูงๆตำแหน่งสูงๆอันนี้คือความสำเร็จในนอมแบบที่เราถูกปลูกฝังมา
1: อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะ
0: คุณนึกออกป่ะเราถูกปลูกฝังมาในค่านิยมของครอบครัวที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ต้องเป็นข้าราชการนะต้องเป็นนั้นด้วยผมไม่ถูกคาดหวังมั้งผมไม่ถูกคาดหวังจากครอบครัวยายผมไม่เคยคาดหวังอะไรผมเลย
0: โหมันกลายเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะครอบครัวไม่คาดหวังเด็กสักคนนึงมันทำให้เด็กมีอิสระ
1: เรากำหนดทางเลือกได้แต่เรากำหนดทางเดินชีวิตไม่ได
0: ้แสดงว่าคุณเชื่อว่ามันถูกกำหนดไว้แล้ว
1: ผมว่าจังหวะชีวิตมันมีผลมากๆกับชีวิตบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบเฮ้ยชีวิตเราแบบมันก็ทำมาดีทุกอย่างนะทำไมมันไม่มีสิ่งดีๆตอบแทนกลับเลยผมว่าจังหวะชีวิตครับใช่ครับก็เลยอาจจะมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: จังหวะชีวิตที่ดีของโน่ที่โน่บอกคืออะไร
1: เรามองว่ามันดีมันก็คือดีพี่อันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเอ้ยมันดีแล้วที่มันเป็นแบบเนี้ยเอ้ยอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินมันดีแล้วดีกว่าต้องไปอดอยากเอ้ยอย่างน้อยเราได้เจอผู้คนมากมายเรามีคอนเนคชั่นมันดีแล้วอยู่ที่ว่าเรามองมากกว่าว่าแบบจังหวะชีวิตนั้นมันดีหรือมันไม่ดีพี่เคยเชื่อเรื่องอันนี้ป่ะครับ first impression นะพี
0: ่ first impression
1: ยังไงการเจอครั้งแรกถ้าเราใช้เรื่องพวกเนี้ยในแบบแต่ละวันน่ะเราจะรู้เลยนะถ้าตื่นมาพี่เจอเรื่องแย่ๆเป็นเรื่องแรกอะวันนั้นพี่จะแย่ทั้งวันเลย
0: อ๋อเออเชื
1: ่อถ้าตื่นมาแล้วเราเจอเรื่องที่ดีเรื่องแบบทั้งวันนั้นก็จะเป็นเรื่องดีหมดเลยเราทำให้สิ่งแรกในวันน่ะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเดี๋ยวมันจะดีทั้งวันเอง

0: มันไปจับพัดจับผูยังไงมาเป็นเซียนหลังที่มีภาพยนตร์เป็นของตัวเองมาเป็นเซียนหลังที่ทำช่อง YouTube คนติดตามเป็นล้านมาเป็นรายการเฮ็ดอย่างเซียนหลังที่คนฮิตผมพูดตรงๆนะวันนี้นะดาราทั่วประเทศอินฟูยูทูบเบอร์ทั่วประเทศอยากไปออกรายการ
1: คุณครับผมครับพี
2: ่ตั้งแต่ไปเรียนมหาลัยพี่จนยันอายุน่าจะ24ปีผมไม่เคยคิดถึงเรื่องวิถีชีวิตเลยไม่เคยคิดถึงบ้านเลยจนกระทั่งโควิดเข้ามาปุ๊บตอนนั้นเราก็เป็นเบื้องหลังด้วยตอนนั้นก็ทำหนังเพิ่งเสร็จเข้าฉายปุ๊บโดนโควิดโอ้ฟีดเลยทีนี้ยาวเลยกลายเป็นวงการบันเทิงตอนนั้นคือถูกฟีดแช่แข็งไปเลยก็รู้สึกว่าเราก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ใช้ตังเก็บเราไปจนหมดนี่มันคือสิ่งที่เราเลือกไม่ได้อะทำไมมันต้องเข้ามาตอนนี้วะพอมันเข้ามาตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราเหนื่อยแล้วอะไม่เอาละเนี่ยมันเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วพอเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยเราก็จะปฏิเสธทางนี้ละอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนตอนเด็กไม่ต้องคิดอะไรเยอะตื่นเช้ามาถือแหไปสะทอดแหได้ปลามาเอากลับมาให้ยายแล้วก็ทำข้าวกินเนี่ยอยากใช้

0: อะไรเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นรายการเสียหลัง
1: ตุ้งเล็กจนโตโอเมเล่น
2: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
3: เริ่มจากทำช่อง YouTube ไหม
0: ไม่ได้ทำเองครับตอนนั้นคือไปยืมช่องไทยบ้านมาครับเขาไม่ได้ใช้แล้วก็ผู้ติดตามก็ประมาณน่าจะเกือบล้าน
3: ขอยืมกันง่ายง่ายอย่างนี้เลย
0: ใช่พี่ก็ไปทำโมเดลเหมือนแบบว่าผมทำลงช่องนะเหมือนเราเป็นซอสที่ไปทำงานให้เขาแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบ่งกัน
3: ถ้าไปปั้นช่องจากศูนย์เองอ่ะ
0: ใช่ใช่ครับทาร์เก็ตมันเป็นทาร์เก็ตเดียวกันก็คือกลุ่มคนอีสาน
3: EP แรกก็ยอดวิวดีเลยใช่
0: EP แรกลงไปวันแรกคนดูน่าจะ 8,000 แล้วก็วันที่2อ่ะ 40,000 แล้วก็สัปดาห์แรกจบที่ประมาณ 400,000 กว่าวิวเราก็เลยแบบฮะอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเร็วจนเราตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าคนจะดูเยอะแต่แค่เรามีไอเดียตรงกันว่าเราอยากทำแบบเนี้ยพอเราอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ย
3: อะไรเป็นคีย์ซักเซสของเซียนหลังและเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์ใน YouTube ให้มันประสบความสำเร็จ
0: ผมว่าน่าจะเป็นที่ธีมของรายการครับธีมของรายการคือความคิดถึงไม่มีวันตายพี
3: ่ความคิดถึงไม่มีวันตาย
0: ใช่ครับก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะมันจะไม่มีทางสูญสลายไปสุดท้ายคนเราต้องกลับมาหวนคิดถึงมันอยู่ดีอ่ะเหมือนกับอะไรบางอย่างที่เราจับต้องมันไม่ได้แต่เรามักจะนึกถึงมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็คือมันจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาบรรยากาศหมู่บ้านรถเก่าๆที่เคยขับบ้านที่เคยอยู่นาที่เราเคยไปสระที่เคยโดดเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือความคิดถึงพวกนี้มันไม่วันตายสักวันนึงที่คุณรู้สึกเนี่ยคุณก็จะนึกถึงเรื่องนี้หรือแม้แค่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไปจี้ให้คุณรู้สึกอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่ากูก็เคยทำแบบนี้เหมือนกัน
3: แล้วมันไปเจอกับโปรดิวเซอร์มือทองของวันเพกาวจนมันออกมาเป็นรายการ
0: เห็
3: นอย่างเซียนหลังได้ยังไงที่แบบในช่องของโน่อ่ะมันคือความเลียวแบบที่ธรรมชาติแต่พอมาเป็นเฮ็ดอย่างเซียนหลังมันเหมือนถูกปาดตัดขอบให้พอดีถูกจริตกับในช่องโน่อาจจะเป็นคนอีสานดูนี่หรอ
0: ของผมเป็นนิชมาร์เก
3: ็
0: ต
3: แต่พอแบบอันเนี้ยมันเป็นเหมือนคนกรุงเทพก็ดูพี่ก็ดูเราก็ดูรู้สึกแบบจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดนะแต่คิดถึงแบบบรรยากาศแบบเนี้ยมันได้กลิ่นดินกลิ่นนาอะไรอย่างเงี้ยได้รู้สึกสัมผัสถึงรสเผ็ดของพริกที่คุณตำอย่างเงี้ยมันรู้สึกถึงขั้นนั้นเลยนะเพชรอย่างเซนหลัง EP แล้วก็ปังเลยคิวเทโอป้า
0: ใช่
3: ถอดสูตรออกมาได้ไหมความสำเร็จของรายการนี
0: ้ผมว่าน่าจะเรื่องวิถีชีวิตพี่แต่มันจะมีความคอนทราสต์อีกแบบนึงอย่างเช่นแบบถ้าทางเราทำมันจะเป็นแบบวิถีชีวิตจ๋าแต่ถ้าทางแบบทางช่องวันเพกาวที่เขาทำมันจะเป็นการเรียนรู้เชิงวิถีชีวิตมันเป็นอีกการท่องเที่ยวนึงอ่ะปกติถ้าท่องเที่ยวมันจะมีภูเขาทะเลใช่ไหมพี่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนการเอาดารามาท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตอ
3: ่
0: ะ
3: เอาดารามาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบคุณ
0: ใช่ใช่ครับมันก็เลยมันจะมีความแบบคอนทราสต์นิดๆในตัวเนื้อรายการ
3: มันก็จะมีแบบบาง EP ที่แบบอุ๊ยคนนี้ดูลูกคุณหนูเลย
0: เปลี่ยนลุคเลยอะไรเงี้ย
3: เปลี่ยนลุคเลยทำได้อะไรหรือแบบมันมี EP นึงป้าตืออย่างเงี้ยคุณเอาป้าตือมาจับเป็ดจับกบจับอะไรนะสักอย่างนึง
0: ผมเอาป้าตือไม่อยู่เลยครับใช่ครับป้าตือเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้ประสบการณ์เรายังอ่อนน้อยยิ่งนักเราต้องหาประสบการณ์เพิ่มอีกอะไรเงี้ยป้าตือ energy เยอะมากแต่น่ารักครับ energy แกแบบโอ้ทั้งวันเลยครับ
3: เป็นยังไงบ้างทำงานกับรายการนี้มาปีกว่า
0: เรายังสนุกกับมันอยู่เรายังมีความสุขทุกครั้งที่แบบเราได้ทำอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยได้เจอคนใหม่ๆเจอคนแอคชั่นใหม่ๆเจอคนรู้จักใหม
3: ่
0: ๆอะไรเงี้ยมันก็ดีพี
3: ่วันนี้มองชีวิตเองประสบความสำเร็จได้ยังมีวันนี้น่าจะมีเพียบพร้อมแล้วบ้านรถ
0: แต่ละอย่างไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ด้วย
3: อืม
0: ใช่พี่ผมซื้อบ้านเพราะว่าผมพาแมวย้ายที่เยอะเกินไปอยากให้เขามีบ้านอยู
3: ่แมว
0: ใช่ครับแต่ก่อนเลี้ยงแมวกับแฟนแล้วมันย้ายที่ไปบ่อยอะแมวมันเครียดมันอะไรเงี้ยพี่
3: อืม
0: ใช่ครับก็เลยซื้อบ้านให้แมวกับแฟนอยู
3: ่ซื้ออยู่ที่ไหนขอนแก่น
0: ขอนแก่นใช่ครับสิ่งเดียวที่ผมจะจ่ายตังค์โดยที่ผมไม่รู้สึกเสียดายเลยคือมอไซค์
3: ชอบมอไซค์
0: ใช่ครับมอไซค์ไม่ว่าจะอะไรก็ได้แต่ขอเป็นเก่าๆหน่อย
3: วินเทจ
0: ใช่ครับวินเทจถ้าไม่วินเทจก็เป็นวิบากไปเลยอะไรเงี้ยครับ
3: ตอนเด็กๆเรามีเถียงนามีแห่อวนเบ็ดเป็นความสุขในชีวิตความสนุกในชีวิตมันไม่ได้ต้องเสียเงินจ่ายอะไรมากมายวันนี้เรามีเรียกว่าแทบจะครบทุกอย่างปัจจัยของมนุษย์คนหนึ่งที่พึงจะมีบ้านรถเงินทองก็หาได้มากมายคุณค่าของความสุขของโน้มเปลี่ยนแปลงไปไหมจากตอนเด็ก
0: ๆมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้าง
3: เช่น
0: ผมว่าจังหวะชีวิตเปลี่ยนจังหวะชีวิตเปลี่ยนแต่ก่อนเราอยากไปนาตอนไหนเราก็ได้ไปแต่ตอนเนี้ยเราอยากไปตอนไหนเราก็ไม่ได้ไปเราต้องหาเวลาเพื่อที่จะไปให้มันอ่ะผมก็เลยวางแผนชีวิตใหม่เป็นอย่างน้อยใน1สัปดาห์2วันผมต้องไปนาก็คือจันทร์อังคารเอาไว้ถ่ายรายการเซียนหลังอันนี้คือรายการเซียนหลังนี่คือทำเพื่อตัวเองนะพี่ทำเพื่อตัวเอง

0: ล้วนเลยตั้งแต่แรกจนยันถึงทุกวันเนี่ยเราทำเพื่อเราอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบบรรยากาศแบบเนี้ยตลอดตลอดตลอดเราก็เลยมองว่าแบบใน1สัปดาห์ต้องมีสัก2วันที่เราได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็คือจันทร์อังคาร
1: นี่แหละความสนุกดูของโน่ดูเรียบง่ายจังเลย
0: ง่ายๆพี่แค่ได้เสพบรรยากาศวงเล่ากับใครสักคนนึงที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากรู้จักแค่นั้นเราก็พอละคือความสำเร็จของผมมันสำเร็จตั้งแต่ผมเริ่มทำรายการละอันนี้คือสิ่งที่เราชอบละเรารู้สึกว่าแค่นี้เราสำเร็จละแต่สิ่งที่มันได้กลับขึ้นมาพวกนั้นมันคือกำไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมา
1: ผมอยากจะถามว่าคุณคิดว่าพรสวรรค์หรือว่าพรขยันที่ทำให้คุณและเซียนหลังมาถึงจุดนี
0: ้ผมว่าทั้งคู่แต่ขยันน่าจะเป็นหลักแต่ขยันให้ถูกที่นะพี่คนเราชอบบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากมีต้องขยันแต่ถ้าขยันไม่ถูกที่ขยันให้ตายก็เหนื่อยอ่ะถ้าเราขยันด้วยแล้วเรามีข้อมูลความขยันเราอ่ะว่าเรากำลังจะไปทางไหนกันแน่มันจะง่ายขึ้นคนถึงบอกว่าลงทุนอะไรก็ได้ลงทุนความรู้ดีสุดครับของผมเป็นคน2บุคลิกพี
1: ่ยังไงคร
0: ับ ก็คืออันนี้คือคนเบื้องหลังก็คือโน่เนี่ยเป็นคนเบื้องหลังพี่แต่ถ้าเจียนหลังนะเป็นคนเบื้องหน้าไอเนี้ยออกแบบให้ไอเนี้ยไปทำอะไรอย่างเงี้ยจะจะชอบทำอะไรแบบนี้พี่ก็คือเราก็จะมีโมเมนต์ที่เราอยากเป็นเบื้องหลังโมเมนต์ที่เราจริงจังโมเมนต์ที่เราคิดว่าจะทำอะไรต่อไอนั่นคือคนไปเก็บความสุขให้เราปล่อยให้ไอเนี้ยทำงาน
1: แล้วคุณลงทุนกับความรู้ยังไง
0: มันง่ายมากเลยพี่แค่จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิด Google ว่าเราอยากศึกษาเรื่องอะไรผมเป็นคนฟังพอดแคสต์เยอะมากผมจะเป็นคนไม่ฟังเพลงเลย
1: คุณเคยฟังรายการไลฟ์เลส
0: โอ้ผมเปิดไปแบบอันนี้มั่วมากเลยถ้าเปิดเพลย์ลิสต์ใน YouTube ผมมีแค่1สปอยการ์ตูนกับ2พอดแคสต์เลยเปิด3ก๊กฟังบ้างเปิดอันนั้นอันนี้ฟังบ้างผมเป็นคนชอบฟังเรื่องพวกเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเรียนอะไรก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตคนอื่นง่ายกว่าคือบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกอ่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นแล้วก็ฟังเขาดูว่าเขาเป็นยังไง
1: คุยมาจนถึงตรงนี้คนดูคลิปนี้จะสามารถเรียนรู้อะไรจากชีวิตของโน่ภูวเนตรได้เพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเขาม
0: ันมีอันนึงเปลี่ยนชีวิตผมเลยถ้าเกิดทุกคนได้ฟังก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะคนเราชอบขอบคุณนั่นขอบคุณนี่แต่ลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณสังขารตัวเองขอบคุณตัวเองที่ลากชีวิตเรามาได้ไกลขนาดนี้
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจาหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
10: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
10: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
14: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
19: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาเราเลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
20: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุด

0: ของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: พงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน
2: ่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
3: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
4: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
2: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
3: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
2: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
6: คุณมาจนถึงตรงนี้คนดูคลิปนี้จะสามารถเรียนรู้อะไรจากชีวิตของโน่ภูวเนตรได้เพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเขาม
7: ันมีอันนึงเปลี่ยนชีวิตผมเลยถ้าเกิดทุกคนได้ฟังก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันลองฟัง3ก๊กครับให้จบ3รอบใช่ครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณคือตัวละครไหนใน3ก๊กแล้วคุณจะนำแนวทางชีวิตคุณไปถูกทาง
6: จากตัวละครใน3
7: ใช่ครับ
6: โน่ภูวเนตรนี่เป็นใครใน3ก๊กชอบใครหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นใคร
7: ผมชอบซูมาอี้
6: สุมาอี
7: ใช่ครับผมชอบสุมาอีใน3ก๊กผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนฉลาดมากแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมขอบคุณตัวเอง
6: ยังไงครับ
7: คนเราชอบขอบคุณนั่นขอบคุณนี่แต่ลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณสังขารตัวเองขอบคุณตัวเองที่ลากชีวิตเรามาได้ไกลขนาดนี้ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ไม่ปฏิเสธกันด้วยกันทิ้งหายตายจากกันไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่ากว่าเราจะอยู่ทุกวันนี้ได้เราก็ต้องขอบคุณร่างกายตัวเองแล้วก็ขอโทษเขาด้วยที่เราใช้เขามาจนแบบโอ้ใช้เข้ามาสมบุกสมบันมากๆแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเราอะไรเงี้ย
6: มีอะไรที่โน่อยากจะแชร์จากประสบการณ์ชีวิตของเราที่วันนี้เราเดินทางมาจนอายุเกือบจะ30แล้วมีอะไรอยากที่จะบอกคนเหล่านี้ที่เป็นเพื่อนๆเราม
7: องก่อนว่าความสุขเราคืออะไรผมจะไม่ปฏิเสธความสุขของตัวเองแล้วผมก็เชื่อได้ว่าใครที่มองเห็นความสุขก่อนคนนั้นคือคนที่ได้เปรียบไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จต่อให้คุณประสบความสำเร็จมีเงินทองชื่อเสียงมากมายแต่สุดท้ายคุณไม่ได้มีความสุขกับมันนั่นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับผมนะใครที่เจอความสุขของตัวเองก่อนคนนั้นคือคนที่ได้เปรียบหาความสุขให้เจอว่าเรามีความสุขกับอะไรแล้วก็อยู่กับมันให้ได้
8: ไม่ว่าโน่ภูวเนตรหรือว่าเซียนหรั่งจะทำอะไรบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะเป็น FC ติดตามเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยทำให้ผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เขาตั้งใจทำจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและการสนทนาในวันนี้ก็เช่นกันนะครับเรามีความสุขมากๆคุณผู้ชมล่ะครับลองสำรวจว่าอะไรที่เป็นความสุขของคุณแล้วเราหลงลืมที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขไปหรือเปล่าขอบคุณเซียนหรั่งและใครที่อยากรับชมเวอร์ชั่นพิเศษสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ YouTube Lesson B นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั้
0: งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร
1: ์
0: ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้
1: ม
0: าเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่านะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่ง

0: ได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
1: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
0: มะพร้าวตก
1: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้
0: จ้ะ
1: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
0: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
1: ้
0: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
1: ่
0: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
0: ้
1: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
0: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
0: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือ
0: บาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดเราไปตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะ
2: ถูกข
0: ึ้
2: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆ
1: โทรมาก่อน
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดด

0: ล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตักเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูสิเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
1: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100เซตให้แค่100เซตด้วยค่ะ
2: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป
2: ็
1: นคนหนกแก้ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ท
2: าตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที
1: ่
0: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟิลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
2: าอ่ะมาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากทำ
2: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช
1: ่
2: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช
2: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: ขยัน
0: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
0: ค่ะ
2: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตัว นลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8ชิ้น
0: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
2: ่
0: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เอางี
2: ้บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
2: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ้ยเหรอเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยยังไม่เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
1: ใหญ่คอเนี่ยบอกอายุ
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั
1: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
0: ู
2: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: องไม่ยอมกลับเพิ่งกลับมาบ้านเนี้ย
1: ก็อยู่ห้องตัดงานเลยพี่ข้าวปลาไม่ได้กินเลยเนี่ย
0: ข้าวปลาไม่ได้กินแล้วอยู่ยังไงคะเนี่ย
1: กินเตี๋ยวหมูแต่กินไปครึ่งชามเองต้องรีบตัดงานไม่งั้นเบิกเงินไม่ได
2: ้พี่วินคะถ้าพี่วินหิวเอาขนมเชียวไปกินก็ได้นะคะ
1: โอ้ thank you
2: เดี๋ยวให้แค่ชิ้นเดียวค่ะ
1: โอ้ยเอามาสิ
2: ถ้าพี่วินอยากกินเองก็ไปหยิบในครัวสิคะ
1: ขี่ตื่นข้างถนนอีลา
0: หนาได้จากอันหนึ่งโอ้อารมณ์ดีจังเลยนะคะ
3: คุณพี่เอิร์ทครับเดี๋ยวผมออกไปงานคือสุดยอดที่มหาลัยนะครับ
4: เออ
3: ว่าแต่พี่พอจะมีที่อุดหูให้ผมยืมไหมครับ
4: เอาไปทำไม
3: ผมกลัวเดินเข้างานไปเนี่ยสาวๆที่มารอต้อนรับผมจะกรี๊ดจนผมหูแตกครับ
4: โอ้ยขี้คุยเถอะเนาะบักคำน้อยจับทำไม
3: รู้ผมพูดเรื่องจริงนะพี่อยู่มหาลัยเนี่ยผมตัวท็อปเลยนะ
4: เ
3: ออพี่ไม่สังเกตหรอว่าทำไมผมไม่ยอมเล่นกีฬามหาลัยเลย
4: ทำไม
3: เพราะผมเล่นไม่ได้พี่ทุกครั้งที่ผมลงสนามไปเนี่ยสาวๆก็กรี๊ดกันทั้งสนามจนผมไม่เป็นอันเล่นเลยนี่นี่นี่อย่าว่าแต่เล่นกีฬาเลยแค่ผมขึ้นไปดูบอลนะเท้าขวาก้าวขึ้นสแตนปุ๊บสาวๆนี่ลุกขึ้นกรี๊ด
0: กรี๊ดในความหล่อ
3: ผมเหยียบพี่หมามาแกะแกะ
0: ฟ
3: ัง
0: เ
3: ลยเฮ้ยอันนี้มันโจ๊กพี่มันโจ๊กแต่ว่าเรื่องที่ความฮอตและป๊อปปูล่าเนี่ยมันเรื่องจริงเอาเป็นว่าผมไปมหาลัยเนี่ยผมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อขนมเลยเพราะว่าสาวๆเนี่ยมาเรียงคิวกันประเคนขนมให้ผม
2: จริงนะคะตอนที่เชลไปมหาลัยพี่ซันน่ะพี่ซันได้ขนมเพียบเลยค่ะ
4: โอ้มีพยานด้วย
2: เงินที่พี่ซันแอบหยิบจากกระเป๋าตังค์พี่เอิร์ทไม่ได้ใช้เลยค่ะ
4: นั่นนั่นตอนไหนตอนไหน
3: เดี๋ยว
4: ฮะ
3: มันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะพี่ผมก็จบมหาลัยมาสักพักนึงแล้วเอาเป็นว่าว่ากันที่ปัจจุบันดีกว่าว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะมีสาวๆมาขอผมเซลฟี่กี่คนว่าแล้วก็บอกหน้าหน่อยสงสัยต้องยิ้มจนเมื่อยปากไปก่อนนะครับเสียเวลา
4: ไปโหลดไปโหลดไปไซต์กลับไปเฮ้ยเดี๋ยวฝากจ่ายค่าไฟด้วยอ่ะเอาตังค์ไป
3: เก็บตังค์ไว้เลยดีกว่าพี่เอาแค่บินมาพอถือเป็นการชดใช้ที่ผมเคยหยิบเงินจากกระเป๋าตังค์พี
4: ่ใจน้องรัก
3: มันเปลี่ยนไปแล้วพี่ยังไม่บินอย่างอื่นไหมเอามาเลย
4: พูดเลยนะ
3: เอามามามา
4: พูดเลยนะ
3: ครับ
0: หล่อมากอันนี้หล่อจริง
4: เฮ้ยโอ้โหไอ้ซันสุดยอดเลยว่ะไอ้น้องรักอันนี้บินค่าไฟไปเฮ้ยโทษบินค่าไฟไปก่อน
3: ค่าไฟอ่ะ
4: ค่าน้ำนะ
3: จัดให
4: ้อันนี้ค่าเน็ต
3: ค่าเน็ตหลักร้อย
4: ค่ารถค่าบัตรเครดิตนี่ค่า
3: โอ้ยเอาละพี่ถ้าได้เยอะขนาดนี้เนี่ยค่าผมดีกว่าทำไมค่าใช้จ่ายในบ้านเรามันเยอะขนาดนี้อันนี้คือก่อน
4: ก็ใช่ไงก็เยอะอย่างนี้แหละนี่ไม่รวมค่าจิปาถะอีกนะ
3: โอ้ยเห็นแล้วคอยสิเป็นลม
0: น้องซันน้องซันน้องซันใจเย็นใจเย็นไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะพอลล่าก็อยู่บ้านคุณเอิร์ธพีซีอ่ะเดี๋ยวพอลล่าช่วยด้วยก็ได้ค่ะ 1,000 1,500 1,600 1,700 อ่ะ10บาทค่ะขาดตัว
4: ไม่เป็นไรพี่เก็บไว้เถอะพี่ก็ลำบากอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: ก็ช่วยได้แค่ดีจริงๆอ่ะ
4: ไม่เป็นไร
5: แล้วก็นับแบงค์ทำไมนั่นน่ะ
0: นับไปส่วนที่จะต้องส่งให้แม่ค่ะนี่ขนาดรับทำงานบ้านเป็น10หลังนะคะค่าใช้จ่ายยังไม่พอในแต่ละเดือนเลยอ่ะนี่แหละนะที่เขาบอกว่ายุคข้าวยากหมากแพงอ่ะ
2: เฮ้ยพี่พลักกินหมากด้วยเหรอคะ
4: ไม่ใช่ค่ะน้องเชอข้าวยากหมากแพงก็คือว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีข้าวของทุกอย่างก็เลยแพงไปหมดนะคะ
5: ใช่งานจ้างโฆษณาก็น้อยไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วเนี่ย
3: จริงพี่คนก็ไม่เที่ยวกันเลยทัวร์เนี่ยขายไม่ได้เนี่ย
4: งานก็หายากถ้าเงินเก็บหมดเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้เงินจากที่ไหน

0: นี่กะเพราธรรมดาของน้องซันส่วนนี่กะเพราพิเศษของเธอ
1: เดี๋ยวนะพิเศษไหมกล่องเล็กกว่า
0: ฉันก็ทำตามหนังหน้าไหมล่ะ
1: อุ้ยเอาสักทีไหมเนี่ยไม่แกนี่ป่าจริงเลยเอาคณะหมูกรอบเพิ่มอีกกล่อง
2: ก็นั่งรอก่อน
3: เราช็อกโกแลตมาฝากเชอร์ด้วย
4: เราไม่อยากกินอ่ะเชอร์ป่วยเหรอวายแล้วทำไมไม่กินอ่ะเห็นปกติกินไม่เลือกนี่หลอกว่าเราปะเนี่ยไม่ได้ว่าเราเป็นห่วงชอบเป็นอะไรอ่ะทำไมวันนี้ดูซึมๆก็ตอนเนี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีเงินเลยเราก็เลยอยากจะช่วยพี่ๆหาเงินแต่จะหายังไงดีอ่ะ
5: เชิญลองไปนั่งที่สะพานลอยแล้วเอาแก้วไปวางสิเราเห็นคนทำได้ตังค์เยอะแยะเลย
4: นั่นมันขอทานปะ
3: น่ารักน่ารักแบบเชิญอ่ะลองขายของดีไหมแล้วว่าใครเห็นน่ะก็อยากซื้อ
4: เราจะขายอะไรดีอ่ะเอาของเล่นเก่าเรามาขายดีไหม
5: ไม่ดีหรอกคราวนั้นอ่ะเราซื้อโพนี่เชอร์ก็ไม่ยอมขายโวยวายใหญ่เลยเอาโพนี่เราคืนมาโพนี่เราคืนมาอย่างนี้แหละ
4: จำแม่นเนาะ
6: แซนด์วิชจ้าแซนด์วิชทำสดๆใหม่ๆทุกวันเลยจ้าแซนด์วิชไม่จ้าหนูแซนด์วิชจ้าแซนด์วิชไม่จ้า
3: เชิญกินแซนด์วิชเหรอ
4: เปล่าเราอยากคุยกับลุงเขาอะลุงคะ
6: จ้าแซนด์วิชมาแล้วจ้า
4: ทำไมคุณลุงถึงอยากขายแซนด์วิชอะคะ
7: ขายยาบ้าแล้วตำรวจจับ
6: ลุงล้อเล่นนะลุงชอบกินแซนด์วิชไงลุงก็เลยทำแซนด์วิชขายถ้าวันไหนลุงขายไปหมดลุงก็เก็บไว้กินเอง
8: นี่นี่นี่นี่นี่พอละพอละพอละนี่ทำไมไม่ดูน้องเชอฮะนี่ปล่อยน้องเชอกินแซนด์วิชไม่ได้นะ
1: ทำไมอ่ะเขาใส่สารกันบูดเหรอ
8: เดี๋ยวอิ่มก็ไม่สั่งข้าวร้านฉันนะดิ
1: โอ้ยไอเราก็นึกว่าห่วงเด็กที่ไหนได้ห่วงครัวร้านเจ๊งน้องเชอค่ะกลับบ้านได้แล้วค่ะ
4: ค่ะขายสิ่งที่เราชอบ
9: น้องเชอเย็นนี้ก็กลับพร้อมน้องเนยเลยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะมารับตอน 5:00 น.นะ
4: ได้ค่ะใกล้ถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวบอกแม่ด้วยนะว่าให้จอดรถหน้าโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวไม่ทันเร็วๆเอาจริงเหรออ
9: ืม
10: แม่คะ
9: คะ
10: เชิญมีอะไรจะบอกค่ะ
9: อะไรคะ
10: คือคุณน้าคะคุณน้าจอดรถหน้าโรงเรียนได้ไหมอะคะคือเชิญอยากจะแวะซื้อขนมอะค่ะ
9: แวะซื้อขนมร้านไหนคะเดี๋ยวน้าจอดแวะซื้อให้ก็ได้นะ
10: คือว่ามันจอดรถยากอะค่ะแม่มินเคยมาจอดแล้วนะคะถูกตำรวจเป่านกหวีดไล่ปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ด
1: คุณจอดไม่ได้ครับไปเลยไปครับไปเลยครับ
9: อย่างนี้นะคะได้จ้ะแต่ว่าถ้าซื้อขนมเสร็จแล้วอะต้องตรงเข้าโรงเรียนเลยนะคะห้ามทะเลทลายเข้าใจนะคะ
11: มันนั่งใส่แม้ทุกวันนี้มันเปื้อมกันนะพี่เนาะ
1: เอาของพี่ไหมคะใช้แล้วซักได้ด้วย
11: มีด้วยเหร
1: อนี่
11: ซื้อจากไหนเนี่ย
1: ไม่ได้ซื้อค่ะทำเองทำจากเสื้อในเก่า
11: จะได้ใส่เลยจะบ้าเหรอ
1: โอ้ยรังเกียจว่าไม่เป็นน้องซันนี่ถ้าไม่นักจริงพี่ไม่ให้ยืมแล้วคะเนี่ย
11: อุ้ยพี่ไม่ต้องห่วงผมขนาดนั้นเลยเก็บไว้ใส่เ
1: ถอะไม่เอาก็ไม่เอา
11: แล้วมันกันได้ไหมเนี่ย
1: มันกันได้ฟองน้ำเต็ม
11: เฮ้ยพี่ฮัทโฆษณาปากกาที่ไปแคสมาเป็นไงพี่ได้ใช่ไหม
12: ไม่ได้ปากกาตาจิงโจ้แต่หน้าพี่เราเนี่ยเหมือนลิงเขาเลยกลัวลูกค้าสับสนไง
13: ไม่ต้องช่วยพี่ดูเม้นจะเม้น
12: บ่า
13: คือแอคติ้งฉันอะมันไม่ดีเขาเลยไม่เอาไงห่วย
12: โมเมนต์นาคือลิง
13: โมเมนต์ คราวหน้าอย่าหางานแบบนี้ให้ฉันอีกนะเว้ยบ่มักมันเป็นทางกูเข้าใจบ่หางานอื่นเฮ็ดดีกว่านี่สมัครไว้หลายที่เดี๋ยวเขาก็โทรมาเรียกไปสัมภาษณ์เองนั่นแหละ
1: วิพูดปุ๊บมาปั๊บเลยปากโตมาปากศักดิ์สิทธิ์แทน
13: ชุดผีบ้าไม่ใช่งานพี่แต่ครูประจำชั้นต้องเชิญนะสวัสดีครับครูครับอ๋อเปล่านี่ครับน้องเชิญไม่ได้ป่วยนะครับฮะเชิญไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอครับไม่แต่เมื่อเช้านี้ไปพร้อมน้องเนยเลยนะครับหายไปทั้งคู่เลยเหรอครับ
11: เฮ้ย
13: โอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมตามหาน้องเชิญก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับ
8: ไปไหน
11: เชิญไปไหนพี่
13: ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวโทรหาแม่เนยกันว่าเมื่อเช้าเนี่ยเด็กๆขอลงหน้าโรงเรียนซื้อของก่อนและตอนนี้แม่เนยก็ติดต่อเนยไม่ได้เหมือนกัน
1: อ้าวแปลกๆอยู่นะคะต้องเกิดอะไรขึ้นกับน้องเชิญแน่นอนเลยอ่ะถึงหายไปแล้วติดต่อไม่ได้แบบเนี้ย
13: มาช่วย
11: เฮ้ยพี
12: ่อะไร
13: อะไร
11: มีคนส่งข้อความมา
13: ว่า
12: ว่า
11: น้องที่อยู่กับฉันฉันจะกำจับมันทิ้งซะ
13: เฮ้ยมันเป็นใครทำไมส่งมาแบบนี้วะ
11: ไม่รู้พี่เบิร์มแตกอ่ะ
1: หรือน้องที่หมายถึงนี่คือน้องเชอร์คะนึกออกแล้วค่ะเมื่อวานอ่ะน้องเชอร์ไปคุยกับคนขายแซนด์วิชอ่ะแล้วหน้าตามันก็ไม่น่าไว้ใจเลยอะค่ะหรือมันจะเป็นคนลักพาตัวน้องเชอร์ไปคะ
12: เฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนยังไม่ตีพอดีพายไปเอางี้ซันแกลองโทรกลับไปเบอร์นี้นะแล้วก็ถามว่าเป็นใครต้องการอะไร
2: เห็นข้อความแล้วอยู่ไม่สุขเลยละสิแต่มันสายไปแล้วล่ะค่ะพี่สันพี่เป็นคนอันเฟรนด์ Facebook หนูก่อนเองนะ

0: หนูหนูจะกำจัดมันทิ้งซะจะเอาให้สิ้นซากเลยที่สั้น
1: มันปิดเครื่องหนีบแล้วพี่
2: เฮ้ยมันโทรแจ้งความเลยดีกว่าไหม
1: สาธุไหนเชิญไปเลย
3: ตายไปเถอะรีบไปตายสักทีจะไปตายที่ไหนก็ไปนั่นแน่น้าเสียงดีใช่ไหมล่ะน้าเอากล่องเครื่องมือมาคืน
4: มาถูกจังหวะจริง
3: เดี๋ยวนี่ทำไมหน้าตาเครียดเนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่า
1: คือเชิญถูกจับตัวไปอะครับ
3: ฮะ
1: แล้วนี่พี่เออก็กำลังโทรแจ้งความอยู
3: ่ครับเดี๋ยวมันฝีมือใครอะ
1: ยังไม่รู้อะครับแต่ตอนนี้พวกเรากำลังสงสัยว่าเป็นคนขายแซนด์วิชหน้าร้านน้ำเมื่อวานนะครับ
3: ครับ
1: เพราะว่าพี่บอลล่าเขาเห็นเชิญไปยืนคุยด้วยอยู
3: ่โอ้ยนี่เอง
2: น้าจำผู้ชายคนนั้นได้ใช่ไหมครับหรือได้เบาะแสอะไรไปแจ้งตำรวจบ้าง
3: ก็จำได้คร่าวๆอะมันมี2หู2ตา1ปากหนูน้ำแหละ
5: โอ้ยนี่ก็ข้าวนะครับนาเดน
3: อย่าเพิ่งกดดันดิน้าอยากจะช่วยนะแต่ความจำไม่ดี
2: เดี๋ยวคิดก่อนว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างวันนี้
5: ใจเย็นก่อนบางทีเนี่ยเรื่องมันไม่เร็วร้ายขนาดนั้นก็ได
4: ้จริงค่ะคุณวินพูดมีเหตุผลนะคะตอนนี้เราทุกคนต้องตั้งสติอย่าโลภนะคะเรามาสวดมนต์กันดีกว่าค่ะสีวะเทวะเถาวะเถาวะสีวะเทวะเถาวะเถาวะเถาสีวะเทวะเถาวะเถาวะ
3: น
4: ี่
3: เนี่ยคาถาอะไรสีวะไผ่วะเทวะเถาไปเทคที่เท่าก่อนไหม
4: โอ้ยก็ผลล่าตื่นเต้นนี่ค่ะมันจำบทสวดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะไปไหนกันคะ
2: ไปดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเนี่ยพี่เผื่อได้เบาะแสอะไรบ้าง
4: เดี๋ยวนะคะทุกคนคือรู้นะคะว่าทุกคนเป็นห่วงเธอค่ะแต่ใจเย็นๆนะคะตอนนี้พอล่ารู้สึกว่าพอล่ามีสติขึ้นแล้วค่ะบางทีนกเธออาจไม่ได้ถูกลักพาตัวไปนะคะแต่อาจจะแค่หนีเที่ยวไปนั่งร้านกาแฟชิคๆกับน้องเนยก็ได้ค่ะ
5: พอล่าที่พี่บอกให้พวกเรามีสติเนี่ยผมเห็นด้วยนะพี่แต่เด็กป.3บ้าอะไรเป็นนักชิคๆร้านกาแฟขึ้นได้ทางไหน
1: ไปดีกว่า
5: ไป
3: ใจเย็นนะ
4: สีวะเถวะเถาวะเถาวะ

0: 头啊！几打斗啊！几打斗，打斗变天啊！龙珠，龙珠，我话题，人以有不可报应，出。
1: 我话滚蛋，滚蛋，滚蛋！
2: 来吧。
3: เราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
4: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
5: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
6: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
4: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
3: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
7: ติดตามชมจุจีบสายมูอันไลฟ์เบรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ขอโทษด้วยนะ
9: ครับ
10: ใจจริงๆโดนปัน
11: ทิ้งออกให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
7: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
13: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
12: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง GMM 25
10: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เด็กส์พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: โอ้ร้านกาแฟสวยจังหุ้ยเค้กก็น่ากินด้วยอ่ะเนยเราเข้าไปกินเค้กกันเถอะไปลูกเดี๋ยวก่อนสิไหนบอกให้เรามาช่วยขายของหาเงินไงเผิ่มแป๊บเดียวจะไปกินเค้กซะแล้ว
2: ก็ระหว่างรอป้าเอาของมานี่ไงระหว่างเนี้ยเราก็ไปพบปะลูกค้าก่อนสิ
1: ระหว่างรอปั้นเราเปิดมือถือขึ้นมาเล่นเกมก่อนได้ไหม
2: ไม่ได้เดี๋ยวแม่เนยก็โทรมาหรอกเนยก็โกหกแม่ไม่เนียนอีก
3: ที่จะมาขาย
1: โหเธอเอาเงินที่ไหนมาลงทุนซื้อเนี่ย
2: ไม่ใช่เงินเราเงินปั้นเราให้ปั้นจ่ายให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราขายได้แล้วก็ค่อยคืนเงินปั้นไง
3: แต่ถ้าขายไม่ได้ล่ะ
2: ก็กินเองสิก็เมื่อวานคุณลุงที่ขายแซนด์วิชบอกว่าให้ขายสิ่งที่เราชอบถ้าขายไม่หมดแล้วก็เก็บไว้กินเองไง
4: ตกลงอยากขายหรืออยากกินเนี่ย
3: ไม่เชิญโดดเรียนมาไม่กลัวพี่ๆเขาจับได้หรอ
2: ไม่กลัว
1: อ้าวพี่ออนมา
2: เฮ้ยพี่ออนอยู่ไหนอะ
3: ไหนบอกไม่กลัวไง
2: เราไม่ได้กลัวเราแค่ตกใจแล้วเราจะกลัวไปทำไมอะเราไม่ได้หนีเรียนออกมาเที่ยวซะหน่อยเรามาช่วยพี่ๆหาเงินต่างหากดูสิมีอะไรบ้าง

0: น้องเชอร์ถูกลักพาตัวแล้วน้ากลับมาทำไมทำไมไม่ช่วยเขาหาน
1: ี่ตอนนี้ตำรวจกับน้องเอิร์ธเขาตามหาอยู่ฉันก็กลับมาดูร้านฉันก่อน
0: นี่น้ายังมีความเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยน้องเชอร์หายทุกคนนะยังมีหน้ามาเป็นห่วงร้านอีก
1: เอ้าเฮ้ยนี่ก็มันร้านฉันน่ะ
0: ก็รู้ไงอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็นั่งพูดภาษากระเบืออยู่ไปก็ไร้สาระเอาเวลาไปตามหาน้องเชอร์ดีกว่าไหมล่ะไม่รู้ป่านนี้พี่วินพี่เอิร์ธน้องซันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเสียขวัญไปถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นห่วงอ่ะ
1: โอ้ยไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาเลยเป็นห่วงฉันก่อนเธอเนี่ยถูกแกด่าจนขวัญหนีดีฟอร์หมดแล้วฉันบอกเลยนะท่านด่าฉันอีกนะฉันจะจับทำเมียแค่นี้ก็กลัวมันสู้อีกนี่ฉันบอกตรงนะเชอรี่นี่ฉันไม่ใช่ตำรวจนะจะได้ไปวิ่งไล่จับโจร
0: ก็รู้แล้วแต่ทำอะไรหน่อยสิ
1: โอ้ยเข้าใจไหมนี่โจรนะเว้ยไม่ใช่เห็บเพาะมันจะได้โผล่ขึ้นมาให้เจอง่าย
2: ๆแซนด์วิชมาแล้วจ้าทำสดใหม่ทุกวันเลยจ้าแซนด์วิชมาแล้วจ้าเรียกเข้ามาเอามามา
1: เฮ้ยนี่ไงไอ้คนนี่ไงที่พอล่าบอกว่าจับตัวน้องเชอไป
0: แล้วถ้าใช่จริงๆนะเขาจะกลับมาทำไมนะ
1: เฮ้ยสงสัยมันจะมาดูลาดเราเพื่อจะเรียกข้าถ่าย
3: นี่ค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยขายแป๊บเดียวได้ตั้ง100แล้วอ่ะดีจังเลย
4: ไม่ดีหรอกเพราะว่าเราอ่ะลงทุนไปตั้ง 1,000
3: ถ้างั้นเราก็ต้องขายนานเลยสิกว่าจะได้กำไรเราเหนื่อยแล้วอ่ะ
5: เราคิดออกแล้วเราต้องหาวิธีเรียกลูกค้าฉันหน่อย
3: ยังไงอ่ะช็อกโกแลตแท่งใหญ่ๆซื้อไปแช่ไว้ในตู้เย็นใครๆก็ผ่านมาเห็นแอบเปิดตู้เย็นกินช็อกโกแลตแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บ
5: ถ้าชอบอุดหนุนช็อกโกแลตเชิญได้นะคะ
6: อ
5: ันนี้100บาทค่ะ
7: ไปค่ะ
8: ค่ะ
5: นี่ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณใหม่นะ
5: ขอบคุณนะคะทานให้อร่อยนะคะ
7: ขายดีนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะพอเต้แล้วขายดีขึ้นจริงๆด้วย
9: เนาะเต้นอีกกว่าไปลุก
10: ๆไม่เต้นได้ไหมอ่ะแค่รอบเดียวแล้วก็หายแล้วอ่ะ
5: ถ้าไม่เต้นไม่ได้เงินคืนนะ
10: เต้นก็เต้นครับ
11: ยังไงฝากเรื่องน้องเชอด้วยนะจืดจ้ะ
12: เวลาโทรหาใครเนี่ย
11: โทรหาจืดค่ะพอดีเขามีเพื่อนทำงานอยู่ที่เครือข่าย IO
12: ที่มันเป็นปฏิบัติการสารสนเทศอะนะ
11: เปล่าค่ะเครือข่ายไอติมและโอเลี้ยงนี่อย่าดูถูกนะคะเขาขี่ขายหลายหมู่บ้านเลยอ่ะเผื่อว่าจะได้เบาะแสของน้องเช
12: อ
11: ว่าแต่ที่ไปดูกล้องวงจรปิดกันนะคะเห็นหน้าคนขายแซนด์วิชไหมอ่ะ
13: ส่งให้ตำรวจดูแลถ้าตำรวจได้เบาะแสแล้วเนี่ยจะโทรกลับมา
12: ส่วนนี้คนที่ส่งข้อความมาหาผมเนี่ยโทรกลับไปก็กี่สายก็ปิดเครื่องหนีไปแล้ว
13: อ่ะ
12: ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกันแน่เนี่ย
14: หรือว่าน้องเชอจะโดนจับไปเรียกค่าไถ่วะแต่ว่ามันทำไมไม่ยอมติดต่อกลับมาวะเนี่ย
13: เฮ้ยที่คิดมากดิวะฮะเรายังไม่มีหลักฐานซะหน่อยว่าน้องถูกจับตัวไป
11: สีวะเถวะโถวะถวะสีวะเถวะ
12: โอ้ยนี่ก็สวยจนมันช่วยเลยไหมเนี่ย
11: เราคิดในแง่ดีนะคะบางทีไอ้ข้อความที่น้องซันได้รับอะค่ะมันอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับน้องเชอเลยก็ได้อะน้องที่เขาว่าเนี่ยอาจจะเป็นพวกตุ๊กตาหมาแมวที่น้องซันเคยให้กิ๊กไว้อะค่ะแล้วพอเขาโกรธเขาเลยส่งข้อความมาประชดน้องซันน่ะ
12: มันจะบ้าหรือมันจะเป็นไปได้ยังไงเลอะเทอะคือผมไม่ใช่พี่วินนะที่จะมีผู้หญิงมาตามรังควานแบบนี้
13: อ้าวอย่ามาลามปามอย่ามาลาม
14: เ
13: ธอ
14: เฮ้ยเศร้าโทรหาเชอก่อนดีกว่า
12: โทรไปหลายสายแล้วไม่หรอเชอไม่รับอะ
14: มันอาจจะมีปฏิหารก็ได้นะ
10: เหนื่อยจังเราต้องเต้นอีกไหมเนี่ยเชอร์

0: สายแล้วเว้ย
1: เจอ
2: ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วหายใจไม่ออก
3: ถึงเจอทำไมเจอพูดแบบนี้พี่เจอ

0: เชอร์
1: เฮ้ยน้องเชอร
2: ์น้องเชอร์อยู่ไหนของเขาวะเนี่ย
0: พี่น้องถูกจับตัวไปจริงเหรอวะ
3: พี่ไม่ได้ยินที่เชอร์พูดเหรอทั้งอึดอัดง่วงนอนหายใจไม่ออกแล้วก็ไหนจะเสียงปฏิกรบแกบกรบแกบนั่นอีกอะคนร้ายมันอะไรจะฆ่าเชอร์จริงๆพี
2: ่เฮ้ย
4: ทุกคนเราต้องมีความหวังนะคะบางทีที่น้องเชอร์พูดว่าเหนื่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นกับเพื่อนจนเหนื่อยแล้วง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงดังกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยอาจจะเป็นเสียงถุงขนมก็ได้ค่ะ
1: พอเถอะพี่ไม่ต้องให้ความหวังอะไรแล้วพี
2: ่ฉันอยู่เฉยแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ววะฉันจะไปตามหาเชอร์
0: ไปด้วยเว้ย
3: นี่ถุงอะไรพี
4: ่ถุงขยะค่ะ
3: รู้ว่าเป็นถุงขยะแต่ทำไมมันมาตั้งอยู่ตรงนี้อะพี
0: ่มีโน้ตด้วยเหรอ
3: เอาน้องมาคืนแล้วนะเฮ้ย
2: อย่าบอกนะว่า

0: ผู้เชื
1: ่อเฮ้ยเฮ้ย
2: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
3: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
4: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
5: แกจะไปไหน
4: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
6: า
4: ะ
6: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
7: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
10: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
11: พ่อทำไงดีลูก
9: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
12: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
13: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
14: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะคะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ช่ได้มาตั้งหลายร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันตอนเย็นที่แม่จะมารับหรอก
1: กลับก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวไม่ทัน
2: เก็บถุงด้วย
3: เห็น
4: ใส่
3: ก่อน
4: เด็กๆเป็นไงขายดีไหมลูก
0: ขายดีค่ะ
1: แต่ต้องขอบคุณคุณน้ำมากๆเลยนะคะที่ให้พวกหนูมาขายตรงนี้ค่ะ
4: จ้ะค่าที่500จ้ะ
5: เ
1: ล่นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะ
4: จ้ะ
1: ค่ะ
4: จ้ะกลับกันดีๆนะ

0: ด็กๆเดี๋ยวนี้เก่งเนาะช่วยพ่อแม่หาเงินได้ด้วย
1: เอิร์ด
2: พี่เอิร์ด
1: เอิร์ด
2: พี่เอิร์ด
3: เอิร์ดคุณเชอร์
1: ใจเย็นไว้ใจเย็นเดี๋ยวฉันเปิดเอง
2: กีวิน
4: คุณวินจะเปิดเลยเหรอคะตะกี้แค่คุณเอิร์ดเห็นเลือดก็เป็นลมแล้วอ่ะนี่ถ้าเปิดมาแล้วเห็นร่างของน้องเชอร์อยู่ข้างในไม่ใช่แง่แง่แง่แง่เลยเหรอคะ
1: ยังไงก็ต้องเปิดจะได้ไม่ต้องเดากันอีก
5: น้าจับตัวคนร้ายได้แล้ว
3: จับผมมาทำไมครับเนี่ย
5: ไม่ต้องพูด
2: โอ้ยคนนี้ทำอะไรน้องฉัน
3: ผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ทำ
2: เด็กตัวแค่นี้แกทำได้ไง
4: พี่ชายจะทำอะไรคะ
2: ก็พี่กำลังจะต่อยคนที่ทำร้ายเชอไง
3: เชอไปไหนมาคะเนี่ยลูกฮะ
6: เรื่องมันยาวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่านะคะ
7: ไปไหนมาคะลูก
1: แล้วคุณมาต่อยผมทำไมเนี่ย
2: หยอกเล่นไม่ขำนี่หรอ
1: ไม่ขำเว้ยไม่ใช่เรื่องเล่นเว้ย
5: ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับ
1: ขอโทษด้วยนะครับพอดีอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับ
2: ผ
1: ิว
2: พี่จำคนผิดจำคน
1: รักการหยาบกระทะเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นเหรอครับ
3: เอาเหมาแซนด์วิชกันให้หมดเลยนะ
2: เชิญอยู่ในบ้านคนขายแซนด์วิชก็ไม่ใช่คนร้ายแล้วนี่มันถุงอะไรอ่ะสรุปไอ้น้องที่หมายถึงเนี่ยมันคือตุ๊กตาตัวเนี้ยเหรอ
8: พี่ซันจำไม่ได้จริงๆหรอคะนี่พี่ซันให้น้องไว้ตอนบ่ายเนี่ยไงคะ
2: โอ้พี่จำได้แล้วพี่ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาตอนพี่ชนะการประกวดตอนงานบ่ายเนี่ยใช่ไหม
8: พี่ซันจับปุ๋ยนุ่นได้แล้วใช่ไหมคะ
2: เฮ้ยใช่ๆๆตอนนั้นน้องอยู่ปี3ใช่ป่ะ
8: ปี2ค่ะ
2: แต่น้องอยู่คณะศิลปกรรมแต่น้องก็มีเพื่อนอยู่ศิลปกรรมอะไรนะ
8: ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยค่ะ
2: ไม่แถต่อแล้ว
1: ยังไงซันสรุปรู้จักน้องเขาไหมเนี่ย
2: ผมจำไม่ได้เลยอ่ะคือตอนนั้นผมท็อปฟอร์มแล้วก็ฮอตมากอ
8: ่
2: ะ
8: แต่พี่ซันเป็นคนให้ปุ๋ยนู่นเนี่ยนะคะแถมยังบอกด้วยว่าฝากดูแลน้องด้วยนะ
2: คืองี้นะปุ๋ยเมฆ
8: ปุ๋ยนุ่น
2: ปุ๋ยนุ่นคือนั้นพี่เมามากเลยอ่ะพี่ก็ขี้เกียจถือก็เลยฝากใครไว้จำไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นก่อนนะช่างเรื่องอดีตมันก่อนแต่พี่แค่อยากรู้ว่าทำไมน้องปุ๋ยอะไรนะ
2: นุ่น
1: ปุ๋ยนุ่นเนี่ยส่งข้อความมาแบบนั้นแล้วก็เอาตุ๊กตามาทิ้งไว้หน้าบ้านพี่แบบนี
8: ้ก็พี่ซันน่ะหนูอ่ะ
1: ฮะ
8: เมื่อคืนที่งานคืนสู่เหย้าหนูจะเข้าไปถามเหตุผลแต่พี่เขาก็เดินผ่านไปแกทำเป็นจำหนูไม่ได้อ่ะ
2: โอ้ยเมื่อคืนพี่ก็เมา
1: ปุ้ยนุ่นเชื่อพี่มันไม่ได้แกล้งไอ้นี่มันบื้อจำไม่ได้หรอก
8: ผิด

0: ไปเลยเอาไปเลย
1: พี่แอกไปนะปุยเมฆ
0: ปุยนุ่นไม่น่าเชื่อเรื่องอันเฟรนมาถึงเรื่องรักพาตัวน้องได้ยังไงวะไม่ต้องนั่งดีพี่เลยส่วนแกนี่ก็ใจร้อนไปต่อยเขาทำไมก็ไม่รู้ไม่ฟังเขาพูดก่อนนะฮะ
1: ตอนนั้นผมโกรธดีว่าผมชัดๆขนาดนี
0: ้เลิกใจร้อนได้แล้วนะ
1: โอ้คนสุดท้ายบนโลกที่จะมาสอนผมเรื่องใจร้อนนะคือพี
0: ่ทำไมวะ
1: โอ้ยใจร้อนสุดในบ้านแล้วพี่อ่ะ
0: เฮ้ยไปไหนจ่ายค่าแซมพี่มาด้วยเนี่ยต้องไปเหมาเข้ามาเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เท่าไหร
0: ่พันห้า
1: พี่โง่หรือพี่บ้าเนี่ย
0: ก็เขาได้พันห้ามึงไปต่อยเขาสองหมัดไง
1: กี่อันเนี่ยพันห้า
0: ไม่รู้อ่ะ

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
3: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
4: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
5: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
7: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
9: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
8: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
9: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
8: ยินดีต้อนรับนะเมธี
9: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
8: กดข้อที่1
10: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: ว่าเธอทำไมหนูนี้เรียนไปขายของแบบนี้คะลูกฮะอยากได้ของอะไรหรือเปล่าทำไมไม่บอกพวกพี่ล่ะคะ
1: เธอไม่ได้อยากได้ของอะไรหรอกค่ะเธอแค่อยากได้เงิน
0: อยากได้เงินไปทำไมคะลูก
1: เธออยากเอามาให้พี่อะค่ะ
0: หืม
1: คือช่วงนี้พี่เอิร์ธหางานไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่วินก็ทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนส่วนพี่ซันนอนทั้งวันเลยก็พี่ซันไปออกทัวร์มาเหนื่อยไงคะกลับบ้านมาก็เลยนอนหลับทั้งวันเลยค่ะ
2: ค่อยโล่งอกหน่อยก็จะมองเราไร้ค่าซะแล
3: ้
2: ว
3: โอ้โหน้องเชอก็เลยหนีเรียนไปขายของเพื่อเอาเงินมาช่วยพี่ๆเนี่ยหรอคะ
1: ใช่ค่ะนี่กำไรที่เชอทำได้พอดีค่ะเชอให้พี่เอิร์ทหมดเลยนะคะเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ได้ค่ะ

0: แค่นี้หันออกไปหาเงินมาช่วยพี่ๆแล้วอ่ะถึงอยากจะลงโทษก็ลงโทษไม่ลงหรอกค่ะ
1: แต่ยังไงก็ต้องลงโทษนะคะ
2: ได้
0: จะลงโทษทำไมล่ะคะคุณเอิร์ธน้องทำไปนี่เจตนาดีนะคะเนี่ย
1: แต่เป็นเจตนาดีที่ผิดวิธีไงครับน้องเชยคะเรื่องการหาเงินเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้พี่ๆนะคะลูกเข้าใจไหมคะตอนนี้หน้าที่ที่สำคัญของหนูที่สุดก็คือเรียนหนังสือนะคะหนูยังเด็กอยู่เข้าใจไหมพวกพี่ขอบคุณหนูมากนะคะที่อยากช่วยพวกพี่แต่ว่าสิ่งที่พวกพี่อยากได้กับหนูมากที่สุดก็คือให้หนูเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนแค่นั้นก็พอนะคะ
2: แล้วอีกอย่างเนี่ยการที่เราชวนเพื่อนๆออกมาข้างนอกแบบนี้มันอันตรายรู้ไหมฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเรากับเพื่อนเราเนี่ยเราจะรับผิดชอบชีวิตเพื่อนๆไหวไหม
3: จริงนี่ขนาดโดดเรียนกันวันเดียวเนี่ยยังเดือดร้อนกันขนาดนี้วันหลังห้ามทำอีกนะครับ
1: ค่ะ
4: ค่ะช่วยขอโทษนะคะช่วยขอโทษ
5: ว่าแต่วันนี้จะโดนลงโทษอะไรนี้นะ
0: โอ้นี่ใจคอจะลงโทษน้องเชิงจริงหรอคะเนี่ยแต่น้องทำไปเพื่อพี่ๆนะคะความรักของเชอร์ซึ้งใจพี่มากเลยค่ะ
2: ถ้าซึ้งมากเนี่ยพี่รับโทษแทนน้องปะล่ะ
0: ไปเลยเชอร์ไปยงโย่เลยไป
2: โอ
0: ้
2: โห
3: ไม่เคยจริงใจกับใครเลยคนนี
4: ้ไม่เอายงโย่แล้วได้ไหมอะคะวันนี้เชอร์เต้นจุดขาลอยแล้วอะค
3: ่
4: ะ
3: ไหนไปเต้นอะไรมา
1: ไหนเต้นยังไงโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมคะฮะ
0: เอามาเพื่อนๆมาด้วย
2: มาเลยเป็นโชว์คุณแม่ด้วยคุณแม่อยากดูเนี่ย
4: ช็อกโกแลตแท่งใหญ่ๆซื้อไปไว้ในตู้เย็นใครๆก็ผ่านมาเห็นแอบเปิดตู้เย็นกินช็อกโกแลตแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บ
3: เขาเรียกวันนี้ไปสาม
4: อ้าวปั้นถ้าเต้นไม่ดีไม่ได้เงินคืนนะ
3: เยอะผมมีทางช่วยหาเงินเข้าบ้านแล้วพี่
1: ยังไงใบสมัครดวลไมค์ชิงเงินเฮ้ยนี่แค่จะประกวดร้องเพลงเหรอ
3: ใครบอกว่าผมจะประกวดพี่อะไรฮะเยอะ
6: พร้อมอย่างเง
1: ินกับเพื่อนกูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ย
6: เนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกนะเว้ยว่าจะแพ้หรือจะชนะพวกฉันเนี่ยจะร้องเพลงไปพร้อมๆกับแกไม่ทิ้งแกไปไหนแน่นอน

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พ
4: อ3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากิน

0: จะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช่
0: สำคัญคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะ วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เช้าเช้าดิบๆอ่ะเช้าๆด
0: ิบๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใ
1: จลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าหน่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: คิดอยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี้ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวทาโบแปะลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม่กี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม่กี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เ
1: อ๊ะโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนๆทอดร้อนๆต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดเอาไว้เคี่ยวเอาไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจะแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่
0: รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอ
1: ุ
0: ปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของแถม
0: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: มาดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน

0: ้
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: สะดวก
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อ
0: ะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: มฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อม
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมดีเซลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นอะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งปากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจารย์จ้า
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาใน

0: ได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ไหมและอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอ่ะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งตกกระโปรงอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: ว
1: ัน
0: จ้
1: าตีฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: ส
1: ัง
0: ซักของเขา
1: อ
0: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร028179925ค่ะวันนี้ดูอยู่ ่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะ

0: ถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไร
4: นึกไม่ออก
5: ค่อยๆคิด
4: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
3: และตาล่ะ
5: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดิวมะ
0: เออดิวเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดละพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้อง

0: แขนตรงนี้ค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่ อ
0: ยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
1: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะ
0: เขา
1: ตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
0: เลย

0: ัวจะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ
0: ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส
0: ์
1: S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้อันนี้คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: รให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักต
1: ั
0: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: ใช่
2: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: เครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย oh. ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1หนึ่งแถมหนึ่ง
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จุดเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือที่คนไทยเรียกวัดนี้ว่าวัดแจ้งพลาดไม่ได้กับความงดงามของพระปรางที่สูงถึง81เมตร85เซนติเมตรและจุดเด่นที่ไม่ว่าใครก็ต้องไปถ่ายภาพด้วยทุกครั้งเมื่อมาไหว้พระวัดอรุณก็คือยักษ์วัดอรุณหรือที่เรียกติดปากกันว่ายักษ์วัดแจ้งพร้อมกราบนมัสการพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิรกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพบธรรมสำคัญในหัวข้อที่ว่าความรู้ไม่ผิดจริงหรือจากพระมหาบุญรุ่งสิริโชติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
1: ความรู้มีอยู่รอบตัวเราและความรู้เหล่านั้นล้วนแต่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้งสิ้นเราจะเอาตัวรอดในแต่ละวันแต่ละวันได้อย่างไรก็ด้วยความรู้ก็ด้วยการรู้จักสังเกตที่ท่านเรียกว่าความเฉลียวและความฉลาด
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายข้าวสารอิมานิมะยังพันเตตันทุลานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิตันทุลานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวสารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญเมื่อถวายข้าวสารแก่พระภิกษุสงฆ์ให้ตั้งจิตมั่นอธิษฐานขอน้อมนำเอาอานิสงส์ผลบุญที่ได้ถวายข้าวสารในครั้งนี้เป็นปฏิบัติบูชาอันหนึ่งโดยปกติพระภิกษุสามารถรับประเคนข้าวสารได้แต่ไม่สามารถหุงต้มฉันเองได้

0: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
2: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: มีเมียแล
6: ้
5: ว
6: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะคะ
7: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
8: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
9: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
8: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
10: ขอโทษด้วยนะ
7: ครับ
11: โอ้ใจจริงๆโดนแฟน
12: ทิ้งออกงั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
4: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
13: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
3: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์

เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

ัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดที่สวยโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพระปรางที่สูงที่สุดในประเทศไทยวัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารวัดอรุณเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดมะกอกตามชื่อตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัดภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดมะกอกนอกเพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันแต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ชื่อวัดมะกอกในส่วนที่เปลี่ยนมาเรียกว่าวัดแจ้งนั้นเล่ากันต่อมาว่าในปีพุทธศักราช2310เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จเรียบร้อยมีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาพลร่องลงมาทางชลมารคพอถึงหน้าวัดนี้ก็ได้อรุณหรือรุ่งแจ้งพอดีทรงพระราชดำริเห็นเป็นมหามงคลเลิศจึงโปรดให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำเสด็จขึ้นไปสักการะบูชาพระมหาธาตุขณะนั้นสูงประมาณ8วาซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหน้าวัดแล้วเลยเสด็จประทับแรมที่ศาลาการประเรียนใกล้ร่มโพต่อมาได้โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดแจ้งเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์นั่นเองวัดแจ้งได้มีการปฏิสังขรณ์วัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรได้สำเร็จลงไปในปีพุทธศักราช2363จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเฉลิมฉลองและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามจวบจนถึงสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกแล้วทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามดังที่เรียกกันจนถึงปัจจุบันวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งภายในวัดมีปูชนียวัตถุปูชนียสถานและถาวรวัตถุที่สำคัญและสวยงามมากมายพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมีความสวยงามยิ่งชิ้นหนึ่งของฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่2เป็นพระอุโบสถยกพื้นสูงหลังคาลด2ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองและสีเขียวใบไม้ประดับด้วยช่อฟ้าใบรากาและหางหงหลงรักปิดทองประดับกระจกหน้าบันทางด้านหน้าและด้านหลังสลักด้วยไม้ลงรักปิดทองเป็นรูปเทวดายืนถือพระขันประทับในปราสาทเป็นไม้แกะมีสังและคนโถน้ำวางอยู่บนพานข้างสะพานประดับลายกระหนกชื่อว่าช่อกระหนกหางโตลงรักปิดทองมีเสาใหญ่รับเชิงชายทางด้านทิศเหนือและทิศใต้มีชานเดินได้พื้นหน้ามุกและพื้นรอบพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อนมีบุษบกที่สร้างไว้ระหว่างประตูด้านหน้าทั้งสองข้างของพระอุโบสถภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่าพระพุทธานรมิตเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์หมายถึงการสร้างพระพุทธรูปเท่าพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่สร้างขึ้นเฉพาะพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรนี้เท่านั้นพระประธานในพระอุโบสถมีพระนามว่าพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิโลกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระราชทานนามให้มีเรื่องเล่าขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงปั้นหุ่นพระพักด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์มีขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกคืบหรือ1เมตร75เซนติเมตรประดิษฐานเหนือแท่นไพรทีบนฐานชุกชีเบื้องพระพักมีรูปหล่อพระอัครสาวก2องค์
หันหน้าเข้าหาองค์พระประธานระหว่างกลางรูปหล่อพระอัครสาวก2องค์นั้นมีพัดยศพระประธานตั้งอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเทวปฏิมากรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2มาบรรจุไว้ที่ผ้าทิพย์ซึ่งประดับด้วยลายพระราชรัญจกรเป็นรูปครุฑยุทธนาคอยู่ที่ใบพัดยศของพระประธานบริเวณพระพุทธอาฏแล้วถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกนอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติด้านในเหนือหน้าต่าง

ที่ผนังพระอุโบสถด้านในระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกและสุวรรณสามชาดกที่ซุ้มและใบเสมาพระอุโบสถนั้นเป็นใบเสมาหินสลักลวดลายงดงามและใบเสมาคู่ปฏิสถานอยู่ในซุ้มหินอ่อนมีสิงโตหินแบบจีนตัวเล็กตั้งระหว่างซุ้มใบเสมารอบพระอุโบสถ112ตัวตั้งอยู่บนแท่นมีเหล็กยึดแท่นให้ติดกันโดยตลอดเว้นแต่ช่องทางที่จะเดินขึ้นลงตรงบันไดหน้าพระระเบียงโดยรอบมีตุ๊กตาหินรูปทหารจีนตั้งเรียงเป็นแถวในระยะใกล้กันอีกเป็นจำนวน144ตัวตรงมุมพระอุโบสถซึ่งตรงกับมุมหักของเชิงชายพระระเบียงด้านในพอดีมีพระเจดีย์จีนทำด้วยหินเป็นซุ้มบรรจุตุ๊กตาจีน8ตัวซึ่งชาวจีนเรียกว่าโป้ยเซียนมียอดเป็นปล้องๆเรียวเล็กขึ้นไปโดยลำดับคล้ายปล้องฉไหนตามแบบพระเจดีย์ไทยช้างหล่อโลหะมีอยู่ด้านละ8ตัวตั้งอยู่บนแท่นตรงประตูเข้าออกหน้าพระระเบียงช้างโลหะทั้ง8ตัวนี้มีอิริยาบถไม่เหมือนกันบางตัวชูงวงบางตัวปล่อยงวงลงเป็นต้นและที่พลาดไม่ได้หากมาที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งแล้วจะต้องมายืนถ่ายรูปคู่กับยักษ์2ตนที่ยืนเด่นตระหง่านอยู่ทางเข้าหน้าพระอุโบสถคือยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะส่วนยักษ์ด้านใต้กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกัณฐ์ยืนเฝ้าประตูสูงยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนที่เล่าปากต่อปากกันมาว่ายักษ์วัดโพซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอรุณฝั่งตรงข้ามนั้นทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทางฝ่ายยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งพร้อมทั้งนัดวันที่จะนำเงินไปส่งคืนเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายหนี้ยักษ์วัดแจ้งจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้จึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมหึมาและมีกำลังมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนจึงทำให้ต้นไม้บริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมดครั้นเมื่อพระอิศวรได้ทราบ

ก็เหลี่ยมไม้24องค์กับพระวิหารหลวงใหญ่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐถือปูนประดับกระเบื้องถ้วยสีต่างๆสร้างในรัชกาลที่3พระเจดีย์4องค์อยู่ระหว่างพระระเบียงพระอุโบสถด้านใต้กับมณฑปพระพุทธบาทจำลองซึ่งเรียงเป็นแถวตรงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกห่างกันพอสมควรเป็นพระเจดีย์แบบเดียวกันและมีขนาดเท่ากันทั้งหมดคือเป็นพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนย่อเหลี่ยมไม้สัก20ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยและกระจกสีต่างๆเป็นลวดลายดอกไม้งดงามมากพระวิหารอยู่ระหว่างพระมณฑปพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิคณะหนึ่งภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธชัมภูนุตมหาบุรุษลัคนาอาศิตยานุบพิตรเป็นพระประธานในพระวิหารปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง6ศอกหล่อด้วยทองแดงปิดทองด้านหน้าพระประธานมีพระอรุณหรือพระแจ้งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งองค์พระและผ้าทรงครองทำด้วยทองสีต่างกันหน้าตักกว้างประมาณ50เซนติเมตรประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหน้าพระประธานโบสถ์น้อยอยู่หน้าพระปางด้านเหนือซุ้มประตูพระเกี้ยวเป็นโบสถ์เดิมของวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาคู่กับพระปรางองค์เดิมที่หน้าบันทำเป็นลายกนกปิดทองประดับกระจกมุกด้านหน้าผูพื้นด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปล่อยว่างภายในโบสถ์มีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นจำนวน29องค์เป็นพระพุทธรูปนั่งบ้างยืนบ้างพระประธานเป็นพระปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทองเหตุที่มีพระพุทธรูปในนี้มากสันนิษฐานกันว่าได้ย้ายออกมาจากวิหารน้อยหลังใต้แล้วเอามาลงประดิษฐานไว้ที่นี่ภายหลังทางวัดขนออกมาจากที่อื่นอีกหน้าฐานชุกชีทำเป็นลับแลก่ออิฐถือปูนมีพระแท่นของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประทับเป็นไม้กระดานแผ่นเดียวกว้าง17นิ้วฟุตยาว120นิ้วฟุตตั้งอยู่ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อจวนจะสิ้นราชการได้ทรงผนวดและเสด็จมาประทับณโบสถ์นี้บนพระแท่นมีที่บรรทมตั้งซ้อนอยู่มีพระบรมรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ประทับห้อยพระบาทประดิษฐานอยู่ด้วยทางวัดแจ้งว่าเป็นพระบรมรูปที่พระราชวิสุทธิญาณขณะมีสมณศักดิ์เป็นพระศักยะบุตรตติวงศ์รักษาการเจ้าอาวาสเป็นช่างหล่อขึ้นเมื่อพุทธศักราช2489วิหารน้อยอยู่หน้าพระปางคู่กันกับโบสถ์น้อยสันนิษฐานกันว่าเป็นของสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเช่นกันวิหารมีฐานชุกชีประดิษฐานพระจุลามณีเจดีย์พระจุลามณีเจดีย์เป็นโลหะคล้ายเนื้อชิ้นสวยงามและมีน้ำหนักมากสามารถถอดออกได้เป็น4ชิ้นมีรูปเท้าจตุโลกบาลยืนเฝ้าพระเจดีย์หล่อด้วยโลหะเช่นกันพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นพระปรางทรงขอมขนาดใหญ่ประกอบด้วยปรางประธานและปรางรองอีก4ปรางตัวพระปรางปัจจุบันไม่ใช่พระปรางเดิมที่สร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีความสูงเพียง16เมตรโดยพระปรางปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นแทนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ในปีพุทธศักราช2363แต่ก็ได้แค่รื้อพระปางองค์เดิมและขุดดินวางรากก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อโดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2385จนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2394
ใช้เวลา

0: สร้างรวมกว่า9ปีพระปรางวัดอรุณได้รับการบูรณะเสมอมาจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทำการบูรณะพระปรางครั้งใหญ่ซึ่งก็คือแบบที่เห็นในปัจจุบันองค์พระปรางก่ออิฐถือปูนประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเคลือบจานชามเป็นจรงสีต่างๆและลายดอกไม้ใบไม้และลายอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่นำมาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมหาศาลนอกจากนี้ยังมีการประดับตกแต่งด้วยกินนอนกินนรียักษ์เทวดาและพญาครุฑส่วนยอดบนสุดของพระปรางติดตั้งยอดนพศูนย์พระปรางวัดอรุณมีความสูงจากฐานถึงยอด81เมตร85เซนติเมตรทำให้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครมาอย่างช้านานรวมถึงเป็นพระปรางทรงขอมที่สูงที่สุดในประเทศไทยและของโลกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสัญลักษณ์ของวัดไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมาแสดงความเคารพและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกทั้งยังมีการนำมาเป็นศิลปะบนเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9อีกด้วยช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญกับเรื่องราวที่ว่าความรู้ไม่ผิดจริงหรือ
1: ถ้าเรามีความรู้ที่หลากหลายมีความรู้ที่มากมายก็สามารถที่จะเลือกในการดำรงชีวิตของเราให้มีความปกติสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองได
2: ้ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
3: 2,553
2: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
3: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
4: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
5: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
6: อะไรอ่ะประธาน
7: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
2: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
1: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
2: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
1: ยินดีต้อนรับนะเมที
2: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
3: กดข้อที่1
4: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
6: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
5: หืมหืม
7: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
8: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
9: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
10: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
11: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: Hello คีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
13: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
14: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
15: แกจะไปไหน
14: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
16: า
14: ะ
16: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
13: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลิงขอลิงเป็นแฟน
18: ฮะจะขอลิงเป็นแฟน
19: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
20: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
21: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
17: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
0: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบททุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
22: ส่งท้ายแม็กซ์โรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
23: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
22: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง GMM 25
24: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

ขอเจริญพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านในวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังธรรมะจากวัดอรุณราชวรารามโดยอัตมภาพพระมหาบุญรุ่งสิริโชติผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามซึ่งในวันนี้หัวข้อแห่งธรรมะแห่งการบรรยายธรรมเรื่องความรู้ไม่ผิดจริงหรือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านธรรมดาแล้วชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกๆคนทุกๆท่านนั้นตั้งแต่ลืมตามาดูโรคเราต้องมีการเรียนรู้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตเมื่อโตขึ้นมาก็ต้องมีการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตนี่เป็นความรู้ที่เราท่านทั้งหลายไม่สามารถจะปฏิเสธได้จะเรียนรู้จากการเรียนแบบผู้อื่นหรือจะเป็นการเรียนรู้จากตำรับตำลานี่ก็นับว่าเป็นความรู้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าชีวิตของมนุษย์การที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตเพราะว่าถ้าไม่เกิดการเรียนรู้เราก็จะอาจดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้การดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหุงหาอาหารการเดินการนั่งการนอนเหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นความรู้ที่เกิดตามธรรมชาติเกิดจากการเรียนรู้จากพ่อจากแม่นี่ก็เป็นความรู้ประเภทหนึ่งความรู้ในส่วนของการดำรงชีวิตนั่นก็คือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในภายภาคหน้าซึ่งผิดจากปกติเดิมที่เป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่จำจะต้องมีจำจะต้องฝึกหัดให้เป็นในปัจจุบันนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโบราณท่านจะมีคำกล่าวเอาไว้ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเป็นความรู้ที่ทุกคนนั้นจะต้องแสวงหาเข้ามาเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของทักษะเพื่อการดำรงชีวิตอยู่คำว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนั้นจึงเป็นคำที่ทำให้รู้ว่าความรู้นั้นยิ่งมีมากยิ่งดีเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ที่หลากหลายมีความรู้ที่มากมายก็สามารถที่จะเลือกในการดำรงชีวิตของเราให้มีความปกติสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นี่เป็นแนวทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่สามารถเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นความรู้ทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆนั่นก็ต้องใช้ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาเช่นเดียวกันดังนั้นความรู้จึงอาจจะกล่าวได้ว่าหรือเรียกได้ว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพราะทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้และศึกษาแต่ความรู้นั้นจะผิดเมื่อไหร่ความรู้นั้นจะผิดก็ต่อเมื่อนำไปใช้โดยขาดคุณธรรมและจริยธรรมความรู้นั้นแม้เพียงเล็กน้อย

ก็สามารถสร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงให้กับบุคคลนั้นๆได้ก็เพราะว่าบุคคลนั้นมีปัญญาแล้วก็มีสติในการที่จะนำความรู้แม้เพียงเล็กน้อยนั้นไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นและตนเองได้อย่างในครั้งพุทธกาลก็ได้มีเรื่องกล่าวไว้ในธรรมบทคาถาเรื่องหนึ่งว่ามีมานพน้อยคนหนึ่งพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนไปศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์ซึ่งเป็นปกติอยู่เดิมที่มานพในหมู่บ้านเมื่อมีอายุพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้พ่อแม่ก็จะส่งไปศึกษาไปเล่าเรียนยังสำนักของอาจารย์ที่มีความเก่งกาจต่างเมืองต่างบ้านมานพคนนี้ก็ได้ไปศึกษาในสำนักนั้นเช่นเดียวกันแต่มานพคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนั่นก็คือเป็นคนที่มีความจำไม่ค่อยดีอาจจะใช้คำว่าเป็นคนโง่ก็ได้เพราะว่าสรรพวิชาต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับมานพคนอื่นๆนั้นมานพคนอื่นๆสามารถที่จะเรียนรู้จดจำแล้วก็ศึกษาพัฒนาได้อย่างดียิ่งผิดกับมานพหนุ่มคนนี้จำอะไรไม่ได้เลยศึกษาอะไรไม่ได้เลยแต่ความที่มานพคนนี้มีคุณธรรมอย่างไรคือมานพคนนี้เอาใจใส่ปฏิบัติดูแลครูบาอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของความเป็นศิษย์ทำทุกวันทำทุกอย่างจนเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่รักของครูบาอาจารย์จวบจนกระทั่งเมื่ออายุ15ปีถึงคราวที่จะต้องจบการศึกษามานพอื่นๆก็กลับไปบ้านเมืองของตนหมดแต่ครูบาอาจารย์เห็นว่ามานพคนนี้ยังไม่ได้มีความรู้อะไรติดตัวเลยก็เลยคิดว่าเราจะต้องหาวิธีสักอย่างหนึ่งหรือจะต้องให้ความรู้บางชนิดกับลูกศิษย์คนนี้ก็จึงผูกคาถาขึ้นมาบทหนึ่งเป็นคาถาสั้นๆแล้วก็ให้มานพนี้ท่องจำมานพใช้เวลาท่องคาถาสั้นๆนี้อยู่ถึง3เดือนด้วยกันจนจำคาถานั้นได้แล้วก็ถึงวันที่จะต้องลากลับครูบาอาจารย์ก็ได้กำชับกับมานพผู้นี้ว่าคาถานี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์จะมีอานุภาพได้ก็ต่อเมื่อเธอได้ท่องทุกวันภาวนาทุกวันทำอย่างนี้อย่าได้ขาดมานพนั้นก็รับปากครูบาอาจารย์แล้วก็เดินทางกลับไปยังบ้านของตนจนวันหนึ่งพระราชาในเมืองนี้ต้องการจะรู้ว่าประชาชนในเมืองของพระองค์นั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรอยู่กันสุขสบายหรือไม่อย่างไรก็จึงปลอมกายออกมาจากพระราชวังแล้วก็เดินไปตามหมู่บ้านไปเรือนหลังนั้นทีหนึ่งหลังนี้ทีหนึ่งจนไปถึงบ้านของมานพนี้ในเวลาดึกแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าไปที่บ้านหลังนี้ก็ปรากฏว่าเห็นมีเงาตะคุ่มตะคุ่มทำอะไรลึกๆลับๆนะซับซ้อนอยู่บางอย่างก็ทรงหลบดูว่าคนเหล่านั้นกำลังจะทำอะไรพระองค์ก็เห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นโจรที่กำลังจะขึ้นไปบนบ้านของมานพเพื่อที่จะปล้นเอาทรัพย์สินเพราะว่าโจรเหล่านี้นั้นก่อนที่จะขึ้นไปบนเรือนก็ต้องมีการงัดประตูนะเพื่อที่จะเข้าไปภายในบ้านพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อโจรในขณะที่โจรกำลังงัดประตูอยู่นั้นเป็นช่วงเดียวกันกับที่มานพนั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วอันดับแรกนึกถึงคำของครูบาอาจารย์ว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามถ้ารู้สึกตัวก็ให้นึกถึงคาถาก่อนเป็นอันดับแรกมานพก็ท่องคาถาที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นทันทีว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิก็ท่องอย่างนี้อยู่ 2-3 รอบโจรทั้งหลายที่กำลังงัดประตูอยู่นั้นเมื่อได้ยินมานพท่องคาถานี้เท่านั้นก็แตกตื่นตกกระจายวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางซึ่งเนื้อความของคาถาที่มานพได้ท่องถ้าแปลเป็นความภาษาไทยแปลใจความว่าท่านพยายามเพื่อจะทำอะไรท่านพยายามจะทำอะไรเรารู้นะนี่คือความหมายของคาถาที่มานพได้ท่องออกมาโจรก็เข้าใจว่าเจ้าของบ้านรู้แล้วว่าพวกตนนั้นกำลังจะขึ้นไปปล้นก็แตกตื่นวิ่งหนีกันกระจัดกระจายไปหมด

พระราชาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งเสียงคาถาแล้วก็โจรที่วิ่งแตกกันไปคนละทิศคนละทางรุ่งเช้าพระองค์ก็ให้ราชบุรุษนั้นไปตามมานพนี้มาเข้าเฝ้าแล้วก็สอบถามถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็พระองค์ปรารถนาที่จะให้มานพนี้ได้สอนคาถานั้นให้กับพระองค์บ้างมานพก็ยินดีที่จะสอนคาถานั้นให้กับพระราชาแล้วก็ตรัสสั่งกับพระราชาว่าจะอย่างไรก็ตามขอให้พระองค์นั้นภาวนาแล้วก็ท่องคาถานี้อยู่ทุกครั้งทุกครั้งหรือว่านึกขึ้นได้เวลาใดก็ให้ท่องเวลานั้นพระราชาก็รับปากกับมานพนั้นแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเป็นค่าครูกับมานพนั้นทำให้มานพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นก็เพราะความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เหตุการณ์นั้นยังไม่จบพระราชาเมื่อได้เรียนรู้คาถาของมานพนั้นแล้วพระองค์ก็ท่องอยู่เสมอๆตามที่มานพนั้นได้บอกไว้จนคราวครั้งหนึ่งปุโรหิตที่รับใช้ใกล้ชิดของพระราชานั้นเกิดความคิดไม่ซื่ออยากที่จะยึดบัลลังก์ของพระราชาอยากที่จะรอบปงพระชนพระราชายึดเอาราชสมบัติก็คิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรปงพระชนพระราชานั้นให้ได้ก็คิดไปว่าอีก 2-3 วันเป็นวันที่พระราชาจะต้องเรียกว่าปรงพระมัสสุนั่นก็คือโกนหนวดจะต้องมีช่างกันระบบมาโกนหนวดให้ปุโรหิตก็ไปคบคิดกับช่างกันระบบว่าในขณะที่เจ้าจะต้องโกนหนวดให้กับพระราชาเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยให้เชือดคอพระราชาเสียเพื่อเป็นการปรงพระชนถ้าพระราชาสวรรคตแล้วเราขึ้นเป็นพระราชาแทนจะให้เจ้าเป็นปุโรหิตแทนเป็นมหาอมาตย์ผู้ยิ่งใหญ่ช่างกันระบบก็รับคำจนถึงวันที่พระราชาจะต้องปรงพระมัสสุหรือโกนหนวดช่างกันระบบคันนั้นก็ได้เตรียมแผนการไว้เป็นอย่างดีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องโกนหนวดของพระราชาแล้วช่างกันระบบกลับรู้สึกไม่มั่นใจว่าใบมีดโกนที่เตรียมมานั้นจะมีความคมเพียงพอหรือไม่กลัวเชือดคอพระราชาครั้งเดียวและพระราชาไม่สวรรคตก็จึงก้มลงไปรับมีดโกนอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ช่างกันระบบกำลังรับมีดโกนอยู่นั้นพระราชานึกขึ้นได้นึกถึงคาถาว่ายังไม่ได้ท่องคาถาก็เลยท่องคาถาออกมาคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิช่างกันระบบได้ยินเท่านั้นเองก็กลัวจนตัวสั่นแล้วก็ร้องขอพระราชทานอภัยโทษพระราชาเป็นผู้ที่ฉลาดอยู่แล้วเมื่อเห็นกิริยาอาการของช่างกันระบบอย่างนั้นก็รู้ว่าจะต้องมีสิ่งผิดปกติแน่นอนก็ทรงลุกไล่ถามเข้าไปอีกว่าเจ้ากำลังจะทำอะไรคบคิดสมคบกับใครอย่างนี้เป็นต้นทำประหนึ่งว่าพระองค์รู้แผนการทั้งหมดช่างกันระบบมีความกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าคบคิดกับปุโรหิตปรงพระชนพระองค์ในวันนี้พระราชาก็เลยให้ราชบุรุษนั้นจับเอาทั้งคู่ไปประหารชีวิตนี้ก็เป็นผลของการสวดมนต์การภาวนาที่ได้จากคาถาแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและที่สำคัญมานพนั้นก็ได้รับแต่งตั้งเป็นราชปุโรหิตข้างกายของพระราชามีความเจริญรุ่งเรืองนี้ทำให้เห็นว่าความรู้แม้เพียงเล็กน้อยถ้าเราหมั่นใช้หมั่นพัฒนาหมั่นปรับปรุงแล้วก็น้อมนำเข้ามาในชีวิตก็สามารถทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้พระพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสในเรื่องของความรู้ไว้ว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญคำว่าผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญในที่นี้นั้นก็คือรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดควรประพฤติสิ่งใดควรปฏิบัติสิ่งใดควรละควรงดควรเว้นนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าสุวิชาโนคือมีความรู้ดีดังนั้นในเรื่องของความรู้ท่านทั้งหลายจะเป็นความรู้ที่มีเล็กน้อยหรือว่าเป็นความรู้ระดับใดก็ตามมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่รู้จักนำความรู้นั้นมาใช้มาปรับปรุงให้เข้ากับชีวิตของเราท่านทั้งหลายตลอด

ถึงช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์นั้นได้ก็เพราะความรู้ที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมานี้เองความรู้จะไม่มีประโยชน์จะเป็นโทษมหันต์เมื่อขาดคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นธรรมะที่จะใช้กำกับบุคคลนั้นนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการใช้ความรู้ดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นผู้ชมนั้นจะเป็นระดับใดก็ตามเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงวัยเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนในวัยทำงานท่านทั้งหลายลองสังเกตดูเถอะว่าความรู้มีอยู่รอบตัวเราและความรู้เหล่านั้นล้วนแต่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้งสิ้นเราจะเอาตัวรอดในแต่ละวันแต่ละวันได้อย่างไรก็ด้วยความรู้ก็ด้วยการรู้จักสังเกตที่ท่านเรียกว่าความเฉลียวและความฉลาดเมื่อเรามีความเฉลียวก่อนมาเป็นอันดับแรกความฉลาดก็จะตามมานะเฉลียวนั้นคือรู้จักสังเกตพิจารณาสิ่งรอบข้างให้ถี่ถ้วนว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรปกติหรือไม่อย่างไรสิ่งนี้มีอันตรายต่อชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรความฉลาดนั้นก็จะตามมาส่งผลให้การดำเนินชีวิตในการทำงานต่างๆของเรานั้นก็เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดีงามทุกประการดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญกับความรู้นั้นให้มากๆเพราะความรู้เป็นอาภรณ์ประดับกายเป็นอาวุธที่สำคัญเป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับมนุษย์ทุกคนเราท่านทั้งหลายอาจจะลืมนึกถึงคำโบราณคำหนึ่งที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นเป็นคำที่มีคุณประโยชน์มากมายนั่นก็เพราะคนโบราณมองเห็นว่าสังคมไทยนั้นต้องอยู่กันเป็นสังคมที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมีกิจกรรมทำร่วมกันมากมายบ้านเรือนสมัยก่อนก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดแต่ประการใดอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของบ้านใกล้เรือนเคียงคนที่อยู่ใกล้ๆกันในการช่วยดูแลรักษาดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องความกระทบกระทั่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้นึกถึงคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นก็คือก่อนจะทำอะไรเช่นก่อนจะพูดนะต้องนึกถึงว่าถ้าพูดไปแล้วถ้าเราเป็นคนที่ถูกพูดแบบนั้นถูกกล่าวถึงแบบนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ให้ยับยั้งชั่งใจเสียก่อนที่จะพูดออกไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงว่าถ้ามีคนมาทำอย่างนี้กับเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราจะมีอารมณ์อย่างไรเราจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไรมีความสุขไหมหรือว่ามีความทุกข์มากขนาดไหนให้คิดอย่างนี้ก่อนแล้วจะเป็นเครื่องมือในการที่จะหยุดยั้งการกระทำของเราการพูดคำพูดของเรานะไม่ให้ไปกระทบคนอื่นจนเกิดเป็นการเบียดเบียนกันให้เกิดความทุกข์กันสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่กันและกันความคิดคำพูดและการกระทำเหล่านี้สามารถสร้างทุกข์ให้กับบุคคลอื่นได้ถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักเรียนรู้ไม่รู้จักรับรู้ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรออกไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นผลที่เกิดจากการรับฟังอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของความรู้ด้วยกันทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายความรู้เมื่อเราได้เห็นประโยชน์ว่ามีมหาศาลขนาดนี้แล้วเราก็ควรที่จะได้พัฒนาแล้วก็ในขณะเดียวกันควรที่จะได้ยับยั้งเพื่อไม่ให้ความรู้ของเรานั้นไปทำให้เกิดโทษไปทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอันจะนำมาซึ่งทุกข์อันจะนำมาซึ่งกรรมอันมหาศาลในอนาคตและก็ในชีวิตของเราดังนั้นหวังว่าเราท่านทั้งหลายคงจะได้ไม่ปฏิเสธความรู้รับเอาความรู้ทุกชนิดเข้ามาไว้ในกายเข้ามาไว้ในตัวของเราแต่แยกแยะแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนจัดสรรความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี้จึงจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นสุวิชาคือมีความรู้ดีก็ย่อมที่จะเป็นผู้เจริญตามพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้กับเราท่านทั้งหลายเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไปในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระ

ทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรคุ้มครองให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการนี้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอวมงคลทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณธนสารสมบัติสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ชอบทั่วกันทุกคนเธอ

0: ความรู้แม้เพียงเล็กน้อยถ้าเราหมั่นใช้หมั่นพัฒนาหมั่นปรับปรุงและนำมาใช้ก็สามารถทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้ดังคำพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์การดูแลบุพการีเนี่ยบุญมาพร้อมกับบาปบุพการีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในทางพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าได้แสดงสถานะของบุพการีดังมีบาลีว่าธรรมาติมาตาปิตโรบุพการีคือบิดามารดานั้นเป็นพรหมของบุตรปุพพาจริยาติวุจเรบิดามารดานั้นเป็นบุรพาจารย์ของบุตรเอาในยาจะปุตตานังบิดามารดานั้นเป็นเอาในยะบุคคลหมายถึงพระอรหันต์ของบุตรประชายะอนุกัมปกาบิดามารดานั้นเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรในที่นี้หมายถึงเป็นธนาคารของบุตรนะต้องการอะไรปรารถนาอะไรท่านก็บันดาลให้หมดเมื่อท่านมีสถานะที่สำคัญดังนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนวิธีการในอันที่จะปฏิกาละตอบแทนพระคุณของบิดามารดาว่ากุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายเมื่อบิดามารดาท่านได้ทำหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อเราโดยสถานะ5คืออะไรบ้างล่ะ1ด้วยการกีดกันเราจากบาปอกุศลสนับสนุนส่งเสริมให้เรามีความเติบโตในคุณความดีให้เราได้มีโอกาสศึกษาศิลปะวิทยาหาคู่ครองที่สมควรให้และมอบทรัพย์สมบัติให้ในการสร้างเนื้อสร้างตัวเมื่อท่านได้ทำหน้าที่ที่พึงปฏิบัติของท่าน4-5ประการนี้แล้วกุลทายาททั้งหลายก็พึงปฏิกาละตอบแทนความดีที่ท่านมีต่อเรา1ด้วยการที่ท่านเลี้ยงมาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบแทน2แบ่งเบาภาระหน้าที่การงานที่ท่านมีอยู่3ดำรงมูลตระกูล4ปฏิบัติตนให้ควรแก่การรับทรัพย์มรดกและ5เมื่อท่านล้มหายตายจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านเป็นหน้าที่ของเราทีนี้ในหน้าที่ที่กุลทายาททั้งหลายพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาเนี่ยบางครั้งบางคราวมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาเรียกว่ามีมารที่มาประจนในการที่จะทำความดีตอบแก่บิดามารดาเนี่ยภาษาพระที่เรียกว่าขันธมารนะขันธมารนี่เป็นยังไงผู้ที่ประพันธ์เรื่องขันธมารให้ข้อคิดท่านได้ประมวลไว้ว่าดูโรงเรือนเปรียบเหมือนกับสังขารปลูกไว้นานเก่าค่ำฉล้ำฉลายแก่ลงแล้วโครงครั่งร่างกายไม่เฉิดฉายเหมือนหนุ่มกระชุ่มกระชวยตาก็มัวหัวก็ขาวเป็นคราวค่ำหูก็ซ้ำไม่ได้ยินเอาสิ้นสวยแรงก็ถอยน้อยกำลังนั่งก็งวยฟันก็หักไปเสียด้วยไม่ทันตายเมื่อขันธมารมีอาการดังว่ามานี้เนี่ยเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดก็ตามโดยเพราะอย่างยิ่งแก่บุปการีของเราสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยต่อบุปการ

0: บาลีเพิ่มคือเตรียมใจรับถ้าเราไม่เตรียมใจรับเนี่ยมันจะมีปัญหากับใจของเราคือไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ดังใจแล้วมันก็เผลอทำบาปโดยไม่ตั้งใจหมายความว่าเจตนาไม่ได้เจตนาเต็มที่เป็นเจตนาอ่อนจะว่าไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ตั้งใจอยู่แต่เป็นเจตนาอ่อนแต่ก็เป็นบาปที่จะเกิดขึ้นทางกายนะบางทีไม่ได้ดังใจก็พวกพระตบตีเลยเป็นกันนะบาปที่เกิดขึ้นทางวาจาด้วยการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมบาปที่จะเกิดขึ้นทางใจด้วยการคิดในทางที่ไม่ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องใช้สติระวังนะระวังทางที่ดีสุดก็คือว่าเตรียมใจรับทำความเข้าใจในขันธมารแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงแม้ว่าใจของเรามันยังไม่ได้ไปเต็มที่เจอมารแล้วบางทีเนี่ยมันผ่านไม่ผ่านพ้นกำลังของมารเราก็ต้องอาศัยการหลีกเลี่ยงไม่ปะทะโดยตรงนะถ้าไปปะทะโดยตรงเนี่ยเราก็จะบาปเพราะนั้นเราก็อาศัยการหลีกเลี่ยงแล้วก็ทำหน้าที่ในทางที่เป็นบุญบารมีให้เต็มกำลังความสามารถที่เราพึงมีปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์ขอเจริญพร
1: จิตบริสุทธิ์

0: ามันถึงจะสะใจทําอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิว่าครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะเตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
2: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้ยอยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันนี้ไม่ได้ทำกินนะอันนี้เทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงนึงแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทส
1: คุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้

0: ้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้ 1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู้ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090 บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆ นะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5 ล้าน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่าน

0: ได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
1: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
0: ต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
2: ั
1: ยร
2: ุ่
1: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: บอกนะ
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต
2: ่
0: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้า โปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลยใคร

0: ักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบทเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Thank you.

0: ไหนป้าถามหน่อยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นหมอ
0: เป็นหมอทำไมอ่ะ
1: ได้รักษาพ่อกับแม่แล้วก็ได้รวยด้วย
0: เอาคิดพ่อสบายแล้วนี
1: ่จริง
0: จริงเปล่า
1: จริง
2: อะไรอยู่เฉยๆกันเมื่อกี้ว่าไงนะไปแล้วเก็บสิ่งนี้เป็นหลักฐานหื

ิ้นหน่อยเหนื่อยแล้วเราอ่ะแก้มแดงหมดแล้วเล่นอีก

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดู
1: ยังไง
0: เวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต
0: ้
1: องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้ ให้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: คน
1: จ้างวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษา

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพญาเต่างอยที่คนไทยทั้งประเทศต่างศรัทธาประติมากรรมงานสลักหินวัดถ้ำผาแด่นที่เห็นแล้วคุณต้องทึ่งความเชื่อแห่งองค์พญาสีสัตตนาคราชพญานาคผู้ปกปักลุ่มน้ำโขง
1: และก็ล่าสุดนะถูกรางวัลที่1 30ล้าน
0: หามัจจุราชอาชีพเสี่ยงตายลายรังต่อ
1: จะใช้นิ้วขวาเลยอะเยอะมาก
0: บ้านน้องหมาสุดไฮโซแอร์เฟอร์ครบหรูยิ่งกว่าบ้านคนศิลปินสังกะสีสร้างสรรค์งานศิลป์จากสนิมได้อย่างเหลือเชื่อโบสถ์ดังนี้ข้างนอกเป็นวัดไทยข้างในเป็นวัดคริสต์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสกลนครเลยก็ว่าได้นะครับและที่นี่ก็คือพญาต่องอยจังหวัดสกลนครครับ

0: ต่คุณผู้ชมทราบมาก่อนหรือไม่ครับว่าด้านหลังผมนี้นะฮะพญาเต่างอยไม่ใช่รูปปั้นเต่าธรรมดานะครับแต่เต่าเคยเป็นอีกหนึ่งภพภูมิครับของพระพุทธเจ้าที่เราทุกคนเนี่ยต่างให้ความเคารพและศรัทธานั่นเองครับและยังมีเรื่องราวความน่าทึ่งอีกมากมายที่เกี่ยวกับพญาเต่างอยที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ
1: พญาเต่างอยตั้งอยู่ที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครริมลำน้ำพุงซึ่งในอดีตมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพญาเต่างอยนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอเต่างอยและผู้ศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือพญาเต่างอยทำให้อำเภอแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้านักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายในแต่ละวันสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนครับ
0: และวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณชาญชัยงอยผาลานะครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอยครับและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างพญาเต่างอยด้านหลังนี้ครับคุณอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณอาครับผมอยากจะให้คุณอาช่วยเล่าเรื่องราวหน่อยทำไมถึงได้มีการสร้างพญาเต่างอยอยู่ที่นี่ครับ
2: ดินแดนตรงนี้ที่มีชื่อว่าเต่างอยนี่นะ
0: ครับ
2: ในริมน้ำลำน้ำพุงแห่งนี้นี่เมื่อเดิมนั้นนี่จะมีเต่าเป็นจำนวนมาก
0: ครับ
2: เต่าจำนวนมากนี่จะไปผูกพันที่เกี่ยวกับคำว่าเต่างอยอย่างไรงอยนี่เป็นภาษาพื้นบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นเรา
0: เป็นภาษาอีสานอยู่แล้ว
2: ภาษาอีสานเราง
0: อยแปลว่าอะไรฮะ
2: หมายถึงการจับการเกาะอยู่ริมฝั่งลำน้ำพุง
0: คือเนี่ยเป็นท่าเตรียมพร้อมเขาจะลงน้ำอย่างนี้ละครับผมเรียกว่างอย
2: เต่างอยอำเภอเต่างอยของเราจะมีพื้นที่เชื่อมติดกับภูเขาระยะทางที่เราจะขึ้นไปประมาณ8กิโลเมตรจะมีก้อนหินก้อนใหญ
0: ่
2: รูปร่างลักษณะเหมือนรูปเต่าซึ่งมีหัวเต่ามีหลังเต่ามีท้องเต่ามีเท้าเต่าอยู่ข้างบนภูเขา
0: เป็นธรรมชาติหรือคนสร้าง
2: เป็นธรรมชาติครับ
0: ก้อนหินบนนั้นเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนกับเต่าเนี่ยฮะเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นนะฮะไม่มีใครไปแต่งเติมอะไรซึ่งมีมาก่อนพญาเต่างอยที่ถูกสร้างขึ้นตรงกลางอีกนะฮะเป็นหลักฐานเป็นร่องรอยหลักฐานนะฮะชี้ชัดเลยว่าพื้นที่นะฮะชุมชนตรงนี้มีความผูกพัน

0: ้นที่ของตรงนี้นะฮะล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเต่างอยหมดเลยทีนี้ครับคุณอาผมอยากจะฟังเรื่องราวของการก่อสร้างพญาเต่างอยด้านหลังนี้รบกวนคุณอาช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: คำว่าพญาเนี่ยหมายถึงความยิ่งใหญ่ความใหญ่ของเต่าสร้างพญาเต่างอยขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยเท่านั้น
0: ครับ
1: ไม่ได้คิดว่าจะให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือให้ใครมาสักการะบูชา
0: โด่งดังอะไร
1: ไม่ครับไม่ครับ
0: แ
1: ต่ในขณะเดียวกันการก่อสร้างจะผ่านพิธีที่จะเป็นพิธีทางไสยศาสตร์พิธีทางศาสนา
0: ครับ
1: ทั้งสิ้น
0: ครับตอนก่อสร้างใช่ไหม
1: ครับไม่ใช่อยากจะสร้างก็สร้างขึ้นมาเอาปูนมาเทแล้วก็เป็นรูป
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ไม่ใช่แค่นั้นอนุสาวรีย์ไม่ได้ก่อสร้างรูปปั้นทั่วไปแต่มีการทำพิธีด้วย
1: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างในวันที่เป็นมงคล
0: ครับ
1: ที่เรียกว่าวันเสาร์ห้าดูฤกษ์ดูยามซึ่งถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดและในขณะเดียวกันกระดองเต่าตั้งแต่ยอดลงมานี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดนั้นที่เรียกว่าปัจเจกกับพุทธเจ้านะครับซึ่งครูบาอาจารย์ท่านได้ตกได้แต่งเอาสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญไปไว้บนหลังเต่า
0: อ๋อมีวัตถุมงคล
1: วัตถุมงคล
0: ประดิษฐานอยู่ด้านบนด้วยเหรอฮะ
1: ใช่อยู่ข้างบนแล้วในท้องเต่าในขาย
0: ังมีอีกเหรอฮะ
1: ข้างในนี่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเต่างอยซึ่งมีอยู่32 หมู่บ้าน35วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวัดแต่ละบ้านจะเอามารวมที่นี่หมดครับ
0: เรื่องเหล่านี้เราจะไม่ทราบได้เลยถ้าวันนี้ไม่ได้คุณอาต้องขอขอบคุณคุณอามากนะครับที่มอบความรู้ข้อมูลต่างๆมากมายให้กับเราขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอีกหนึ่งเรื่องทึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านน้องหมาครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมีอยู่แล้วนะฮะบางบ้านก็เป็นบ้านน้องหมาขนาดเล็กบ้างก็เป็นขนาดใหญ่แต่บ้านน้องหมาที่ผมจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ผมขอใช้คำว่าคฤหาสน์เลยดีกว่าครับจะหรูหราจะสวยงามขนาดไหนวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันครับ
2: วันนี้ครับเป็นอะไรที่ผมเหนื่อยมากเลยครับต้องมาเป็นคนใช้ครับอิจฉาเจ้านายเหลือเกินครับเอาแต่กินกินนอนนอนอยู่ห้องแอร์สบายๆเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงกว่าได้เวลาหันเจ้านายแล้วเจ้านายครับเชิญ
3: ว่าแต่กระดาษสุดหรูหรังนี้ครับนายนิกกี้มาเป็นคนดูแลทำความสะอาดที่แท้เจ้าของบ้านคือน้องออมสินน้องหมาสุดน่ารักที่มีบ้านหรูหราน่าอยู่น่าอยู่กว่าบ้านผมซะอีกนะเนี่ยแม่ซึ่งวันนี้นายนิกกี้จะพาเราไปทึ่งกับบ้านไฮโซสุดหรูทำเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวางครับติดแอร์เย็นฉ่ำเป็นไงล่ะผมเห็นแล้วยังอิจฉาจริง
2: พี่เอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ทำไมถึงคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับพี
4: ่ต้องท้าความก่อนว่าสังคมไทยเมื่อก่อนเนี่ยเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เฝ้าบ้านเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคุณนิกกี้หมาแมวเป็นสมาชิกหนึ่งในบ้าน
2: ตอนนี้เนี่ยใครเลี้ยงหมาเนี่ยหมาเนี่ยเรารักเท่ากับพี่น้องเราจริง
4: ๆบางคนรักยิ่งกว่าลูกอีกแต่ถ้าเกิดบ้านคุณแบบหรูหราแต่ว่าคุณยังใช้กรงอ่ะมันก็ไม่แมทกันใช่ไหม
2: หมาจะน้อยใจเรา
4: เออนั่นสิอันนี้มันก็เลยเป็นไอเดียว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างบ้านสุนัขให้มันเหมือนกับบ้านลูกค้าจริงๆให้รู้สึกว่าน้องหมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนแบบเป็นที่กักขังเขาอะเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านเขาจริง
2: ๆออกแบบยังไงบ้างครับพี่ตกแต่งตรงนี
4: ้เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะออกแบบให้ลูกค้าดูก่อนเป็นภาพ 2D เนาะตกลงแล้วเราก็จะเริ่มทำเป็นกราฟิก 3D ให้ลูกค้าซึ่งหลังเนี้ยเราออกแบบมาให้เป็นสไตล์วินิจให้ดูเหมือนบ้านสไตล์สวรรค์โตอะค่ะ
2: มีโคมไฟ
4: โคมไฟเราก็จะเน้นสไตล์วินเทจเหมือนกันและด้วยอยากให้บ้านอะมันดูมีชีวิตชีวาเราเลยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใส่ต้นไม้ดอกไม้ให้บ้านมันดูมีสีสันมากขึ้นส่วนของหลังคาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นตะวันตกอะคุณนิกกี
2: ้
4: ก็เลยใช้เป็นหลังคาซิงเกิลรูฟที่นำเข้ามาตัวนี้สวยงามสภาพการใช้งานเนี่ยจะคงทนมากกว่าหลังคาเบทเทนชีสเลยทั่วไป
3: คุณเอสร้างบ้านให้น้องหมามาเกือบ10ปีแล้วมีลูกค้าระดับมหาเศรษฐีมากมายซึ่งยุคนี้สมัยนี้คนมีกระตังเขาไม่อยากให้น้องหมาอยู่แค่ในกรงสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่กลับกลายเป็นบ้านครับที่มีทั้งโครงสร้างเหมือนบ้านคนก็แค่ย่อส่วนลงมาเท่านั้นครับมีหลากหลายดีไซน์ทั้งแนววินเทจโมเดิร์นโฮมแนวลอฟไปจนถึงแบบคฤหาสน์ก็มีซึ่งเวลาขนย้ายหรือติดตั้งก็ต้องใช้รถ10 ล้อยกไปทั้งหลังเลยล่ะครับ
2: จ้านายครับขออนุญาตนะครับปึ๊บเจ้านายเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนโหแอร์เย็นเจี๊ยบเลยพอเข้ามาก็รู้สึกโปร่งเพราะว่ามีกระจกอยู่รอบด้าน
4: ใช่ค่ะจริงๆกระจกรอบด้านเนี่ยเราไว้ให้สำหรับเจ้านายเราอะดูทิวทัศน์ข้างนอกเขาจะได้ดูว่าตอนนี้กิจกรรมข้างนอกเป็นยังไงจะได้รู้สึกว่าไม่ถูกกักขังมีที่ระบายอากาศมีแอร์คอนดิชันให้นะคะในส่วนเรื่องของระบบไฟฟ้าเราก็มีพวกเบรกเกอร์ตัดต่อระบบไฟให
2: ้มีสวิตช์เปิดไฟได้
4: ใช่มีรู
2: เปิดไฟได้ใช่ไหมฮะ
4: มีปลั๊กสำหรับให้เสียบกล้องวงจรปิด
2: มีกล้องวงจรปิดด้วยพี่
4: ส่วนใหญ่เขาจะติดกันเราเลยทำ
2: ดูอะไรอะดูหมาเหรอ
4: ดูหมาบางทีลูกค้าเนี่ยไปทำงานข้างนอกแล้วน้องหมาอยู่ห้องในบางทีเขาเซฮัลโหลกันได้นะ
2: ไว้ดูหมาเราผ่านกล้อง
4: ทำอะไร
2: อยู่เน
4: า
2: ะ
4: ใช่เขาก็จะรู้สึกว่ามีเจ้านายเขาอยู่ด้วยตลอดเวลา
2: เจ้านายครับโอ้นอนสบายเลย
3: ภายในบ้านน้องอมสินครับกว้างขวางอยู่สบายมีที่นอนนุ่มๆขนาดห้องนี้แทบจะเป็นห้องของเด็กเล็กๆอยู่ได้เลยครับคนอยู่ดียังไงน้องหมาที่เจ้าของเขารักก็ต้องได้อยู่แบบนั้นครับ
5: เราเลี้ยงเราแบบเหมือนเป็นลูกอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็อยากแบบให้เขาอยู่อะไรที่มันอยู่แล้วสบายรู้สึกว่าไม่เครียดอย่างแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานนะเขาก็จะอยู่ตรงนี้ได้แบบสบายอะไรเงี้ย
3: อย่างเจ้าน้องอมสินเป็นสุนัขตัวใหญ่พันโกลเด้นที่มีขนหนาครับเขาก็ต้องติดแอร์เย็นฉ่ำผนังบ้านนี่ต้องเน้นแผ่นเรียบปูกระเบื้องอย่างดีเลือกสีได้ตามความต้องการเพื่อสะดวกต่อการกำจัดเห็บหมัดที่อาจจะเกาะอยู่ตามผนังบ้านส่วนสีที่นำมาทาตกแต่งก็ต้องเป็นสีป้องกันเชื้อราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแหมหรูจริงๆครับอย่างบ้านผมนี่ก็หรูนะครับแต่หรูเหมือนรังนกรกเหมือนรังหนูนะครับ
2: อันนี้คือบ้านราคา 150,000 บาท
4: สตาร์ทที่ 150,000 บาท
2: ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าหรูมากแล้วสำหรับหมาแต่จริงๆแล้วมีหรูกว่านี้อีก
4: มีหรูกว่านี้ค่ะ
2: ราคาเท่าไหร่ครับ
4: หลังนั้นอยู่ที่ 300,000 บาท
3: โอ้โหเรียกว่ารู้รามหมาไม่เห่าครับแต่ผมเนี่ยแหละครับจะเห่าแทนเพราะว่าอิจฉาน้องหมาบ้านนี้ซะเหลือเกินเหลือเกินครับนอกจากจะอยู่สบายแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็ยังต้องมีทั้งโคมไฟแชนเดอเลียร์นี่ก็หลักหมื่นนะครับรวมตกแต่งอีกโอ้โหทั้งภายในภายนอกก็หลักแสนแต่ไปถึงระดับคฤหาสน์หลักล้านก็ทำได้ครับขึ้นอยู่กับแบบแล้วก็งบประมาณแต่ถ้างบน้อยหน่อยอยากได้แบบหลังเล็กๆก็ได้เช่นกันครับ
2: ผมว่าการสร้างบ้านหรือว่าคฤหาสน์มาแบบนี้นะครับนี่คือความสุขของคนที่รักหมานะครับแล้วก็น้องหมาเนี่ยก็จะมีความสุขเหมือนกันนะครับเปรียบเสมือนกับว่าเขาได้อยู่บ้านเหมือนกับเจ้าของจริง
3: ๆเรื่องประติมากรรมงานสลักหินวัดถ้ำผาแด่นที่เห็นแล้วคุณต้องทึ่งศิลปินสังกะสีสร้างสรรค์งานศิลป์จากสนิมได้อย่างเหลือเชื่อไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: แล้วให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2X
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที
0: ่
1: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ุ้ยจ้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาเว้ามาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
2: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่าหุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: เออมาสู้มือนะสวย
4: เลิศมากคุณนะ
3: จริงๆซาบีน่า
2: ผ่านกันไหม
4: ผ่านแน่นอนเลยตัวนี้
3: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
4: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี้
1: แล้วก็ไซส์

0: งตัวในมือนะคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพูหกตัวหกสีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะหกตัวสิบสองชั้นหนึ่ง
1: ได้เหรอ
0: สามได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: มต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยแบบนี้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: าต่อกับอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดสกลนครนะครับใครที่มาจังหวัดนี้ต่างก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่นี่ครับแต่นอกจากเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วที่นี่ยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าทึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของงานประติมากรรมแกะสลักหินครับมีเยอะมากที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมและที่นี่ก็คือวัดถ้ำผาแด่นนั่นเองครับ
1: วัดถ้ำผาแด่นตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครมีความโดดเด่นในด้านงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่วิจิตรงดงามและแฝงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวัดแห่งนี้มีความเป็นมานับร้อยปีมีชื่อตามทะเบียนสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483นับเป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดสกลนครและยิ่งไปกว่านั้นก็คือยังเป็นวัดที่พระนักสายปฏิบัติชื่อดังหลายต่อหลายรูปเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ครับ
0: และตอนนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระอธิการปกรณ์กันตวีโรครับท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่นครับผมนมัสการครับ
2: เจริญพร
0: วัดถ้ำผาแด่นแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรบ้างครับอาจารย
2: ์2483นี่หลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราศรัทธา
0: ครับ
2: ท่านได้มาทําความเพียรอยู่บนหน้าผานั่นคือผาแด
0: ่
2: น
0: อ๋อนั่นเหรอฮะ
2: ใช่
0: มองขึ้นไปเห็นชัดมากเลย
2: ที่เป็นดําๆดําๆขาวๆนั้นเค้าเรียกว่าภาคอีสานเรียกว่าแด่น
0: แด่น
2: มันเป็นด่างๆดํา
0: ๆครับ
2: แต่มันตรงกับทับศัพท์ภาษากลางเรียกว่าภาษาไทยว่าเด่นชัดเจนขึ้นมา
0: อ๋อโดดเด่น
2: ชัดเจนขึ้น

0: แต่ภาษาอีสานเรียกว่าแด่นนะฮะ
1: เหมือนกับเราเห็นวัว
0: ครับ
1: วัวหน้าแด่นวัวหน้าด่างๆดำๆ
0: อ๋อเข้าใจแล้วเป็นภาษาอีสานแด่นเป็นที่มานั่นเอง
1: ซึ่งมองมาจากข้างล่างจะเห็นเป็นด่างๆขาวๆดำ
0: ๆโดดเด่นมากเลยนี่เป็นหน้าผานะฮะจึงมีที่มาว่า
1: วัดถ้
0: ำผาแด่น
1: ใช่
0: และเรื่องสำคัญอีกสิ่งหนึ่งครับพระอาจารย์คือเรื่องของประติมากรรมถึงได้โดดเด่นขึ้นมาของวัดถ้ำผาแด่นแห่งนี้ครับ
1: ก็ในสิ่งที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เก่าแก่ที่มีอยู่แล้วก็คือหิน
0: ครับ
1: มุมมองของทางวัดและเราจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนการสืบพุทธศาสนาได้อย่างไรเป็นแต่ละคิดนึกว่ามีที่มาที่ไปการสอดแทรกธรรมะเป็นจินตนาธรรมเข้าไปด้วย
0: ครับคนลุกสวยมาก
1: อันนี้เป็นงานที่เป็นการร้อยเรียงหรือว่าสื่อเพื่อให้รู้ว่าในพระพุทธศาสนามีเรื่องราวอะไรบ้างแต่หินก้อนนี้ใช้เวลาแกะอยู่เดือนเดียวนะไม่นานถือว่าได้ความสมบูรณ์และงานทุกอย่างอาจารย์ก็จะเป็นออกแบบให
0: ้ด้วยลักษณะจะนอนราบก็ไม่ราบจะตั้งก็ไม่ตั้งมันเป็นตะแคงตะแคงเอียง
1: ๆ
0: ความยากในการแกะสลักก็ต้องมีพระอาจารย์ทำได้ยังไงครับตอนนั้น
1: อาจารย์ก็จะวัดพื้นที่ปริมาตรของหินก้อนนี้กว้างยาวเท่าไหร่แล้วก็มาออกแบบสเกลก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็มาทำสเกลให้แข็งแรงหมดแล้วก็ให้เขาแกะเรื่องราวให้ไปถึงเรื่องราวว่าเราจะเอาลึกเท่าไหร่เพื่อให้มันเนี่ยลึกเข้าเป็นเมตรอ่ะ
0: ครับ
1: โอกาสที่พายุแผ่นดินไหวไฟไหม้เนี่ยแทบจะไม่มีผลเลย

0: โดดเด่นมากของวัดถ้ำผาแด่นนะครับก็คือนี่เลยฮะเราสามารถมองเห็นได้จากไกลๆนะครับพระพุทธรูปปางนาคปลกนั่นเองนี่
1: จากฐานตรงนี
0: ้ขึ้นมาด้านบนถึงยอด
1: 18
0: เมตรนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องของสรีระนะฮะความเลื้อยไหลของพญานาคที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะฮะ
1: คือพญานาคตัวขยายขนาดนี้คือเขาต้องมีความยาวของเขาให้เป็นธรรมชาติให้มันดูสมจริงงูต้องเบิ่มพญานาคตัวเบิ่มทำไมต้องหางก็หยุดแค่นี
0: ้เออตามธรรมชาติของพญานาคใหญ่ขนาดนี้หางก็ต้องยาวกว่านี้สิ
1: มันต้องยาวด้วยแต่ละเกศนั้นต้องปั้นสดหมดใช้ประมาณ 54,000 เกศปั้นสด
0: ปั้นสดก็คือปั้นสดในที่นี้คือปั้นเกล็ดและติดปั้นเกล็ดและติดทีละเกล็ดทั้งหมดกี่เกล็ดนะฮะพระอาจารย์
1: 54,000เกล็ด

0: จะพามาดูงานประติมากรรมที่บอกว่าเป็นชิ้นแรกของทางอาจารย์ซึ่งเป็นหินทั้งก้อนและก็ใหญ่มากมีความยาว19เมตรห
1: ิน
0: ก้อนนี้เป็นปางสีหสยาตซึ่งตะแคงด้านซ้าย
1: โอ้ตะแคงซ้ายจริงด้วยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ด้านนี้
0: ใช่
1: ซึ่ง
0: คือที่แรกว่าจะมีการแกะตะแคงด้านขวา
1: ครับ
0: แต่ดูแล้วเรื่องราวของหินไม่ให้ถ้าเราดูดีๆจะเห็นความงามของหินที่มันจะบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบ
1: ครับ
0: เพราะว่าลายหินเนี่ยมันจะเป็นลายจีวรเลย
1: อันนี้คือ
0: เป็นลายจีวรที่หินดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ที่เราไปแจะได้ภาพที่ว่ามันได้หินของเดิมของที่มีอยู่แล้ว
1: อ๋อคือรอยจีวรพวกนี้อ้างอิงจากรอยหินธรรมชาติดั้งเดิมเหรอฮะ
0: เหมือนกับเป็นเรื่องราวของจีวรที่กำลังยู่กำลังย่นหรือว่ามีลักษณะของมองเห็นความเป็นธรรมชาติเลย
1: ทำไมช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจีวรมีความพลิ้วไหวมากเลยอ่ะ
0: ใช่

0: ที่เป็นเพียงแค่บางส่วนของวัดถ้ำผาแด่นเท่านั้นนะครับอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้นะฮะสามารถมาได้นะครับที่วัดถ้ำผาแด่นแห่งนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการลาพระอาจารย์มากนะครับแล้วก็ขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากที่สละเวลามอบความรู้ข้อมูลต่างๆมากมายให้กับเราครับนมัสการนะพระอาจารย์
1: เจริญพร
0: มาต่อกับอีกหนึ่งความน่าทึ่งที่เกี่ยวกับความงดงามทางศิลปะกันครับแต่งานศิลปะนี้ไม่ได้ถูกสร้างสรรค์อยู่บนวัสดุธรรมดาแต่ถูกสร้างสรรค์บนสังกะสีครับคุณผู้ชมจะสวยงามจะงดงามขนาดไหนพี่ณจะพาเราไปชมกันที่กรุงเทพครับ
2: สังกะสีที่มันเหลือใช้เป็นเศษที่เขาทิ้งขว้างมีแต่สนิมอย่างเงี้ยมันจะมีคุณค่าได้ยังไงแต่ว่ามีศิลปินหนึ่งท่านครับเขาสามารถนำไปสร้างเป็นผลงานที่มีคุณค่าและโด่งดังระดับโลกได้วันนี้เราจะไปทึ่งกันกับศิลปินสังกะสี
3: ศิลปะเกิดจากความงามที่อยู่รอบตัวนิยามนี้ต้องยกให้กับศิลปินท่านนี้ครับอาจารย์สมศักดิ์สัมโภชนานนท์นะครับที่หลงไหลในสังกะสีเก่าแถมยิ่งขึ้นสนิมแกบอกว่าจะยิ่งสวยสำหรับคนอื่นอาจจะดูไร้ค่าอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวจะเป็นบัตรพยักเอาแม่แต่ถ้าอาจารย์สมศักดิ์สังกะสีเก่าๆเหล่านี้แหละครับคือสมบัติล้ำค่าทางงานศิลป์สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าเปลี่ยนสังกะสีเก่าให้กลายเป็นศิลปะได้อย่างน่าทึ่งศิลปินทั่วไปมักจะวาดภาพบนเฟรมผ้าใบแต่อาจารย์สมศักดิ์แกใช้สังกะสีเก่าขึ้นสนิมมาแทนผืนผ้าใบนับเป็นคนแรกของประเทศไทยกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้ฉายาสมศักดิ์สังกะสีสร้างสรรค์งานศิลป์จากสนิมที่สวยงามเห็นแล้วก็ต้องทึ่งจริงๆครับ
2: อันนี้คือสังกะสี
4: สังกะสีเก่าเลยครับ
2: เฮ้ยทำไมรูปของอาจารย์ครับตอนนี้มันถึงดูแบบเป็นสีแบบคล้ำคล้ำ
4: คืออันเนี้ยเป็นภาพปิดทองหลังพระผมต้องการใช้ความเป็นสนิมโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยแทนองค์พระเลยเพื่อจะแสดงถึงความเป็นอนิจจังไงครับเหมือนองค์พระท่านสอนเกี่ยวกับความเป็นอนิจจัง
2: หมายความว่ารูปที่มีสีสันก็
4: มี
2: แต่ว่ารูปนี้สิ่งที่นำเสนอมาคือคอนเซ็ปต์อนิจจัง
4: ใช่ก
2: ็อยากให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ของสนิมของตัวเขาเอง
4: ใช่ครับ
2: ผลงานที่อาจารย์สร้างขึ้นมาแล้วภูมิใจที่สุด
4: เป็นพุทธศิลป์นะครับภาพที่ภูมิใจที่สุดจะเป็นภาพพระนอนสอนอนิจจังพระพักตร์ของท่านเนี่ยสนิมจริงๆผมไม่ได้เพ้นผมจะปล่อยไว้เพื่อให้เป็นร่องรอยของการเวลา
2: ครับเพราะว่าในตัวของผลงานอยู่แล้วเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงว่าความที่มีความชำรุดความหักความพังตามการเวลาของภาพด้วยเสน่ห์ของภาพนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะ
4: ต้นฉบับเนี่ยเป็นหุ่นกระบอกผมต้องการจะสื่อถึงงานหัตถศิลป์ไทยไงครับที่มีความวิจิตรบรรจงผมเลือกสังกะสีลายนี้เพราะว่าสื่อถึงความเป็นมาศ
2: ครับอ๋อเออๆๆ
4: คุณก็บอกเรามักจะเชิดข้างหน้ามาศ
2: ครับครับครับโอ้โหชิ้นไหนเป็นชิ้นแบบชุดแรกๆที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมาคร
4: ับ อ๋อครับชื่ออนิจจังอะครับใช้ล่องรอยของสนิมเนี่ยบนองค์พระเพื่อจะสื่อว่าท่านสอนเรื่องความเป็นอนิจจังไงครับผ่านตัวท่านเองเลย
2: เท่าที่สังเกตยังมีความเป็นลอนของแบบสังกะสีอยู่เลยอะครับ
4: ใช่เพราะว่าผมยังไม่รู้วิธีที่จะทำให้เขาเรียบอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกด้วยครับ
3: ความน่าทึ่งของศิลปะที่สร้างสรรค์บนแผ่นสังกะสีมันอยู่ที่สนิมนี่แหละครับเพราะสังกะสีแต่ละแผ่นจะมีสนิมเกาะแบบที่แตกต่างกันและนั่นคือเสน่ห์ของศิลปะจากสังกะสีเพราะมันจะได้งานแต่ละชิ้นที่ไม่เหมือนกันมีความนูนมีความดิบการวาดรูปลงไปบนเฟรมสังกะสีต้องใช้สมาธิและจินตนาการต้องสูงครับจะวาดภาพอะไรจุดไหนที่เกิดสนิมจะปล่อยทิ้งว่างไว้เพื่อให้เกิดผลงานตามธรรมชาติ
2: สมมติถ้าเกิดแม้เนี่ยอยากจะลองสร้างผลงานสังกะสีดูบ้างผมต้องไปหาสังกะสีรูปแบบไหนและต้องแบบต้องมีสนิมยังไงพาไปลองเลือกหน่อยได้ไหมฮะ
4: โอ้ได้ครับยินดีเลยครับ
2: เอายังไงใครได้ครับ
4: คือผมอยากได้ที่เป็นสนิมพอสมควรสังเกตว่าอีกด้านนึงเขาจะไม่เป็นเนื่องจากเขาเป็นสังกะสีที่ทำมาจากหลังคาที่มุงหลังคาเป็นแค่ด้านเดียวครับเขาถึงสามารถนำมาใช้ได้อีก
2: อันนี้ก็อันนี้เป็นเยอะไปหน่อยผมว่าอันนี้
4: อัน
2: นี้เป็นสองด้าน
4: สองด้าน
2: ครับผม
4: ถูกใจอันนี้ละ
2: โดนเลย
4: ครับอันนี้เอาไปใช้งานได
2: ้ตอนนี้ได้แล้วนะครับวัสดุที่จะนำไปใช้เป็นเฟรม
4: ใช่
2: ไหมครับ แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีร้อนๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันยังใช้ไม่ได้
4: คร
2: ับ ต้องเอาไปเตรียมการก่อน
4: ใช่ครับ
3: แล้วเมื่อได้สังกะสีเก่ามาแล้วก็ต้องใช้ค้อนทุบๆๆๆเคาะๆๆๆตีให้แบนครับแล้วก็นำมาตอกทับบนกระดานไม้เพื่อเป็นน้ำยาป้องกันสนิมก่อนจะวาดเพื่อไม่ให้สนิมเกิดขึ้นอีกกว่าจะได้สังกะสีที่มีลวดลายหรือขึ้นสนิมสวยแล้วมันยากนะครับมันไม่ได้หากันง่ายๆช่วงแรกๆอาจารย์สมศักดิ์ต้องตระเวนไปตามร้านขายของเก่าบางครั้งก็ต้องถึงกับเอาสังกะสีใหม่ไปแลกกับสังกะสีเก่ากลับมาก็ต้องยอมครับเพราะว่ามันหาไม่ได้ใครเห็นก็ว่าบ้าครับ
4: ผมมั่นใจว่าสังกะสีเก่าเนี่ยเป็นตัวตนของผมเลยก็สะเทือนใจบ้างแต่ผมก็ไม่หยุดผมก็ทำผมต่อไปจนทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นมายกย่องผมละ
3: แผ่นสังกะสีขึ้นสนิมครับอาจจะดูไร้ค่าแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่ากับแฝงด้วยงานศิลป์ซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงมาใช้ซึ่งที่ผ่านมาครับมีการจัดนิทรรศการนำภาพศิลปะจากสังกะสีมาร่วมประมูลทำบุญด้วยการมอบรายได้ช่วยเหลือสังคมแหมสร้างสรรค์ผลงานดีๆแถมยังใจบุญอีกด้วยรายการได้ทึ่งยกนิ้วให้เลยครับอาจารย์
2: และนี่คือเรื่องทึ่งของเราวันนี้นะครับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากสังกะสีและจากร่องรอยสนิมไผ่ทึ่งครับ
3: เรื่องทึ่งช่วงหน้าความเชื่อแห่งองค์พญาสีสัตนาคราชพญานาคผู้ปกปักลุ่มน้ำโขง
1: แล้วก็ล่าสุดนะถูกรางวัลที่1 30ล้าน
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์ขอโทษด้วยนะ
6: ครับ
7: โดนใจจริงๆโดนแฟนทิ้งออก
8: ถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
9: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: ส่งท้ายแม็กซ์ฟอร์ดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
11: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
10: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
12: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
13: ที่นี่บ้านเก่า
14: 2553
13: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
14: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
15: จิรพัฒน์
16: รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
17: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
18: เอา
19: เอามาเลยครับ
20: น้ำท่าอะไรอ่ะประธาน
17: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: มาต่อกันกับอีกหนึ่งจังหวัดพี่จังหวัดน้องกับสกลนครนะครับก็คือที่นี่เลยจังหวัดนครพนมนั่นเองครับเป็นจังหวัดที่ติดอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับหากเรามองไปฝั่งนั้นเราจะเห็นแขวงคำม่วนนะครับสปป.ลาวทิวทัศน์สวยงามมากเลยครับแต่ล่าสุดนี้ที่จังหวัดนครพนมของเรามีสัญลักษณ์อีกหนึ่งแห่งประจำจังหวัดครับนั่นก็คือพญาศรีสัตนคราชนั่นเองครับนี่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้เป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวสปป.ลาวครับแต่เรื่องราวที่น่าทึ่งและโด่งดังมากที่สุดเลยก็คือมีคนมากราบไหว้องค์พญาศรีสัตนคราชครับและถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับคุณผู้ชมและไม่ใช่คนเดียวครับมีหลายคนนะฮะและเขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจากแผงที่ขายอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นเพราะว่าปาฏิหาริย์จากองค์พญาศรีสัตนคราชกันแน
1: ่พญาศรีสัตนคราชประดิษฐานอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเป็นองค์พญานาค7เศียรหล่อขึ้นจากทองเหลืองทั้งองค์มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยความเชื่อของชาวไทยและชาวลาวเชื่อกันว่าองค์พญานาคองค์นี้เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มแม่น้ำโขงและสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เรื่องที่โด่งดังที่สุดก็คือการได้โชคได้ลาบซึ่งมีผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มากมายหลายต่อหลายรายจากการที่มากราบไหว้พญาศรีสัตนคราชองค์นี้ครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับท่านรองโชคดีมังคละคีรีนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิกเตอร์ครับ
3: ครับตัวนี้นะเป็นพญาศรีสัตนคราชที่ความเชื่อที่จะดูแลในเรื่องลุ่มแม่น้ำโขงฮะ
0: แต่ว่าเรื่องของขนาดเรื่องของไซส์เนี่ยถึงขนาดที่ว่าติดอันดับโลกเลยอันนี้จริงหรือเปล่าฮะ
3: จริง
0: ฮ
3: ะไม่มีที่ไหนฮะที่จะสร้างใหญ่ขนาดนี
0: ้ครับ
3: โดยเฉพาะตัวองค์ท่านเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับ
0: อ๋อนี่เป็นทองเหลืองเหรอ
3: เป็นทองเหลืองทั้งองค์นะฮะสูง9เมตรนะครับน้ำหนัก9ตัน
0: 9ตันเลย
3: 9ตันฮะ
0: แล้วก็มีน้ำพ่นออกมาตรงกลางด้วย
3: ครับผมฮะเป็นความเชื่อตอนนี้เป็นความเชื่อจะเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
0: น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ
3: ์ที่มาจากแม่น้ำโขงที่ท่านดูแลอยู่ทั้งหมด
0: ครับผม
3: คนก็จะมากราบนมัสการมาขอพงขอพรต่าง
0: ๆครับ
3: โดยเฉพาะองค์นี้นะองค์พญาศรีสัตนคราชองค์นี้นะฮะเห็นมั้ยครับจะมี
0: 7เสียร
3: ครับ7เสียรนะมีสร้อยสังวาลที่ไม่เหมือนใครให้มั้ยตรงอก
0: ครับ
3: ตรงอกท่านนะฮะ
0: ครับผม
3: สร้อยสังวาลที่ดูแลจากพระธาตุพนมนะตรงนี้ได้รับอานิสงส์จากพระธาตุพนมนะ
0: ครับผม
3: ก็จะสวยงามมากนะครับ
0: ผู้คนเนี่ยฮะต่างหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้กันส่วนใหญ่แล้วเขามักจะมาขอในเรื่องของอะไรฮะความเชื่อ
3: ส่วนมากก็ขอทุกๆเรื่องนะฮะแต่ท่านก็ประทานพรให้เกือบทุกอย่าง
0: ครับผม
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนครพนมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครนี้ถูกลอตเตอรี่กันเยอะมาก
0: นี่ไงผมกำลังจะชง
3: รางวัลที่หนึ่งเลยนะฮะ
0: ผมกำลังจะชงเข้าคำถามนี้เลยว่ามาที่เนี่ยคือมีคนถูกรางวัลลอตเตอรี่เยอะมากโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่ง
3: ครับ
0: คือเป็นไปได้ยังไงอ่ะรางวัลที่หนึ่งถูกกันเยอะมากและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาขอกับองค์พญาศรีสัตนคราชด้านหลังนี้อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่สร้างองค์ท่านมาประมาณสักห้าหกปีที่แล้ว
0: ครับ
3: ที่เห็นจริงๆนะฮะที่คนออกมาออก
0: ข่าวที่เห็นในทีวีเต็มไปหมด
3: ครับก็จะมีคนนครพนมจริงๆนะฮะ
0: ครับ
3: ก็จะมีเป็นนักธุรกิจอยู่นี่90ล้าน
0: 90ล้าน
3: ครับถูกนะฮะ90ล้าน
0: ครับผม
3: แล้วก็จะมีท่านสจ
0: ครับผม
3: ที่นครพนมถูก12ล้าน
0: 12ล้าน
3: ครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะ2งวดที่แล้ว
0: ครับ
3: ถูกรางวัลที่1 30ล้าน
0: โอ้
3: ครับ
0: แต่ความเชื่อนี้ต้องมีที่มาได้ยังไงฮะตรงนี
3: ้ส่วนมากนี่เขาก็จะมาทำบุญครับทำบุญขอพรก็จะมาออกโรงทานกัน
0: ครับ
3: เพราะสิ่งหนึ่งที่ชาวนครพนมเมื่อท่านประดิษฐานแล้วจะมีงานพิธีบวงสรวง

0: ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองมากที่มาพูดคุยเล่าประสบการณ์รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพญาศรีสัตนคราชให้เราได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับ

อนนี้เรามาชมความน่าทึ่งของศาสนสถานกันครับที่รวมความสวยงามของ2ศาสนาเข้าไว้ด้วยกันปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปโบสถ์คริสต์ก็จะมีความสวยงามแบบโบสถ์คริสต์แต่ถ้าเกิดเราไปวัดพุทธก็จะเป็นความสวยงามแบบวัดพุทธแต่ศาสนสถานแห่งนี้รวมความสวยงามของทั้งคริสต์และพุทธเข้าไว้ด้วยกันครับคุณผู้ชมจะสวยงามจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่เลโอจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดชลบุรีครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในศูนย์คณะพระมหาไทยพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือคนพิการของชาวแคทอลิกนะครับแต่ว่าที่น่าแปลกใจคือที่นี่เนี่ยมีวัดด้วยหรือถ้าผมไม่บอกคุณผู้ชมเนี่ยก็คงจะคิดแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับไม่ใช่วัดพุทธนะครับแต่ว่าเป็นโบสถ์คริสต์ครับผม
1: ถ้ามองเพลินๆดูภายนอกหลายท่านคงจะคิดเหมือนนายเลโอว่านี่คือวัดไทยแน่ๆครับเพราะดูจากสถาปัตยกรรมเป็นแบบวัดไทยแต่ข้างในนี่สิครับกลับกลายเป็นสไตล์โบสถ์คริสต์เห็นแล้วแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ภายในศูนย์คณะพระมหาไทยพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นโบสถ์แคทอลิกที่มีสถาปัตยกรรมแปลกและแตกต่างไม่เหมือนโบสถ์คริสต์ทั่วไปเพราะว่าสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมวัดไทยซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าสร้างเสร็จมาแล้วเกือบ30ปีแต่น้อยคนนักจะรู้จักครับซึ่งวันนี้รายการไทยทึ่งเราได้รับเกียรติให้เข้ามาถ่ายทำซึ่งถือว่าเป็นรายการแรกๆที่จะได้พาคุณผู้ชมได้เห็นความน่าทึ่งและความงดงามของโบสถ์แห่งนี้ครับ
0: คุณพ่อสุขุมนะครับประธานมูลนิธิคุณพ่อเลสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ ทำไมโบสถ์คริสต์เนี่ยนะครับถึงมาสร้างในลักษณะวัดพุทธอะครับ
2: คุณพ่อเลเป็นคนอเมริกันก็จริงแต่เป็นคนที่ชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างสูงมาก
0: ครับ
2: ท่านเลยขอให้สถาปนิกเนี่ยลองออกแบบวัดที่ใช้สไตล์การก่อสร้างเป็นแบบคริสต
0: ์ครับ
2: มีความคล้ายคลึงกับโบสถ์ของศาสนาพุทธค่อนข้างเยอะมากนะครับเนื่องจากเราหลงไหลผู้สร้างก็หลงไหลในศิลปะไทยนี่เอง
1: สถาปัตยกรรมภายนอกครับมีทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงเป็นสถาปัตยกรรมวัดไทยแทบจะ 100% รวมทั้งหลังคาที่เห็นแวบแรกครับก็คิดว่าเป็นวัดแน่ๆแต่ต้องย้ำอีกทีว่านี่คือโบสถ์ที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยบาทหลวงเรมอนด์อันลีนแบรนนันครับหรือคุณพ่อเรผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อช่วยเหลือผู้พิการท่านตั้งใจสร้างแบบนี้เพื่อเป็นการผสมประสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและชาวคริสต์เข้าด้วยกันภายนอกนี่ครับประดับประดาด้วยเซรามิกดอกไม้และก็เศษกระเบื้องเคลือบที่ได้รับการบริจาคนำมาประดับตกแต่งให้สวยสดงดงามซึ่งก็ได้ไอเดียมาจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดดังในย่านบางลำพูใจกลางกรุงเทพนี่เองแหละครับเมื่อเข้ามาด้านในยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในวัดไม่ว่าจะเป็นเสาประตูหน้าต่างบนเพดานแกะสลักลวดลายไทยทาสีทองยิ่งย้ำให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะแบบวัดไทยที่ผสมผสานกับคริสต์ได้อย่างลงตัวหรือคุณผู้ชมลองสังเกตแท่นธรรมาสครับหรือแท่นพิธีก็ยังเป็นพานทองเป็นเพราะอะไรให้คุณพ่อช่วยอธิบายหน่อยครับ
2: ท่านเห็นคนไทยเลยในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ใหญ่จะเอาสิ่งของนั้นวางบนพานแล้วก็คลานเอาไปมอบให้ในโบสถ์ที่คุณพ่อเรออกแบบท่านก็เลยออกแบบเป็นเหมือนกับเราผู้ซึ่งเป็นลูกมอบสิ่งดีๆให้พระที่อยู่บนสวรรค์นั่นคือคำภาวนาคำขอพรของเรารูปแบบของพระแท่นหรืออาสนะต่างๆจึงออกแบบมาเป็นรูปพาน
0: ครับ
2: ค่อนข้างใหญ่หน่อย
0: ใหญ่ฮะใหญ่ฮะ
2: นะครับ

0: ทำไมถึงมีช้
1: าง
0: มีเทวดารวมถึงชาวบ้านก็แล้วแต่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นคนไทยหมดเลย
1: คือจริงๆแล้วเป็นคนอิสราเอลคนอิสราเอลก็จะนุ่งห
0: ่ม
1: ตามประวัติศาสตร์นะครับเปลี่ยนมาเป็นศิลปะแบบไทยก็จะเป็นคนไทยตัดทรงผมแบบไทยกระโจมอกก็เมื่อพระเยซูเจ้าบังเกิดเหมือนกับเด็กธรรมดาคนหนึ่ง
0: มาถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพสุดท้ายนะครับเหตุการณ์หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชน
1: ครับ
0: พระเยซูก็ส่งขึ้นสวรรค์
1: ครับคุณพระเรชอบอ่านวรรณกรรมไทยโดยเพราะยิ่งเรื่องรามเกียรติ
0: ์ครับ
1: ดังนั้นท่านเลยขอให้จิตรกรเนี่ยจำลองภาพตอนที่พระเยซูเจ้าขึ้นสวรรค์ซึ่งในพระคัมภีร์ในประวัติศาสตร์พระองค์ก็ขึ้นสวรรค์ของพระองค์นั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่ในโบสถ์ของเราจะสังเกตว่าก็ท่านก็เลยใช้รถม้าซึ่งอยู่ในเรื่องของรามเกียรติ
0: ์
1: ผนวกเข้าไปกับการขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้าด้วย
0: ครับ
2: ภาพจิตรกรรมฝาผนังแทบทั้งหมดครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูแต่ถ่ายทอดออกมาแบบศิลปะไทยซึ่งคุณพ่อเรก็ได้ดัดแปลงมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเรื่องราวจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์แห่งนี้ครับหากเราเดินดูเพลินๆเหมือนเราได้อ่านพระคัมภีร์จบ1เล่มเลยล่ะครับ
0: สุดท้ายนะครับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมโบสถ์คริสต์ในรูปแบบของวัดไทย
1: ครับ
0: เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันไหมครับ
1: เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันยินดีต้อนรับเสมอ
0: ครับผมนะฮะยังไงวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อสุขุมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ
2: เรื่องถึงช่วงหน้าหามัจจุราชอาชีพเสี่ยงตายทลายรังต่อ
3: ใช้นิ้วใช้นิ้วขวาเลยเยอะมาก
2: ไทยถึงว้าวไทยแลนด์

0: คุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
6: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
7: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
8: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
6: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
7: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
6: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
3: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
8: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
5: ะ
4: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบ
4: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
4: อ
5: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดนครพนมนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอปลาปากครับสาเหตุที่ผมมาที่นี่เนี่ยนั่นก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่ครับเขามีหนึ่งอาชีพที่น่าทึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาทำมานานมากแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่อาชีพที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้นั่นก็คืออาชีพขวานรังต่อนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับการที่มีรังต่อที่ใหญ่และเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือเขาเก็บมานะฮะจากป่ามันเลี้ยงนะฮะจึงทำให้มีรังต่อเนี่ยมีความสมบูรณ์มากมายขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะปกติเราเห็นรังเล็กๆเนี่ยอยู่ตรงมุมฝาบ้านด้านนอกเนี่ยเราก็ตกใจจะแย่แล้วนะอันนี้หลังบ้านเนี่ยมีอยู่ 4-5 รังเบลอเลยอ่ะและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่สง่าครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าของรังต่อที่อยู่ด้านหลังของเราตรงนี้แหละครับสวัสดีครับพี่สง่าครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่สง่าครับจริงหรือเปล่าที่ต่อพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้บินมาเองมาสร้างรังเองตามธรรมชาติแต่พี่เป็นคนนําเขามาเลี้ยงจากในป่าจริงหรือเปล่าครับ
2: จริงครับ
1: พี่ไปเอาเขามาจากป่ายังไงครับเนี่ยพี
2: ่ก่อนอื่นก็ใช้ตะกะเตียนหรือว่าเนื้อสดนะครับ
1: ครับ
2: ล่อให้ตัวต่อนําเราไปหารังนะครับไปพบรังต่อเราก็ตกตอนเย็นเราค่อยไปนํากลับมาตอนเย็นนี่จะเป็นเวลาพักผ่อน
1: ฮะ
2: ครับก็เราสามารถมาก็นําสําลีเข้าไปอุดตรงปากกระบอกนะครับปากกระบอกตัวต่อที
1: ่ก็คือปากทางเข้าตรงนั้นนั่นแหละใช่มั้ยพี่
2: ทางเข้า
1: ครับทางเข
2: ้
1: าพรุ่งนี้นี่พี่เอามารังตอนนั้นไซส์ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนั้นที่เอามา
2: ก็ขนาดนี้ครับบางรังขนาดนี้บางรังก็เล็กนะครับก็อย่างรังนี้ครับก็ใช้เวลา2เดือนคร
1: ับแต่เมื่อกี้เราพูดถึงขั้นตอนนะฮะในการไปเอามาจากป่าก็ว่าอันตรายแล้วนะครับเสี่ยงถึงชีวิตเหมือนกันแต่อีกขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยนะฮะอันนี้เสี่ยงยิ่งกว่าอันตรายยิ่งกว่านั่นก็คือการคว้านรังต่อนั่นเองใช่มั้ยพี
2: ่ครับ
1: คว้านรังต่อแน่นอนอุปกรณ์ต้องมีต้องใช
2: ้
1: นะฮะมีอะไรบ้างฮะอุปกรณ์ในการใช้คว้านรังต่อ

0: ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาคว้านรังต่อแล้วนะฮะนี่ก็คือชุดที่แต่งสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: พร้อมไหมฮะพี่สง่าครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: มีดอันนั้นนี่เอาไว้ใช้เป็นอาวุธของเรา
1: เฉือนรังครับ
0: ใช้เฉือนรังนะฮะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือรังนู้น
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวผมจะไปรออยู่บนรถตู้เป็นกำลังใจให้พี่ถ้าพี่พร้อมแล้วพี่ให้สัญญาณมานะเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกันโอเคสู้ๆครับพี่รอดูคว้านรังต่อครับลุยใช้นิ้วใช้นิ้วคว้านเลยอะโหเยอะมากคือตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่สง่าน่าจะมองอะไรยากแล้วแหละผมเห็นว่าต่อคือเป็นลุมเกาะแบบพี่สง่าคือเต็มหัวเลยนะฮะแล้วก็นี่ผมไม่เคยเห็นหน้าตาด้านในของรังต่อมาก่อนเลยอะว่าแบบเขาจะเป็นชั้นๆอย่างนี้คุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช้ควันนะเป็นการไล่ออกไปอ่ะเขาอีกรังหนึ่งนะฮะเอา2รังแล้วนะฮะหูยแบบขาเขาเยอะมากอ่ะไม่กล้าเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่กล้านะดูดิมันเกาะเต็มหัวพี่เขาเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ร้อนครับ
0: ร้อน
2: ร้อนผลงาน
0: ผลงานโอ้โห
2: ตัวนี้ก็กินได้นะครับนี
0: ่ตุ๊กนี่อย่างนี้กินสดๆใช่ไหม
2: กินสดได
0: ้ฮะกินสดๆเลยเหรอพี
2: ่ครับ
0: เนี่ยฮะคือเขามีขามีอะไรนะแต่ว่าตัวนิ่มมากเลยอ่ะ
2: ก็ตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันครับแต่ยังไม่ออก
0: ยังเป็นดักแด้ยังไม่มีขาออกมา
2: ก็เริ่ม
0: นะฮะนี่มีสองแบบเลยในรังพี่ผมอยากรู้มากเลยอ่ะคือถ้าเป็นผึ้งอ่ะรังเขาอ่ะจับปุ๊บนี่เขายวบเลยนะเพราะเขาเป็นน้ำผึ้งเป็นน้ำหวานเป็นเกสรดอกไม้และของต่ออย่างเงี้ยผมเหมือนถือกระดาษลังเลยอ่ะลังเขาทำมาจากอะไรครับพี
2: ่เศษไม้ผุครับเหมือน
0: เศษไม้ผุ
2: ครับมาจากต้นกุ้งต้นรังต้นจิกที่มันผุๆนะครับแล้วก็บางอันก็จะมาจากขี้โคลน
0: ครับผม
2: สามารถเอามาเชื่อมต่อกันได้ครับ
0: อ๋อ
2: ก็ลังเปล่าๆก็เป็นสมุนไพรนะครับอย่างนี้ถือว่านึ่งแกะเรียบร้อย
0: ครับ
2: พร้อมที่จะนำส่งออเดอร์ตามท้องตลาดนะครับ
0: นอกจากขายแบบนึ่งขายหรือขายแบบสดๆอย่างที่พี่บอกมีอีกแบบนึงที่พี่ก็ขายด้วยคือแบบฟรีซ
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะหน้าตาเป็นยังไงพี่แบบฟรีซ
2: ครับแบบฟรีซก็อย่างนี้ครับจะตัวนี้จะฟรีซส่งกรุงเทพ
0: อุ้ยแข็งเลย
2: ทั่วภาคใต้ก็ส่งครับ
0: อย่างเงี้ยพี่ขายถุงนึงประมาณเท่าไหร่หนักเท่าไหร่
2: ตัวนี้ครึ่งโลครับ
0: ขายครึ่งโล
2: ครับครึ่งโลก็อยู่600ครับ
0: ราคาครึ่งโล600บาทกิโลละ1,200ถือว่าไม่แพงเลยนะฮะเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานนะฮะความเสี่ยงที่พี่ๆเนี่ยได้เข้าไปคว้านรังต่อมากว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้นะครับ
2: เชิญชวนนะครับเราจะมีงานช่วงเดือนกันยานะครับเราจะจัดงานทุกปีนะครับเทศกาลกินต่ออบต.ปะปากนะครับก็จะมีการจำหน่ายต่อแล้วก็ประกวดรังต่อสวยงามก็อยู่ช่วงเดือนกันยายนนะครับ
0: ครับ
2: ก็ให้สอบถามมาทางเบอร์ที่ผมให้ไปก็ได้ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สง่ามากนะครับที่พาเราเห็นทุกกระบวนการแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมากมายกับเราครับขอบคุณมากครับพี่ครับ
2: ครับ

ู้ชมครับเรื่องราวความน่าทึ่งในวันนี้นะฮะเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นในเมืองไทยยังมีอีกหลายจุดหลายพื้นที่หลายจังหวัดครับที่เรายังไปไม่ถึงทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยาโยเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับเอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะด
4: ู
3: ข่าวแหกโค้งไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ รอดูสถานการณ์น้ำวันนี้คุณผู้ชมหลายที่เหมือนว่าน้ำจะแห้งลงเหมือนว่าน้ำจะลดลงแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูหลายๆภาพที่นักข่าวเราลงพื้นที่มาเนี่ยสถานการณ์หลายพื้นที่ก็ยังไม่คลี่คลายนะครับ
5: ยังน่าห่วง
3: หนักๆเนี่ยคุณผู้ชมบางกะปิลาดกระบังเนี่ยพื้นที่โซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครถือว่ายังหนักอยู่มากระดับน้ำเนี่ยอกบ้างคอบ้างแล้วบางคนมิดหัวนะครับ
4: โอ้โห
3: นี่ฮะอันนี้ก็คือโอ้เห็นไหม
4: นั่นหลังคาหรอ
3: ถูกถ้าเทียบอ่ะถ้าเทียบกับความสูงของรถอ่ะคุณผู้ชมก็คิดว่าน่าจะยังหนักอยู่ไล่เลียงแบบนี้คุณผู้ชมครับแถวแถวบางกะปิแล้วก็คลองจันคลองจันก็จะมีแฟดคลองจัน